0: ไอมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติ
2: ทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน
1: ์วันใหม่วันใหม่ดี
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
5: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
6: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
7: บัดสีที่สุด
8: ปุ๊บปากมึงไปเลยออกไป
5: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
4: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
9: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
4: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขา
5: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBSชมสดกฎหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของคดีหัวสวจบในชั้นของกกต.ไปแล้วนะครับแต่ว่าในสภาเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเรียกว่าสภาเดือดเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือผลหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชน
1: ครับ
0: ตั้งป้อมแล้วที่จะยื่นฟ้องกกต.มาตรา157นะฮะ
1: เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งจริงๆมันต่อเนื่องจากที่เมื่อวานเราชวนคุณผู้ช
0: ม
1: รับรู้รับทราบกันไปเรื่องของมติกกต.4-3นะครับไม่ไปต่อในเรื่องเส้นเงินคือตอนนี้ผมไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วเพราะกกต.สิทธิโชติพูดอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้มีแถลงการจากกกต.ชี้แจงออกมาอีกอย่างหนึ่งประมาณว่าไม่เคยมีใครไม่มีกกต.ท่านไหนที่เสนอเรื่องนี
0: ้
1: เข้ามาในวงประชุมมาก่อนซึ่งเอาจริงๆนะ เสนอไปแล้วโดนปัดตกด้วยเหตุผลที่คุณสิทธิโชคบอกคืออ๋อเดี๋ยวมันไม่ทันต้องเอาตามกรอบเวลาผมก็ไม่ก้อนแล้วนะแต่ถ้าไม่มีใครเสนอเลยนี่หัวใจหล่นเลย
0: ดูมันแปลกๆเน
1: าะแปลกแปลกมาก
0: เหมือนกับว่าพูดดังคนละม้วนเลยอ่ะ
1: คนละม้วนแล้วไม่มีม้วนไหนดีเลยพี่ประจักษ์ครับดูแต่ละม้วนเนี่ยกกต.ก็รับเละอยู่ดีในเรื่องนี้นะครับ
2: ครับคุณณรงค์กลั่นวารินในวันที่นำแถลงวันที่12กันยายนก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าประเด็นนี้ถูกเปิดออกมาโดยกกต.เสียงข้างน้อยนะครับซึ่งมันกลายเป็นประเด็นที่เมื่อวานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทัวร์ที่ไปลงที่กกต.เนี่ยแทนที่จะออกมาก็ทัวร์ต่ออีกรอบนึงครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องระบบการไต่สวนที่จะมีเกิดขึ้นในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังคาดหวังกันอยู่นะครับว่ามันอาจจะขยายผลเพิ่มเติมตัวบุคคลเข้ามาได้มันก็เลยนำไปสู่ประเด็นคำถามที่ส.ส.ของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับเพราะว่าระบบไต่สวนเนี่ยทำไมไม่ยอมทำในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอันนี้แหละมันกลายเป็นประเด็นที่มติ4-3เนี่ยไม่ใช่ร้อนเฉพาะในห้องประชุมสภาเมื่อวานนี้ข้างนอกก็ร้อนด้วยครับร้อนขนาดกกต.ต้องออกมาแถลงการแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ตรงกับที่คุณสิทธิโชติให้สัมภาษณ์ไว้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
2: ับ
1: เมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยกกต.โดนขึงขออนุญาตเลยต้องใช้คำนี้โดนขึงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าทุกฝ่ายมีคำถามไปถึงกกต.ทั้งหมดแล้วกกต.ก็ส่งซูเปอร์บิ๊กเน
0: ม
1: เข้าไปชี้แจงคุณแสวงบุญมี
0: คือทุกคนรอคุณแสวงแจง
1: รออยากฟังคุณแสวง
0: เพราะว่า

0: ไอ้รายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.เนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ก่อนๆเขาลุ้นกันว่าจะได้เข้าไม่ได้เข้าจะเข้าเมื่อไหร่กันแน่สุดท้ายพอเข้าเนี่ยเข้าหลังจากที่กกต.มีมติแล้วก็เละเหมือนเดิมไม่ว่าจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังนะ
1: ไม่รู้ว่าถ้าเข้าก่อนจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแต่อันนี้เข้าหลัง
0: ครับ
1: ก็โจ๊กอยู่นะครับสองพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เข้ามาร่วมขึงเลยพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาสองพรรคนี้นี่เขาจองกฐินกันร่วมกันมาตั้งนานแล้วนะ
0: โอ้ยตั้งแต่แรกแล้วตั้งป้อมมากันตั้งแต่แรกแล้ว
1: กฐินรวมฮะ
0: คือทุกอย่างเนี่ยข้อมูลอยู่ในมืออะไรทุกอย่างที่อยากจะพูดมันอยู่ในหัวหมดแล้ว
1: มันอัดอั้น
0: ทีนี้พอได้โอกาสเป็นโอกาสที่เป็นวาระที่กกต.เนี่ยจะมาชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: เอาเลยสองพรรคนี้นะ
1: คือเข้าสู่วาระปุ๊บมีการพิจารณารับทราบรายงานของกกต.นะครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับมีคณะทำงานด้วยก็มาร่วมกันชี้แจงคุณสาธิตวงหนองเตยบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เปิดเกมชี้นะครับให้เห็นจากมติกกต.เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนบอกว่าเนี่ยทำให้เกราะกำบังกกต.มันพังหมดแล้วมีการใช้อิทธิพลใช้อำนาจทางการเมืองใช้เงินเข้าไปจัดการในกระบวนการเลือกรวมถึงมติกกต.เป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศช็อกเลยช็อกเลยเพราะไม่ยอมรับเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานในคำร้องส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเส้นเงินมาแล้วหนึ่งเส้นเงินมาแล้วหนึ่งส่วนคุณไอติมคุณไอติมเนาะ
0: คุณพฤทธ
1: ิ์คุณพฤทธิ์
0: ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป
1: ์
0: คนเดียวกันนะ คุณพฤทธิ์เนี่ยอภิปรายแล้วก็ฉายภาพหลักฐานของโพยหัวนะมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในรัฐบาลด้วยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยเจ้าตัวทักท้วงกกต.เสียงข้างมากแล้วก็เปรียบว่ากกต.เนี่ยมองไม่เห็นช้าง3ตัวนะ
1: 3ตัวเลยเหรอ
0: 3ตัวเลยก็คือกระบวนการหัวนะครับเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยและมาตรฐานการทำคดีนะครับแน่นอนคุณพฤทธิ์บอกว่าพอมติออกมาแบบนี้เนี่ยมันไปส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรแน่นอน
2: ว่าหากกกต.ยังคงเดินหน้าใช้อำนาจในลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนการทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการและหลักกฎหมายผมก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนครับว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระหรือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมขององค์กรท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: รายงานปี68ของท่านในหน้าหนึ่งที่บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกกต.ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประเมินโดยปปช.ในปีงบประมาณ68อยู่ในระดับ 93.47% มันเป็นไปได้ยังไงครับถ้าผ่านการประเมินระดับนี้แล้วผลการทำงานของท่านคือการตัดจบตัดตอนคดีหัวสวผมจึงเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้กต.โดดเดี่ยวนะครับเกราะกำบังของท่านพังทลายลงแล้วคนในกกต.สวมหัวใจสิงครับออกมาแฉเลยครับออกมาพูดเลยครับว่าใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสวหรือไม่ณวันนั้นแหละครับท่านจะกอบกู้ได้บางส่วนครับขอบพระคุณครับ
1: คุณสาธิตบอกว่าผลประเมิน 93% เลยเหรอโอ้โห Very good 93นี่เกรด A เลยนะครับอีก2แต้มได้ A บวกโอ้นี่ Very good คือระหว่างที่ถกเถียงกันเนี่ยมีการพาดพิงกกต.อ๋อแน่นอนอยู่แล้วกกต.โดนขึงกกต.มารายงานผลการปฏิบัติงานก็ต้องพาดพิงกกต.แล้วมีการพาดพิงไปยังพรรคภูมิใจไทยด้วยคุณสุประชัยฮะท่านนี้ก็ต้องลุกสิครับบอกว่าให้ประธานเนี่ยช่วยควบคุมการประชุมด้วยนะครับประธานโสพลเนาะประธานโสพลสารัมนะฮะทำหน้าที่นี่นั่งอยู่ช่วยควบคุมการประชุมด้วยมาพาดพิงพรรคภูมิใจไทยคุณสุประชัยพูดถึงคุณพฤทธิ์บอกว่าคุณพฤทธิ์อย่าใช้ความรู้สึกนะเวลาพูดเรื่องนี้เพราะถ้าใช้ความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนออกไปจากข้อเท็จจริงคุณผลิตก็สวนกลับบอกไอ้ที่ผมพูดมาในข้อเท็จจริงทั้งนั้นนะครับเป็นการโต้กลับคุณผลิตบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกในบรรดา77คนที่โดนส่งชื่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยมีอดีตรอง

0: ธานสภาคุณสุภชัยโพสุน่ะมีสสพรรคภูมิใจไทยมีคนในครอบครัวคนรอบตัวของบรรดารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยคุณโสพลก็เลยเคาะเลยคุณผลิตแยกแยะระหว่างบุคคลกับพรรคการเมืองแยกแยะเพราะว่านี่เป็นปัจเจกบุคคลไม่ใช่องค์กร
1: นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภชัยก็ลุกขึ้นประท้วงประธานอีกครั้งหนึ่งที่ปล่อยให้ฝ่ายค้านนะครับเอาข้อมูลชั้นความลับเนี่ยมาเปิดเผยทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเอกสารนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดการโต้เถียงกันไปมานะครับระหว่างส.ส.ในซีกรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านครับ
2: สมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
3: ผมเรียนกับท่านประธาน
2: พิจารณาด้วยครับ
3: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
2: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
4: เดี๋ยวท่านบันทิน
3: ใจเย็นน้องใจเย็น
4: ๆไม่ท่านสุภชัย
2: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
3: ไม่ผมไม่มีโอ้ตกลงกันไปน้องกันแล
0: ้วเป็นไงมันก็คือก็มีการโต้เถียงกันแบบนี
1: ้
0: นะครับจะว่าราบรื่นมันก็มีอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมค่อยๆปรากฏขึ้นมาในการประชุมเป็นระยะนะ
1: ครับ
0: ไม่นับพี่นับน้องกันแล้วนาทีนี้มีคุณพราดรด้วยนะครับที่ลุกขึ้นมาพูดคุณพราดรปริศนานันทกุลนะฮะอภิปรายเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสวคุณพราดรเนี่ยบอกว่ามันมีขบวนการใส่ร้ายนี่มีขบวนการที่หวังจะให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยนะถามไปยังกกต.ทำไมสั่งฟ้องเป็นรายบุคคลด้วยการแยกข้อหาเห็นไหมผมบอกแล้วจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจับกกต.ขึงกันหมดกกต.โดนรุมครับ
1: อีกคนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
0: ครับ
1: นะฮะประชาธิปัตย์บ้างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอภิปรายบอกว่ากกต.เนี่ยทำคดีหัวเลือกสว.ช้ามา2ปีนะทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะว่าต้องมีการร้องศาลตามมาอีกมากมายแล้วก็เตือนบอกว่าตั้งหลักให้ดีนะอาจจะไปถึงข้อหาล้มล้างการปกครองเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ท้าให้ไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้คุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้มีใครเชื่อไหมว่าการเลือกสว.และการเลือกตั้งสส.มันสุจริตเที่ยงธรรมจริงและในช่วงท้ายของการอภิปรายนะครับคุณพระดอนแล้วก็คุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับสองพี่น้องก็ลุกขึ้นอภิปรายทวงถามข้อเท็จจริงแล้วก็การแสดงความรับผิดชอบของกกต.ในสำนวนคดีหัวเลือกสว.ของคณะกรรมการชุดที่26นะฮะที่มันหลุดออกมาสู่สาธารณะแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยทำให้ทางร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะครับทางรองเลขาธิการกกต.ต้องลุกขึ้นมาตอบบอกว่าก็ผมก็ทำหน้าที่ที่อย่างดีที่สุดแล้ว ว่ากันไป
0: โอ้โหสงสารเลย
1: ครับ
0: คุณแสวงก็ชี้แจงนะครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคือกกต.เนี่ยเอาจริงเอาจังในคดีนี้มากเรื่องของโพยนะครับเรื่องของการวางมาตรการป้องกันในการแก้ปัญหาเนี่ยคือมีการออกแบบไว้หมดแต่ทำไมล่ะระเบียบมันถูกล้มไปก่อนคุณแสวงก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเขากกต.นะพร้อมเปิดข้อมูลส่งสารฎีกาเอาให้ครบถ้วนครบทุกแผ่นเลยนะครับต้องส่งเกินแล้วล่ะนาทีนี้ช่วยๆกันหาส.ส.เนี่ยอภิปรายในเรื่องนี้25คนนะ
1: ครับ
0: ก็คือจับกกต.ขึงทั้ง25คนนะฮะก่อนที่คุณแสวงจะลุกขึ้นขอพูดบ้างนะฮะดูช่วงนี้ครับคุณผู้ชมคุณแสวงลุกขึ้นตอบคำถามในช่วงท้ายต่อสมาชิกนะครับที่ได้กล่าวถึงการทำงานของกกต.นะครับแล้วก็สำนักงานกกต.ซึ่งสำนักงานกกต.ก็อันเดอร์คุณแสวงเนี่ยได้พยายามชี้แจงต่อสภาหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แสดงว่ามีหลายเรื่องผู้มาชี้แจงบอกว่าผู้มาชี้แจงวันนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบินจากการอภิปรายนะครับให้ได้ฟังทุกคำทุกประโยคได้นั่งฟังตลอด6ชั่วโมงครึ่งไม่ลุกไปไหนเพื่อนำสิ่งที่สมาชิกอภิปรายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานแล้วก็ก็มีการตอบคำถามด้วยสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะตอบปัญหาหลายเรื่องว่ากกต.ทำในการเลือกสว.ปี67นะครับเรื่องการป้องกันการโกงหยิบยกรัฐธรรมนูญมาตรา107ระบุว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้สมัครกฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้กฎหมายกำหนดว่าเมื่อประชาชนสมัครแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกมีการคาดการแล้วว่ามีผู้สมัครเยอะอาจจะส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยความสุจริตเที่ยงธรรมก็เป็นหน้าที่ของกกต.ต้องดำเนินการ

0: คุณแสวงก็เลยพูดในนามของสำนักงานกกต.
1: นี่คือแคนเซิลไฟบินยกเลิกตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะมาชี้แจงสภาโดยเฉพาะเลยนะเห็นถึงความตั้งใจของกกต.ไหมคุณแสวงบอกแบบนี้นะ
0: ท่านจะไปไหน
1: พยายามจะสื่อแบบนี้แล้วก็ไล่เรียงกันมาบอกว่าทางสำนักงานกกต.เนี่ยเห็นถึงปัญหาในกระบวนการเลือกแล้วแหละว่าในกระบวนการเนี่ยมันอาจจะมีการเกินเจตนาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็เลยออกระเบียบเรื่องของการแนะนำตัวซึ่งสาระสำคัญเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในการเลือกนะครับรูปแบบในการออกระเบียบก็คือให้พิจารณาจากใบสว.3เท่านั้นในการแนะนำตัวนะครับเอกสารที่จะนำเข้าก็คือสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นโพยเนี่ยได้คาดคะเนเอาไว้ก่อนแล้วแหละก็เลยออกมาเป็นระเบียบป้องกันนะครับส่งให้พิจารณาจากเอกสารแล้วก็ห้ามนำโพยเข้าไปในการเลือกแต่ว่าให้ศึกษาก่อนการเลือกได้นะครับแต่ว่าระเบียบนี้เนี่ยมันถูกยกเลิกไปโดยคำสั่งศาลแต่การเลือกในวันที่26มิถุนายนคุณแสวงบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกราว 3,000 คนเนี่ยแต่ว่าทางสำนักงานมีฝ่ายสืบสวนของสำนักงานนะครับมีผู้สังเกตการจากต่างประเทศแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยเข้าไปสังเกตการในวันนั้นแล้วก็มีการร้องเรียนเรื่องของโพยกกต.ก็เลยมีมติให้เก็บเอกสารทุกอย่างไว้ไม่ให้นำเข้าไปยังสถานที่เลือกนะครับแต่ว่าให้ใช้เอกสารที่สำนักงานทำขึ้นใหม่สำหรับรอบไขว้คุณแสวงบอกว่าทางกกต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเห็นจากกฎหมายเห็นจากบริบททางการเมืองว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบมีเสรีภาพเนี่ยก็อาจจะมีคนที่มีกำลังมากกว่าเนี่ยไปทำอะไรได้มากกว่าก็เลยออกระเบียบเอาไว้แต่ว่าก็ย้ำอีกรอบนึงว่าระเบียบเนี่ยมันถูกยกเลิก อย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับว่ามีการร้องเรียนตามมาพอมีการร้องก็เป็นระเบียบสอบสวนนะครับสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็วินิจฉัยในวันที่14กันยายนไม่ว่าเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีเหตุในการวินิจฉัยก็คือข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลในการวินิจฉัยคุณแสวงอธิบายมาแบบนี
0: ้ครับคือมันมีคนเลือกเยอะไอการเลือกสว.เนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามีคนเลือกเยอะเนี่ยถ้าปล่อยให้มีการเลือกแบบมีเสรีภาพเนี่ยคนที่มีสรรพกำลังมากกว่าก็จะได้เปรียบอย่างยิ่งนะครับทำอะไรได้มากกว่าก็ออกระเบียบไว้เพื่อป้องกันแต่คุณแสวงบอกว่ามันโดนยกเลิกไงมันก็เป็นอย่างที่เห็นว่ามีการร้องเรียนอะไรต่างๆตามมาหลังกระบวนการในการเลือกสว.นะครับจน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนมีการวินิจฉัยกันนำมาสู่การแถลงข่าวของบอร์ดกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนพยายามเรียกหาคุณผู้ชมคุณอนุชา
1: ค
0: ือเมื่อวานที่คุณบอกไปคุณสิทธิโชติที่เขาเรียกร้องว่าเอ้ยเราควรจะมีหลักการเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญนะคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ย
1: ครับ
0: ใครว่ายังไงจะได้รู้กันคุณแสวงบอกว่าอ๋อมีเหตุผลอยู่ในเอกสารและกกต.พร้อมที่จะเปิดด้วยผมเชื่อว่ามีคนอยากจะเห็นนะเพราะมันจะช่วยใช่มันจะช่วยเคลียร์ความคาใจแล้วก็ได้เห็นเหตุผลที่แท้จริงที่แต่ละท่านเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยไว้ไง
1: นะครับหลายๆคนบอกว่าการที่เปิดออกมาใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเหตุผลส่วนตัวส่วนตนเนี่ยของใครเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนมันจะเป็นผลกับเรื่องของการปกป้องตัวเองด้วยนะครับอย่างเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าในอนาคตคือมันมีแน่แหละส.ส.พรรคประชาชนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พรรคประชาชนก็อาจจะมีการไปยื่นฟ้องมาตรา157มีแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการปกป้องเสียงข้างน้อยที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเสียงข้างมากมติของเสียงข้างมากด้วยนะ
0: ครับทีนี้เอกสารอื่นเนี่ยยังไม่เปิดเผยในตอนนี้แต่ยังไงก็สามารถไปขอได้จากสำนักงานกกต.เพื่อนำไปสู่การพิจารณาว่าเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้ขอแล้วให้เลยนะขอแล้วต้องพิจารณาก่อนเอกสารบางส่วนอาจจะมีชั้นความลับไหมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ากกต.จัดเก็บอะไรยังไงจริงๆมันมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อีกเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือเส้นเงินเถียงกันมั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับ
0: เรื่องเส้นเงินคุณสิทธิโชติเนี่ยบอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องเส้นเงินขึ้นมาจริงๆแต่กกต.ไม่ได้เอาไปขยายผลต่อเพราะว่าต้องให้มันทันตามกรอบเวลาเราฟังแล้วเราตกใจ
1: ครับ
0: เมื่อคืนกกต.ก็มีเพรสรีลีสออกมาชี้แจงเรื่องของเส้นเงินบ้างครับบอกว่าไม่มีกกต.ท่านไหนหยิบยกเรื่องนี้มาในการพิจารณาของกกต.นะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเส้นเงินมันมีการประสานงานร่วมกับทาง DSI มาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้นำมาด้วยเหตุผลบางประการมีการชี้แจงมาอย่างนี้ครับพี่ประจักษ์เพราะฉะนั้น เรื่องของเส้นเงินเนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างยิ่งมันก็ยังเป็นหนามทิ่มตามกกต.ต่อไปนะครับ
2: เรื่องเส้นเงินก็ต้องบอกว่านี่เป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์เพราะว่าเป็นหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์ใครเถียงไม่ได้ครับถ้ามีเรื่องของเส้นเงินโยงใยไปถึงใครเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับนี่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดอย่างหนึ่งที่ฝ่ายที่รณรงค์เคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นำมาสู่ประเด็นที่ค้างคาใจและก็นำไปสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่ากกต.โดนขย่มซ้ำต่ออีกหนึ่งวันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับกกต.ก็ยังคงตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสงสัยนะครับถ้าจะบอกว่าโดนถล่มเนี่ยก็คงจะพอพูดได้ครับสำหรับการพิจารณารายงานของกกต.ครับประจำปี2567/68ที่เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับประเด็นร้อนหนีไม่พ้นครับเรื่องกกต.มีมติ4-3ครับไม่รับเรื่องเส้นเงินจากทาง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อจะนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาสำนวนการไต่สวนคดีหัวสวครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะมันเท่ากับสะท้อนความหมายว่าเป็นการปิดประตูลั่นด่านไม่มีการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินซึ่งความจริงเนี่ยมันเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่มีใครเถียงได้อย่างที่เรียนไว้ในเบื้องต้นถ้าเส้นทางเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงใครครับแน่นอนที่สุดครับปฏิเสธไม่ได้นะครับและในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยากครับในการที่จะตรวจสอบอยู่ที่ว่าจะตรวจสอบหรือไม่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทัวร์ซึ่งเข้าไปลงที่กกต.ครับไปเยี่ยมชมหลังจากที่คุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยท่านเปิดตัวนะครับในการนำแถลงแบบข้ามาคนเดียวเฉพาะในส่วนของกกต.ครับร่วมกับรองเลขาธิการกกต.เมื่อวันที่14 กันยายนครับบรรดาทัวร์ที่ไปทัวร์อยู่แล้วเนี่ยก็เลยขอทัวร์ต่ออีกรอบหนึ่งครับเมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในวันที่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.แถลงเมื่อวันที่14 กันยายนไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเส้นเงินมติเส้นเงิน4-3ที่ว่าแต่คุณณรงค์นั้นกลับมีการตอบคำถามแจกแจงในหลายเรื่องเนี่ยละเอียดยิบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเหตุผลที่มีการยกคำร้องในคดีที่พาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มกรรมการบริหารพรรคหรือแม้แต่บุคคลสำคัญภายในพรรครวมทั้งครูใหญ่ก็คือคุณเนวินชิดชอบด้วยนะครับสิ่งที่คุณณรงค์นั้นย้ำเทน้ำหนักก็คือความการขาดความน่าเชื่อถือของพยานรหัส16ซึ่งก็คือคุณเอกราชช่างเหลานั่นเองนะครับหนึ่งในบ้านใหญ่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลหลังจากที่ตัวเองนั้นถูกขับออกจากพรรคภูมิใจไทยและต่อมาก็มีการกลับคำให้การในภายหลังด้วยมีการพูดถึงเรื่องที่น่าจะเชื่อมต่อไปถึงเรื่องเส้นเงินด้วยนะครับโดยย้ำบอกว่าพยานคนนี้ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าใครรับเงินจากใครไปบ้างครับเป็นลักษณะของการกล่าวอ้างแบบลอยๆรับกันอย่างไรไม่รู้ทั้งที่ความจริงถ้ามีการตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยมันจะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับว่าตกลงมีการรับมีการเชื่อมต่อมีการโอนไปถึงใครบ้างครับจนกระทั่งกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับนี่เป็นกรรมธิการนี่เป็นกกต.เสียงข้างน้อย1 ใน 2 คนครับที่ออกมาเปิดประเด็นนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันก่อนครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโป๊ะแตกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่ทางคุณณรงค์นั้นพยายามที่จะอธิบายนะครับมันนำไปสู่ประเด็นคำถามข้อสงสัยที่มีไปถึงกกต.รวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นความน่าเชื่อถือซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกับที่ประธานกกต.นั้นนะฮะมีการเปรียบเปรยไปถึงคุณเอกราชช่างเหลาตกลงความน่าเชื่อถือระหว่างคุณเอกราชกับทางกกต.นี่มันจะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นคำถามที่มีการพูดถึงกันเมื่อวานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับอภิปรายเรื่องรายงานของกกต.เมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าร้อนในระดับหนึ่งเลยนะครับฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอภิปรายพูดถึงกันหลายคนนะครับ ที่สำคัญ

เฉพาะที่พูดถึงเรื่องมติ4-3ต้องยกให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ซัดแบบถามตรงๆไปยังกกต.เลยนะครับบอกว่าทำไมจึงไม่รับหลักฐานเส้นทางทางการเงินนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงหาความชัดเจนว่ามันเชื่อมโยงไปถึงคนที่อยู่ในระดับสูงกว่านี้หรือไม่อย่างไรครับคุณวิสิทธิ์เนี่ยย้ำว่ากระบวนการในการพิจารณามันเป็นแบบระบบไต่สวนครับระบบไต่สวนเนี่ยอะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้เป็นผลดีต่อคดีเนี่ยก็ควรจะต้องทำครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าระบบไต่สวนเนี่ยมันเป็นอย่างไรระบบไต่สวนก็คือระบบที่ให้อำนาจศาลครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเรียกพยานในการค้นหาพยานหรือสั่งสืบพยานเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเที่ยงธรรมในกรณีคู่ความนั้นอาจจะมีสถานภาพที่แตกต่างกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าจะได้เกิดความเท่าเทียมนะครับซึ่งระบบไต่สวนนั้นมันจะแตกต่างจากระบบกล่าวหาครับที่ใช้อยู่ตามศาลโดยทั่วไประบบกล่าวหาก็คือจะให้คู่กรณีครับไปหาพยานหลักฐานมาสู้กันเองนะครับโดยศาลนั้นจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตัดสินเท่านั้นระบบศาลไทยครับที่ใช้ระบบไต่สวนเนี่ยมีหลายศาลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทุจริตหรือศาลปราบโกงรวมทั้งศาลฎีกาเกี่ยวข้องกับคดีแผนกคดีเลือกตั้งด้วยนะครับตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากในการเปิดประเด็นคำถามนี้ครับแล้วก็ยังทวงถามไปยังกกต.ด้วยนะครับเรื่องกรณีพยานรหัส16ก็คือคุณเอกราชคุณอภิสิทธิ์บอกว่ากลับคำให้การอ้างว่าคำให้การเดิมนั้นเป็นเท็จแล้วทำไมกกต.จึงยังคงกันไว้เป็นพยานต่อไปทำไมไม่ดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จใส่ร้ายคนอื่นนี่เป็นการเปิดประเด็นของคุณอภิสิทธิ์ครับขณะที่ในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนก็มีหลายคนครับที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้คุณพักขมลหนุนอนันต์เจ้าเก่านี่ก็ยังไม่ไหวนะครับในการที่จะพูดถึงอีกคนหนึ่งก็คือคุณพนิษฐ์วัชรศิลป์ครับนี่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการอภิปรายแล้วตั้งเป็นประเด็นคำถามไปยังกกต.ครับเมื่อวานนี้บอกว่าฉไหนจึงจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวครับซึ่งในจำนวนช้าง3ตัวก็มีนัยยะความเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยคุณผลิตเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานจำนวนมากชี้ไปถึงแต่กกต.ไม่ได้สั่งฟ้องอย่าว่าแต่รัฐมนตรีอย่าว่าแต่ระดับกรรมการบริหารพรรคเลยแม้แต่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ไม่โดนเลยแม้แต่คนเดียวคุณผลิตเนี่ยยังเรียกร้องนะครับบอกว่ากกต.ควรที่จะออกมาเปิดเผยมติทั้งหมดสำหรับทุกข้อกล่าวหาครับไม่ใช่ออกมาเปิดเฉพาะมีมติของกกต.ออกมาอย่างไรแต่ควรที่จะเปิดกกต.แต่ละคนลงคะแนนอย่างไรแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรด้วยนะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องที่คงจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปมมติ 4-3 ของกกต.ไม่รับเรื่องเส้นเงินของทาง DSI ครับเข้ามามีส่วนในการร่วมพิจารณาสำหรับเรื่องคดีหัวสวเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนมากครับเมื่อวานนี้ร้อนนอกห้องประชุมสภาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันเยอะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นคดีที่ผู้คนนั้นมีข้อสงสัยมีสิ่งที่ค้างคาใจกันเยอะมีความเชื่อมโยงไปถึงระดับบิ๊กๆนักการเมืองคนสำคัญนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่จะต้องเคลียร์จะต้องอธิบายเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ไม่แปลกครับที่กกต.สุดท้ายต้องออกแถลงการในการชี้แจงนะครับเรื่องมติ4-3อย่างที่คุณวรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่โดยออกมาเปิดเผยบอกว่านี่มันเป็นรายงานจากการประชุมกกต.เมื่อ12 มกราคม 2519ที่ทางกกต.มีมติ4-3ครับไม่เห็นด้วยที่จะรับเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของ DSIเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่าเนื่องจากขณะนั้นกกต.ยังไม่รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.ครับจากไหนจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ครับคงจะจำก็ได้ครับชุดนี้ตั้งขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ม้แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.บอกว่านี่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหวังฟอกขาวหรือไม่อย่างไรครับพอมีมตินี้ออกมาก็ทำให้กกต.นั้นไม่เปิดรับนะครับสำหรับสำนวนและเอกสารทั้งปวงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับนอกจากนี้ยังมีการกล่าวมีการแถลงย้ำนะครับมีถ้อยคำที่ย้ำเตือนในคำแถลงดังกล่าวด้วยอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือไม่มีใครเสนอเรื่องเส้นเงินจากใครให้กับทางกกต.ไว้พิจารณาก่อนหน้านี้นะครับนั่นเท่ากับว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่นำไปสู่ข้อสงสัยนำไปสู่ประเด็นคำถามเรื่องจุดยืนความชัดเจนจุดที่ควรจะเป็นของกกต.และสิ่งที่เป็นจุดยืนณปัจจุบันของกกต.ด้วยนะครับทำไมจึงไม่มีการเปิดกว้างในการที่รับข้อมูลหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าในฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหาความกระจ่างเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะส่งมอบหลักฐานเอกสารต่างๆไปยังกกต.นะครับเพื่อให้นำไปใช้ในการพิจารณาประกอบด้วยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับก็คือมติ4ต่อ3ไม่รับเส้นเงินจาก DSI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเป็นความลับในกกต.ครับจนกระทั่งคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยนะครับออกมาเปิดเผยประเด็นนี้เสียงข้างน้อยอีก1คนเนี่ยก็คือคุณชายนครชัยนะครับ2คนนี้ที่มีมติสวนทางกับกกต.นะครับเสียงข้างมากตัวคุณสิทธิโชติเนี่ยยังมีการเปิดประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องครับเป็นประเด็นที่นำไปสู่คำถามว่ามันยังมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยหรือกกต.ยังไม่ยอมพูดยังไม่ยอมเปิดออกมาหรือไม่เอากันตั้งแต่เรื่องที่คุณสิทธิโชติบอกว่าคดีนี้มันต้องประกอบร่างเป็นตัวช้างให้ครบถ้วนซะก่อนแล้วจึงจะสามารถสรุปได้ครับไม่ใช่ไปคลำไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งของช้างแล้วบอกว่าไม่ใช่ครับมันต้องประกอบร่างเป็นตัวช้างเสียก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณสิทธิโชติตั้งเป็นประเด็นคำถามน่าสนใจครับตั้งข้อสังเกตเรื่องเชิงพื้นที่ครับโดยบอกว่าพื้นที่ที่สงสัยมันกระจายอยู่ในเขตอิทธิพลของพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวเท่านั้นเองครับทำไมพื้นที่ของพรรคอื่นมันไม่มีปรากฏครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสิทธิโชติออกมาเปิดถึงเบื้องหลังในการพิจารณาคดีสว.เนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นประเด็นร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเส้นเงินเส้นเงินที่มีข้อสงสัยหลายกรณีครับรวมทั้งกรณีเส้นเงินที่มีการโอนจากระดับสว.หรือระดับนี้นะครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวงเงินนี้เป็นหลักแสนนะครับอันนี้คือว่าเป็นถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณสิทธิโชติบอกว่าน่าสงสัยน่าจะมีการตรวจสอบนะครับเพียงแต่ว่าพอคณะไต่สวนสืบสวนชุดที่26บอกว่ากกต.มีมติ4ต่อ3ในการที่จะไม่รับเส้นเงินส่วนนี้มาพิจารณาก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบไม่สามารถที่สืบสาวไปถึงที่มาของเส้นเงินที่ว่านี้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่เท่ากับเป็นการเปิดประเด็นร้อนเพิ่มแรงสั่นสะเทือนกกต.ครับเพราะนี่เป็นการออกโรงเขย่าไม่ใช่คนข้างนอกครับคนข้างในครับเป็นหนึ่งในกกต.เป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนในการพิจารณาเป็นคนวงในที่สามารถที่จะมีข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยพร้อมสับนะครับไม่ได้ต่างจากกกต.ท่านอื่นที่สำคัญที่สุดทั้งสองท่านที่มีปฏิสวนทางกับกกต.เสียงข้างมากเป็นกกต.ที่ไม่ได้มาจากการเคาะจากสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามถึงความโปร่งใสและความชอบธรรมสำหรับการได้มาซึ่งการเป็นสว.อยู่ณขณะนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นปมปริศนานะครับที่ดูจะยิ่งความเสี่ยงนะครับสำหรับเรื่องศรัทธาของทางกกต.ซึ่งความจริงก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันเหลืออยู่ไม่มากครับมันอาจจะยิ่งกลายเป็นประเด็นเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนเนี่ยยังพยายามมองในเชิงบวกนะบอกว่ามันยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ริบๆให้เห็นคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับระบบการไต่สวนครับอย่างที่ว่าระบบการไต่สวนเนี่ยศาลมีอำนาจในการที่จะพิจารณาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้น
บางคนบางท่านจะบิ๊กมาจากไหนก็ตามทีนะครับ

0: จะหลุดรอดในชั้นของกกต.แต่พอมาถึงชั้นศาลโอกาสในการที่จะหลุดรอดนั้นอาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้ครับลุ้นติดตามกันดูครับคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับชวนคุยเพิ่มเติมในมุมมองของนักวิชาการกันบ้างนะครับช่วงนี้จะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอนุชาคุณอุไรชัยและท่านผู้ชมครับ
2: ครับอาจารย์ครับการออกมาของกกต.เสียงข้างน้อยน่าจะสั่นสะเทือนไปถึงองค์กรในภาพรวมและเมื่อวานนี้ในสภาก็ลุมถล่มกกต.กันเรียกได้ว่าเละเลยเหมือนกันนะครับอาจารย์ดูแล้วน่าจะมีเรื่องวุ่นๆอะไรตามมาหลังจากนี้อีกฮะ
3: ก็คงจะทำให้ความน่าเชื่อถือของกกต.เนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ดังที่เราทราบกันว่าความน่าเชื่อถือของกกต.เนี่ยก็อยู่ต่ำอยู่แล้วนะ
2: ครับ
3: อยู่ประมาณ 3% กว่าเพราะงั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันไม่รู้ว่าจะต่ำลงจะได้อีกเท่าไหร่นะอยู่กระชัยคุณนิชาจะลงจนเหลือ 1% หรือว่าไม่มีเลยหรือถ้ามีคะแนนติดลบอยู่ด้วยในการสำรวจรอบต่อไปเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคะแนนติดลบนะเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะที่ฝากไปยังผู้สำรวจนะให้รอให้มีคะแนนติดลบดูนะเผื่อประชาชนจะได้มีทางเลือกในการที่จะแสดงทัศนะต่อกกต.เนี่ยมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: คือแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่สองเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในนี้ผมคิดว่ามันจะน่าจะเป็นประเด็นในคดีกฎหมายได้นะเพราะว่าคำที่ทางคุณสิทธิโชติเขาออกมาแถลงเนี่ยมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับฝ่ายที่อยากจะฟ้องกกต.ก็สามารถนำเอาสิ่งที่คุณสิทธิโชติได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยไปเป็นหลักฐานประกอบในการฟ้องอย่างกรณีเรื่องของมติ4-3ไม่เอาเส้นเงินเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานกกต.จะออกมาชี้แจงเนี่ยแต่ผมอ่านฟังชี้แจงแล้วก็อ่านแล้วก็งงๆนะ แต่ว่าตอนที่คุณสิทธิโชติพูดเนี่ยมันก็ชัดเจนดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือมติแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องตอบคำถามว่าทำไมเหตุผลอะไรถึงได้มีมติแบบนั้นขึ้นมามีแรงจูงใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับโทษครับ
1: ครับอาจารย์ขออนุญาตครับ
3: น่าจะจะเป็นประเด็นที่ตามมาครับ
1: ครับอาจารย์ในแง่ของการที่กกต.โดนรุมถล่มจากหลายฝ่ายฝ่ายการเมืองก็จะมีฝ่ายค้านจองกฐินภาคประชาชนก็จองกฐินกกต.ด้วยมาตรา157นี่มาแล้ว1แน่ๆนะครับเดี๋ยวจะมีมาตราอื่นตามมาอีกกกต.อาจารย์มองว่ากกต.สู้ยากไหมเพราะว่าทุกครั้งกกต.จะใช้หลังพิงกฎหมายเสมอไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจใครก็ตาม
3: คือเขาก็พยายามที่จะหาหนทางสู้นั่นแหละแต่ว่าจะสู้ได้หรือไม่เนี่ยมันก็คงจะต้องดูหลักฐานฝ่ายฟ้องเนี่ยก็คงจะต้องพิสูจน์แรงจูงใจด้วยแล้วก็หลักฐานที่นำเสนอเนี่ยเพราะว่ากกต.เนี่ยนอกจาก157แล้วยังมีมาตรา69ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งอีกอันหนึ่งที่อาจจะถูกนำไปฟ้องได
2: ้
3: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรดาหลักฐานในคดี เรื่องนี้เนี่ยหลักฐานในของคณะกรรมการสืบสวนชุดที่26เนี่ยคือมันจะต้องตอบให้ได้นะว่าทำไมกกต.เสียงส่วนใหญ่เนี่ยจึงมองไม่เห็นการเชื่อมโยงของหลักฐานต่างๆที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าหลายอย่างเนี่ยเป็นกระบวนการ
2: ครับ
3: แล้วมีกกต. 2คนเห็นว่ามันเป็นกระบวนการ
1: ครับ
3: ผมว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญอันหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องซักไงว่าเอ๊ะทำไมหลักฐานคุณอยู่ตรงหน้ามันมีเหตุอะไรที่คุณมองว่ามันเป็นการกระทำของปัจเจกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0: แล้วก็ส่ง77คน
1: อาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดเดียวครับคือเมื่อคืนนี้มีแถลงการของกกต.เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาเขาชี้แจงเรื่องการพิจารณาเส้นเงินเพราะว่าเมื่อวันก่อนกกต.สิทธิโชติบอกว่าเรื่องนี้กกต.มีมติ4-3ไม่ไปต่อในเรื่องเส้นเงินกกต.ก็เลยมีแถลงเรื่องนี้ออกมาด้วยทุกคนเป็นกกต.หมดเลยที่พูดเขาบอกว่าการประชุมกัน11ครั้งไม่มีกกต.ท่านไหนที่ร้องขอให้นำสำนวนของ DSI มาประกอบการพิจารณาเลยในเรื่องเส้นเงินคือตามกฎหมายนะใช่เพราะไม่มีก็เลยไม่พูดแต่ว่าในทางผลลัพธ์ในทางกระบวนการมันไม่เป็นการจงใจมองข้ามสิ่งสำคัญไปเหรอครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้ก็อาจจะเป็น อีกหลักฐานหนึ่งนะที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมา
1: ครับ
0: ในการฟ้อง157ได้เหมือนกัน
2: ครับ
0: ว่าจงใจละเลยหลักฐานที่มีการสืบสวนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
2: ครับ
0: แล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีเราต้องถามว่ามีแรงจูงใจอะไรถึงได้ไม่เอาการสอบสวนเส้นเงินจาก DSI เนี่ยมาใช้ในคดีนี้จงใจปัดหลักฐานให้ตกไปหรือเปล่า
2: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีนี่แหละคือถ้าหากว่าคนในออกมาพูดแล้วก็มันมีรอยที่ทำให้คนที่จะฟ้องเขาเห็นหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยที่มันหมิ่นเมย์ต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะไปฟ้องกกต.ต่อไปในอนาคตนะครับ
2: ครับอาจารย์นอกจากการไปฟ้องกกต.แล้วที่อาจารย์อธิบายมาหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักการเมืองที่มีรายชื่อนะครับตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้รอดเพราะว่าทาง DSI เองก็เตรียมที่จะนำข้อมูลของกกต.โดยเฉพาะกกต.เสียข้างน้อยที่บอกว่ามันมีเส้นเงินโยงไปถึงนักการเมืองด้วยจะคิดว่าจะสืบสาวไปถึงตัวนักการเมืองได้ไหมครับหลังจากนี้หรือว่ามีกระบวนการไหนที่จะทำให้กระเทือนไปถึงนักการเมืองกระเทือนไปถึงพรรคการเมืองรวมไปถึงกระเทือนไปถึงครม.ด้วยครับ
0: คือประเด็นนี้เนี่ยภายใต้โครงสร้างการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนนะคือถ้า DSI เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมา
2: ครับ
0: อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงแน่ๆนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฝีไม้ลายมือของ DSI เนี่ยก็เรียกว่าไม่เบาในการทำเรื่องพวกนี้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่แต่ว่าถ้าภายใต้บรรยากาศที่รัฐมนตรีก็อยู่พรรคภูมิใจไทยนายกก็ยังชื่ออนุทินเนี่ยไอความสามารถเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามว่าจะใช้เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดว่าไอเส้นเงินเนี่ยมันโยงไปจนถึงแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อจะถูกอำนาจที่อยู่เบื้องสูงกว่าเนี่ยมาสกัดยับยั้งหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นคำถามที่สังคมก็สงสัยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้ DSI เนี่ยก็คือ 50-50 แล้วก็หวังว่า DSI เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีความกล้าเพียงพ
1: อ
0: ที่จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าพบข้อมูลก็นำไปเป็นหลักฐานประกอบการฟ้องให้กับทางอัยการเพราะว่าอัยการเนี่ยเขาตีกลับมาใช่ไหมว่าทำไมคุณฟ้อง8คนมีถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมีเยอะกว่านี้อะไรแบบเนี้ยนะก็รอดูนะครับถ้าว่าคือมันเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นระยะสั้นนะถ้าในอนาคตเนี่ยมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไอ้โครงสร้างอำนาจเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นประตูแห่งโอกาสเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นให้มีการทำงานอย่างจริงจังแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มันเกิดผลลัพธ์ทางการเมืองสำหรับในอนาคตนะ
1: ครับอาจารย์ครับผมขอย้อนไปสมัยยุคทองของพรรคไทยรักไทยที่นำโดยคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นก็มีคดีความที่เกิดขึ้นโดยปัจเจกโดยส่วนตัวบ้างโดยเกี่ยวกับตำแหน่งบ้างแล้วก่อนที่จะไปถึงขั้นว่าถูกหรือผิดเนี่ยประชาชนจำนวนมากทีเดียวก็เชื่อไปแล้วว่าผิดจริงมันก็นำไปสู่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองแรงกดดันทางการเมืองจนพลิกขั้วรัฐบาลคำถามคือในรัฐบาลนี้กรณีพรรคภูมิใจไทยประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็เชื่อไปแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องก่อน

0: ที่ศาลจะตัดสินด้วยซ้ำไปอาจารย์ครับภูมิใจไทยจะซ้ำรอยกับไทยรักไทยในอดีตหรือเปล่าครับ
1: คือลักษณะมีจุดร่วมแล้วก็จุดต่างเนี่ยอยู่บ้างนะครับ

0: ครับ
1: บรรยายก่อนแล้วก็ไปสวนลุมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอันในคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการชุมนุมเราก็ต้องดูว่าการพัฒนาการอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดต่างอันหนึ่งก็คือว่าในอดีตเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกกล่าวหาด้วยข้อที่อาจจะไปกระทบกับความรู้สึกของผู้คนอยู่ไม่น้อยนะก็คือเรื่องของล่วงละเมิดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยคุณอนุทินแกไม่มี
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยมันมีปัจจัยร่วมก็คือกระทำผิดทางกฎหมายในทางการเมืองแต่ว่าในแง่ของ อำนาจหรืออะไรต่างๆหรือว่าการแสดงออกต่อสถาบันที่คนเคารพนับถือเนี่ยมันก็อาจจะถูกตีความที่แตกต่างกันมันก็ในกรณีนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะครับสำหรับคนจำนวนหนึ่งนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่คนออกมาชุมนุมขับไล่นักการเมืองเนี่ยประเด็นหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็คือการใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือว่าการกระทำผิดกฎหมายหรือคุณเป็นผู้บริหารประเทศแต่กระทำผิดกฎหมายเสียเองเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นแต่ว่าพัฒนาการของมันเนี่ยมันก็มีหลายจังหวะหลายเงื่อนไขอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันก็จะมีถ้ามองในแง่ของสถานการณ์ทางการเมืองนะมันก็จะมีจุดปักหมุดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือวันที่28ธันวาเอ้ยโทษ28กันยาเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม
0: ่ครับ
1: การเลือกตั้งเนี่ยรับหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดปักหมุดที่สำคัญทางการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลออกมาก็คือถ้าศาลยกเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็รัฐบาลก็เป็นนายกต่อแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความรู้สึกความขุ่นเคืองคับข้องใจของประชาชนเนี่ยมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับถ้าหากว่าออกมาในทำนองที่เป็นคุณต่อทางพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าออกมาในทำนองว่าโอเคต้องเลือกตั้งใหม่ไม่รับเนี่ยอันนั้นก็มันจะทำให้การเมืองเนี่ยมีรูระบายออกการชุมนุมอะไรต่างๆมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นทุกคนก็จะไปโฟกัสที่การเลือกตั้งใหม
0: ่
1: ทีหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะเนี่ยความตึงเครียดทางการเมืองเนี่ยมันก็จะถูกที่คลายลงไป
0: ครับ
1: ชั่วครับนะครับหรือว่าถ้าหากว่ามีมติว่าให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์อันนี้ก็เหมือนกันก็บรรยากาศก็อาจจะที่คลายลงระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเลือกตั้งใหม่เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรัฐบาลในสูตรแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีท่านศาลท่านตัดสินไม่ว่าจะเลือกตั้งใหม่แบบปาร์ตี้ลิสต์หรือเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้สมการทางการเมืองเนี่ยมันสั่นไหวนะมันสั่นคลอนแล้วก็มันก็จะมีช่องทางที่ทำใหบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมีกลยุทธ์ที่จะถูกนำมาใช้มากขึ้น อย่างเช่นมีอีกอันหนึ่งที่มีการพูดถึงแล้วก็มีการปล่อยข่าวมาเมื่อวานเนี่ยว
0: ่
1: าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนักกับการอยู่ร่วมกับภูมิใจไทยหลังคดีวสว.นะครับและประกอบกับข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันในแวดวงการเมืองอยู่ระดับหนึ่งนะว่าทางพรรคกล้าทำเนี่ยก็เตรียมตัวจะสลายพรรคคือสลายในทำนองที่ว่าคือสมาชิกของพรรคกล้าทำเนี่ยย้ายออกมาแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนไทยแต่ว่าตัวพรรคกล้าทำเนี่ยยังอยู่คล้ายๆกับพรรคของคุณท็อปอ่ะก็คือคุณท็อปมาแต่ว่าคุณกัญจนาเนี่ยก็ยังรันพรรคต่อไปก็คือก็เป็นกลยุทธ์ที่ผู้กองแกก็เคยใช้ในอดีตแล้วนะก
0: ็
1: คือให้พ
0: ร
1: รคเนี่ยขับออกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็สสก็ไปหาพรรคใหม่มันจะเกิดสมการแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ขึ้นมานะครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: สว
2: ัสดีครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตนะครับเพราะว่าหลักสูตรการเมืองของนิด้าเดี๋ยวสถานีต่อไปก็คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉั

0: นะครับคดีบัตรเลือกตั้ง QR code barcode นะครับก็น่าจะส่งผลชัดเจนต่อทิศทางการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนะเรื่องของคดีหัวสวจานบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะหนักหน่อยกกต.เรื่องของการถูกฟ้องนะครับซึ่งการออกมาเปิดเผยข้อมูลของคุณสิทธิโชติเนี่ยก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักให้กกต.เนี่ยในการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทางฝักฝั่งการเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ถูกสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแต่ก็ต้องยอมรับว่า DSI นะครับก็รับลูกแล้วเดี๋ยวขอข้อมูลของกกต.กกต.เรื่องของเส้นเงินเนี่ยไปดำเนินการต่อแต่อาจารย์บอกว่าก็เป็นบทพิสูจน์ของ DSI นี่แหละนะครับการทำงานภายใต้รัฐบาลชุดนี้ครม.ชุดนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินจะสามารถที่จะทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องรอดูนะ
1: แต่ว่ากกต.กำลังต่อยก2ยก3แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อวานผมได้ยินมาจากวงประชุมครม.เงาคุณอนุชา
0: ครับ
1: ว่าเขาเตรียมที่จะขึ้นเวทีย
0: ก
1: 2แล้ว
0: ยก2แล้วก็คือพรรคประชาชนนะ
1: ครับ
0: พรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะยื่นดำเนินคดีกับกกต.แล้วนะครับซึ่งเป็นผลจากการประชุมครม.เงาประจำสัปดาห์นี้นะครับที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาหยิบยกประเด็นนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับ1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยเอามาอ้างอิงในที่ประชุมครม.เงาเนี่ยก็ชื่นชมนะครับชื่นชมแนวทางชื่นชมการออกมาของกกต.สิทธิโชตินะครับแล้วก็เตรียมจะถอดจุดยืนของกกต.เสียงข้างน้อยนี่แหละไปประกอบการยื่นฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่านอกจากจะยื่นฟ้องตามกฎหมายอาญามาตรา157แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรรคประชาชนเขาจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ด้วยครับ
2: ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดถ้าจะพูดให้จบภายในเพียงแค่ 1-2 ประโยคนะครับก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะครับมีออร์แกไนเซอร์มีคนที่จัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เราเห็นแบบโดดเด่นในรอบหลายสัปดาห์เพราะปกติครม.เงามักจะมีแบบข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือจะฟ้อง
0: สองดอกเลยสองเด้งเลยนะครับ
1: จับเยอรมันซูเพล็กบอกว่า
0: 157ด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ช่องทางของทางปปช.ด้วยอีก
1: หนักทั้งนั้น
0: หนักเลยนะครับคุณณัฐพงษ์หัวหน้าเท้งเนี่ยอธิบายไทม์ไลน์การยื่นฟ้องกกต.มาตรา157นะครับกฎหมายอาญาบอกว่าพรรคเนี่ยจะสนับสนุนให้ผู้สมัครสว.เนี่ยยื่นฟ้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย
1: ครับ
0: ในส่วนของพรรคเองก็จะทำหน้าที่ในการยื่นคำร้องกับปปช.โดยตรงนะครับและจากสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยก็เรียกร้องให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงด้วย
1: ฟ้องอาญานี่เป็นเรื่องที่หลายคนจับจ้องว่ากกต.เองจะต้องมาเฝ้าระวังอะไรกันในเรื่องนี
0: ้
1: อาจารย์ชำนาญนะครับก็เปิดเผยเมื่อวันก่อนอาจารย์ชันมันจันเรืองมาพูดคุยกับเราในรายการตอบโจทย์แล้วก็แสดงความเห็นในหลายช่องทางบอกว่านอกจากฟ้องอาญาเนี่ยผู้ที่เคลือบแคลงสงสัยบทบาทของกกต.ยังยื่นฟ้องได้อีก2ช่องทางชี้โพรงให้คนฟ้องตามมาตรา172ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และยื่นฟ้องตามมาตรา69อันนี้ก็หนักคุณผู้ชมต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางครับฐานกระทําละเว้นการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็คือละเว้นการทําหน้าที่นั่นแหละมีรายงานจากกกต.อีกหลังลงมติฟันสว.สายสีน้ําเงินในเครื่องหมายคําพูดนะเพราะว่าบางคนเชื่อว่านี่แหละสายน้ําเงินเลยตามสํานวนคณะกรรมการกลางชุดที่26ก็ยังมีค้างอีก3กลุ่มครับแล้วกกต.เตรียมลงมติอีกรอบกรณีการทุจริตเลือกสว.สีส้มกับสว.กลุ่มอิสระนะครับก็จะมีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอว์ซึ่งเป็นกรณีการจัดประชุมผู้สมัครสว.ที่

0: เมืองทองธานีอันนี้ก็จะไปถึงกลุ่มอื่นแล้ว
1: น่าจะยังจำกันได้นะครับ นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของกกต.ชุดนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของมาตรฐานในการตรวจสอบซึ่งในสำนวนคดีนะครับที่ว่านี้นะครับ3กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพบข้อมูลในเบื้องต้นว่ามีผู้ออกเงินจัดงานเลี้ยงและก็ค่าสถานที่ให้โดยที่ผู้สมัครสว.เนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะแม้ว่าจะมีสว.บางคนเนี่ยอ้างว่าได้จ่ายเงินเองโดยการไปเอาเงินเนี่ยหย่อนในซองใส่ในกล่องที่หน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปซื้ออาหารในรับประทานกันเองก็ตามแต่ว่าผู้จัดงานเขาไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ามันเข้าข่ายการจัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนนะครับเป็นอีก3คำร้องเป็นอีก3กลุ่มนะครับที่เดี๋ยวกกต.เนี่ยจะต้องหยิบยกมาเพราะว่าตอนนี้ยังค้างการพิจารณาอยู่นะ
0: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาลุยแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: พรรคประชาชนภาคประชาชนแต่ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะการใช้เกมกฎหมายเล่นงานกันอุตลุดแล้วเพราะว่าวันก่อนตัวแทนกฎหมายของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็สวนกลับนะครับไปยังคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ด้วยเหมือนกันนะฮะจริงๆนะเราถามคุณสุประชัยบอกว่าอันนี้ นี่ปิดปากเปล่าผมดูรายการขออ้างถึงหน่อยรายการตอบโจทย์พอดีเขามาคุณผลิตคุณสุประชัยบอกไม่ปิดปากปิดได้ที่ไหนล่ะหมายถึงว่าฟ้องไปก็ไม่เห็นเงียบอะไรทำนองนั้นแต่การฟ้องแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูต่อไปว่านายกรัฐมนตรีจะเคลื่อนไหวยังไงเพราะอีกฝ่ายเขาท้ามาบอกว่าท่านต้องมาเบิกความเองนะถึงจะสง่างาม
1: แต่อีกฝ่ายนึงบอกว่ามอบอำนาจไปแล้วอ่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องไปกติกาไม่ได้ล็อกไว้นี่งานเยอะ
1: เดี๋ยวรอดูเพราะว่าน่าจะเป็นธันวาคมนะ14ธันวาคมที่จะมีการเบิกความกัน
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 2569เช้าวันพฤหัสวันนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและดิฉันยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณกัญญาแซ่อึ่งค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมกันนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากกลางเดือนแล้วยังเจอวิกฤตยังลุยฝนกันอยู่ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาเหมือนเดิมเลย1ชั่วโมง40นาที
1: เกือบ2ชั่วโมงนี่จากไหนไปไหนคะ
0: จากพระราม9กับเกษตรพรีนปกติเนี่ยใช้เวลาเต็มที่45นาที
1: โหมาเพิ่มอีกตั้งชั่วโมงนึงอันนี้เป็นโบนัสหรือเปล่า
0: อันนี
1: ้แต่ไม่ค่อยอยากได้นะ
0: ใช่พี่ว่าเป็นโบนัสที่หลายคนไม่ค่อยอยากได้โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ย่านงามวงวานอยู่ย่านเกษตรนะคะน่าจะได้รับผลกระทบกันไปแบบท่วนหน้าเลยนะคะ
1: คือบรรยากาศเมื่อวานอ่ะพี่ยุ้ยมันก็คล้ายๆกับวันนี้เหมือนกันนะเช้าๆก็จะซึมๆหน่อยคุณผู้ชมชื้นๆเหมือนว่าฝนจะตกทั้งวันเลยแล้วก็สักพักก็มีแดดออกเราหลงดีใจพอเย็นมาเอ้าอีกแล้วตกสู้มาฝนราชการใช่ไหมเขาเป๊ะตามเวลาเกือบทุกวันนะหลายพื้นที่พอฝนตกหนักเยอะๆเนี่ยน้ำก็ขังก
0: ็
1: เลยทำให้การจราจรติดขัดนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพไปจนถึงปทุมธานีชานเมืองก็โดนด้วยบางคนบอกว่าเรื่องของรถราที่ใช้วันนี้อาจจะต้องคำนึงแล้วมอเตอร์ไซค์บางที่ก็คือจอดทิ้งเลย
0: เอาวางแผนการเดินทางใช่ไหมว่าจะวางแผนการเดินทางยังไงเพราะบางที่น้ำท่วมจนถึงขอบฟุตบาทเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที
1: ่
0: แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนวันนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังด้วยนะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากบางทีมีฝนตกสะสมเพราะฉะนั้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม
1: แน่นอนนะคะหลายพื้นที่ก็ระมัดระวังกันไปแต่เขาบอกว่าจะมีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะตกแบบนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะคุณผู้ชมอดทนหน่อยนะอีกสัก3วัน2วัน3วันนะคะก็อยากจะให้ฝนได้ทิ้งช่วงไปบ้างแล้ว
0: ค่ะคือนึกว่าจะอดทนหน่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกนิดนึงจะเข้าเสาร์อาทิตย์แล้ว
1: เสาร์อาทิตย์จะได้อยู่บ้านแต่วันนี้วันพฤหัสบดีอีกนิดนึงวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีแต่อะไรดีๆได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ
0: เอาเยียวยาจิตใจกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องมีของกินอร่อยอร่อยวันนี้กับในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ค่ะ
1: จานเด็ดวันใหม่ขอแก้ตัวได้มั้ย
0: ได้5 4 3 2เอาคุณผู้ชมจานเด็ดวันใหม่เอาได้แล้ววันนี้ว่าด้วยของหวานค่ะของหวานวันนี้อยู่ด้านหน้านี่คือทับทิมกรอบนะพรีนที่หลายคนคุ้นเคยกันดีเอาอย่างด้านนี้เป็นมะพร้าวกะทิก็หาทานยากมาก
1: นี่เลยอ่ะพี่ยุ้ยขอมอบอาวุธ
0: ให้เดี๋ยวยังไม่เข้าชิมเลยพีนพีนจะชิมก่อนเลยเหรอ
1: โชว์ก่อน
0: โอเค
1: มีมะพร้าวนะคะสวยมากเดี๋ยวชิมให้ดูแล้วก็ทับทิมกรอบวันนี้เขาเป็นนางเอกเหมือนกันส
0: ี
1: ชมพูชมพูระเรื่อระเรื่อ
0: คือสีมาเป็นชมพูพาสเทล
1: ใช่ค่ะ
0: มาสวยกำลังดีแป้งดูบางๆคุณผู้ชมมีลอดช่องมีขนมไทยต่างๆที่สำคัญดีไซน์การขายเขาบอกว่านี่เป็นขนมหวานไทยโบราณแต่ว่าครองใจคนทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม
1: ่
0: ทับทิมกรอบวังหลังค่ะเป็นขนมหวานรุ่นเก่าแต่วัยโจเขาติดใจเอาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในจานเด็ดวันใหม่กันเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้กับจานเด็ดวันใหม่ครับป๊อปอธิวัฒน์ธีรานทิพย์นันพาคุณผู้ชมมาแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับคือเส้นเนี้ยทั้งเส้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุ้นหูเนี่ยอ่ะถ้ามาแถวนี้ก็วัดระฆังหรือถ้าเกิดแบบหิวอยากจะกินอะไรก็ต้องไปไหนครับไปแถววังหลังวันนี้เนี่ยมันก็อยู่ละแวกนั้นคุณผู้ชมครับร้อนๆอยากจะพาไปกินอะไรที่มันแบบเย็นชื่นใจหวานฉ่ำละมุนนิดนึงนะฮะก็เลยเลือกที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินทับทิมกรอบใช่แล้วครับทับทิมกรอบทำไมไม่ไอศกรีมเพราะไอศกรีมเหมือนเดี๋ยวก็คงได้ไปแต่วันนี้อยากจะกินทับทิมกรอบและที่สำคัญสูตรของที่นี่เนี่ยแตกต่างที่อื่นครับปกติทับทิมกรอบคุณผู้ชมกินจินตนาการภาพตามนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแห้วหรือว่าสมหวังใช่ไหมแล้วก็หุ้มด้วยอะไรก็ตามที่เขาทำเนี่ยจะเป็นวุ้นเป็นอะไรก็ตามสีชมพูใช่ไหมแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเนื้อแห้วข้างในเนี่ยกรอบหนานะชิ้นโตแต่ข้างนอกที่หุ้มด้วยแป้งเนี่ยนะฮะหรือวุ้นเนี่ยครับมันจะบางอร่อยและสูตรของเขาเนี่ยเป็นสูตรแบบวังต้นตำรับดั้งเดิมอ่ะ

0: ายเจ้านั้นมีต้นตำรับมาดูต้นตำรับที่นี่หน่อยว่าจะเป็นยังไงกับทับทิมกรอบวางหลังในจานเด็ดบันใหม่ครับอุ้ยปิ้นปะและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่กับแปะต่องนะครับแปะสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: เอาล่ะนี่คือเบื้องหลังของความหวานอร่อยกรอบทับทิมกรอบวางหลังนี้ครับแปะครับถามที่มาก่อนทำไมถึงเลือกขายทับทิมกรอบแล้วการตั้งร้านขายมาเนี่ยขายมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็ขายมาช่วงปีที่15แล้วครับ
0: ครับ
2: ก็แม่เขากับลูกชายชอบนะแล้วผมก็มาทำด้วยกัน
0: อ๋อคือตอนแรกเนี่ยคือเป็นลูกค้าก่อนกิน
2: กินฮะแต่ว่าแม่เขาเป็นคนชอบทำกับข้าวทำกันเองแล้วลูกชายคนโตเนี่ยชอบ
0: คือแปะเป็นคนในละแวกบางหลังแล้วใช่ไหมฮะ
2: ผมคนจรัญดั้งเดิมแล้วก็มาอยู่ที่นี
0: ่ก็อยู่ละแวกนี้แหละ
2: มาขายกาแฟขายอะไรเจ้าลูกชายชอบ
0: ครับ
2: ก็เลยมาทำ
0: ก็เลยได้ที่มาเป็นร้านทับทิมกรอบบางหลังแปลว่าสูตรเนี่ยเกี่ยวข้องกับบังไหมเกี่ยวไหมหรือว่าเป็นสูตรจากไหนครับแปะ
2: มันก็ตั้งแต่แม่ยายแล้วก็แม่เขาแล้วก็โตเขามัน
0: ตกทอดกันมา
2: ตั้งแต่รัชกาลที่5อะไรก็ทำกันมา
0: โอเคโอเควันนี้ผมบอกกับคุณผู้ชมว่าทับทิมกรอบของแปะปองเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นของแปะเนี่ยคือยังไงฮะที่ว่าอร่อยแล้วมันแตกต่างที่อื่น
2: น้ำกะทิเราใส่ใบเตยแล้วอบน้ำโรยดอกมะลิมาฮะมันจะหอมกะทิสด
0: กะทิสดแล้วก็อบใบเตยใส่ใบเตย
2: น้ำใบเตย
0: ใส่น้ำใบเตยไป
2: กั่นเอาแต่หัวอย่างเดียวมันก็จะได้ไม่ต้องมีหางนะมันเลย
0: นอกเหนือจากทับทิมกรอบเนี่ยก็มีพวกสลีมใช่ไหมฮะมีลอดช่อง
2: ครับ
0: เหมือนกันใช่ไหมฮะน้ำที่ใช้เนี่ยน้ำ
2: ก็ใช้น้ำกะทิ
0: กันเดียวกันแล้วลอดช่องเนี่ยเห็นมีอยู่สองถ้วย
2: ลอดช่องนั้นลอดช่องไทย
0: อันนี้ไทย
2: ครับมันก็ใส่น้ำกะทิที่เราใส่น้ำตาลปี๊บ
0: อันนั้นเป็นสูตรไทย
2: สูตรไทยดั้งเดิม
0: ครับเพราะสูตรเป็นสิงคโปร
2: ์สิงคโปร์เราก็ใส่น้ำกะทิสดเพราะสิงคโปร์ส่วนมากจะไว้ใช้ดุของไทยกับเคี้ยวอันนั้นมันดุ
0: ก็จะได้คนละอารมณ์คนละความอร่อย
2: อารมณ์นะ
0: แปลว่าก็ต้องสั่งวันต่อวัน
2: วันต่อวัน
0: ต่อวันค้าประจำหน่อยลูกค้าที่มากินนะเปิดมาตั้งหลายปี10 กว่าปีแล้วเนี่ยครับลูกค้าส่วนมากเป็นใครครับแปะ
2: โรงพยาบาลบางแคเยอะเอามาหาหมอ
0: สว
2: บ้านบางแคว่า
0: พอดีมาเหตุผลเนี่ยคุณผู้ชมคือบางทีแกไปตรวจร่างกายกันม
2: า
0: แล้วคุณหมอให้งดข้าวงดน้ำพอตรวจร่างกายเสร็จแล้วต้องการน้ำตาลก็แวะมาหาแปะ
2: แล้วที่นี่ที่นั่งหลังไม่ชนตูด
0: แปลว่ายังไงครับ
2: เดินมามันไม่เบียดกันเนี่ย
0: มัน
2: นั่งสบายสบายเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมด้วยนั่งแล้วนั่งคุยกันคนรุ่นเดียวกันคุยกันสนุกมันวัยเดียวกันเนี่ย
0: แต่จริงนะจะบอกว่าไม่ว่ารุ่นไหนนะครับทิมกรอบเนี่ยผมกินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหวานเย็นที่คิดไม่ต้องเยอะอ่ะอยากกินมันก็อร่อยอยู่ครับพี่แต่วันนี้ถ้าเกิดอยากจะลองความแตกต่างที่บอกนะฮะน้ำกะทิเนี่ยแปะแกก็ทำเองเลือกเองวัตถุดิบเองนะครับมีมะพร้าวด้วยนี่เขาเรียกมะพร้าวอะไรครับแปะ
2: มะพร้าวกะทิอันนี้มาจากใต้ครับ
0: มาจากใต้เลย
2: มะพร้าวกะทิเป็นพันธุ์ของเขาพี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันหนาเลยนะ
0: คือเนื้อหนาที่เป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวที่ใต้
2: มะพร้าวกะทิฮะ
0: เดี๋ยวขอรีวิวแต่ละถ้วยแต่ละชามเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอ้ชิ้นน้ำลายแบบสอมากอันนี้ไม่ใช่สิเราต้องเปิดจานทับทิมก่อนเพราะว่านางเป็นเจ้าภาพ
2: ครับ
0: เจ้าภาพจำเป็นต้องใส่น้ำแข็งไหมครับ
2: ใส่น้ำแข็งมันก็ชูรสนิดหนึ่งเย็นๆ
0: มันจะช่วยจางใช่ไหมอันนี้
2: แล้วแต่พิธีกรชอบนะ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมขอทีละอันเพราะว่าจะต้องแยกประสาทสัมผัสเดี๋ยวเราลองที่ทับทิมกรอบอย่างที่แปะบอกกันแม้กระทั่งไอ้ตัวเนี่ยตัวทับทิมที่พุ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็หอมอะครับแปะ
2: มันก็ฮะเพราะว่ากะทิมันเข้าไปชโลมหมดน
0: ้
2: ำเชื่อมกะทิมันปนกันละ
0: มะพร้าวกะทิมาทีนี้ถึงตาเธอแล้วทีนี้ทีมงานอยากให้ลองเลยฮะมะพร้าวราดคาราเมลก็คือเอานี้ราดกับคาราเมลช้อนนะฮะแล้วก
2: ็จุ่มลงไปก็ได้ราด
0: ทั้งหมดเลย
2: แล้วเราก็ตักขึ้นมา
0: อันนี้คือขาหลุดแล้วนะครับคุณผู้ชม
2: ครับ
0: หวานขนาดนี้หวานตาปิดคาราเมลนี่คือยังไงฮะแปะเองก็ทำเอง
2: คาราเมลอันนี้ไม่ฮะต้องสั่งเขาทำนะครับอันนี้เป็นพวกวัยรุ่นชอบกิน
0: ผมก็
2: เวลาสั่งก็สั่งกลับบ้านก่อน
0: เป็นคาราเมลที่มันไว้ใส่ในคอฟฟี่ในกาแฟในเบเกอรี่คืองี้ ถ้าในชีวิตคุณผู้ชมอ่ะมันเศร้ามันตืดทืดมันไม่มีความหวานความหอมอะไรเลยอ่ะมาหาแปะกล่องแล้วสั่งเนี่ยมะพร้าวกะทิคาราเมลคุณกินไปเลยนะฮะกินแล้วแววตาของคุณอยู่ๆจากเศร้าๆซึมๆเนี่ยก็จะมีประกายนะครับแก้มจากตะกะที่อันนี้ผมพูดจากความรู้สึกนะอาจจะดูโอเวอร์หน่อยแต่มันเป็นความรู้สึกจริงอยู่ๆมันก็เข้ากันคุณผู้ชมใครจะไปคิดเนี่ยอย่างมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยกับคาราเมลที่ส่วนมากอยู่ในขนมฝรั่งมันไปด้วยกันส่วนตัวแปะเองเนี่ยอะไรที่ทำให้ร้านเนี่ยยังติดปกติดใจลูกค้าเก่าๆคนเดิมๆไม่ว่าจะสูงวัยวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยแวะเวียนมากินกัน
2: หนึ่งขนมนะทับทิมเนี่ยเข้ามาเพราะเขาได้ยินได้อะไรเงี้ยเขาอยากมาชิม
0: นะนี่ก็คือแบบเหมือนฟิลมากินบ้านเพื่อนมากินร้านเพื่อนใช่ไหมแล้วคุยกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้น้ำตาลเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเรากินเนี่ยยังไงก็อารมณ์ดีขาดน้ำตาลอาจจะหงุดหงิดแต่มาร้านของแปะป๋องเนี่ยอารมณ์ดีแน่นอนพอได้กินน้ำตาลอร่อยๆจากการพิถีพิถันในการจัดเตรียมนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานบอกว่าเมื่อกี้แปะเองก็บอกว่ามะพร้าวกะทิเนี่ยมันแน่นมาก
2: ครับ
0: เดี๋ยวให้ผมไปลองหั่นดูผมก็อยากจะรู้เพราะว่าเคยแต่เป็นลูกค้าไม่เคยได้กินอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามะพร้าวที่มันแน่นๆมะพร้าวกะทิแบบบักๆเนี่ยเวลามันหั่นมันจะสู้มือสู้มีดแค่ไหนเดี๋ยวไปที่เขียงเลยใช่ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเขียงมาแล้ว
0: โอเคไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประสบการณ์ในการเข้าครัวนะครับปกติก็ไม่ค่อยทำอะไรกินเองครับแม้กระทั่งเด็ดกระเพราเนี่ยแม่ผมก็ปวดหัวแล้ววันนี้จะต้องมาช่วยแปะต๋องหั่นกะทิมะพร้าวกะทิใช่ไหมครับเมื่อกี้แปะสอนมาเบื้องต้นว่ามันต้องหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อความน่ากินใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำมาตามที่แปะสอนได้หรือเปล่า
2: ครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไปด้วยกันนะครับอ่ะแต่ขอชี้แจงก่อนนะครับว่าชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่ผมเนี่ยจัดการเองนะครับไม่ได้ทำแล้วก็ไปให้คนอื่นกินต่อนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องความสะอาดมือล้างเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความถนัดจะได้หั่นให้ดูชัดๆนะครับขออนุญาตจัดการชิ้นนี้ด้วยตัวเองนะครับ
2: ถ้าชิ้นใหญ่เราก็ใส่ให้เขาชิ้นเดียวถ้าชิ้นเล็กเราก็ใส่ให้เขา2ชิ้นสามเหลี่ยมไม่ผิด
0: ไม่มีเหลี่ยมให
2: ้ได้พิมพ์เต็มเหลี่ยม
0: แล้วอันนี
2: ้อันนี้หั่นได้อันหนึ่งเรียบร้อย
0: เป็นไงครับคุณครู
2: ครับ
0: เป็นไงฮะได้เรื่องไหม
2: อันได้หนาอันได้ใหญ่ฮะ
0: มาครับพิมพ์กรอบทรงเครื่อง
2: มะพร้าวกะทิ
0: มะพร้าวกะทิฝีมือเชฟจำเป็นนะครับอ่ะอย่างถ้วยนี้ประมาณกี่บาทครับแปะ
2: ครับ40บาทครับ
0: 40บาทโอ้แต่ได้เยอะนะนี่นะฮะ
2: อันนี้ก็นั่นนะฮะกินกัน
0: คุณผู้ชมถ้ามากินเนี่ยเขาก็ได้จำนวนประมาณนี้เลยอ่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานทับทิมกรอบนะครับเย็นๆแบบนี้ที่ร้านแปะต๋องเนี่ยต้องมาที่ไหนได้ตั้งแต่กี่โมงครับแปะครับ
2: ครับมาได้ตั้งแต่เช้า7โมงเลยนะครับ226ทับ8อรุณมรินทร์20ครับวังหลังนี่แหละครับอยู่ติดถนนเลยนะครับมาเลยครับเรียนเชิญเลยครับคร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: เปิดเลยนะครับแล้วก็มาตั้งแต่7โมงเช้าเลย
2: ครับ
0: เป็น
2: ทุ่ม2ทุ่มก็นั่งอยู่ครับ
0: อ๋อจะนั่งอยู่ถ้ามีให้เหลือก็กินได
2: ้ครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ตื่นเช้ามาแล้วน้ำตาลตกเนี่ยก็แวะมาหาแปะก่อนได้แล้วนี่ก็คือจานเด็ดวันใหม่ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณแปะต๋องมากๆเลยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับผมครับ
0: และสำหรับท่านไหนนะครับอยากจะมีเมนูอยากให้เราตามไปกินเหมือนกับที่เราได้ตามมากินของแปะต๋องเนี่ยก็ส่งมาได้เลยนะครับสแกน QR Code @line ที่ @thaipbs แล้วก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ในจานเด็ดวันใหม่สำหรับครั้งหน้าจะพาไปไหนก็ห้ามพลาดนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เขาดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะพรีน
1: เอาได้น้ำตาลเข้าไปสักหน่อยนึงไงชื่นใจนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่ากำลังน้ำตาลตกอยู่พอดีเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นแบบนี้อยากจะรีบตามไปรับประทานด้วยเลยนะ
0: นะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะทับทิมกรอบนะคะอย่างไฮไลท์นี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าทับทิมกรอบเนี่ยนอกจากความกรอบของตัวทับทิมกรอบแล้วมีเครื่องให้เติมความอร่อยกันแบบจุกๆหน
1: ึ่
0: งในนั้นนะคะไฮไลท์คือกะทิคาราเมลค่ะกะทิคาราเมลทำมาเป็นกระปุก
1: นี่คืออันนี
0: ้ใช่แต่ว่ากระปุกที่เขาขายเนี่ยคือกระปุกก็100บาทนะพรีนแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะคะไม่ใช่ไซส์นี้นะคุณผู้ชมใครชอบความหอมมันของกะทิผสมความหวานของคาราเมลน่าจะถูกใจกันไม่น้อยทีนี้ราคาทับทิมกรอบแปะตองขาอยู่ที่40ถึง45บาทตั้งใจทำแป้งให้บางแล้วไม่หนาจนเกินไปน้องพีนราดบนมะพร้าวกะทิเลยนะคะ
1: ว้าวมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเวลารับประทานเนี่ยจะได้สัมผัสเนื้อแห้วแบบเต็มๆทั้งความกรอบความฉ่ำรับประทานแบบเพลินๆคือเรียกได้ว่าปริมาณสมเหตุสมผลกับราคาและความอร่อยพีนจิ้มมะพร้าวกะทิ
1: จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละค่ะ
0: ซึ่งกะทิคาราเมลกับมะพร้าวกะทินะคะเช้านี้เอาพี่จัดไปลูก
1: หอมมาก
0: เนี่ยหวานเย็นน่ารับประทานสดชื่นแต่เช้าเลยเนี่ยคุณผู้ชมส่งมานะคะเอาใครอยากจะไปรับประทานทับทิมกรอบวังหลังอยู่ถนนอรุณอมรินทร์ย่านสิริราชกรุงเทพมหานครติดถนนเลยมาแล้วสังเกตได้ไม่ยากค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันนี่เปิดแล้วนะ 7:00 น. 8:00 น. ขายแล้วนะคะคุณผู้ชมจนถึง 2:30 น.เลยใครมาย่านวังหลังสิริราชอยากเติมความหวานลองมาชิมกันได้เมื่อกี้พิมมะพร้าวกะทิกับตัวกะทิคาราเมลใช่มั้ย
1: อร่อยมากเลย
0: นี่ค่ะ
1: นุ่มมากหอมมากอันนี้เป็นสลิ่มทรงเครื่องพี่ยุ้ย
0: สลิ่มทรงเครื่องเอาราดไปหน่อย
1: พี่จะราดกะทิลงไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวพีนก็ชิมไปเลยจ้า เอาเลยจ้า ดีเลย หนูน่าจะชอบอยู่แล้วสั่งน้ำแข็งเพิ่มไหมใส่น้ำแข็งเพิ่มไปหน่อยได้เช้าเช้า
1: หนึ่งนี่เราม
0: ีน้ำแข็งมานะคะนี่น้ำแข็ง
1: ช้ำช้ำ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ความอร่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูสังเกตสีสันดูปริมาณอันนี้ปริมาณขายจริงของแปะตองนะถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะมีพี่ติ๋มบอกว่าหวานเย็นน่ารับประทานคิดถึงอาชีพเก่าเลยร้านอยู่วังหลังถูกต้องค่ะนี่คุณยูเซอร์คุณรู้ด้วยนะพอดีเลยพี่กรมสารบอกน้ำตาลตกอ่ะคุณบุญธนิกาถามคุณกระต๊อบไปไหนเนี่ยนะคะอยู่วังหลังสิริราชยังไม่กลับมาเลยค่ะอภินรับประทานลองชิมแล้วเป็นยังไง
1: คุณผู้ชมแซวพิชพรกินอีกแล้ว
0: พินดูมีความสุขกับการรับประทาน
1: ยังไม่หยุดเลยเขาอร่อยหยุดไม่ได้พี่ยูชิมใช่ไหม
0: ทับทิมกรอบค่ะอันนี้ทับทิมกรอบเพราะว่าแปะตองบอกว่าแป้งเขาบาง
1: งั้มเขาบอกว่าทับทิมกรอบที่เนี่ยมีความแตกต่างคุณผู้ชมนะคะหนึ่งคือแป้งบางสองคือไส้เนี่ยค่ะปกติเรารู้กันดีว่าข้างในคือแห้วแห้วของเขาเนี่ยจะกรอบมากเลยนะคะสัมผัสรสชาติกรุบกรอบหวานฉ่ำแบบเต็มเต็มคำเรียกว่าวันนี้สดชื่นมากถ้าเราได้รับประทานนะคะอาหารว่างแบบไทยๆแบบรุ่นโจ๋หน่อย
0: ไม่น่าว่างแล้วมั้งพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นของหวานแหละ
1: หวานได้เลยใช่ไหม
0: เอาย้ำ 7:00 น. เช้าถึง 2:30 น. นะคะกับร้านทับทิมกรอบวังหลังเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่สร้างการจบจำไปพร้อมด้วยกันกับจานเด็ดวันใหม่ค่ะเมนูเรา
1: อ
0: ร่อยเขาอร่อยเราบางทีไม่เท่ากันแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องราวและความน่าสนใจอย่างแปะตองที่ตั้งใจทั้งความผูกพันรสชาติที่รังสรรค์จากฝีมือและความรักนะคะคุณผู้ชมสนใจส่งกันเข้ามาได้เลย LINE @ไทย PBS กับเมนูจานเด็ดวันใหม่ที่น่าสนใจนะคะและเราจะประกาศผู้โชคดีกันในทุกวันศุกร์ในช่วงจานเด็ดวันใหม่8โมงเช้าในรายการวันใหม่วาไรตี้แล้วก็มีเรื่องของการประกาศรายชื่อย้อนหลังthaipbs.or.th และวันใหม่วาไรตี้ของรางวัลเรามีทั้งเสื้อ
1: มีหลายอย่างเสื้อ7วัน7สีนะคะพี่ยุ้ยเกิดวันอะไรนะ
0: ขอมีวันเสาร์
1: วันเสาร์สีม่วงหรือเปล่าเสาร์สีม่วงมีวันนี้พฤหัสคิดดีทำดีพูดดีก็มีนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าแม้จะไม่ได้ใส่ตรงวันเกิดแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนอกเหนือจากเสื้อก็ยังมีอื่นๆนะคะเป็นของที่ระลึกซึ่งหาซื้อไม่ได้นะจ๊
0: ะ
1: มีแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะสแกน QR code ร่วมกิจกรรมกับเราได้เลย
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงจานเด็ดวันใหม่ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเอาล่ะช่วงต่อไปค่ะพีน
1: เรามาเสิร์ฟยิ้มกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนวิชานี้เขาบอกว่าวิชานี้จะไม่บอกก่อนนะว่าวิชาอะไรแต่มีแต่ขิงคุณผู้ชมวิชานี้มีแต่ขิงวิชาอะไรไปดูกันค่ะ

0: วกรฟุ้งเฟื่องนะคะจากโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นค่ะเรียกว่าที่บอกว่าขนขิงมาเนี่ยไม่ใช่ขิงจริงๆนะแต่เอาให้ดูเอาให้คุณครูคณิตคุณครูภาษาไทยคุณครูอังกฤษได้ดูว่าเคยมีโมเมนต์แบบนี้บ้างหรือเปล่า
1: คือแบบว่าปกติถ้าเรียนวิชาดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยเด็กๆจะเกรงจะเครียดไงพรีนถูกไหม
0: งานนี้ค่ะพอถึงคาบวิชาเรียนเปิดกล้องรอเด็กๆวิ่งกรูเข้ามาด้วยความเร็ววัยแสงนะมาวิชาเนี่ยคงจะเป็นวิชาอะไรไม่ได้นอกเหนือจากวิชาพละศึกษาค่ะก็เป็นน้องๆนักเรียนชั้นป.2นะคะถือว่าเป็นวิชาในฝันวิชาที่เราจะได้ผ่อนคลายวิชาที่เราจะได้ใช้ energy

0: ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนก็มาแบบสดใสร่าเริงถึงเวลาแล้วจะได้มาพบกับคุณครูนะคะงานนี้ครูก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ขิงกันสักหน่อยหนึ่ง
1: ทีนี้ดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะคอมเมนต์น่ารักน่ารักว่ากันอย่างไรกรีมีคอมเมนต์มานะคะครูคอมบอกว่าแต่ขอโทษนะครับคาบครูคอมพิวเตอร์นักเรียนมาก่อนเวลาหมดเวลาก็ไม่ยอมออกนะมีบอกว่าวิ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าวิ่งหนีค่ะย้อนไปสมัยเด็กๆดีใจทุกครั้งตั้งหน้าตั้งตารอจะเรียนแต่พละเพราะว่าได้เล่นใครอยากได้เล่นอะไรเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็ปิงปองเหมือนได้ปลดปล่อยไม่ต้องท่องจำหรือเขียนหนังสือนะคะมีบอกว่าอ๋อยังไม่ทันได้อ่านเม้นก็รู้เลยค่ะว่าเนี่ยครูพละแน่ๆ นะคะครูอังกฤษก็ยอมนะคะเพราะว่านักเรียนมีแต่โมเมนต์ขอเข้าห้องน้ำตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าไม่มีแบบนี้พอทนเด็กๆถามเมื่อไหร่จะได้เรียนพละพอเลยนะคะ
0: คุณครูวิชาอื่นบอกว่างอนแล้วก็แซวๆกันไปนะคุณผู้ชมปกติแล้วชอบวิชาไหนกันบ้าง
1: ค
0: ุณโฮมสันเนี่ยบอกว่าเป็นวิชาที่ไม่ค่อยจะได้เรียนเท่าไหร่
1: เขาได้ใช้ energy ไง
0: ใช้ energy นะคะอาจจะไม่ได้มาเรียนตำรับตำราเยอะแต่ว่าก็เรียนเรื่องของการออกกำลังกายสุขศึกษาพละศึกษาก็อยู่ในหมวดเดียวกันแบบนี้ค่ะ
1: อ่ะพี่ชอบเรียนวิชาอะไรคะ
0: อ๋อพี่หรอพี่ชอบเรียนวิชาอะไรดีอ่ะ
1: ตอนเด็กๆตอนเด็ก
0: ชอบจริงๆพละก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีวิชาคอมพิวเตอร์พี่ยุ้ยวิชาคอมพิวเตอร์เราก็จะได้ไปอัปเดตกับเพื่อนว่า
1: เข้าก่อนออกทีหลังอ่ะหรอ
0: แกนะจะมีเกมอะไรมาใหม
1: ่
0: เมื่อก่อนเนี้ยเรายังไม่มีแก๊ดเกตอะไรที่แบบให้เล่นเยอะ
1: ใช่ๆการที่ได้อยู่ในห้องคอมเพราะว่าวิชาคอมเนี่ยคุณผู้ชมห้องมันเย็นห้องเย็นได้ตากแอร์แล้วหนึ่ง
0: จริง
1: ตากแอร์แล้วหนึ่งสบายๆนั่งเรียนนะคะแล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาดูตื่นตาตื่นใจของยุ้ยชอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะว
0: ิ
1: ทย
0: า
1: ศ
0: าสตร์เนี่ยเป็นหลักเป็นการ
1: เพราะว่าบางทีไม่พีนบางทีเขามีทดลองไงทำจรวดขวดน้ำบ้างเอากบมาพาบ้างให้ไปจับสัตว์บ้างอะไรอย่างนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงอ
0: ีกวิชาที่พีนชอบวิชาภาษาไทย
1: ค่ะ
0: แม้ว่าอาจารย์แม่อาจจะมีดุบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถึงเวลาที่เรียนวรรณกรรมนิทานอะไรอย่างเงี้ยสนุกฟังครูเล่าเรื่องเพลินๆไป
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสิร์ฟยิ้มยามเช้าที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจากนี้มีหลายเรื่องราวนำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ

0: าวหลายเรื่องนะคุณผู้ชมวันนี้ยิ้มแย้มกันไปนะคะพามาตามต่อกันดีกว่ากับเรื่องดีๆในพิกัดพลเมืองค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองของเรานะคะก็มีรายงานมาจากอบต.บางเขาค่ะคุณผู้ชมงานนี้เขาบอกว่ามีนวัตกรรมดีๆที่ชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาทำนะคะปุ๋ยหมักจากเปลือกมะพร้าวก็ใช้เรื่องของขยะอินทรีย์มาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะมาดูกันเลยดีกว่าการจัดการขยะอินทรีย์เปลี่ยนจากการเผามาแปรรูปนะคะอยู่ที่ชุมชนบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะที่นี่ก็มีเกษตรกรปลูกข้าวปลูกมะพร้าวนะเป็นอาชีพจำนวนมากเลยก็ทำให้มีวัสดุจากมะพร้าวเนี่ยเหลืออยู่ไม่น้อยค่ะนอกเหนือจากแบบเดิมๆที่จะเอาไปเผาทำลายเกิดฝุ่นควันเนี่ยหรือว่ากองทิ้งไว้กว่าจะย่อยสลายตามธรรมชาติก็ใช้เวลาทางกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางเขาก็ร่วมกับกองทุนสุขภาพตำบลและท้องถิ่นร่วมตัวกันค่ะนำวัสดุจากเปลือกมะพร้าวมาแปรรูปเป็นดินสำหรับใช้ปลูกพืชทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงหน้าดินรวมไปถึงการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยก็ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกรในครัวเรือนไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปุ๋ยนะคุณผู้ชม
1: ในเรื่องของสุขภาพชาวบ้านของเราก็จะมีในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะที่ว่าเราพบเจออยู่ประจำที่รพสต.ที่คนไข้เข้าไปรับบริการจากเรานะคะตอนนี้เราก็ได้ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ในการจัดทำในเรื่องของโครงการขยะอินทรีย์เพื่อลดสุขภาวะในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะ
2: เรามีหัวใจสำคัญในส่วนของสุขภาพของคนในชุมชนต้องการลดปริมาณการเผาในที่นี้หมายถึงเผาเปลือกมะพร้าวที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วการเผามันทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราลดการเผาและนำเปลือกมะพร้าวเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยมาทำเป็นส่วนผสมในการทำดินปลูกที่เราใช้บนแคร่ปลูกผักของเราต่อไปครับ
3: เอาสูตรการทำปุ๋ยหมักที่นี่จะเริ่มจากการนำเปลือกมะพร้าวมาสับบดให้เป็นเส้นใหญ่มะพร้าวจากนั้นนำกาบมะพร้าวมาหมักมาผสมทำเป็นดินปลูกเศษผักนำ

0: ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำมาใช้กันเองบางส่วนก็สามารถนำจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจด้วยค่ะนอกจากช่วยลดขยะแล้วยังช่วยให้สภาพแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นอีกด้วยนะคะ
1: ส่วนเป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มเกษตรกรครั้งนี้นะคะนอกจากจะส่งเสริมการนำเปลือกมะพร้าวกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าถือว่ายังเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อให้ที่นี่เป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆได้รวมถึงสร้างรายได้เสริมจากการแปรรูปขยะอินทรีย์และการจัดทำธนาคารเปลือกมะพร้าวเพื่อรับซื้อเปลือกมะพร้าวจากคนในชุมชนค่ะ
2: กลุ่มแปลงใหญ่นะคะได้ดำเนินการจัดทำธนาคารของเปลือกมะพร้าวนะคะโดยการนำเปลือกมะพร้าวนะคะ1คันรถของชาวบ้านนะคะเพื่อมาแลกแต้มกับกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีการแลกสะสมดิน1ถุงนะคะ
3: ดินปลูกประกอบด้วยส่วนผสมคือหน้าดิน2เปลือกมะพร้าวสับ3แกลบดำและสุดท้ายคืออมูลขี้ไก่ส่วนการทำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยประกอบด้วย1ที่สำคัญคือเศษผักในพื้นที่ของเราอากากน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้คือจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายครับท้ายสุดที่เราเน้นย้ำเสมอในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าเกษตรกรเนี่ยใช้แรงงานเป็นหลักถ้าสุขภาพไม่ดีการทำงานตรงนี้การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือการทำอาชีพของเขาก็ส่งผลไปด้วยเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดที่เราต้องการคืออยากอยู่นานๆมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนครับ
4: Saya puasa suka, puasa gembira kepada orang kampung tu minta kelongkar. So, pasal-pasal mari untuk buat belajar, ambil sabuk. Mari buat tanah tanam. Lepas tu, terima kasihlah kepada ibu-ibu yang mana mari pada hari ini untuk membelajar. Buat tanah menanam dengan sabuk. Boleh kita guna, bagi hal tak pedah, bagi hal tak bakal menjadi melapik orang kampung tu, boleh kita mari guna.
0: นี่เป็นหนึ่งเรื่องราวของพิกัดพลเมืองนะคะจากนักข่าวพลเมืองกองทุนสุขภาพตำบลบางขาวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะที่ร่วมกันสื่อสารเรื่องความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรทะเลสาบสงขลาหลังคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตหรือเรื่องราวในท้องถิ่นแล้วอยากจะร่วมนำเสนอกับเราในสีสันวาไรตี้ของเราช่วงพิกัดพลเมืองนะคะบอกเล่าเรื่องราวผ่านซีไซต์ไทย PBS ได้เลยเพียงสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่นของท่านกันได้เลยค่ะ
1: ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะเรื่องราวดีๆมีเสมอค่ะมาแชร์กันได้ค่ะ
0: เอาชวนไปเดินตลาดกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดลพบุรีนะคะเป็นวิถีชุมชนลาวเวียงนี่คือตลาดวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะเอาพาไปดูกันเขาบอกว่ามีทั้งอาหารพื้นบ้านขนมโบราณงานหัตถกรรมแล้วก็การละเล่นพื้นเมืองค่ะตลาดอิ่มน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลตั้งอยู่บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาทป่าสักหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลป่าตาลและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้กลายเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายสินค้าและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงด้วยค่ะ
1: จุดเด่นของตลาดแห่งนี้นะคะอยู่ที่อาหารและขนมพื้นถิ่นค่ะซึ่งมีหลายเมนูเลยเป็นสูตรที่เขาบอกว่าสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะทั้งแจ่วแซ่บหอยหวานลาวเวียงตำปลาตาลข้าวต้มหัวงอกแล้วก็ขนมจีบ้านลาวเวียงด้วยรวมถึงสินค้าการเกษตรจากคนในพื้นที่ให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อกันแบบใกล้ชิดกับผู้ผลิตนะคะนอกจากอาหารแล้วค่ะก็ยังมีงานฝีมือของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานจักสานผ้าทอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าโอท็อปของที่ระลึกต่างๆก็มาเรียงรายเพียบเลยมีการนำมาปรับรูปแบบแล้วก็พัฒนาดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เอาส่วนบรรยากาศริมน้ำค่ะโอ้โหนี่มีกุนเชียงมีไส้กรอกนะมีกิจกรรมการละเล่นการแข่งขันพายเรือหัวใบท้ายบอดที่สร้างความสนุกแล้วก็สามัคคีกับคนในชุมชนแต่ดูของขายก่อนนะของขายก็เพียบเลยนะ
1: กินมากเลยเมื่อกี้หอยหวานใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ผักก็น่าซื้อใครทำกับข้าวนะงานนี้เต็มไม้เต็มมือแน่นอน
0: ค่ะนะคะเขามีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบนะคะให้มีทั้งจุดพักผ่อนเหมาะกับการมาเดินเล่นถ่ายภาพใช้เวลาร่วมกันมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งดนตรีไทยประยุกต์และการฟ้อนรำที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนลาวเวียงผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับคนท้องที่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้ามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
1: ตลาดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่นำเรื่องใกล้ตัวของชุมชนมาสร้างคุณค่าทั้งอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้กลายเป็นจุดหมายสำหรับคนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นแล้วก็ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนไปสู่ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะ
0: เอาใครอยากไปตลาดนะคะที่ลาวเวียงค่ะเป็นวิถีชุมชนลาวเวียงที่ลพบุรีนะตลาดหิมน้ำลาวเวียง

0: บ้านป่าตาลเปิดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของทุกเดือนอย่าไปผิดสัปดาห์ตลาดไม่เปิดนะคะ
1: เดี๋ยวมาแล้วไม่ทำไมไม่เจออ
0: ่ะถูกเปิดแค่วันเสาร์นะสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาทป่าสักหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะคือตลาดแบบนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่อ่ะพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้เป็นมืออาชีพนะพิมเป็นคนท้องถิ่นคือมีงานทำอยู่แล้วในท้องถิ่นบางทีประกอบอาชีพกันแล้วก็ใช้เวลาพื้นที่อย่างวันเสาร์เปิดตลาดเนี่ยก็เอาของเต็มมาขาย
1: เหมือนที่พี่ไปเจอมาใช่ไหมที่ไปชมไปชิมไปซื้อกันมานะคะ
0: แต่ว่ามา
1: สนุกมากงานนี้คือบางทีเราได้เห็นหลายๆอย่างคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศด้วยวัฒนธรรมท้องที่นะคะบางทีเนี่ยอย่างที่ว่าหอยหวานหรือเมนูอื่นๆที่เราไม่เคยเจอในภาคกลางเราจะไปได้ชมได้ชิมเพิ่มเติมกันได้ก็ชวนกันไปเที่ยวนะคะ
0: อยู่ที่ลพบุรีนะคะคุณผู้ชม
1: พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาทางภาษาอย่างที่พินว่าเนาะเด็กๆเราอาจจะได้เรียนผ่านวิชาภาษาไทยอะไรก็ตามนะคะงานนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะทางด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาได้จับมือกับสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะเปิดโครงการนวัตกรรมละครเพลงพื้นบ้านสัญจรถ่ายทอดผ่านละครพื้นบ้านเรื่องพระปีนะคะงานนี้ใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญานะคะแล้วก็พลาดไม่ได้แน่นอนค่ะ
2: ศิลปินพื้นบ้าน
1: นางโชติกาอัครกิจโสภาคุณอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้นางปรารถนาสินธุนาวารองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าศิลปะการแสดงนวัตกรรมละครเพลงพื้นบ้านสัญจรณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศอุปนายกสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยนางสาวมนัสวีมณีแสงผู้อำนวยการกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารคณาจารย์ครูเพลงศิลปินพื้นบ้านเยาวชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะ
0: โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรศิลปะดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมร่วมสมัยผ่านการพัฒนาสู่รูปแบบนวัตกรรมละครเพลงร่วมสมัยพร้อมขยายพื้นที่การแสดงและสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ภายในโครงการมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านและศิลปะการแสดงแก่เยาวชนและศิลปินกว่า100คนค่ะตลอดจนการสร้างสรรค์และจัดแสดงละครเพลงพื้นบ้านเรื่องพระปีจำนวน4รอบด้วยกันณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้นำเสนอผ่านการขับร้องบทเพลงทำนองพื้นบ้านผสมผสานกับสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่อย่างแสงสีเสียงประกอบกับการออกแบบการแสดงให้มีความร่วมสมัยนำเสนอได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นค่ะไม่เพียงแค่เนื้อหาที่ได้ผ่านการนำเสนออย่างสร้างสรรค์แต่คำร้องทำนองรวมถึงเครื่องแต่งกายนั้นทางผู้สร้างสรรค์ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็จัดแสดงออกมาได้อย่างงดงามตามขนบที่สวยงามสร้างความสุนทรีทั้งทางเสียงและทางภาพให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: เนื้อหาของการแสดงนี้ก็จะได้นำเสนอในมุมมองชีวิตของบุคคลทางประวัติศาสตร์อย่างพระปีที่เป็นบุตรของขุนไกรสิทธิศักดิ์แห่งบ้านแก้งพิษณุโลกนะคะที่ได้รับการดูแลอบรมบ่มเลี้ยงแบบชาววังและแบบแผนแห่งราชบุตรมาตั้งแต่เด็กโดยพระมหากรุณาธิคุณและการผ่านประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยการแสดงจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะที่จะถึงนี้ในรอบ2รอบด้วยกัน14นาฬิกาและ17นาฬิกาสามารถติดตามข่าวสารการสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข0896151975อันนี้ชมฟรีนะคุณผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายเน้นย้ำ0896151975นะคะถ้าวันอาทิตย์นี้ว่างมี2รอบ14นาฬิกาและ17นาฬิกานะคะก็ไปชมกันได้ค่ะ
1: ค่ะน่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ซึมซับนะคะเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยๆด้วย
0: ใช่ค่ะเขาแสดงที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าอยู่ศูนย์วัฒนธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะ
0: อยู่สุพรรณบุรีนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับผีของไทยเนี่ยเรามีมากมายผีตาโขนจังหวัดเลยก็มีนะคะคราวนี้พาไปดูค่ะเป็นประเพณีผีสุ่มผีสุ่มเนี่ยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านให้อยู่คู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายให้คนในสังคมรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะผีสุ่มที่ว่านั้นไม่ใช่เป็นผีกาชาปองเวลาคุณไปจุ่มตามร้านขายของเล่นแต่อย่างใด
1: ลุ้นเอาว่าจะออกมาแบบไหน
0: อันนั้นคนละสุ่มอันนั้นมันกล่องสุ่มประเพณีแห่ผีสุ่มนี่มีมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหลังจากที่จังหวัดชัยภูมิเขาร่วมกันกับหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน

0: จัดเป็นประเพณีบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวในการจัดงานชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านเล่าก็จะแต่งตัวเป็นผีสวมชุดเก่าๆขาดๆแต่งหน้าแต่งตาให้ดูน่ากลัวไฮไลท์คือแต่งตัวเป็นผีสุ่มสุ่มที่นี่คือสุ่มไก่ค่ะ มาทำการประดับตกแต่งด้วยผ้าคีริ้วเสื้อผ้าเก่าๆสวมหัวโขนปิดบังใบหน้าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมชมขบวนแห่ผีสุ่มเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามแม้จังหวัดจะเข้ามาพัฒนาออกแบบให้ประเพณีผีสุ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวด้วยการเติมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่อย่างเช่นรถแห่เครื่องเสียงขบวนฟ้อนรำเข้ามาทำให้กิจกรรมนั้นน่าสนใจเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ตามแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปเช่นการเตรียมห่อข้าวสากการทำพิธีอุทิศส่วนกุศลตามความเชื่อตลอดจนการนำข้าวสากไปวางตามสถานที่ต่างๆค่ะ
1: โอ้ดูสิคะคึกคักทีเดียวคนมาเยอะมากเม
0: ื่
1: อกี้เห็นผีสุ่มใช่ไหมคะเป็นกระโปรงทำด้วยสุ่มแต่ชอบเพื่อนๆผีมากเลยนะเออมีหลากหลายตัวละคร
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องจ้างร้อย เล่นให้เลยเต็มร้านแน่นอน
1: สุดยอดเลยนะนอกจากการแห่ผีสุ่มแล้วค่ะชาวบ้านยังได้ร่วมกันบรรจุเครื่องคาวหวานอาหารแห้งลงในใบตองกล้วยแล้วทำการห่อค่ะเพื่อนำไปวางไว้ตามป่าชุมชนคันคูนาแล้วก็สถานที่ต่างๆด้วยขณะที่ข้าวกำลังตั้งท้องอ่อนๆ นะคะซึ่งห่อข้าวใส่ใบตองกล้วยเนี้ยจะเรียกว่าข้าวสากค่ะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากนะฮะนำเรื่องของการห่อข้าวสากไปวางเอาไว้ตามคูคันนาหรือว่าบริเวณต่างๆในชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะตลอดจนสัมภเวสีผีเทวญาติด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ก็ทำกันทุกปีนะคะทำกันปีละครั้งค่ะมักจะทำกันในช่วงเดือนกันยายนนี่แหละ
0: ปัจจุบันผีสุ่มบ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีการทำ MOU ร่วมกับผีตาโขนและผีทั่วโลกวินี่เขามี MOU ระดับผีเหรอเนี่ย โดยผีสุ่มได้เข้าร่วมจัดการแสดงร่วมกันกับผีต่างประเทศที่จังหวัดเลยมาอย่างต่อเนื่องนายจักริดศรีผู้ทอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าก็กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าเองก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนทั้งงบประมาณตลอดจนด้านวิชาการเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้พัฒนาควบคู่ไปด้วยกันกับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่แต่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ชัดเจนซึ่งอบต.ในฐานะเจ้าภาพได้รับมอบหมายจากจังหวัดและจากกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา10ปีอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
1: สำหรับผีสุ่มนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมานะคะว่าในวันโปรยข้าวสารเนี่ยนะเป็นวันที่โยมบาลในโยมโลกเขาปล่อยผีขึ้นมาจากคุ้มนรกค่ะเพื่อมารับเอาเครื่องเส้นไหว้รวมถึงข้าวสารด้วยที่ลูกหลานเนี่ยตั้งใจเอาไปวางไว้ในจุดต่างๆที่ว่าไปซึ่งในการวางข้าวสากแต่ละจุดนะลูกหลานเองก็ต้องเอ่ยชื่อของญาติๆด้วยใครที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็บอกให้มารับส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยแหละซึ่งในบรรดาของผีทั้งหลายก็จะขึ้นมาจากนรกอ๋อแบบนี้ใช่ไหมเราถึงได้เห็นหลากหลายหน้าตารูปแบบ
0: ะ
1: นะคะน่าจะเป็นตัวแทนเสมือนนั่นไงเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะต้องเผื่อแผ่ไปให้กับผีที่ไร้ญาติด้วยเพราะว่าผีที่ไร้ญาติบางทีไม่มีญาติมาอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็อาจจะเกิดความอับอายก็เลยต้องมาขอส่วนบุญกับญาติที่เขามีผีเนี่ยผีที่เขามีญาติเนี่ยนะก็เรียกว่าวิธีการนำสุ่มไก่มาครอบตนไว้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการปิดตาเดินขอส่วนบุญต่างๆนั่นเอง
0: คือผีคนอาจจะมองว่าน่ากลัวใช่ไหมคะแต
1: ่
0: แท้จริงแล้วถ้าเกิดเราดูใจความนะคุณผู้ชมคะมันคือการทำบุญการแบ่งปันแล้วก็การไม่ทอดทิ้งผู้ล่วงลับนะคะเป็นอีกหนึ่งใจความนะคุณผู้ชมก็หลายคนอาจจะมองลักษณะผีสุ่มว่าเหมือนคนที่ยังอยู่ดูแลสายสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็ไม่ลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เคยมีบุญคุณต่อเราช่วยสืบทอดภูมิปัญญางานเครื่องจักสานด้วยนะแล้วก็อัตลักษณ์ของชัยภูมิด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะก่อนจะถึงวันสำคัญอีก1วันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือวันคุมกำเนิดโลกนะคะ26กันยายนค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ชวนผู้หญิงทุกท่านนะคะรู้ก่อนเลือกวิธีคุมกำเนิดซึ่งปัจจุบันอาจจะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีแบบไหนที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับวัยรวมไปถึงสุขภาพของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะวันที่26กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันคุมกำเนิดโลกค่ะเพื่อส่งเสริมความรู้และทางเลือกในการวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสมปีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้แนวคิดรู้ก่อนเลือกครอบคลุมทั้งเรื่องการคุมกำเนิดการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
0: ทางนี้ทางนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยระบุว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังเป็นปัญหาพบผู้หญิงบางส่วนกลับมารับบริการยุติการตั้งครรภ์ซ้ำจึงควรเลือกวิธีคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับวัยสุขภาพและความต้องการของแต่ละคนด้วยค่ะ
2: การมารับบริการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยยังเกิดในรายเดียวกันสุภาพสตรีหน้าเดิมมาใช้เนี่ยต้องถือว่า awareness หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากนักนะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายในเรื่องของการกำเนิดเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาฉีดนะครับหรือว่าเป็นห่วงคุมกำเนิดก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นลองเลือกคุยนะครับกับสูตินรีแพทย์นะครับว่าวิธีการคุมกำเนิดวิธีไหนที่เหมาะสมนะครับและนอกเหนือจากประโยชน์เรื่องการคุมกำเนิดแล้วยังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมรอบเดือนลดอาการปวดท้องเมนหรือว่าการติดเชื้อต่างๆ
1: ขณะที่นายแพทย์โอลาริกมุสิกวงคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านสื่อสารทางการแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ใช้ฮอร์โมนต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง HPV และการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: ทางด้านเภสัชกรหญิงชนกิจอิ่มบำรุงเหรัญญิกสภาเภสัชกรรมระบุว่าเภสัชมีบทบาทในการซักประวัติประเมินความเหมาะสมของยาและความเสี่ยงขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งยาคุมกำเนิดและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็หน่วยบริการในเครือข่ายสปสช.ด้วยนะคะ
1: ข้อมูลของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA ระบุนะคะว่าการเข้าถึงวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมช่วยลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงนะคะความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านต่างๆของผู้หญิงอีกด้วยค่ะ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือการคุมกำเนิดเป็นอีกหนึ่งเรื่องการวางแผนสำคัญด้วยคือบางคนจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ยอมที่จะมีลูกรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมีก็เกิดภาวะอีกมุมนึงก็คือมีบุตรยากมองอีกมุมนึงการตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นแต่กับในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้มีความพร้อมมากพอเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญมากๆนะคะเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องงานช่างค่ะแม้ปัจจุบันจะมีหุ่นยนต์ซ่อมสีรถยนต์ควบคุมด้วย AI เอาความละเอียดจุดที่ต้องการนี่ได้หมดเลยแต่ทักษะฝีมือแรงงานของคนเนี่ยยังน่าชื่นชมและสู้ได้แน่นอนค่ะเยาวชนในสาขาเขตเทคโนโลยีรถยนต์การแข่งขันในฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48กับ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ตอนนี้เด็กไทยเรากำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันเต็มที่เลยจะพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

0: นึกถึงตัวเองครับในอนาคตเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าถ้าเรายังพยายามยังสู้ต่อยังไงอนาคตมันก็ต้องดีอยู่แล้วครับชื่อนายประเวศวหารลึกชื่อเล่นชื่อโชติครับเป็นตัวแทนสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์ครับภูมิใจครับกับการที่เราพยายามมาจนถึงแบบวันนี้ครับทั้งสู้ทั้งเหนื่อยงานสีมันเป็นเหมือนงานขั้นตอนครับถ้าเราทำเป๊ะทุกขั้นตอนมันก็จะออกมาสวยเองครับเราก็ต้องผสมสีให้ตรงตามสูตรตามเบอร์ของทางกรรมการครับเขาจะให้เบอร์มาไว้เบอร์โค้ดสีครับทุกขั้นตอนของงานสีนะครับมันสำคัญทุกขั้นตอนตั้งแต่ขัดทำความสะอาดเก็บรายละเอียดเม็ดฝุ่นตอนพ่นต้องซ้อนที่เอายังไงต้องแบบต้องรู้ว่ามันแพทเทิร์นของไอ้กาพ่นสีของเรามันได้หรือเปล่า
1: ติวพันธ์นะครับลักษณะแย้มนะครับชื่อต่อครับเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาซ่อมสีรถยนต์นะครับของโชติจะต้องปรับปรุงแล้วก็ในเรื่องของเวลาแล้วก็ความจดจ่อกับช่วงเวลาที่จะต้องทำงานหรือการฝึกซ้อมเนาะอันนี้ก็แจ้งตรงๆโชติจะต้องมีความชัดเจนและตั้งใจให้มากขึ้นนะครับในส่วนของสิ่งที่โชติทำได้ดีอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมสติในช่วงเวลาที่สำคัญหรือว่าหากมีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขงานอะไรเงี้ยโชติจะทำได้ดีเราก็จะได้เริ่มเห็นตามสื่อต่างๆว่าเริ่มมีหุ่นยนต์พ่นสีเข้ามาเนาะเรื่องของคุณภาพงานก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานสีอยู่ดีนะครับ

หรับทีมงานหรือว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยหากจบจากการแข่งขันไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเขาก็ต้องดําเนินชีวิตต่อในสายวิชาชีพนี้เนี่ยแล้วก็สายวิชาชีพเนี่ยก็ยังต้องการคนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะในอนาคต

0: ก็น่าจะเข้าทำงานที่นี่แล้วก็เป็นครูฝึกให้รุ่นน้องต่อไปก็อย่างน้อยๆมันก็ต้องได้เหรียญครับแต่ถ้าหวังไว้เลยก็ต้องเหรียญทองนะครับผมและเพื่อนๆจะทำให้เต็มที่ครับสู้ครับ
1: พร้อมแล้วตั้งใจเต็มที่วันเสาร์ที่19กันยายนนี้น้องๆจะเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วนะคะแล้วก็จะทำการแข่งขันระหว่าง 22-27 กันยายนค่ะในการแข่งขัน World Skill เซี่ยงไฮ้2026ก็สามารถติดตามได้นะคะในไทย PBS แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดพูดถึงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนี่มีหลายอย่างนะคะเราเห็นอย่างทักษะในงานช่างที่ไปแข่งขันระดับโลกแล้วก็พูดถึงเด็กไทยเยาวชนไทยวันนี้กับอีก1ชนิดกีฬาที่เป็นขวัญใจคนไทยนั่นคือกีฬากรีฑาค่ะการวางรากฐานสำคัญตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแล้วนะคะอย่างที่โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นที่เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดังกล่าวด้วยนะพรีน
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะว่าคุณครูรวมถึงน้องๆ นะคะที่เขาจะมุ่งไปสู่เส้นทางของการติดทีมชาติเนี่ยมีวินัยหรือว่ามีการฝึกอย่างไรบ้างต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณครูสุขีดีสงครามค่ะครูวิทยาฐานนะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนขามแก่นนครค่ะแล้วก็น้องๆ นะคะน้องคนแรกน้องอุ๋มสุภรัตน์วันจงคำค่ะนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครน้องกิ๊กกมลลักษณ์พันศรีค่ะน้องบุ๋มบิ๋มอรไทยชำนาญกลางค่ะทุกคนจากโรงเรียนขามแก่นนครสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณสุขี
4: ด้วยค่ะ
3: สวัสด
4: ี
3: สามคนด้วยนะคะ
5: สวัสด
3: ี
5: พิธีกรทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนข่าวบ้านใหม่วาไรตี้ทุกท่านครับ
1: นี่ชื่อรายการมาเป๊ะเลยเอาก่อนอื่นถามแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกันหน่อยเพราะโดยปกติโรงเรียนเนี่ยมันก็มีทั้งวิชาการแล้วก็เรื่องศักยภาพทางด้านกีฬานะจ๊ะสุขี
5: ครับผม
1: ค่ะอย่างกีฬากรีฑาเนี่ยทางโรงเรียนให้ความสำคัญยังไงบ้างคะ
5: คือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนขามแก่นนครของเรานะครับจะมีการพัฒนาหลายๆศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะและอื่นๆนะครับรวมทั้งพวกจิตอาสาด้วยนะครับและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีธาก็เป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนว่าจะต้องมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถหรือศักยภาพด้านกรีธาโดยเฉพาะครับ
2: อ๋อแปลว่าในโรงเรียนต้องมีการเฟ้นหาต้องมีคุณครูเป็นแนวมองคนไหนมีแววเอามาฝึกเพิ่มเติมใช่ไหมคะเอาในคลับหรือว่าในสโมสรของการฝึกในโรงเรียนมีคนเยอะไหมคร
5: ับตอนแรกเราก็ตั้งเป็นชมรมกรีธาที่อยู่ในโรงเรียนโดยดูแลโดยกลุ่มงานวิชาการครับเสร็จแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำ MOU กับหลายๆสถาบันที่เราไปทำรายการรถโชว์แล้วก็ไปขยายเครือข่ายไม่ว่าเป็นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โรงเรียนว่าขอให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกรีธาเนี่ยมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราโดยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากโรงเรียน
1: นะคะก็คือรับเด็กที่มีความสนใจและมีศักยภาพนะคะอันนี้ที่หลักๆในสนามซ้อมนี่ซ้อมที่ไหนคะอาจารย
5: ์หลักๆก็ซ้อมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็ขอขอบคุณท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนในเรื่องสถานที่ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยครับ
2: มีอุปกรณ์อะไรพร้อมเลยที่อาจารย์บอกประกาศเมื่อกี้คือหมายถึงน้องๆที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้ก็มาสมัครได้
5: ใช่ครับทั้งต่างจังหวัดด้วยครับ
2: ค่ะ
5: น้องๆที่มาออกรายการวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้น
2: เดี๋ยวถามแต่ละคนก่อนเลยเอาแต่ละคนยังไงบ้างอุ้มมาจากจังหวัดอะไรลูก
6: มาจากหนองบัวลำภูค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อหนองบัวลำภูเอากิ๊กล่ะคะ
7: มาจากมหาสารคาม
2: เอามหาสารคามเอาบุ้มบิ๋มแต่ลูก
6: มาจากบุรีรัมย์ค่ะ
2: เอ้าสามคนคนละจังหวัดหมดเลยแต่อยู่ที่ขามแก่นนคร
5: ค่
2: ะที่นี้มีวิธีเรื่องการเฟ้นหาเด็กเอาความสนใจเป็นหลักแล้วมาพัฒนาศักยภาพต่อแต่หลักๆเลยเห็นว่าทางขามแก่นนครเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กทิ้งการเรียน
5: ใช่ครับ
2: ออกแบบโปรแกรมยังไงคะ
5: ในการฝึกซ้อมแต่ละวันนะครับเราตามปกติแล้วก็มีการฝึกซ้อมโรงเรียนขามแก่นนครเราจะเป็นโรงเรียนกินนอนครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศจะมีบ้านพักให้นักกีฬาตอนเช้าเราก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปจนถึง6 โมงครึ่งนะครับใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงนึงในตอนเช้าส่วนในตอนเย็นก็เริ่มฝึกตั้งแต่16 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกา 30 นาทีนะครับเพราะนั้นในช่วงที่เรียนก็ให้นักเรียนเรียนปกติไม่ไปเกี่ยวข้องกับเวลาเรียนนะครับเราจะซ้อมก่อนเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเพราะนั้นมันก็ไม่มีผลกระทบกับ การเรียนของ

0: ลูก
1: โอเคนะคะเรื่องโปรแกรมออกแบบการซ้อมไปทางโรงเรียนก็ช่วยกันดูแลทีเนี้ยถามแต่ละคนกันหน่อยเพราะว่าเห็นสองสาวกับทางหมุ่มมิมเนี่ยใส่เสื้อไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นว่าตอนเนี้ยทั้งสองคนนะคุณผู้ชมทั้งอุ๋มแล้วก็ตัวกิ๊กเองเนี่ยเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติแล้ว
2: ใช่
1: เป็นกีฬาเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการคัดมันยากขนาดไหนโรงเรียนเคี่ยวกับเราขนาดไหนอุ๋ม
2: บรรยากาศการคัด
1: เอาการคัดก่อนการคัด
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ
1: ตื่นเต้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอาเหมือนตอนซ้อมไหมเหมือนตอนที่อาจารย์สุขีสอนไหม
2: ตอนซ้อมเหนื่อยกว่าเยอะเลยค่ะ
3: เราฝึกกี่ปีนานแค่ไหนคะถึงได้ติดทีมชาติอะคะ
2: หนูเข้ามาอยู่กับอาจารย์สุขีตอนม.4ค่ะแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติม.4เทอม2ค่ะ
1: โอ้มาแป๊บเดียวเองเลย
2: ใช่
1: ค่ะแล้วอุ๋มว่าเสน่ห์ของกรีฑาคืออะไรทำไมหนูชอบลูก
2: มันเป็นรายการประเภทเดียวค่ะเราสามารถเล่นได้หลายรายการค่ะแล้วก็
1: หนูว่าจุดเด่นหนูต้องกรีฑาประเภทไหน
2: วิ่งข้ามรั้ว400เมตรค่ะ
1: โอ้ข้ามรั้ว400เมตรหนูว่าความยากของมันคืออะไร
2: วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางค่ะ
1: มันต้องมีสมาธินะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันต้องโฟกัสตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: นะเอาเป้าหมายอุ๋มอยากจะไปถึงไหนเพราะตอนนี้เยาวชนทีมชาติเป็นเป้าหมายแรกที่เราทำได้แหละ
2: อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะอยากเล่นซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะ
1: โอเคเอาไปต่อเลยทางด้านกิ๊กลูกเอามาเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะจุดเริ่มต้นของหนูนะคะคือการหนูเริ่มวิ่งมาตั้งแต่ม.1แล้วค่ะกับอาจารย์ไพฑูรย์ค่ะโค้ชคนแรกเลยค่ะแล้วก็มาเจออาจารย์สุขีตอนม.3ค่ะแล้วก็มาเรียนต่อกับอาจารย์สุขีตอนม.4
1: เขาซื้อตัวหนูมาเหรอลูกแปลว่ากิ๊กคือมีความฝันอยากเป็นนักกีฬาวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: ตั้งแต่เด็กเลยอาจารย์ฝึกมีเทคนิคเพิ่มเติมให้เรามากขึ้นเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: แล้วเรียนหนักไหมพอทำไปด้วยทั้งเรื่องกีฬาแล้วก็การเรียน
4: หนักค่ะต้องแบ่งเวลาให้เป็นด้วยค่ะ
1: ดังกิ๊กเองติดเยาวชนทีมชาติแข่งลงในประเภทไหนลูก
4: ตอนไปบูไนค่ะหนูแข่งในประเภทวิ่ง 1,500 กับ 3,000 ค่ะ
1: โอ้วิ่งระยะกลางกับระยะยาวนะ
4: ใช่
1: หนูว่าสิ่งสำคัญคืออะไร
4: ความอดทนค่ะ
1: เอาซ้อมกับอาจารย์สุขีกับไปทีมชาติอะไรหนักกว่ากัน
4: ซ้อมกับอาจารย์สุขี
1: ทุกคนยืนยันทำไมถึงเลือกความเข้มข้นซ้อมให้กับเด็กๆคะ
0: คือในการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็มีเป็นระยะนะครับระยะแรกก็คือเตรียมร่างกายทั่วไปเตรียมร่างกายทั่วไปนี่ก็จะเป็นเตรียมความแข็งแรงความอดทนเสร็จแล้วก็เตรียมเฉพาะอย่างต้องเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ช่วงก่อนแข่งขันนี่ยิ่งเข้มข้นมากเพราะนั้นต้องฝึกให้หนักนะครับ
1: แล้วต้องฝึกให้หนักเอาทั้ง
3: ใช่ค่ะบุ๋มบิ่มบ้างดีกว่านี่เป็นน้องใหม่ในวงการหรือเปล่าบุ๋มบิ่มเข้ามาโรงเรียนไหมมีความตั้งใจยังไงบ้างคะ
5: มีความตั้งใจอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนรุ่นพี่ค่ะ
3: มีพี่เป็นไอดอลตอนนี้เราวางแผนเตรียมตัวยังไงบ้างเข้าคอร์สกับอาจารย์ฝึกอย่างเข้มข้นบุ๊มีฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมเขามีการวิ่งหลายประเภทเราแบบฝึกด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: วิ่ง400ค่ะ
3: 400ก็คือวิ่งไวในระยะสั้นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับน้องบุ๊มบิ๊มนี่ก็วิ่งในรายการ400แล้วก็ข้ามรั้ว400แทนพี่อุ๋มเป็นตัวแทนที่จะแทนพี่อุ๋มครับ
1: อันนี้คือคิดกันไว้แล้วด้วยเอาส่งต่อทายาทกัน
0: ใช่ครับตอนนี้ขึ้นรั้ว
1: ค่ะ
0: ดีขึ้น
1: เยอะอ๋อขึ้นรั้วดีระหว่างวิ่งข้ามรั้วกับวิ่ง400เมตรบุ๋มบิ่มชอบอะไรมากกว่ากัน
5: 400ค่ะ
1: อ๋อชอบวิ่งเพราะว่ามันไม่ต้องกีดขวางเยอะใช่มั้ยหนูตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างเพราะว่าหนูกำลังจะเตรียมคัดเยาวชนทีมชาติใช่มั้ยคัดวันไหนคะ
5: วันที่19ค่ะ
1: 19อุ๊ยวันเสาร์นี้แล้วสิ
0: 19
1: เต็มร้อยแม่ตอนนี้ความพร้อมหนู
5: เต็มร้อยค่ะ
1: เต็มร้อยเขินๆหน่อยเดี๋ยวต่อไปออกสื่อแล้วจะชินแต่ว่าจริงๆสิ่งสำคัญก็จะเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการวางแผนจากรุ่นสู่รุ่นเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดโรงเรียนอื่นอยากได้โมเดลในการไปพัฒนาน้องๆให้เป็นนักกีฬากรีฑาแบบนี้ค่ะคืออาจจะไม่ต้องไปทีมชาติเอาสเต็ปได้อย่างเยาวชนทีมชาติ
0: ครับผม
1: มีอะไรที่ทางโรงเรียนแต่โรงเรียนควรนำไปใช้ได้บ้างครับ
0: ในการพัฒนากีฬากรีฑานะครับก็หลายๆโรงเรียนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้กระแสมาแรงก็คือบิวใช่ไหมครับ
1: เทพบิวค่ะ
0: เทพบิวนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนให้แต่ละโรงเรียนลูกๆแต่ละโรงเรียนนักกีฬานักเรียนเนี่ยให้มาส่งเสริมในเรื่องของกรีฑาเพราะว่ากรีฑานี่มันมีเสน่ห์ก็คือมันใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่ต้องอาศัยประเภททีมอาศัยประเภททีมก็จะเป็นพวกผัดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวนี้กีฬาเราความสามารถเฉพาะบุคคลเพราะนั้นถ้านักเรียน

0: มาให้ความสนใจในเรื่องนี้มันก็จะพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกันครับซึ่งแต่ละคนก็มีศักยภาพที่แตกต่างกันอยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นตรงไหนเพราะนั้นต้องค้นพบตัวเองให้เจอว่าตัวเองเด่นตรงไหนสนใจตรงไหนครับถ้ามีความสนใจมันก็จะเป็นจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นสู่ในความเป็นเลิศได
1: ้อ๋อนี่แหละนะคะเป็นหนึ่งโมเดลนะคะคุณผู้ชมของโรงเรียนขามแก่นนครที่ขอนแก่นนะในการดูแลน้องๆแต่ละคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยกีฬากรีฑานะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้บุ๋มบิ๋มคัดผ่านในวันเสาร์นี้ด้วยขอให้โชคดีค่ะนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ของเราขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกัน8โมงเช้ากับพวกเราด้วยกันเช่นเคยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ทนกระหม่อมพ่อสิ้นแล้วลูกเอ้ย
1: ได้ทนกระหม่อมพ่อแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ
2: แม่ขับร้องไห้ไปพระองค์ท่านก็ไม่อาจฟื้นขึ้นมาได
3: ้ข้าขอมอบหมายให้เจ้าสองคนดูแลเรื่องสำรับถวายเจ้านายที่มาร่วมงานพระศพตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
4: กรมพระราชวังบวรที่พ่อพูดถึงสำคัญกับพ่อมากนักเถอะจ๊ะ
5: พ่อเคยอยู่ในวังหน้า
6: เวลาเนี้ยท่านสิ้นพระชนแล้วพ่อต้องไปกราบพระศพพระองค์ให้ได
0: ้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนยังมีรับสั่งว่าอยากดูละครงาม
5: ๆข้าพระพุทธเจ้าใครจัดแสดงละครถวาย
7: แม่งิ้วแม่แก้วคืนนี้จะมีเจ้านายเสด็จมางานพระศพกันหลายพระองค์แม่งิ้วกับแม่แก้วไปกับ

0: ฉันนะ
1: อย่าเลยเพคะหม่อมฉันเป็นเพียงแค่หม่อมห้ามหาใช่เชื้อพระวงศ์ไม่หม่อมฉันขออยู่ที่ลานด้านนอกดีกว่าเพคะ
0: แต่ท่านทรงจัดเลี้ยงสำรับให้กับเจ้านายที่มาร่วมงานคืนนี้ด้วยแม่ยิ้วกับแม่แก้วก็ไปกินกับฉันไงท่าทางแม่แก้วดูแปลกๆเพราะอะไร
2: หม่อมฉันได้ยินมาว่า
0: ได้ยินว่าอะไร
2: หม่อมห้ามที่เป็นแม่ครัวเป็นพวกเล่นเพื่อนกันถามอีชุ่มดูก็ได้นะเพคะ
3: จริงเพคะมีคนพูดถึงหม่อมห้ามสองคนที่เป็นแม่ครัวว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนเพคะ
0: เหลวไหลหน้าหากเสด็จย่าทรงมอบหมายก็คงต้องส่งตรองดีแล้วว่าจะให้ใครจัดเครื่องเสวยฉันส่งหมายแล้วว่ามีแม่ยิ้วกับแม่แก้วมาด้วยเสด็จย่าก็น่าจะจัดสำรับให้กับเจ้าทั้งสองคนด้วยจะไม่กินก็ใครอยู่นะ
2: เจ้าพี่เจ้าพี่ไม่รังเกียจหรือเพคะ
0: ฉันไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะไรเลย

0: คืนนี้ครูทองคำจะเล่นเรื่องอะไรประจงรู้หรือไม
1: ่คงเป็นเรื่องแก้วหน้าม้ากระมังขอรับเมื่อตอนบ่ายยังเล่นไม่จบถูกกับผมไล่ให้เลิกเสียก่อน
2: แต่คนเล่นเป็นแก้วหน้าม้าเล่นดีนะขอรับจังหวะเขาโผล่เข้าไปกอดคุณประจงคนดูชอบใจหัวเราะกันยกใหญ่กันเลยขอรับคุณพระ
0: เยี่ยงนั้นหรือเห็นทีครานี้ประจงจะเจอเนื้อคู่แล้วกระมัง
1: ไม่เอาดอกคุณพระหากกระผมมีเนื้อคู่เป็นนางแก้วหน้าม้ากระผมขออยู่เป็นโสดไปจนตายดีกว่าขอรับ
3: นั่นมันละคร
4: ไม่เคยดูแก้วหน้าม้าหรือแล้วข้าก็ไม่ได้มีหน้าตาเป็นนางแก้วหน้าม้าเสียหน่อยนี่หน้าข้าดูเสียดู
5: คืนนี้คงไม่ได้เล่นขอรับเพราะเตรียมการไม่ทันแต่คืนวันพรุ่งจะเล่นเรื่องสังทองขอรับเสียดายนะที่เล่นแค่2คืนมิฉะนั้นจะเล่นเรื่องอื่นด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นคืนนี้จะแสดงอะไรกันเล่า
4: บรรเลงปี่พาทย์นางหงส์ถวายขอรับ

0: ไม่เข้าไปด้านในกันหรือเข้าไปกันเถิด
1: กระหม่อมค่อยสนทนากับบรรดาขุนนางผู้ใหญ่สักครู่พระพุทธเจ้าค่ะ
0: พอหนุ่มนี่เองคนแก่ก็จำได้แค่ชื่อดั้งชื่อเดิมหาจำพระยศได้ไหม
1: ตัดเรียกชื่อเดิมนับเป็นมงคลแก่กระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะ
0: แล้วสนองงานพระเจ้าอยู่หัวมียศเป็นกระไรเล่า
1: เป็นกลมหมื่นวงศาธิราชสนิทพระพุทธเจ้าค่ะ
0: สิ้นสมเด็จในพระโกศแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะ
1: กระหม่อมหาลืมไม่พระพุทธเจ้าค่ะ

0: สมบัติฉันพูดตำแหน่งท่านเจ้าคุณถูกต้องหรือไม
1: ่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ขอบใจนะที่มาร่วมงานพระศพในคืนนี้สมเด็จเจ้าวังหน้าพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตของท่านเจ้าคุณให้ฉันฟังอยู่เสมอขอบใจนะ
1: เป็นมงคลยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ขอบใจทุกคนที่มาร่วมไว้อาลัยให้กับสมเด็จเจ้าวังหน้าในวันนี้ไม่น่าจะต้องมาพบกันในงานพระศพเช่นนี้เลยหากสมเด็จยังมีพระชนอยู่ก็คงจะได้ร่วมสนทนากับทุกคนเรื่องการของแผ่นดินนะ
1: พระพุทธเจ้า
0: พอสุทัศน์นี้เองเคยได้สนทนาเรื่องกาบเรื่องกลอนกับสมเด็จเจ้าวังหน้าอยู่บ่อยๆนี่นะเคยมีรับสั่งก่อนที่จะประชวรว่าหากทรงแข็งแรงแล้วใครจะได้สนทนาเรื่องกาบกลอนกับพ่อสุทัศน์อีกสักครั้ง
2: กระหม่อมเสียใจที่ไม่ได้สนองงานตามรับสั่ง
0: มิเป็นไรดอกดวงวิญญาณของพระองค์ท่านคงได้รับรู้แล้วว่าพ่อสุทัศน์มาร่วมงานพิธีในคืนนี้แล้วเพลานี้สนองงานพระเจ้าอยู่หัวเรื่องอะไรเล่า
2: ดูแลกรมสังฆการีกรมธรรมการและกรมพระอารักษ์พระพุทธเจ้าค่ะ
0: อยู่กินอะไรด้วยกันก่อนนะ

0: สังสมัครใจที่จะอยู่ด้านนอกด้วยหรือ
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: เลือกว่าจะไปกินกับย่าด้านในถ้าฉะนั้นก็ตามใจเถอะสักครู่บ่าวคงยกสำรับมาให้ทุกคนได้กินกัน

0: คงไม่มีเจ้านายพระองค์ใดเสด็จมาแล้วล่ะประจง
1: ไม่ต้องกังวลนะขอรับหากมีเจ้านายเสด็จมากระผมจะจัดหาตำรวจอารักขาให้สมพระเกียรติขอรับ
2: ไอ้ชุ่ม
3: หม่อมเจ้าขาแล้วไม่อยู
2: ่โอ้ยข้ากินสำหรับขอไอ้พวกเล่นเพื่อนไม่ได้ดอกข้าเม็ดข่าว
3: เมื่อไม่กินแล้วจะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุใดเล่าเจ้าขา

0: กินของเจ้านายเช่นนี้ได้ยังไงอีไพร
1: เรียกใครว่าไพร
0: ก็เรียกเองนั่นแหละเฮลานี้สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วเองก็ต้องกลับไปเป็นไพรเยี่ยงเดิมข้าจะฟ้องประชายาว่าเองแอบตักพระไกรอาหารกินก่อนเจ้านาย
2: มันจะมากไปแล้วนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เองพูด
3: เกิดอะไรขึ้นหรือขอรับ
0: ออกไปอย่ามายุ่มย่ามในเรือนครัวมีหน้าที่อะไรก็ไปทำ
3: กระผมมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในงานประสบหากวิวาทกันเสียงดังกระผมจำเป็นต้อง
0: เป็นตำรวจหรือสังกัดผู้ใดเล่า
4: สังกัดกระผมเองขอรับกระผมใคร่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: นางสองคนนี้มันกินก่อนที่เจ้านายจะเสวยรู้หรือไม่ว่ามันมีบังควร
2: นะขำพูดไปตามจริงเถอะ
1: ข้าได้รับมอบหมายจากพระชายาให้ดูแลเครื่องเสวยถวายเจ้านายในงานประสบการลองชิมให้ได้รสชาติที่ถูกใจเป็นหน้าที่ของคนครัวไม่ใช่หรือว่าหม่อมไม่เคยทำ
0: อย่าลามปามกูอีไพร
1: ลองดูสิเมื่อมีได้เป็นหม่อมห้ามแล้วข้าก็มีจำเป็นต้องรักษาเกียรติของความเป็นหม่อมเมื่อเรียกข้าว่าไพรข้าก็จะเป็นไพรให้ดูเข้ามาเข้ามาสิ
5: หยุดนะทะเลาะกันเยี่ยงนี้มันไม่ดีนะเจ้าคะหากพระชายาทรงทราบ
4: หากทรงสอบสวนขึ้นมากระผมก็จะถวายรายงานตามที่เห็นและได้ยินขอรับ
0: คุณพระมีหน้าที่อารักขาเจ้านายไม่ใช่หรือฉันเป็นหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าสั่งพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัว
6: คุณพระทำถูกแล้วอย่าอ้างสายพระโลหิตของฉันมาข่มผู้อื่นมันไม่งาม
0: หาไม่นะเพคะหม่อมฉันเพียงแต
6: ่ฉันยืนดูอยู่ห่างๆและฉันก็รู้และได้ยินทุกอย่างแม่แก้วไม่ต้องแก้ตัวดอกหากเสด็จย่าทรงทราบเรื่องนี้แม่แก้วคงรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: หม่อมฉันขออภัยเพคะ
6: ตามฉันมา

0: อดทนหนาแม่ขำอย่าคิดอะไรมากเลยหากเครื่องเสวยไม่เสร็จจะถูกลงโทษเอาได้
1: มันเป็นแค่หม่อมห้ามเพคะสิ้นพระองค์ท่านแล้วมันก็

0: ชั้นคนละชั้นกัน
1: หากวันนี้ฉันจะทอดทิ้งแม่แก้วแม่แก้วก็ไม่ต่างอะไรจากหม่อมห้ามทั้งสองคนนั่นคิดบ้างสิ
0: เจ้าพี
1: ่คนของหม่อมฉันผิดเองพระพุทธเจ้าค่ะ
0: หม่อมฉันไม่ผิดเพคะหม่อมฉันปกป้องพระเกียรติของเจ้านายทุกพระองค์ด้วยความสัตย์จริงนะเพคะหม่อมทั้งสองใช้มือหยิบเครื่องเสวยกินเพคะ
2: หม่อมฉันต้องชิมก่อนว่ารสชาติดีพอที่จะถวายหรือยังเพคะหากไม่ดีเครื่องเสวยก็จะไม่อร่อยหม่อมฉันจะได้ปรุงใหม่จนรสชาติดีเพคะ
3: แม่แก้วคงยังไม่เคยทำอาหารกระมังหรือไม่ก็คงชำนาญด้านอื่นจึงไม่รู้ว่าการชิมอาหารของแม่ครัวเป็นสิ่งพึงกระทำและที่ว่าแม่แก้วปกป้องพระเกียรติของเจ้านายคืออะไรในตอบข้ามาสิ
0: หม่อมฉันได้ยินว่าหม่อมห้ามทั้งสองเป็นพวกเล่นเพื่อนกันเพคะ
3: แม่แก้วก็เลยรังเกียจหม่อมสุดกับหม่อมขำเหลวไหลมากหากแม่แก้วคิดเช่นนั้นแม่แก้วก็คงต้องตำหนิมาถึงข้าด้วยเพราะข้าเป็นคนเลือกหม่อมทั้งสองคนนี้ให้ทำเครื่องเสวยถวายเจ้านาย
0: หาไม่ได้เพคะหม่อมฉันไม่ได้หมายถึงพระชายาเพคะไม่ได้เกี่ยวอันใดกับพระชายาเลยเพคะเพียงแต่หม่อมฉันคิดว่าพวกวิปริตผิดเพศนั้นน่ารังเกียจและไม่ควรกระทำการใดให้เสื่อมเสียไปถึงเจ้านายเพคะ
1: หยุดได้แล้วแม่แก้วเราน่ะผิดที่เข้าไปหาเรื่องเขาก่อนถึงในเรือนครัวทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนกราบบาทขอประทานอภัยเสียกราบสิ

0: หากคิดจะเป็นหม่อมของฉันต่อไปก็อย่ามีกิริยาเยี่ยงไพ่เช่นนี
1: ้เจ้าพี่เจ้าพี่ส่งตำหนิหม่อมฉันแรงเกินไปแล้วนะเพคะ
0: ที่ฉันถูกเสด็จย่าไล่ออกมามันรุนแรงซะยิ่งกว่าฉันโดนเสด็จย่าตบหน้าซะอีกหากแทรกแผ่นดินหนีได้ฉันทำไปแล้วรู้หรือไม่ฉันผิดหวังในตัวแม่แก้วมาก
1: เจ้าพี่ฟังฟังหม่อมฉันบ้างสิเพคะ
2: อีกคำ
3: รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้มากล่าวหาที่เจ้าใช้มือหยิบอาหารชิมแต่เป็นเรื่องอะไรเจ้าทั้งสองคงรู้ใช่ไหม
4: หม่อมฉันไม่ได้เป็นพวกเล่นเพื่อนตามที่หม่อมแก้วพูดนะเพคะ
3: จะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามทีแต่คนส่วนใหญ่ชอบฟังเรื่องเลวร้ายของคนอื่นเสมอการอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบเป็นสมบัติอันงามของผู้มีชาติตระกูลที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นนิดข้าหวั่นใจนักว่าเจ้าทั้งสองจะอดทนได้เพียงใดพอเมื่อย่างเท้าออกพ้นกำแพงวังแล้วเจ้าจะต้องต่อสู้กับลมปากของคนอื่นยังไม่มีที่สิ้นสุด
4: แต่เมื่อหม่อมฉันมิได้เป็นดั่งถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ใครหม่อมฉันก็หาต้องเกรงกลัวสิ่งใดไปคะ
3: เมื่อใดที่พวกเจ้าไม่มีคนคุ้มหัวเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าลมปากของคนมันรุนแรงยิ่งกว่าพายุหลายเท่านักเจ้าทั้งสองจะต้องระวังตัวเอาไว้ด้วย
4: เพคะ
5: เพคะ

0: ข้านึกว่าจะต้องรับพระอาญาส่วนพระองค์ให้จำสนมเสียแล้วพระชายาทรงมีเหตุผลเสมอท่านจะมิลงโทษผู้ใดโดยไม่ไต่สวนหาความจริงก่อนที่สำคัญที่สุดท่านมีพระเมตตาต่อหม่อมห้ามทุกคน
1: ชาตินี้ข้าจะไม่ลืมพระเมตตาของท่านเลย

0: แม่จิตใครกันที่เอาเรื่องของหม่อมสุดกับหม่อมห้ามเล่นเพื่อนกันไปพูดให้สีสีหายหายรู้ถึงหูคนข้างนอกเช่นนี
1: ้คงจะเป็นหม่อมสอนเถอะคะขนาดหม่อมฉันเองแท้ๆหม่อมสอนยังจีบปากจีบคอเอาเรื่องเล่นเพื่อนของหม่อมทั้งสองมาพูดแล้วกับหม่อมห้ามด้วยกันหม่อมสอนจะไม่เอาไปพูดหรอเถอะคะ
0: แล้วหม่อมแก้วรู้ได้อย่างไรกัน
1: เรื่องนี้หม่อมฉันไม่ทราบเพคะ
0: น่าเห็นใจหม่อมขำกับหม่อมสุดเสียจริง

0: ะขำข้ารู้ว่าข้าทำให้แม่ขำต้องพลอยรับเคราะห์กรรมไปด้วยแต่สิ่งที่ข้าแสดงออกมาทั้งหมดมันมาจากหัวใจของข้าจริงๆนะ
1: แต่ข้าไม่ได้คิดกับคนสุดเช่นนั้น
0: ถ้าเยี่ยงนั้นต้องสุดแท้แต่แม่คำเถิดข้าเข้าใจเรื่องของหัวใจข้าคงบังคับใจแม่ขำให้มามีใจให้ข้าไม่ได้ดอกสิ่งที่ข้าสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือรักษาหัวใจของข้าเผื่อว่าวันหนึ่งหัวใจของแม่ขำอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาให้ข้าได้บ้าง
2: สำหรับข้า
0: ข้าพร้อมจะปกป้องดูแลแม่ขำทุกเวลาหากมีสิ่งใดที่ข้าทำให้ได้ข้าก็พร้อมจะทำ
1: คุณสุดดีกับข้าเสมอมาดีแบบหาใครเปรียบเทียบไม่ได้เลยข้าขอบใจคุณสุดมากขอบใจมากจริงๆ

อย่าลามปามกูอีไพรลองดูสิเมื่อมีได้เป็นหม่อมห้ามแล้วข้าก็มิจำเป็นต้องรักษาเกียรติความเป็นหม่อมเมื่อเรียกข้าว่าไพรข้าก็จะเป็นไพรให้ดูเข้ามา

0: ุณพระมีกระไรหรือเจ้าคะถึงได้เข้ามาใกล้เขตฝ่ายในเยี่ยงนี
1: ้ก็มาหาแม่จิตนั่นแหละกระผมอยากรู้ว่าเมื่อคืนพระชายาทรงตัดสินความว่าอะไร
0: เป็นห่วงใครกันคุณพระจึงอยากรู้ว่าพระชายาทรงตัดสินความประการใด
1: หาได้เป็นอย่างที่แม่จิตคิดไม่กระผมเพียงถามไปตามวิสัยของตำรวจเพียงเท่านั้นเผื่อมีสิ่งใดร้ายแรงต่อเนื่องกระผมจะได้มีหลักฐานขอรับ
0: อ๋อก็ไม่มีอะไรดอกพระชายามิได้ลงโทษใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่ทรงสอบสวนได้ความว่าหม่อมแก้วรังเกียจที่หม่อมสุดกับหม่อมขำเป็นพวกเล่นเพื่อนเจ้าค่ะ
1: เล่นเพื่อนกระนั้นแม่จิต
0: ก็แค่ข่าวลือเจ้าค่ะหม่อมขำปฏิเสธต่อหน้าพระพักถึง2ครั้ง2คราส่วนหม่อมสุดนิ่งเงียบมิได้แก้ตัวหรือปฏิเสธอะไรแม้แต่คำเดียวคงจะเป็นตามปากของหม่อมแก้วนะเจ้าค่ะพระชายาทรงเสียพระทัยที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นในตำหนักในงานพระศพแท้ๆยังเกิดเรื่องขึ้นได
2: ้ถ้ากับหม่อมขำเตรียมเครื่องเสวยอยู่ในครัวแต่กลับมีคนนอกตำหนักเข้ามาเพ่นพ่านถึงในเรือนครัวได้มิหนำซ้ำยังมาหาเรื่องข้ากับหม่อมขำอีก
3: แถมยังมาว่าข้าเสียหาย
0: พระชายาทรงสงสัยว่าหม่อมแก้เป็นคนนอกเหตุใดจึงรู้เรื่องของหม่อมทั้งสองว่าไม่มีอะไรดอกเจ้าค่ะ
2: แม่จิตมีอะไรก็พูดออกมา
0: ก็เรื่องที่หม่อมทั้งสองได้ยินแล้วเจ้าค่ะเรื่องเล่นเพื่อนพระชายาทรงต้องหาคนปากค่อยมาลงโทษนะเจ้าค่ะการนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่ยามนี้สมเด็จสิ้นแล้วอำนาจทั้งวังหน้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระชายาพระองค์เดียวเท่านั้น
2: จริงของนางจิตเพลานี้อำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระชายาเพียงพระองค์เดียวหากสั่งโบยหรือสั่งจับสนมเราขึ้นมาแล้วแม่สอนแม่สอนอย่าลืมนะว่าพระชายาทรงโปรดอิสุดกับอีขำแล้วจะทำเยี่ยงไรกันดีเล่าย
4: ามนี้จะมีใครมาช่วยได้ข้าไม่ยอมถูกอับเปหิอับอายพลทั้งวังหน้าดอกนะ
2: หรือว่าเราจะอะไร
3: หนี
5: เร็วๆเข้าเถิดแม่เผาข้านัดเรือมารับที่ท่าน้ำกลัวจะมีคนมาเห็นซะก่อน
6: ยืนนั้นก็รีบไปกันเถิดกำลังปลอดคน
5: ยืดก่อนพวกเอง2คนเก็บข้าวเก็บของจะไปไหนพระชายามีรับสั่งให้หยุดถวายงานจนกว่าการพระศพจะเสร็จใครจะอยู่ก็อยู่ไปสิแล้วข้าก็มีใช่คนโปรดของพระชายาเหมือนเองเองกับนางขำเป็นคู่เล่นเพื่อนกันยังไม่ถูกลงโทษหากมีเรียกว่าลังเอียงแล้วจะให้เรียกว่าอะไรพวกเองดูไว้จะอยู่ไปยัยหากอยู่แล้วหาได้มีความยุติธรรมไหม
6: ใช่ข้าก็มีอยู่แล้วส่วนพวกเองก็รีบหาที่หาทางใหม่เถิดนาสิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วพวกเองก็ไม่ใช่หม่อมห้ามอีกต่อไปแล้วจะอยู่ทำงานรับใช้ที่นี่ไปทำอะไร
7: เองสองคนจะไปไหนก็ไม่มีใครห้ามดอกแต่ก็ไม่สมควรมาเป่าหูคนอื่นให้ทำตามพวกเองและก่อนที่จะไปจากที่นี่เองก็ควรไปกราบแบบพระชายาเพื่อทูลลาก่อนทำเป็นกันหรือไม่

หรือไม่หากทำไม่เป็นข้าจะได้ลากหัวพวกเองสองคนไปอินเนรคุณ

0: ากมันจะไปก็ให้มันไปรั้งไว้ก็หาเกิดประโยชน์โพดผลกะไรไม่แต่จำไว้นะห้ามเอาเรื่องภายในวังหน้าไปพูดเสียๆหายๆให้เข้าหูข้าอีกประดันขาดมิฉะนั้นเจ้าทั้งสองจักเจอดี
1: ไม่เพคะหม่อมฉันมิได้มีนิสัยอย่างนั้นเพคะหม่อมฉันด้วยเพคะหม่อมฉันมิไปไหนแล้วขอประทานอภัยเพคะ
2: เท่ากับว่ายังไม่ทรงประทานอภัยถ้าหากยังอยู่ที่นี่ก็ต้องทำตัวดีๆนะเจ้าคะ

0: พี่แสง
1: รำงามนักเสียดายคืนนี้คงไม่ได้ดูมีการมากมายที่ต้องทำหากจะขอดูเพลานี้จะได้หรือไม่
0: แต่ก่อนก็ไม่เคยเขินเยี่ยงนี้ไม่รู้เพราะอะไร
2: ก็เพราะอะไรล่ะไอ้แสง
3: ข้าก็พูดกับคุณตำรวจไปอย่างนั้นแหละจ้า
2: ลูกข้าเป็นคนละครแค่เล่นไปตามบทบาทอย่าคิดอะไรให้มันมากนักจะไปไหนก็ไป
1: ขอรับ

0: ไอ้สายหากรู้ว่าข้าไม่ชอบอะไรก็อย่าทำลูกข้าเป็นผู้ชายแต่ต้องแต่งตัวเป็นหญิงมันแค่เล่นละครจำใจหัวเองไว
1: ้ขอรับพ่อครู

0: หากหลานร้อนใจเยี่ยงนี้ย่าก็จะให้จิตไปตามหม่อมทั้งสองคนมาที่นี่จิตไปตามหม่อมขำกับหม่อมสุดมาบัดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ที่คะ
0: เหตุใดต้องกังวลด้วยเล่าพ่อสัง
2: เมียของหม่อมฉันทำเรื่องวิบังควรหากคนที่ได้ฟังเราพูดไปทั่วแล้วหม่อมสุดกับหม่อมขำจะมีชีวิตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ
0: เป็นเมตตาต่อผู้ต่ำกว่าสมแล้วที่เกิดมาเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
2: โธ่เสด็จย่าหม่อมฉันก็ทำตามที่เห็นควรก็เท่านั้น

0: แล้วเมียเราล่ะถ้ารู้เรื่องนี้เข้าจะคิดเพียงไรพ่อสั่งเตรียมใจไว้บ้างหรือไม
1: ่รับสั่งให้เข้าเฝ้าเพลานี้เลยหรือแม่จิต
2: ไม่ใช่นะสิเจ้าคะพอจะวางมือสักครู่ได้หรือไม
1: ่ได้จ้ะฝากแม่สุดดูทางนี้ด้วยนะ
2: นี่ได้ดอกท่านมีรับสั่งเอ่ยชื่อทั้งสองคนก็ต้องเข้าเฝ้าทั้งสองคนเจ้าค่ะ
0: พ่อสั่งเขารู้สึกไม่เหมาะไม่ควรที่เมียหม่อมของเขามาหาเรื่องเจ้าสองคนเขาเห็นใจก็เลยอยากจะช่วยเหลือด้วยการตอบแทนเจ้าทั้งสองคน
3: ไม่เป็นอะไรเลยเพคะหม่อมฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเพคะ
1: ใช่เพคะหม่อมฉันหาติดใจเอาความแต่อย่างใดไม่ถ้าชายาอบรมหม่อมแก้วไปแล้วมันก็เกินพอแล้วเพคะ
4: ข้าขอบใจเจ้าทั้งสองคนมากนะที่ไม่ติดใจอะไรแล้วคิดไว้บ้างหรือไม่ว่าสิ้นการพระศพแล้วชีวิตของเจ้าทั้งสองคนจะเป็นเยี่ยงไร
0: ใช่สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วเสร็จการพระศพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีชะตากรรมเยี่ยงไรแม้แต่ตัวย่าเอง
4: เอาล่ะแล้วฉันจะฝากฝังเจ้าพี่ของข้าให้ก็แล้วกันที่เรียกหม่อมทั้งสองคนมาก็มารับฟังเรื่องเท่านี้แหละ
0: ก็หมายว่าพระโอวิงวิราชต้องเป็นคนตัดสินพระทัยใช่หรือไม่พ่อสัง
4: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ยิ้มนะ
1: เชิญเสด็จพระมารดาเข้าไปในกระท่อมเถอะเพคะ
2: โถแม่รจนาดูสิเนี่ยมาอยู่กระท่อมปลายนาผิดรูปสู้ผอมเป็นมากนะลูกนะไปลูกไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในกระท่อมดีกว่านะลูกนะ
3: เอาละเอาละไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้แล้วจะได้เวลาแสดงแล้วลูกไปเอ็งอย่าลืม
2: ไปเถิดประเดี๋ยวพี่จะแต่งให้พ่อขวัญงามซะยิ่งกว่านางอัปสรบนสวงสวรรค์เลยเชียว
1: พี่แสงน่ะพูดเที่ยงนี้ประเดี๋ยวพ่อได้ยินก็โดนดุเอาดอก
2: พวกครูเดินไปนู่นแล้วไม่ได้ยินดอกแต่พี่แสงว่างามเยี่ยงนี้น่าจะมีใครตีตราจองบ้างหนา

0: ระผมมาเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยนะขอรับแต่เมื่อสักครู่ก็ยืนดูพ่อขวัญซักซ้อมอยู่สักพักแสดงได้ดียิ่งนักหากมีโอกาสจะขอมาชมคืนนี้นะขอรับ
1: พ่อตำรวจหนุ่มคนนี้เห็นทีจะชอบพ่อขวัญเป็นแน
2: ่พี่แสงน่ะพูดกระไรอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก

0: พระองค์ชายพระพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมมิทราบว่าพระองค์ชายจะเสด็จมาในคืนนี้กระหม่อมหาได้ทราบหมายเลยพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ไม่มีหมายดอกอยากมาก็มาเองเป็นการส่วนตัวจึงไม่ได้แจ้งล่วงหน้าน่ะ
0: แสดงว่าทรงมีพระราชกิจด่วน
1: ก็เรื่องหม่อมขำก็หม่อมสูตรน่ะคุณพระคงพอจะรู้อยู่บ้างแล้วฉันจึงมาหารือกับเสด็จย่าเรื่องการช่วยเหลือหม่อมทั้งสองคนเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเขาที่เขาไม่ติดใจเอาเรื่องที่หม่อมแก้วไปหาเรื่องเขาโดยการฝากฝังให้อยู่ในอุปถัมภ์ของเจ้าพี่วิราช
0: แล้วหม่อมทั้งสองว่าเยี่ยงไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ทั้งสองคนนั้นก็ต้องดีใจสิแต่การนี้เสด็จย่าทรงคิดตรงกับฉันคนที่จะตัดสินได้มีเพียงเจ้าพี่วิราชคนเดียวเท่านั้นแต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเจ้าพี่วิราชจะทรงโปรดหรือไม่โปรดหม่อมสองคนนี
0: ้พระพุทธเจ้าค่ะ

0: แม่รจนาเอ้ยออกมาหาพ่อหน่อยสิลูกแม่รจนาเอ้ยแม่รจนา
1: เสียงอะไรน่ะ
2: สุรสิงห์เหมือนพระบิดาเพคะ
1: โอ้แม่ก็ว่าคุ้นๆนะลูกนะออกไปดูทีดูแม่รจนาว่าใครมา

0: ของเจ้านั้นล้วนแต่เป็นของมีค่าเจ้าค่ะมอมได้ยินว่าเอาของเก่ามาขายแล้วซื้อของใหม่ใส่วนเวียนอยู่เช่นนี้เจ้าค่ะ
1: มิใช่ว่าซื้อไปแล้วเมื่อข้าใช้จะไปเจอวิญญาณเจ้าของตัวจริงละไอชุ่ม
0: อุ้ยหม่อมคิดมากไปแล้วเจ้าค่ะวิญญงวิญญาณกะไรกันล่ะเจ้าค่ะสมบัติผลัดกันชมเจ้าค่ะหม่อม
2: หม่อมต้องเป็นคนในวังเป็นแน่

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการพระศพอย่างสมพระเกียรติที่สุดเพคะเสด็จย่า
1: ฉันไม่มีที่ซุกหัวนอน
2: ถอนอีพวกบ่าวตำหนักนี้ชอบวางตัวเป็นเจ้านายกันเสียจริงเว้ย
3: กระหม่อมจะขอทูลลาไปเล่นตามหัวเมืองเหมือนเคย
4: คนที่เขาจะอุปถัมภ์เขาก็อยากได้คนดีคนเก่งไม่ใช่คนหน้าสมเพศไม่มีที่ไป
5: เพราะไรปู่ทองคำจึงไม่เล่นขอรับ
3: ข้าไม่อยากเล่นละครคณะนี้เป็นของข้าข้าจะเล่นหรือไม่เล่นมันก็ย่อมได้จะมีกระไรไม่ว่า
6: ข้าได้ยินเต็มสองรูหูได้รู้กับตาว่าพระองค์หญิงวิราชเรียกตัวมันสองคนเข้าเฝ้า
7: หม่อมสุดกับหม่อมขำคนทำเครื่องเสวยไหมคะ
0: แล้วผู้ใดเป็นคนทำเครื่องเสวยหรือ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
2: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
3: เพื่อนเหรอ
1: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปพื้มอะค่ะ
4: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
5: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
6: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
7: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
8: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินเจ็บเสียเป็นต้นเ
5: จ้าติดตามได้ในรายการคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
9: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
10: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
9: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
10: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
11: ตัวนึงเกือบ700บาทค่ะ
9: จะตั้ง700บาททุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
12: เซนเซ่ทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
13: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
14: あの下にあるこのสบาย
15: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
12: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
16: สับต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้าเป็นแค่ทีมไทยจะเทียบอะไรกับไฟฟ้างานนี้พี่สาวนุ้ยสุวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างชอบเบาริมแดงชอบเบาริมแดงพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลั่นทุ่งบางเขนสองเส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569 บ่าย 3:05 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ค่ะมาคอมเมนต์กันได้หน้าไลฟ์ของเรานะคะที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของอาจารย์ไข่มาริฮูน่าเนี่ยตอนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเพลงที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงแสงจันทร์ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่นำมา cover ใหม่เค้กโดยคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเพื่อชีวิตก็คือน้องต้นข้าวสุปรียานะคะคนนี้ก็เติบโตมาจากวงการลูกทุ่งเพลงนี้ในเวอร์ชันของน้องต้นข้าวดังมากทีเดียวนะคะเข้าไปเช็คยอดวิวล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ3ล้านกว่าครั้งเข้าไปแล้วค่ะเป็นสีสันใหม่ๆนะคะซึ่งล่าสุดก็ไทยบันเทิงนะเมื่อวานนี้ทั้งเค้กแล้วก็พี่น้ำอ้อยใช่ไหมใช่ได้ไปเจอนะคะน้องต้นข้าวมาออกงานร่วมกับอาจารย์ไข่ค่ะบอกเลยว่าเตรียมที่จะเอาเพลงนี้ไปโชว์ในงานแคมป์ไฟดนตรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้สำหรับอาจารย์ไข่เองก็เหมือนได้หว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะคะจากคนลูกทุ่งข้ามสายไปสู่คนฟังกลุ่มใหม่ๆในแวดวงดนตรีเพื่อชีวิตด้วยค่ะ

0: เสียงนี้ใสกิ้งเลยนะคะแก้วเสียงมีเสน่ห์มากๆเลยของน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะอาจารย์ไข่มารีโฮน่าฟังแล้วเปรียบเลยเปรียบเป็นกวีมากคุณผู้ชมก็คือฟังแล้วเหมือนอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์ที่สุขใสนะคะขณะที่เสียงของอาจารย์ไข่ค่ะอาจารย์บอกว่าเปรียบเสียงของตัวเองเหมือนคนที่เฝ้ามองพระจันทร์ผ่านข้ามกาลเวลาด้วยประสบการณ์ของคนรุ่นใหญ่แล้ว
1: ก็คนละรุ่นเนาะเอาจริงๆเรียกรุ่นหลานก็ว่าได
0: ้
1: แต่เอาจริงแม่ยกลูกทุ่งเยอะมากและทำให้เปิดตลาดไปหามารีโฮน่าด้วยไง
0: ใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์ฟังอาจารย์ไข่เปรียบเทียบแบบนี้แล้วสมแล้วนะที่เป็นตำนานเพื่อชีวิตที่ทุกคำร้อยเรียงเหมือนบทกวีเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่ามาแมทช์กันค่ะในเวอร์ชั่น Reproduce นะคะที่เจ้าของเพลงก็บอกว่าได้ยินเสียงของสาวน้อยวัย14ปีคนนี้แล้วเนี่ยเอ็นดูค่ะอยากจะชวนให้มาร้องเพลงแสงจันทร์ด้วยกลิ่นอายลูกทุ่งแต่ว่าฉีกนะคะมาจากภาพจำจากเพลงพุ่มพวงที่ติดตัวน้องตั้งแต่เข้าวงการมา2ปีค่ะ

ปีนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวนะต้องชมเลยว่าเป็นปีที่น้องได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะมีทั้งงานที่ร่วมกับวงมารีฮัวน่านะแล้วก็เต๋าพรัญวัฒน์ในเพลงรักร้างราดรีกับค่ายเพลงลูกทุ่งใหญ่ค่ะซึ่งทั้งสองเพลงเนี่ยมียอดวิวมากกว่า3ล้านครั้งนะคะทำให้น้องต้นข้าวเขาก็ดีใจแหละที่มีแรงเชียร์จากแฟนคลับหนุนหลังตลอดแล้วยังได้โอกาสจากนักร้องระดับตำนานแล้วก็พี่ๆในวงการด้วยนะคะที่เห็นแววความสามารถค่ะโดยที่เพลงนี้และโชว์ลูกทุ่งของน้องต้นข้าวจะได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ต16ปีแคมป์รถไฟดนตรีแคมป์ไฟดนตรีมารีฮัวน่าปลายปี69นะคะในทีมแผ่นดินนี้มีตำนานค่ะ

0: ความใสถ้าเป็นการมองดวงจันทร์น้องต้องเข้ายังเป็นการมองดวงจันทร์ที่ยังใสสุกสกาวมองไปข้างหน้ายังแจ่มใสตัดกับเสียงของอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ก็คือเหมือนคนที่มองดวงจันทร์มายาวนานที่เห็นร่องรอยเห็นการเดินทางเห็นประสบการณ์การตัดเสียงระหว่างเสียงที่ใสของน้องต้นข้าวกับเสียงที่ทุ้มหน่อยของความเป็นผู้ใหญ่ของอาจารย์ไข่มาแล้วหน้ามันก็เลยกลมกลืนกัน
1: อาจารย์ไข่เอ็นดูต้นข้าวสุปิยาค่ะอาจารย์เอ็นดูหนูก็เลยติดต่อมาประสานมาทางคุณครูค่ะใช่ก็เลยได้ร่วมงานกับอาจารย์ก็ดีใจค่ะได้ฟังสดๆปกติเคยดูแต่ในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมคะ
2: แต่เราทันอยู่เนาะรู้จัก
1: ค่ะไม่ทุกเพลงแต่ว่าก็พอได้ฟังบ้างเพราะว่าด้วยแนวเพลงของหนูด้วยเนาะหนูร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์แอดพี่แอดนะแอดปู่แอดนะคะไม่รู้ต้องเรียกอะไร
2: ที่เราเรียกพี่แอด
1: เรียกนาแอดแต่ว่าอาจารย์นาแอดบอกว่าให้เรียกพี่ก็เลยเรียกพี่ก็ได้ค่ะ

0: ของพี่แอดคาราบาว
1: เรียกพี่ตามน้องต้นข้าวก็ได้
0: ใช่แต่ว่าพี่แอดเขาบอกให้เรียกแบบนี้นะคะถ้าจะนับเพลงดังแค่ของตัวเองไม่พอค่ะเพราะว่ายังมีเพลงอีกเยอะเลยนะคะที่แต่งให้กับศิลปินให้กับวงอื่นๆได้ร้องด้วยอย่างเช่นเพลงหัวใจสะออนของอัศนีวสันต์นี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงนั้นนะคะที่พี่แอดเขาก็แต่งให้ด้วยนะคะซึ่งในงานเนี่ยตั้งใจโชว์ค่ะในแบบฉบับนะคะที่ปรับจากร็อกต้นฉบับให้ซอฟต์แนวอะคูสติกนะคะก็เอากีตาร์โปร่งมาเล่นแบบนี้ด้วยเพราะว่าในพาร์ทการแสดงของน้าแอดค่ะที่จะไปขึ้นเวทีกับนีโฮน่าเนี่ยก็จะเน้นไปที่ดนตรีแนวอะคูสติกมากกว่าที่จะเป็นร็อกนะคะตามบรรยากาศที่จะก็ผ่อนคลายแหละตามบรรยากาศของแคมดนตรีเนาะเค้กเน
1: า
0: ะ
1: ลมเย็นๆปลายปีเนาะ
0: แล้ว
1: ก็ที่คุณผู้ชมเห็นข้างๆอาจจะน่าคุ้นๆพี่บอมสินเจริญนั่นเองเหมือนเขาเปิดตัวเป็นวงใหม่คู่กันชื่อว่า Bad Ass แต่ว่ามีคอนเซปต์ว่าเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคที่น้าแอดเนี่ยเล่นแบบโฟกซองมาก่อนคือคาราบาวเป็นอีกแบบนึงยืนร้องเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นแบบอะคูสติกโฟกซองมาก่อนขอกลับไปนั่งเล่นบ้าง
0: สบายๆเนาะไม่ต้องยืนตลอดก็เดี๋ยวจะเมื่อยไง
1: น
0: ั่
1: นเป็นภาพใหม่ๆอ่ะวง Bad Ass เขาบอกวงน้องใหม่แต่ว่าหน้าคุ้นอย่าง
0: น
1: ี้
0: วงน้องใหม่หน้าเก่านะคะซึ่งน้าแอดก็บอกว่าในวัย72ปีค่ะคุณผู้ชมเพิ่งใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นเมื่อไม่นานวันนี้เองนะคะใช้ไปรักษาอาการนอนไม่หลับค่ะจากการหักดิบเลิกหยดน้ำมันกัญชานะคะก็ในงานนี้นอกจากได้มาโชว์เพลงด้วย
1: ก
0: ็มารีวิวด้วย รีวิวบัตรทองนะว่าเป็นยังไงกับการเตรียมคอนเสิร์ตวงมารีฮัวน่าค่ะว่าตัวเองจะมากับแบรนด์เฉพาะกิจนะอย่างที่เค้กได้เล่าไป เพื่อจะเล่นในงานนี้โดยเฉพาะค่ะ
2: ก็ผมดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับงาน16ปีรำลึกภูมิกระพงนี่ผมก็ไปเล่นเปิดแรกๆเลยนะครับ แล้ววันนี้จะได้เล่นอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจจนเนื้อเต้นเลยล่ะครับ ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าพี่มโนดพี่อีทอย่างเงี้ยนะครับน้องต้นข้าวเพื่อนใหม่นะ
3: เก่งมากครับ
2: คนบ้านเดียวกัน
4: รุ่นเนอร์เหมือนกันเลย
2: รุ่นโนเหมือนกัน
4: เหมือนกันเลย
5: ใหญ่สูงรุ่นเล็กที่มีตำนานอยากให้พี่แอดเล่า
0: พลังความร่วมมือของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีมารีฮัวน่าจะไปเจอกันที่หุบกระพงค่ะเล่นกันยาวๆไปเลย6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้านะคะ
1: ไม่รู้ต้นข้าวจะอยู่ช่วงไหน
0: ก็ต้องไปลุ้นกันก็แล้วกันคืนดูดนตรีเสร็จปุ๊บออกมาตักบาตรเช้าได้เลยนะเออข้ามวันข้ามคืนกันเลยก็จะมีศิลปินมากกว่าที่เห็นในวันแถลงข่าวอีกบนเวทีเราว่าเยอะแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะได้ไปเจอกันเยอะกว่านี้อีกมีใครบ้างพี่โป่งหินเหล็กไฟก็มาคนนี้งานชุกมากเลยปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเนา
1: ะ
0: มีเนสกาแฟวงแดดเดียวบอมสินเจริญบราเตอร์นะคะที่ได้เห็นไปพี่อีทฟุตบาทก็มาค่ะรวมถึงนักร้องรับเชิญท่านอื่นๆอีกเรื่องราวของเพลงและเส้นทาง16ปีของคอนเสิร์ตก็จะเล่าขานผ่านเพลงแล้วก็ตัวศิลปินนะคะงานนี้มีวันที่5ธันวาคมปี2569ที่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีหลายด้อมนะ

0: น่นอนนะคะได้เจอศิลปินที่เด็กที่สุดขนาดนี้ไปเน
1: า
0: ะ
1: น้องต้นข้าวนี่ไม่ได้ตกแค่แม่ยกนะรู้สึกว่าตกน้าๆลุงใหญ่ด้วยก็ดูพูดจะเรียกน้าเป็นพี่ขนาดนั้นน้าแอดบอกเลยว่าแบบนี้อยู่ได้ยาวนะคะและอาจารย์ไข่มาริฮุน่าพูดในงานไว้ค่ะหวายคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีแบบลูกสาวแห่งชาติที่ทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกมีความสุขแฮปปี้อยู่ประมาณ3คนแกยกตัวอย่างอ่ะเมื่อกี้มีน้องต้นข้าวแล้วเป็นสายแบบลูกทุ่งสตาร
0: ์
1: มีลิซ่าเป็นป๊อปสตาร
0: ์
1: มีอีกคนนึงเป็นร็อกสตาร์แกยกตัวอย่างเนเน
0: ่โอ้ตอนนี้นาทีนี้ก็ต้องเอานะ
1: ต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ากำลังจะรอบชิงแล้วนะคะอเมริกากัสทาเลนต์ค่ะซึ่งที่พูดถึงขึ้นมานะคะเพราะว่าได้มีโอกาสไปพูดคุยละค่ะแล้วก็ได้พูดถึงว่าน้าแอดคาราบาวที่เราไปเจอในงานวันนั้นเนี่ยแกพูดถึงเนเน่ไว้ว่ายังไงเพราะว่าเคยมีข่าวเนาะว่าให้เงินไปเลยล้านหนึ่งเอาไปสารฝันของตัวเองจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งน้าแอดเองค่ะยังปล่อยเพลงออกมาคุณผู้ชมชื่อเพลงว่าเนเน่นายแน่มากนะคะเปิดตัวช่วงเมื่อวานนี้เองค่ะ
2: วันนี้เนเน่ชนะแล้วอเมริกันก็ทาเลนต์เล็กไปแล้วสำหรับเนเน่เขาชนะใจชาวโลก

0: ียงที่เราคุ้นหูไหมคุณผู้ชมเสียงใครบ้างเมื่อกี้นิกชิโร่
1: ตัดผ้ามารุ่นใหญ่ทั้งนั้น
0: ใช่ไหมมือกีตาร์ระดับตำนานรวมตัวอาณาแอด
1: พี่โป่ง
0: หินเหล็กไฟใช่พลพลปานธนพรเท่อุเทนมะเหมียวค่ะอดีตนักร้องวงสวิตแอนด์โรนะคะคืออยู่ในห้องอัดด้วยกันเพื่อทำเพลงนี้ค่ะเนื้อเพลงเนี่ยเล่าเรื่องนะคะถึงเส้นทางของเนเน่รอยัลเด็กสาวชาวไทยค่ะที่เริ่มต้นจากเป็นนักดนตรีเปิดหมวกก่อนที่จะโบยบินไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะแต่กว่าจะถึงวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆคุณผู้ชมเพราะว่าเพลงนี้มีท่อนที่ย้ำนะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จแค่
1: วันเดียว
0: เช่นเดียวกับความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาจากการฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นับเป็นหมื่นๆชั่วโมงค่ะคนเบื้องหลังคือคุณพ่อผลักดันเต็มที่นะคะทุกอย่างเป็นบันไดให้เธอเนี่ยได้สานฝันของตัวเองค่ะการทำเพลงนี้ขึ้นมาชื่อว่าเนเน่นายแน่มากมีทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็อังกฤษเลยค่ะคุณผู้ชมทำเอาศิลปินเพื่อชีวิตวัยเลขเจ็ดณแอดค่ะเขาบอกว่าฝันถึงเป็นตุเป็นตะเลยฝันถึงน้องว่าตัวเองเนี่ยได้ไปส่งที่สนามบินจริงๆเลยนะ
1: ต้องอินเบอร์ไหน
0: อินมาก
1: เก็บไปฝันนะ
0: เพราะว่าทำเพลงนี้ให้น้องอะนะคะซึ่งน้องเองเนี่ยก็กำลังจะใกล้ถึงวันชิงชนะเลิศอเมริกากับชาเลนจ์แล้วค่ะนายแอดเองติดตามและตื่นเต้นซึ่งถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วบินไปแล้วบินจริงๆเรียบร้อยนะคะแถมก่อนหน้านี้ค่ะนายแอดคาราบาวเคยเล่นใหญ่นะคะประกาศว่ามอบเงินสด1ล้านบาทให้น้องด้วยเรายกให้เลยเป็นพ่อยกตัวยงให้ทั้งใจให้ทั้งทุนนะคะให้ทั้งเพลงด้วยเอาไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยค่ะซึ่งน้าแอดนะคะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เอาไปฟังเสียงพ่อยกคนนี้กันหน่อยค่ะ
2: ผมอยากให้น้องเนี่ยได้นั่งเฟิร์สคลาสนอนไปเลยตีตัวนอนไปเลยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั้นเงินจำนวนเนี้ยล้านเดียวมันไม่พอหรอกนะครับแต่ว่าก็มีคนอื่นหลายท่านช่วยกันแต่ว่าพอเราผมลงเฟซไปในเรื่องของเนเน่เนี่ยมันก็มีกระแสออกกลับมาว่าแก่แล้วยังเกาะกระแสเด็กก็ช่างมันเถอะผ่านไปแล้วดวงจิตของคนไทยคือพลังที่จะทำให้เนเน่กรีดนิ้วไปบนคอกีตาร์ยังไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไปกลัวอะไรน้องคือซุปเปอร์ฮีโร่ของคนไทยแล้วทุกครอบครัวนะครับที่มีลูกแล้วอยากจะให้ลูกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดนตรีเป็นอีกทางออกหนึ่งเด็กคนนี้อาจจะทำเงินได้มหาศาลยิ่งกับวงคาราบาวด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาไปโตในต่างประเทศเขาเหมือนเทพอรชุนหรือลีกิมฮวงไม่เคยพลาดเป้าเน่ๆนะเปิดเน่น้อยไม่พลาดเป้ากีต้าร์ไม่พลาดเป้าโอเคแค่นี้
0: นี่แหละค่ะเป็นภาพจริงๆที่สนามบินนะคะก็จะเห็นมีเนเน่กับครอบครัวละค่ะแล้วก็มีคนแชร์กันเยอะว่าไปควงกาดนี่ๆดูเมื่อกี้เห็นแว๊บ
1: ๆบรรยากาศคือเหมือนแบบว่าที่แชมป์แล้วอะเนาะ
0: เหมือนตอนรับคนมองอะไรสักอย่างเนาะเนเน่รอยัลค่ะแล้วก็เธอก็โพสต์ภาพที่สนามบินด้วยตัวเองอะนะคะมีภาพงานคราฟไทยที่เธอพกไป LA ด้วยนั่นคือหมวกแก๊ปสีน้ำเงินที่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามโดยชุมชนบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะคือจะมีคำว่าไทยแลนด์ปักไว้เด่นๆเลยเห็นเธอใส่อยู่ที่สนามบิน
1: ใช่เหมือนหมวกของนักกีฬาที่ไปแข่งที่เอเชียนเกมแล้วตอนนี้ก็โซเอาไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่ามันแบบเป็นงานที่เอาตรงก็คือเป็นยูนิฟอร์มของนักกีฬาที่มันค่อนข้างจะสวยกว่าหลายๆปีเลยซึ่งเราเห็นทรงหมวกที่เก๋ใช่ไหมผูกหางเอาไว้ข้างหลังก็ดาราไทยอย่างที่บอกไปใส่เยอะ
0: คุณ
1: ร
0: ัช
1: ม
0: ี
1: แขสายกีฬาหลายๆคนก็อยากจะโคเวอร์แล้วก็แต่งตัวตามแบบนี้บ้านแล้วเนเน่ก็หยิบมาให้เป็นไอเทมที่สุดเก๋สุดชิคมากทีเดียวนะคะก็เป็นคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยค่ะแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะที่เปิดตัวเชียร์นักกีฬาไทยในสื่อเอเชียนเกมต้องบอกว่าแบรนด์ของขออนุญาตนะคะเรียกว่าแบรนด์ของพระองค์หญิงก็ค่อนข้างจะจับตลาดป๊อปคัลเจอร์เยอะมากเลยนี่ไปในสายร็อกแล้วนะคะไปทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นรายการเรียลิตี้ก่อนหน้านี้คนที่เป็นสายนางงามอย่างดิฉันก็เห็นชุดของพระองค์หญิง
0: ไป
1: อยู่บนเวที Miss World ของโอป
0: อ
1: ใช่ที่เป็นชุดตอนอำลามงกุฎก็เป็นการใช้เนี่ยคอนเทนต์ไทยคนไทยไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่าไอดอลศิลปินที่ไปมีชื่อเสียงระดับโลกก็พาแบรนด์ไทยไปขายด้วยกันด้วย
0: ก็เหมือนเนเน่เองก็เอาซอฟต์พาวเวอร์ส่วนนึงจริงถ้ามันถ่ายรูปเห็นปุ๊บเนี่ยคนก็อาจจะเอ๊ะและนี่คืออะไรแล้วมันเป็นงานคราฟผ้าไทยด้วยทำมือนะคุณผู้ชมนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่คนลุ้นกันค่ะคืออ่ะใกล้รอบไฟนอลแล้วเพลงอะไรเนาะ ่อที่สาวน้อยคนนี้เนี่ยจะเอาไปละเลงกีตาร์
1: ค่ะเพราะหลายๆคนเขาก็วิจารณ์กันว่าเหมือนแบบเหมือนค่อยๆไต่ระดับจากเพลงที่แมสมาอย่างซอมบี้ก็ค่อยๆลึกขึ้นเทคนิคจัดจานมากขึ้น
0: แล้วรอบชิงล่ะ
1: จะต้องเบอร์ไหน
0: เพราะว่าตอนนั้นเธอได้โกลเด้นบัสเตอร์คือปุ่มทองไปจากแบล็คโฮซันของซาวด์การ์เด้นนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปรอบออดิชั่นคุณผู้ชมจำได้ไหมไหวบอกไปแล้วซอมบี้ของ The Cranberry ก็เพลงที่ดังอยู่แล้วร้องคาราโอเกะกันตลอดนะแต่ว่าไม่มีใครที่จะแบบเล่นได้สร้างความประทับใจร้อยล้านวิวแบบน้องเนเน่นะคะล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเล่นด้วยนะเห็นคนก็ทายกันใช่ไหมใน Facebook เปิดเลยมาร่วมทายเพลงของเรากันดีกว่านะคะว่าฉันจะเล่นอะไร
1: เพลงอะไรที่จะมา
0: ให้รางวัลด้วยน
1: ะ
0: เขามี10รางวัลค่ะแบบรับเสื้อพร้อมลายเซ็นนะคะโพสต์นั้นมี 7,000 คอมเมนต์เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวเค้กขอคัดมาท็อปคอมเมนต์ละกันที่คนไลค์เยอะๆเขาทายเพลงเหล่านี้ค่ะคือคนไทยเนี่ยทายกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพลง I don't want to miss a thing ของ Aerosmith
1: Don't wanna close my eyes
0: นะคะ Bring me to lifeของ Evanescent Bring me to
1: life แล้วคือเป็นสายแบบกึ่งๆเมทัลที่ตอนนั้นเป็นนักร้องหญิงเป็นนักร้องนำด้วย Evanescent
0: โชว์พลังเสียงและก็กีตาร์เอาโชว์ทุกอย่างไปเลยหรือจะเป็นของ Slipknot ค่ะเขาบอกเป็น Psychosocial นะคะหรืออีกเพลงนึง Bohemian Rhapsody ของวง Queen ไปเลยอันนี้ไม่ได้ฝันเขาทายกันนะคะคุณผู้ชมคิดว่าไงคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะเพลงอะไรเราไปชวนอาจารย์ปราดอรุณรังสีมือกีตาร์ระดับตำนานมาร่วมทายด้วยเหมือนกันคืออาจารย์ปราดเนี่ยเป็นคนที่แบบเล่นกีตาร์เทพอยู่แล้วจัด Overdrive Guitar Contest ที่มันสร้างตำนานกีตาร์อย่างเดอะทอยเองก็เคยประกวด
1: เวทีนี้มาก่อน
0: ใช่แล้วก็เคยเห็นลีลาน้องเนเน่สมัยลงแข่งเวทีนี้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบแบนด์มาแล้วนะคะแม้ว่าวันนั้นค่ะในไทยเนี่ยเนเน่จะไม่ได้คว้าแชมป์แต่มันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันแล้วค่ะไปฟังการอาจารย์ปราดอยากจะให้เนเน่เล่นเพลงแนวไหนในวันตัดเชือกค่ะ
3: ผมอยากเขาเล่นเพลงที่คนรู้จัก
0: แมสหน่อย
3: แมสหน่อยแต่มาเล่นในแบบของเขาอะนะอาจจะเป็นของมารูนไฟมาเป็นของอะไรเงี้ยแต่เอามาทำในแบบของเขาผมว่าเพราะว่าคุณเล่นไลฟ์นะคนดูมันจะอินกับคุณเวลาคุณขึ้นมาเป็นเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยคนมันจะไปกับคุณในเรื่องเนี้ยแต่ข้อที่เด่นมากๆของเนเน่ที่ผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือการร้องกับความเป็นธรรมชาติบนเวทีเนี่ยมันหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นเยอะๆจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคือขึ้นบนเวทีเหมือนอยู่บ้านบ้านชั้นนี่บ้านชั้นคุณจะเล่น LA หรือจะเล่นภูเก็ตตลาดภูเก็ตฉันเล่นเท่ากันไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เสน่ห์มากๆเลยเวลาเขาอยู่บนเวทีแบบเขาไม่ได้มีแบบพอดหรอเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดี๋ยวเขาธรรมชาติเขาและร้องและภาษาดีซึ่งมันเป็นจุดคือเราต้องเข้าใจอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเขามองความแมสเพราะฉะนั้นคุณเล่นกีตาร์ได้แล้วคุณร้องได้ดีแล้วคุณเป็นเด็กเอเชียโอ้โหมันเป็นความลงตัวที่น่าสนใจมากๆผมก็ลุ้นอยู่ว่าอาจจะได้แชมป์นะครับ
1: นี่มืออาชีพยังมองขนาดนี้ว่าอาจจะได้แชมป์ก็ได้วันนั้นโซเชียลไทยแตกแน่นอนเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะสรุปอาจารย์ปราดเชียร์เพลง Maroon 5ค่ะน้องเล่นจริงๆเดี๋ยวไปรีรันเทปนี้อีกรอบนะคะ
1: ว่าเราจะเก่งได้ถูกเพลงหรือเปล่านะคะมาดูกันบ้างสำหรับรอบชิง America's Got Talent นะคะก็คือวันที่22กันยายนตามเวลาสหรัฐนะคะถ้าบ้านเราก็จะตรงกับช่วงเช้าวันที่23กันยายนลงปฏิทินเอาไว้เลย
0: รอเชียร์ไว้เลย
1: รอเชียร์กันเลยนะคะหน้าฟีดวันนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีแต่คลิปการแสดงของน้องเนเน่เยอะแน่นอนก็ร่วมส่งกำลังใจกันศิลปินวัย16ปีจากไทยแลนด์นะคะจากภูเก็ตค่ะลุ้นคว้าแชมป์เวทีระดับโลกกันในวันนั้นนะคะส
0: ั
1: ปดาห์หน้าแล้ว
0: เนาะเรื่องที่พูดกันเยอะก็ยังมีเรื่องแบบแล้วถ้าชนะล่ะสัญญานั้นเป็นยังไงผูกมัดเกินไปหรือไม่มีสื่อถึงกับพาดหัวว่าเป็นสัญญาทาสหรือเปล่าของอเมริกากับไทยแลนด์นะจริงเรื่องนี้เสียงแตกก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะแต่ว่าเราเอาแฟกต์มาพูดคุยกันว่าสัญญาเนี่ยมันเขียนไว้ประมาณนี้คุณผู้ชมว่ารายการเนี่ยเขามีสิทธิ์ด้วยนะว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะคะซึ่งผู้ชนะเนี่ยก็ห้ามรับงานนอกเลย1ปีแต่ว่าถ้าตกลงแล้วรายการจะปั้นค่ะก็จะมีสัญญาฉบับเต็มต่ออีกนะคะประมาณแบบไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วก็ที่ได้แน่ๆเนี่ยคือจะได้เงินรางวัลละค่ะแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยแบ่งจ่ายอีกนะอย่างที่เราเห็นข้อมูลปล่อยออกมานะจ่าย2แบบมีรับเต็มกับทยอยรับ
1: ค่ะ
0: คือถ้ารับเงินก้อนเลยเนี่ย1ล้านดอลลาร์ค่ะหักนู่นหักนี่หักภาษีชาวต่างชาติอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะคะเหลือประมาณ7ล้านหรือว่าอีกแบบนึงแบ่งจ่ายรายปีค่ะปีละราว 800,000 ค่อยๆจ่ายไป40ปีกว่าจะได้ครบนะคะแต่ว่าเรื่องของการแบ่งจ่ายในรายการดนตรีแบบนี้ไปถามความเห็นอาจารย์ปราอรุณรังสีมาอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของวงการดนตรีอเมริกานะคะทีนี้ก็รอติดตามเอาใจเชียร์แล้วกันเรื่องสัญญาให้เป็นเรื่องอนาคตไปก่อน
1: ค่ะวินาทีนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันนั่นแหละนะกับแบบไม่ง่ายอ่ะกับการที่คนอายุแค่16ปีเท่านั้นเองคือจะไปเตะตาซูเปอร์สตาร์ในสายดนตรีระดับโลกขนาดนี้เมทัลลิก้าก็ยังมาคอมเมนต์มาโผล่หัวใจให้เลยมันโอ้โหสุดยอดแล้วฟูลฟิลแล้วกับเส้นทางการเป็นศิลปิน
0: เหล่าเทพต่างๆมาชุมนุมในคลิปของเนเน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเชียร์กันอาทิตย์หน้า
1: ค่ะมาต่อกันที่เทศกาลดนตรีกันว่าเทศกาลภาพยนตร์กันบ้างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะ Toronto Film Festival ค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพของลิซ่าและลิสาก็ไปเปิดตัวนะคะสารคดีของเธอ Always Lisa ในเทศกาลนี้มันน่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเทียบภาพที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่สื่อเราอาจจะเห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์ในที่อื่นๆค่อนข้างจะยึดความเก่าแก่เซเรโมนีนะคะธรรมเนียมขนบธรรมเนียมต่างๆหรือว่าการมอบรางวัลที่มันเน้นเรื่องความเก่าแก่อยู่มานานมากแต่สวนทางกับโตรอนโตฟิล์มเฟสนะคะที่เขาดูจะแบรนดิ้งตัวเองให้เข้ากับความเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะไปเจาะลึกเรื่องนี้กับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตในมองมุมหนังกันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเทศกาลหนังโตรอนโตฟิล์มเฟสติวัลนะครับหรือ TIFF ได้เปิดตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องใหม่มาเปิดตัวอย่างมากมายครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนมาเปิดตัวในเทศกาลนี้ครับนั่นก็คือทิศทางของผู้จัดเทศกาลที่มองว่าทำยังไงถึงจะสามารถดึงดูดผู้ชมที่อายุน้อยให้หันกลับมาเข้าชมเทศกาลภาพยนตร์อีกครั้งนึงครับภาพยนตร์ TIFF ครั้งที่51ครับยังมีภาพยนตร์มาเปิดตัวมากถึง300เรื่องครับแล้วก็จะมีหนังที่ผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับตั้งแต่ Always La Lisa เป็นผลงานสารคดีของลิซ่าและลิสามโนบาลครับที่เรียกให้แฟนๆมารวมตัวกันแน่นในรอบเปิดตัวหรือจะเป็น Being Homan ผลงานใหม่ของเซียนเฮเดอร์ผู้กำกับโคด้าไปจนถึง I Play Rocky ที่ย้อนกลับไปเล่าเส้นทางของซินเวสเตอร์สตอลโลนก่อนที่จะสร้าง Rocky ซึ่งกลายเป็นผลงานในตำนานของเขาขณะที่ปีนี้ยังมีภาพยนตร์จากไทยอย่างคุณยายวรนาถหรือ Inherit ผลงานของบรรจงปิสันธนกูลนะครับก็เลือกให้ TIFF เป็นเวที World Premiere และเข้าฉายในสาย Centerpiece ครับแต่ภายใต้ชื่อหนังเหล่านี้นะครับรอยเตอร์ระบุว่า TIFF นะครับกำลังให้น้ำหนักกับหนังอิสระแล้วก็เรื่องเล่าจากทั่วโลกมากขึ้นครับเหตุผลนั่นก็คือเพื่อดึงดูดผู้ชมหนังที่จะเข้ามาชมเทศกาลหนังรายใหม่ๆที่มีอายุน้อยลงครับที่กำลังหาประสบการณ์แปลกใหม่จากการชมภาพยนตร์จากทั่วโลกนั่นเองครับกระแสคนรุ่นใหม่นะครับที่ตบเท้าการเข้าชมในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งกระแสนี้ครับทาง Chief Programming Officer ของเทศกาลภาพยนตร์ TIFF นะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่

0: ังเทศกาลกำลังจับตามองและกำลังเกิดขึ้นนะครับบอกว่าเทศกาลครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้ชมอย่างชัดเจนครับเพราะว่าคนดูอายุน้อยกำลังกลับเข้าโรงหนังแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับเรื่องเล่าจากหลายประเทศมากขึ้นการจัดโปรแกรมของ TIFF ปีนี้นะครับจึงไม่ได้จำกัดแค่หนังที่จะคาดหวังรางวัลในฤดูนี้นะครับแต่ยังเปิดพื้นที่ให้หนังสารคดีหนังอิสระและหนังนานาชาติจากหลายภูมิภาคเข้าฉายครับขณะเดียวกันทั้ง FP นะก็รายงานแล้วก็ต้องเข้าสังเกตว่าหนังจากฮอลลีวูดรายใหญ่ที่มีบทบาทในเทศกาลปีนี้ก็ดูเหมือนจะมีน้อยลงไปด้วยครับการหายไปของบรรดาสตูดิโอใหญ่ๆทำให้รายชื่อผลงานของค่ายหนังที่เป็นเบอร์รองๆลงมาหน่อยอย่าง Netflix และ A24 มีบทบาทโดดเด่นขึ้นในเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตปีนี้ครับ
1: I'm hopeful that movies inspire get popcorn look at people feel it together have a conversation afterwards
0: จากตัวเลขแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ชี้ให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเทศกาลหนังโตรอนโตปีนี้นะครับกำลังพยายามสร้างผู้ชมที่มีอายุน้อยลงมากขึ้นนะครับโดยพยายามเปิดรับผลงานภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายรวมถึงที่มาของภาพยนตร์ต่างๆด้วยครับเช่นการที่สารคดีของลิซ่าหนังอินดี้จากฮอลลีวูดนะครับหรือแม้แต่หนังสยองขวัญจากไทยจะสามารถใช้เวทีเดียวกันในการพบกับผู้ชมจากทั่วโลกได้ก็เป็นภาพสะท้อนแนวคิดของเทศกาลโตรอนโตปีนี้นะครับว่าไม่ใช่แค่มีหน้าที่แค่หาหนังใหม่เท่านั้นครับแต่สิ่งสำคัญครับยังเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้บรรดาผู้ชมรุ่นใหม่ๆได้เห็นว่าเทศกาลหนังก็สามารถเป็นพื้นที่สำหรับพวกเขาเหล่านั้นได้ด้วยครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ดูโตรอนโตฟิล์มเฟสไปแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมย้อนไปอีกเทศกาลหนึ่งก่อนหน้านี้หน่อยละกันเวนิสฟิล์มเฟสติวัลก็ฮือฮามากเพราะว่างานนี้เราได้เห็นการปรากฏตัวของคู่พี่น้อง Oasis นะคะโนแล้วก็เลียมกัลลาเกอร์ซึ่งในงานนี้ตอนที่ไปฉายสารคดีทั้งคู่ก็มีแยบๆกับแฟนคลับเอาไว้แล้วแหละว่าปี2027มันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลใหญ่ๆแล้วจะให้พวกฉัน2คนทำอะไรล่ะถ้าไม่เล่นคอนเสิร์ตตอนนั้นแฟนๆก็แย่เล่นหรือเปล่านะพี่แตงในฐานะแฟนคลับวงว่ายังไงล่ะ
3: ก็คือตอนนั้นอ่ะจริงๆไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเห็นความสวีทของพี่น้องที่เคยบาดหมางกันกลับมาคืนดีกันแล้วคอนเสิร์ตทุกรอบในปี2025ไปได้ด้วยดีก็แหมแฟนๆก็รออยู่แล้วล่ะว่าจะมีในปี2027ไหมสรุปมีจริงนะคะก็เป็นข่าวดีจริงๆของแฟนเพลงยกเว้นแฟนเพลงบ้านเรานะส่วนเอเชียเงียบกริบเลยไม่มีนะคะแต่ว่าก็ต้องให้เขาแหละเพราะว่าสำหรับ Oasis นะคะการกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมารียูเนียนการประสบความสำเร็จจริงๆคุณผู้ชมคะมีทั้งภาพยนตร์สารคดีออกมาล่าสุดก็เตรียมพร้อมนะคะประกาศตารางทัวร์ในปี2027เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่อยากเห็นภาพการกลับมาขึ้นเวทีของอดีตพี่น้องคู่กัดโนและเลียมกาลาเกอร์แห่งวง Oasis ด้วยตาเนื้อของตัวเองงานนี้ต้องเตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรและคงต้องเตรียมกระเป๋าตังค์นะคะซื้อทั้งตั๋วเครื่องบินและบัตรด้วยค่ะเพราะพวกเขานี่ประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตครั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครั้งใหม่ Oasis Live 27 Tour ค่ะจะเริ่มออกสตาร์ทกันในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะประเดิมกันที่เมืองกาสโกประเทศสกอตแลนด์ค่ะต่อกันด้วยแมนเชสเตอร์บ้านเกิดของทั้งคู่ที่นี่เล่น11รอบนะคะก่อนจะข้ามไปที่ยุโรปสหรัฐอเมริกาและกลับมาที่เมืองเนปเวิร์ธทางตอนใต้ของอังกฤษที่นี่คือไฮไลท์คุณผู้ชมเพราะว่าOasis เคยสร้างประวัติศาสตร์ปี1996นี่โอ้โหเป็นภาพจำคนดู 250,000 คนอยู่ที่เดียวกันนะคะด้าน2พี่น้องวง Oasis บอกว่าพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความสุขปลุกกำลังใจให้กับผู้คนอีกครั้งค่ะแถมยังแย้มด้วยว่าโชว์ครั้งนี้จะเป็นภาพที่แฟนๆต้องมาดูให้เห็นกับตาตัวเองนะคะหลังหวานใจกันนานถึง15ปีในที่สุดโนและเหลี่ยมกาลาเกอร์ก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยล่าสุดนะคะทั้ง2คนก็ได้ควงกันไปเปิดตัวหนังสารคดีของพวกเขาที่มีชื่อว่า Don't Look Back in Anger ค่ะเปิดตัวกันที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสประเทศอิตาลีนะคะโดยสารคดีเล่าเรื่องราวการกลับมารวมวงและการทัวร์รียูเนียนของพวกเขาที่เกิดขึ้นในปี2025ถ้าใครได้ชมสารคดีก็คงจะพอเข้าใจนะคะว่าอะไรที่ทำให้ทัวร์นั้นประสบความสำเร็จพี่น้องไม่ตีกันนะคะรวมถึงยังได้เห็นเรื่องของการเปิดใจนะอะไรที่ทำให้คนเคยบาดหมางกันมา10กว่าปีกลับมาคืนดีกันได้นะคะในสารคดีมีมอตโต้ที่น่าสนใจคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าหลายๆคน

0: ได้กลับมาเพื่อจะดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวเขามาดูคนให้อภัยกันนะคะซึ่งน่าสนใจอีกอย่างนึงคือสารคดีฉายในบ้านเราตอนแรกบอกว่าฉายแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพียง3วันเท่านั้นไม่พอค่ะกระแสดีจัดสัปดาห์นี้ลงโรงฉายอีกบางที่โซเอาแล้วนะกระแสเขาคนไทยบอกไม่เป็นไรไม่ได้ดูคอนดูสารคดีก็ยังดี
1: ก็แล้วกันคุณจะไปรีบไปเลยไหมพี่แต
0: ่ลังเลอยู่แต่ว่าเพลงอิ่มใจมากใครได้ชมก็เอานี้ก่อนดูไปก่อนฟังเพลงไปก่อน
1: จะทำที่มันท้ายที่สุดมาเจอแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในเทปนิยายเลยนะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจบลงด้วยดีนะ
0: ใช่มันก็ฟินของแฟนเพลงแล้วก็จริงใครไม่ใช่แฟนเพลงได้ข้อคิดนะจากชีวิตคนด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอ็มรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะ
1: พบแล้วจุดรอยรั่วน้ำมันใต้ทางยกระดับถนนพระราม3หลังเอกชนส่งเครื่องมือเข้าช่วยสำรวจเจ้าหน้าที่เร่งอุดรอยรั่ว
2: นักวิชาการชี้คดีหัวสวเป็นมหากาพย์ไม่จบง่ายๆฝ่ายค้านเล็งขยี้ซ้ำศึกซักฟอกและเตรียมชงปปช.เอาผิดกกต.มาตรา157
1: รังสิมันโรมซัดรัฐบาลอนุทินเพิกเฉยหลังอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังถูกสหรัฐขึ้นชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์จ่อถูกคว่ำบาตร
2: เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบกว่า3ปีผู้นำสหรัฐชี้สูงเกินไปเรียกร้องเร่งลดดอกเบี้ยลงมา
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูบริเวณย่านบางบอนนะคะหลังพบว่าใช้เป็นฐานปฏิบัติการคอลเซ็นเตอร์มีชาวจีนเป็นหัวหน้าเครือข่ายจากการตรวจค้นพบชาวต่างชาติ15คนพร้อมอุปกรณ์และเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นปลอมคาดว่าเป็นการใช้หลอกลวงผู้เสียหายโอนเงินค่ะคฤหาสน์หรูค่าเช่าเดือนละ 900,000 บาทย่านถนนบางย่านบางบอนหลังนี้ค่ะเป็นจุดที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นหลังพบข้อสงสัยการเข้าออกของชาวต่างชาติผิดปกติพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพบว่าคฤหาสน์หรูของเจ้าของปล่อยเช่าเดือนละ 900,000 บาทแต่มีชาวต่างชาติเช่าเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติมานาน

0: ประมาณ1ปีผลการตรวจค้นตำรวจพบชาวต่างชาติในบ้าน15คนทั้งชาวจีนไต้หวันเมียนมาและญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์จำนวนมากที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์บริเวณชั้น2ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายห้องมีห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายภายในจัดโต๊ะทำงานและวางสคริปต์บทสนทนาสำหรับใช้หลอกลวงส่วนอีกห้องจัดไว้สำหรับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นด้านในพบชุดเครื่องแบบตำรวจปลอมและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปลอมใช้ประกอบการวิดีโอคอลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงข้อมูลการสืบสวนพบว่ากลุ่มชาวจีนทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมขณะที่ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นพนักงาน call center โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหายชาติเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น
1: ขณะที่กำลังตรวจค้นเนี่ยเราก็พบชาวต่างชาติลักษณะของการที่ตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีชาวจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในการลักษณะของการทำโทรไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันเราจึงได้ประสานกับทางสถานทูตได้เข้ามาตรวจสอบร่วมหลังจากที่มีการตรวจสอบร่วมและพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วพบว่าลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีการโทรไปหลอกที่ญี่ปุ่นจริงพฤติการของการหลอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของการโทรไปหลอกว่ามีพัสดุที่ผิดกฎหมาย
0: พลตำรวจตรีพันธนะเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สตม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นในการเข้าตรวจสอบซึ่งหลังตรวจค้นจับกุมตำรวจก็จะขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมทั้งประเด็นที่ว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนผู้ต้องหาชาวต่างชาติหลังถูกดำเนินคดีก็จะผลักดันออกนอกประเทศพร้อมขึ้นทะเบียนบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายค่ะ
2: เมื่อคืนทางกองบังคับการปราบปรามก็ยังไปตรวจสอบทรัพย์สินและเอกสารภายในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตรวจสอบกันจนถึงกลางดึกเลยก่อนที่จะเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้กับทางคณะสงฆ์นะคะส่วนบัญชีของวัดที่มีอยู่ประมาณ71ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนถอนอายัดหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นไม่เจอความเกี่ยวข้องกับคดีนะคะวัดยังมีค่าไฟค่าแรงที่ค้างจ่ายอยู่กว่า 200,000 บาทค่ะความคืบหน้าของการตรวจสอบวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามไปดูบริเวณพื้นที่กุฏิของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับคณะสงฆ์ได้กลับเข้ามาบริหารจัดการวัดต่อกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสยังถูกปิดกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะคะและมีเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามเข้าไปตรวจสอบทั้งทรัพย์สินเอกสารสิ่งของที่อยู่ภายในนำอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและเครื่องนับธนบัตรเข้าไปดำเนินการมีรายงานว่าการตรวจสอบเนี่ยดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณ2 นาฬิกาเจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารวัตถุมงคลบางส่วนที่อยู่ภายในกุฏิขนย้ายออกจากพื้นที่เอาไปขยายผลเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินรวมไปถึงบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมีรายงานว่าพบข้อมูลบางส่วนที่อาจเชื่อมโยงบุคคลหรือส่วนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงบัญชีของวัดมีเงินอยู่ประมาณ71ล้านบาทก่อนหน้านี้ถูกอายัดเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบความเกี่ยวข้องของบัญชีก็อยู่ระหว่างการดำเนินการถอนอายัดให้วัดสามารถนำเงินกลับมาบริหารจัดการกิจการภายในวัดได้เนื่องจากว่าช่วงที่ถูกอายัดเอาไว้เนี่ยทำให้วัดเบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามปกติก็จะมีรายจ่ายที่ยังคงค้างอยู่นะคะอย่างเช่นค่าไฟฟ้าค่าแรงของพนักงานภายในวัดรวมกันประมาณกว่า 200,000 บาทพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์บอกว่าคณะสงฆ์ได้เข้าร่วมสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินของวัดกับตำรวจส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานการดำเนินคดีจะขอให้ทางตำรวจเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
3: ไม่มีใครมีตัวตำรวจอย่างเดียวเรื่องอะไรไม่มีวันนี้ไม่มีใครเลยวันนี้เป็นการคนหาหลักฐานตามปกติจะไม่รู้เรื่องตำรวจเพราะเราเขาไม่ได้บอกเรา
4: แต่ว่า
3: ท
4: างตำรวจ
3: จ
4: ะม
3: ี
4: การตรวจย
3: ึ
4: ดบาง
3: ส่วนก็ตามหลักฐาน
5: อาจารย์วันนี้มาตรวจอะไรบ้างฮะอาจารย
3: ์ ตรงนี้ละเอียดเขาละเอียด
4: อ๋อยังบอกไม่ได้นะ
3: บอกไม่ได้ยังไม่เสร็จ
2: บรรยากาศในวัดนะคะก็ยังพบว่าประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปทำบุญชมโบราณสถานกันอย่างต่อเนื่องตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ค่ะ
5: แต่วันนี้เขาบอกว่าสะอาดแล้วหนูก็เลยอยากจะมาลองดู
4: อ๋อแล้วทราบข่าวตอนไหนเนี่ย
5: ทราบข่าวก็ที่มีข่าวนะคะก็ติดตามมาตลอดเนี่ยตอนนี้ก็พื้นปิดเขาก็ไม่ให้เข้าฝั่งนู้นก็ไม่ให้เข้าหนูก็ยังแปลกใจว่าทำไมปิดทำไมอะไรอย่างเงี้ย
4: ตอนนี้เนี่ยฮะ
5: ตอนที่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าปิดทำไมแล้วก็หนูมาในวัดไม่มีคนทำความสะอาดเลยอ่ะก็ปกมากทุกจุดเลยนั่งสวดมนต์ไม่ได้เลยเริ่มดีแล้วค่ะเริ่มดีแล้วเข้ามาเริ่มแบบเริ่มสะอาดแล้ว
4: พอเห็นข่าวแล้ว
5: ใช่อยากมาสวดมนต์มากทุกวันเนี้ยสวยมาก
2: ขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัดก็ยังมีประชาชนมีลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนที่ทยอยกลับมาช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณกุฏิเดิมรวมไปถึงพื้นที่โบราณสถานให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปกราบไหว้และเที่ยวชมได้ตามปกติค่ะ
0: ส่วนที่นครราชสีมาพระมหาธีรนาถหัวหน้าที่พักหัวหน้าพระสงฆ์ภูผาสูงนะคะวันนี้ก็ยังคงออกบิณฑบาตตามปกติแล้วก็มีการให้อภัยทุกฝ่ายที่กล่าวหาค่ะกรณีมีการร้องเรียนผ่านบัตรสนเทศกล่าวหาพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงหรือว่าวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต่อมามูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยทนายอนันชัยชัยเดชเปิดเผยหนังสือตอบกลับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาระบุผลการสอบอธิกรณ์ของคณะกรรมการสอบอธิกรณ์จังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธว่าพยานหลักฐานประกอบข้อกล่าวหายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระมหาธีรนาถกระทำผิดหรือละเมิดพระธรรมวินัยจึงไม่ได้มีมติให้ลงนิคหกรรมล่าสุดเช้าวันนี้เพจวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงได้ถ่ายทอดสดพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงนั่งไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าผาพร้อมทั้งเปิดใจชี้แจงในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติโดยออกบิณฑบาตรับอาหารจากญาติโยมในช่วงเช้าพร้อมยืนยันว่าการเข้ามาช่วยเหลือวัดหรือการร่วมทำบุญของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่และกิจกรรมของวัดไม่ควรถูกตีความไปในทางอื่นโดยปราศจากหลักฐานส่วนกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบัญชีธนาคารพระมหาธีรนาถชี้แจงว่าตนมีบัญชีธนาคารในชื่อจริงโดยระบุว่าเพิ่งจะมีบัญชีดังกล่าวในช่วงไม่นานมานี้และมีเหตุผลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการก่อสร้างและการทำบุญของวัดเนื่องจากมีงานก่อสร้างและการพัฒนาสถานที่หลายแห่งซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการเกี่ยวกับวัดละสาขารวมประมาณ10แห่งรวมถึงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการการไลฟ์สดครั้งนี้เนื้อหาเป็นการเปิดใจชี้แจงจากพระมหาธีรนาถเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในสังคมโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ให้การอุปถัมภ์การจัดการบัญชีและการดำเนินงานด้านการก่อสร้างวัดค่ะ
2: การตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำมันจากท่อส่งใต้ดินบริเวณถนนพระราม3มีความคืบหน้านะคะทีมตรวจสอบพบจุดน้ำมันรั่วอยู่ห่างจากจุดเดิมที่เคยขุดไปประมาณ10เมตรจุดนี้เจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไป3เมตรนะคะก็พบการรั่วของน้ำมันจากสลิฟหรือว่าปลอกที่หุ้มท่อซึ่งมีการบวมบริเวณรอยต่อค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเปิดพื้นผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้กับทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันอีกจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเนี่ยประมาณ10เมตรสันนิษฐานว่าจะเป็นจุดที่พบรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายกันรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกท่อและช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่น้ำมันรั่วนะคะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่และระบุว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจุดที่น้ำมันรั่วนั้นมาจากท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินคือจุดนี้อธิบายได้ว่าจุดที่พบอยู่บริเวณใต้ตอหม้อทางยกระดับโดยพบลักษณะของสลีฟหรือว่าปลอกหุ้มท่อที่มีอาการบวมบริเวณรอยต่อกับท่อส่งน้ำมัน จากนี้ก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันจุดรั่วหาสาเหตุรวมทั้ง

0: สอบประวัติท่อที่ใช้งานมานานกว่า30ปีว่าเคยมีการซ่อมแซมหรือมีจุดเสี่ยงหรือไม่ขณะที่แรงกดแรงกระแทกจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่านบริเวณแนวต่อหม้อทางยกระดับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาค่ะ
1: ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะหลังจากที่พบจุดต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นจุดที่น้ำมันรั่วไหลออกมาแล้วค่ะคุณธิติพัชร์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิรชาตาและคุณพิมพิมลค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยสันนิษฐานสาเหตุที่ชัดเจนและได้แล้วหรือไม่คะว่าการรั่วไหลเนี่ยมันเกิดจากประเด็นไหนกันแน่นะคะ
2: จุดรั่วไหลมาจากท่อขนส่งน้ำมันนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ส่วนในเรื่องของจุดที่เราพบเนี่ย อย่างเมื่อเช้าที่มาดูกันตั้งแต่เช้าเนี่ยจริงๆเราตรวจสอบพบตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อต้องการความมั่นใจเราก็เลยเมื่อวานนี้พอพบจุดที่รั่วเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็เลยให้ทางบริษัทเนี่ยลองเปิดตัวของ Pressure Run ลองดูว่ามันมีแรงกระเพื่อมหรือมันมีจุดรั่วไหลเพิ่มเติมหรือไม่ก็ปรากฏว่าพบตัวคล้ายๆเหมือนแรงพอหลังจากที่ทำ Pressure Run แล้วเนี่ยก็พบวงน้ำก็เลยสงสัยว่าจุดบริเวณใต้ตอหม้อเนี่ยมันมีการรั่วซึมนะคะก็เลยสั่งให้มีการเปิดหน้าดินบริเวณใต้ต่อหม้อเพิ่มเติมเมื่อเช้าก็มาพบว่าตรงบริเวณใต้ต่อหม้อเนี่ยมันมีท่อในส่วนที่มันมีการนำแผ่นเหล็กเนี่ยมาหุ้มไว้เพื่อป้องกันแรงกระแทกระหว่างตัวท่อกับต่อหม้อนะคะก็ปรากฏว่ามันมีรอยบวมเล็กน้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะมีการรั่วซึมบริเวณนั้นซึ่งวันนี้ก็จะมีการนำแผ่นเหล็กที่หุ้มอะค่ะเลื่อนตัวออกไปเพื่อดูว่ามันมีแผลบริเวณไหนที่บริเวณที่มีเหล็กพันทับหรือไม่เพื่อที่เราจะได้ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมเกิดจากแรงกระแทกหรือลักษณะแผลเป็นอย่างไรเพื่อหาสาเหตุนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมแผลซึ่งคาดว่าแผลเนี่ยอาจจะถ้าโชคดีว่าเจอบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะภายในเย็นนี้น่าจะซ่อมได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องมีการรื้อพื้นผิวจราจรตรงจุดกลับรถที่ตอนนี้ทางกทม.แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะปิดจุดกลับรถไว้อยู่แล้วก็อาจจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อตรวจสอบหาแผลให้ได้เพื่อที่จะทำการซ่อมหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้มีการทำpicking test นะคะเพื่อดูการขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยคือเปิดระบบในการตรวจสอบทั้งหมดนะคะไอตัว picking test เนี่ยเป็นระยะทาง32กิโลเมตรซึ่งระหว่างเนี้ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยออกคำสั่งให้ตัวบริษัทบาฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าของท่อเนี่ยนำประวัติท่อขนส่งน้ำมันทั้งหมดมารายงานที่กรมธุรกิจพลังงานว่าตั้งแต่มีการดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างท่อเนี่ยมีจุดไหนที่มีการเมนเทนแนนซ์เป็นพิเศษหรือมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของรอยปริรอยถลอกนะคะให้ส่งมาให้หมดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปเทียบกับตัวการทำปิกกิ้งรันที่เราจะทำนะคะประมาณ32กิโลเมตรเพื่อดูว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงหรือดูแล้วน่าจะมีปัจจัยที่อาจจะทำให้มีการรั่วซึมเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดในระหว่างที่มีการทดลองเนี่ยหากพบความผิดปกติหรือพบการรั่วซึมต้องหยุดทันทีนะคะแล้วก็ตรงจุดไหนที่พบแผลการรั่วซึมโอได้สั่งการกับทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้สั่งการไปว่าให้เปลี่ยนท่อนะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องวางแผนระยะยาวเพราะว่าการเปลี่ยนท่อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรก็ให้เปลี่ยนท่อบริเวณนั้นแล้วก็ส่วนพื้นที่ที่มีการพาดท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยเป็นบริเวณใต้ตอหม้อทางด่วนเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องให้มีการรีรูทคือให้จัดแนวท่อใหม่เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะเพราะว่าด้วยการซึกตัวด้วยการขนส่งด้วยการเดินทางของสภาพรถที่วิ่งตลอด24ชั่วโมงอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้ฉะนั้นเราก็เลยให้เขาเนี่ยทำแผนระยะยาวด้วยว่าอนาคตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวท่อด้วยค่ะท่านคะ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะ
2: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตัวเจ้าของบริษัทท่อกับตัวบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเครือบางจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดค่
1: ะ
2: แล้วก็รวมถึงเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าหากมีการประเมินในเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าน้ำมันมีการรั่วซึมไปในท่อระบายน้ำแล้วถ้าสมมติว่าบริเวณไหนที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมของน้ำมันและทำลายสิ่งแวดล้อมทางเจ้าของท่อแล้วก็ผู้รับ ใบอนุญาตในการประกอบกิจการเนี่ยจะต้องมีการทำการฟื้นฟูในเรื่องสิ่งแวดล้อมคืนด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวที่บอกว่าสเปคน้ำมันที่พบอะค่ะมันเป็นคนละชนิดกับน้ำมันที่ส่งทางท่อที่บอกว่าอาจจะเป็นค่ากรรมฐาน

0: ที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้วก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีการรั่วซึมมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าตัวของบริษัทที่เป็นคนดำเนินการในการโอเปเรตในเรื่องของการขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวความกดอากาศหรือว่าแรงดันในท่อเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่รู้เพราะอาจจะมีรูซึมที่เล็กมากฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับตัวบริษัทเจ้าของท่อแล้วก็รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการท่อเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดในการดูในเรื่องของจุดรั่วซึมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะแต่หมายถึงว่าเราจะมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีต้นตอมาจากแหล่งอื่นจุดอื่นที่มันไม่ใช่มาจากท่ออีกอะค่ะ
0: วันนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจเราจะเปิดพื้นที่เพื่อหาแผลก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยซ่อมแล้วทำไอตัว picking test ซึ่ง picking test เนี่ยทำทั้งหมด32กิโลเมตรเลยค่ะแล้วเราก็จะดูบริเวณโดยรอบด้วยว่าตรงบริเวณไหนเนี่ยที่มีการปนเปื้อนหรือมีกลิ่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จริงๆต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักระบายน้ำเนี่ยท่านก็ได้มาบล็อกพื้นที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนี่ยเกือบทุกท่อที่พบนะคะถ้าเกิดเราพบว่ามันมีตรงไหนอีกก็ต้องดำเนินการแก้ไขอีกค่ะ
2: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการเก็บพวกน้ำมันต่างๆที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมนี่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จแล้วหรือไม่คะ
0: ตอนนี้เราพบการรั่วซึมเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยมีการทำ pressure test นะคะเพื่อที่จะดูว่าตรงจุดไหนที่มีรอยรั่วเพิ่มเติมก็ตอนนี้เนี่ยเราบล็อกพื้นที่ไว้อยู่แล้วแล้วก็มีการสูบน้ำมันเนี่ยออกไปกำจัดบำบัดตามขั้นตอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ซึมอยู่บ้างแต่ว่าเราปิดระบบอยู่เพื่อหาแผลก่อนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค
1: ่ะตกลงแล้วก็เป็นท่อน้ำมันอย่างที่สงสัยกันตั้งแต่แรกนะคะว่าเป็นของคนที่โอเปเรตก็คือกลุ่มบริษัทลูกของบริษัทบางจากนั่นเองแล้วก็เป็นท่อของบัสนะคะก็เป็นเส้นทางที่น้ำมันนั้นจะไปทางสนามบินนะคะอาจจะเป็นสนามบินสองแห่งไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือในเส้นทางสายเหนือนั่นเองนะคะเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันคืออย่างที่คุณธิติพัฒน์บอกว่ากลิ่นน่ะมันมาอาจจะเป็นเดือนแล้วแต่ว่ามีการร้องเรียนจริงๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่7กันยายนนะคะแต่กว่าที่เราจะมาพบถึงสาเหตุเนี่ยก็ใช้เวลามากพอสมควรในที่สุดแล้วก็ต้องมาทำการทดสอบอีกว่าจุดตรงที่มีการรั่วซึมออกมานั้นมันใหญ่เล็กขนาดไหนและจะต้องมีการแก้ไขในแบบไหนขณะเดียวกันก็ต้องมีการบล็อกเพื่อไม่ให้มีน้ำมันนั้นไปปะปนในน้ำทางท่อระบายน้ำที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็มีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
2: ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตลอด30กว่ากิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมกันแล้วว่ามันมีจุดเสี่ยงจุดรั่วตรงไหนกันบ้างเพียงแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการสังเกตการในการที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมกันสักนิดนึงว่าสรุปแล้วมันเป็นรอยรั่วที่อยู่ใต้ตัวปลอกหรือว่าสลิปที่เอาเหล็กไปหุ้มเพื่อกันแรงกระแทกหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรมันมาจากการซ่อมบำรุงไหมหรือว่ามันมาจากอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดการรั่วขึ้นนะคะ
1: ไปดูสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยพัดหลงอยู่ในเมืองพัทยาหลายคนก็ติดตามว่าตกลงแล้วจะขอรับไปเป็นเจ้าของแทนได้หรือไม่แต่ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของตัวจริงเขามีการติดต่อขอรับคืนแล้วนะคะจากสภ.เมืองพัทยาตำรวจก็เรียกว่าดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
3: ส่วน
1: วิ่งเหมือนอยู่ในบ้านเลยนะคะก็มีความน่ารักซุกซนแบบนี้แล้วก็โอ้นอนสบายใจนี่เป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียอายุประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้นเองนะคะก็สร้างสีสันสร้างความสดใสให้กับสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีคือมีคนไปพบว่าสุนัขตัวนี้พลัดหลงในพื้นที่ของเมืองพัทยาค่ะก่อนที่จะมีชาวต่างชาติพบเห็นแล้วก็พาไปส่งตำรวจสภ.เมืองพัทยาช่วยดูแลก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็มีการประกาศตามหาเจ้าของกัน
2: เรื่องนี้ค่ะทางสภ.เมืองพัทยาเขาก็เอาคลิปมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ปรากฏว่าคนให้ความสนใจกันเยอะแชร์ต่อกันเยอะมากแล้วก็เลยมีคนที่แสดงความประสงค์จะขอรับไปเลี้ยงด้วยถ้าหากว่าไม่สามารถหาเจ้าของเดิมได้แต่ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ค่ะตัวแทนเจ้าของสุนัขเข้ามาติดต่อขอรับสุนัขคืนแล้วสุนัขตัวนี้สรุปมีชื่อว่าเจ้าชิเอลนะคะเป็นชื่อ

0: สายญี่ปุ่นมันพลัดหลงกับเจ้าของตั้งแต่14กันยายนที่ผ่านมาเจ้าของเนี่ยเดินทางมาจากย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าของเขาเห็นประกาศตามหาเจ้าของกันทางโซเชียลมีเดียก็เลยประสานตัวแทนให้มารับเจ้าชิเอลกลับให้หน่อยดีใจที่สุนัขปลอดภัยแล้วก็ดูจะได้รับการตอบการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเห็นตำรวจบอกว่ารีบมารับหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกจะซนเหลือเกินแทบจะรื้อสอดนอกันแล้วทีเดียวค่ะ
1: ผมจบงานถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไทยช่วยไทยพลัสน่าจะได้ไปต่อในเฟสถัดไปนะคะคาดว่าน่าจะเป็น2เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจากเดิมเนี่ยจะต้องสิ้นสุดในเดือนกันยายนวันในเดือนนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนท์แสงสนิทเป็นประธานบอกว่าจะหยิบยกวาระต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กระทรวงการคลังนั้นจะนำเสนอขึ้นมาพิจารณาด้วยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้รับไฟเขียวมาแล้วจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย12กันยายนคือคุณอนุทินยอมรับว่ามีการสั่งไปที่รองนายกเอกนิติไปแล้วพิจารณาขยายโครงการวันนั้นพูดว่า 1-2 เดือนคือต้องไปดูก่อนว่าวงเงินที่เหลือเนี่ยสามารถเอามาใช้ต่อได้อีกกี่มากน้อยทีนี้มันตามมาด้วยการคอนเฟิร์มจากรองนายกสุภจีที่ไปให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.วันอังคารย้ำถึงเรื่องผลเสี่ยงความเสี่ยงกับผลกระทบของตะวันออกกลางราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมขยายโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเวลา2เดือนรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆกระทรวงการคลังนั้นจะเป็นฝ่ายประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะคือนอกจากการต่ออายุมาตรการแล้วรายละเอียดหนึ่งที่หลายคนอาจจะพิจารณาด้วยก็คือสัดส่วนเงินสมทบตกลงแล้วจะยังคงเป็นสัดส่วน 60-40 หรือไม่หรือจะกลับไปใช้คนละครึ่ง 50-50 ซึ่งมันจะหมายถึงว่าเงินที่รัฐชดเชยเนี่ยมันจะใช้ก้อนเล็กลงหรือสามารถเพิ่มจำนวนคนได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณากันแล้วก็สำนักงบประมาณจะต้องมาพิจารณาร่วมด้วยซึ่งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ที่กำกับดูแลอยู่บอกว่างบประมาณก้อนแรกจากพรก.เงินกู้มันยังเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทตรงนี้เอามาใช้ต่อได้เลยแล้วถ้าไม่พอมันสามารถโยกมาจาก200ล้านบาทก้อนหลังเอามาใช้ได้เพราะว่าพรก.เงินกู้เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามตรงนี้เอาไว้นะคะทางฝ่ายค้านเองซุ้มเสียงก็ไม่ได้ค้านถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะนำเงินกู้มาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่ฝ่ายค้านมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เอามาแก้ให้ถูกจุดทั้งที่ตอนนี้น้ำมันดีเซลพุ่งไปลิตรละ40บาทไปแล้วแต่รัฐบาลก็ผลักเงินไปใช้กระตุ้นการบริโภคแล้วก็เอาไปใช้เพื่อรักษาคะแนนนิยมทางการเมืองมากกว่าคือปัญหาก็คือว่าไหนล่ะคือนโยบายอื่นๆที่รัฐบาลเอามาช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยกลุ่ม SME ให้ตรงจุดช่วยกลุ่มเกษตรให้ตรงจุดนอกจากจะมีเรื่องของโครงการเดิมๆค่ะ
2: คำถามก็คือในเมื่อวิกฤตพลังงานมันส่งผลต่อราคาน้ำมันกลับอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงไม่ใช้เงินตรงนี้ไปยิงเป้าให้มันตรงจุดในการแก้ปัญหานะครับกลับใช้เงินถ้าเกิดรวมก้อนใหม่ที่จะใช้ต่อใน 60-40 เนี่ยก็อาจจะเฉียด 200,000 ล้านบาทนะครับกลายเป็นว่ากู้เงินมาถึง 200,000 ล้านบาทเพื่อมาใช้กระตุ้นการบริโภคซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าเป็นการรักษาคะแนนนิยมทางการเมืองสิ่งที่เราอยากเสนอก็คือในเมื่อราคาน้ำมันมันกลับมามีผลกับวิกฤตอีกครั้งหนึ่งทำให้ประชาชนลำบากนะครับคุณจะต้องมีนโยบายมาตรการช่วยเหลือที่มันพุ่งเป้าไปเลยใช้เงินตรงนี้ไปช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรโดยเฉพาะประมงโดยเฉพาะภาคขนส่งนะครับนี่เป็น3ส่วน3เซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันแต่กลับไม่ได้รับนโยบายที่ช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเลย
1: ความเห็นแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์บางคนนะคะที่บอกว่ายังไม่เห็นความจำเป็นของการขยายอายุมาตรการออกไปสักเท่าไหร่นะคะนอกจากจะเอาเรื่องนี้โครงการนี้มาเป็นสิ่งที่จะมาเพิ่มคะแนนนิยมของรัฐบาลที่กำลังมีปัญหาอยู่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดขณะเดียวกันงบประมาณก็มีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: รัฐก็มีความพยายามในการดูแลค่าของชีพเช่นพวกของค่าไฟต่างๆก็มีการทำเป็นพวกนโยบายขั้นบันไดเนี่ยสำหรับผมมุมมันไม่ชัดผมยังมองว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่านะหลักฐานทางวิชาการเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่า หนึ่งก็คือถามว่าเศรษฐกิจมันแย่ไหมอ่ะมันแย่จริงมันไม่ได้โตเต็มศักย

0: ภาพจริงแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของผลประสิทธิภาพของนโยบายมันแย่ลงเรื่อยๆสิ่งที่เราอยากเห็นนะฮะก็คือมันจะตรงจุดจริงก็ต่อเมื่อมันสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่มันไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: อย่างปัจจุบันเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยถามว่าใครได้บ้างผมก็ได้นะแม้แต่อาจารย์วีระก็บอกว่าแกก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นมันไม่ได้ทาร์เก็ตไปยังกลุ่มคนที่ควรจะดูแลซึ่งถ้ามันทาร์เก็ตได้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาได้งั้นถ้าอยากแก้ไขปัญหาอย่างที่พยายามจะอ้างว่าพลังงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะบอกว่า ถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะตรงกว่าเป็นต้นครับ
1: ทีนี้ยังมีอีกโครงการที่หลายคนกำลังรอลุ้นอยู่นะคะไทยเที่ยวไทย plus เลื่อนน่าจะแน่นอนแล้วนะคะคือจากเดิมจะลงทะเบียนตุลาคมเพื่อใช้ตั้งแต่พฤศจิกายนล่าสุดนั้นบอกว่าจะนำไปช่วยช่วง low season หลังสงกรานต์ปีหน้าไปเลยคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวค่ะคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลบอกเหตุผลบอกว่าหลายฝ่ายเนี่ยเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาที่บอกว่าช่วงปลายปีมันเป็น high season นะมันคือฤดูการท่องเที่ยวคนเดินทางเที่ยวกันอยู่แล้วคนเข้าพักก็เต็มเป็นปกติถ้าจะเอาเงินลงไปกระตุ้นอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ตอนนี้การเงินเอาไว้แล้วก็คือกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนนะคะแล้วก็จะมีคูปองดิจิทัลที่เป็นแบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 50-50 แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันตั้งใจจะเสนอที่ประชุมครม. 22 กันยายนเสนอเพื่อให้ขยับเวลาโครงการออกไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็บอกว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลายมากในส่วนของผู้ประกอบการคือบางฝ่ายก็มองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่เขาไม่ได้ห้องพักเต็มหรือว่ายังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเอาให้มันได้ข้อสรุปที่เบ็ดเสร็จแล้วก็ครอบคลุมกับทุกฝ่ายค่ะ
2: คุณผู้ชมหลังมีการเปิดเผยเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วก็มีชื่อของนายวรพักษ์ธัญวงศ์ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐนั้นพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเพราะพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหรือว่ารับรู้ใดๆค่ะนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงผ่าน Facebook ว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ฟอกเงินค้ามนุษย์ไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมกับย้ำว่าหนังสือของประธานคณะกรรมาธิการสหรัฐเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์การคว่ำบาตรหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนและไม่ได้หมายความว่าเขาถูกสหรัฐคว่ำบาตรแล้วนอกจากนี้นายวรพักษ์ยังระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้ได้ติดต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือว่า OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อขอช่องทางนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานรวมทั้งเตรียมทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสในการชี้แจงและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองและยืนยันว่าตนเองพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรจาติกวณิชสสพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบของไทยเองนะคะว่าทำไมถึงต้องรอให้ต่างชาตินำหน้าทั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจและเส้นทางการเงินอยู่ในมือของหน่วยงานไทยขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเงินการคลังและสถาบันการเงินเคยส่งเรื่องให้ก.ล.ต.เร่งตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบด้วยตัวเองส่วนนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนระบุว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้ตรวจสอบบุคคล26คนและ2บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอีกประเด็นที่สะท้อนคำถามถึงเครือข่ายอาชญากรรมที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลไกของรัฐไทยโดยก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยอภิปรายถึงเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาและพยายามเชิญนายวรพักษ์มาให้ข้อมูลต่อกมธ.ความมั่นคงแต่ไม่ได้รับความร่วมมือพร้อมตั้งคำถามว่าแม้นายวรพักษ์พ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ฝ่ายสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบ ขณะที่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในไทยจึงถามว่าทำไมรัฐบาลไทยจึงยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนในเรื่องนี้สำหรับนายวรพักษ์ธัญวงศ์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลในปี2568แต่หลังเข้ารับตำแหน่งไม่นานค่ะก็ถูกฝ่ายค้านโจมตีอย่างหนักว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ข้ามชาตินายวรพักษ์จึงประกาศลาออกโดยให้เหตุผลว่าต้องการปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงจากข้อกล่าวหาและไม่ต้องการให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นภาระหรือกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลการลาออกมีผล22ตุลาคม2568ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน1ได้เพียง33วันค่ะ
1: นายรังสิมันโรมย้ำอีกครั้งนะคะว่ากังวลว่าไทยอาจจะเสียความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติก็พยายามจะบอกว่ารัฐบาลควรจะเร่งชี้แจงสะสางปมที่สหรัฐเล็งสอบอดีตรัฐมนตรีในยุคอนุทิน1โยงปัญหาสแกมเมอร์ด้วยเพราะว่าอาจจะกระทบไปถึงตลาดทุนไทยที่เสี่ยงถูกคว่ำบาตรนะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยนายรังสิมันโรมยังย้ำถามไปยังรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลว่าหวั่นเกรงอะไรค่ะถึงไม่เดินหน้าตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะก่อนประชุมคณะกรรมการการกฎหมายนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐลุยตรวจสอบอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งหากเข้าข่ายไทยอาจจะถูกลงโทษคว่ำบาตรค่ะว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะนายวรพักษ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดก่อนถูกตั้งคำถามว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งในเส้นทางการเงินและคดีที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเพราะอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ในรัฐบาลอนุทิน1คุ้มครองอยู่หรือไม่อันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยต่อสายตารัฐบาลต่างชาติทำให้ไทยถูกกลายเป็นว่าถูกมองเป็นศูนย์กลางปัญหาอาชญากรรมเครือข่ายสแกมเมอร์ก่อนจะย้ำถามคดีต่างๆเงียบหายซึ่งในกรอบเวลา180วันบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของไทยค่ะทั้งต่อตลาดทุนไทยหากรัฐบาลสหรัฐขยายผลในเรื่องนี้ค่ะ
4: แต่สิ่งที่มันเดินกันได้อย่างล่าช้าสิ่งที่มันทำให้การจัดการเรื่องนี้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยก็เพราะผู้มีอำนาจเนี่ยไม่รู้เกรงใจอะไรไม่รู้กลัวอะไรนะครับทำไมถึงไม่จัดการใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างเรื่องนี้ให้หมดแล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลให้กับประเทศไทยและให้กับตลาดทุนไทยต่อไปนะครับก็ต้องถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าเกรงใจอะไรนักหนานะครับทำไมถึงไม่เร่งจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นเสียทีนะครับ
3: นอกจากนี้กรรมธิการการกฎหมายยังใช้อำนาจเรียกนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีกับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์มทสี่พิจารณาเรื่องของประเด็นสินบนการปราบเว็บพนันออนไลน์40 ล้านบาทค่ะซึ่งนายชัยชนกก็มอบให้ปลัดดีอีมาชี้แจงแต่ว่านายวรสิทธิ์แจ้งว่าจะเข้าให้ข้อมูลเองค่ะซึ่งในตอนนี้นายรังสิมันบอกว่าทางกรรมธิการก็ไม่แน่ใจแล้วว่าความจริงในเรื่องนี้คืออะไรว่าเว็บพนันติดสินบนรัฐมนตรีเดือนละ40 ล้านบาทแลกกับการไม่จับมีจริงหรือไม่หรือหากไม่จริงจะเป็นการยกเมฆคำกล่าวอ้างสร้างข้อมูลเท็จโดยรัฐมนตรีใช้พื้นที่สภาหวังเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่โดยทั้งนี้ค่ะหากไม่มีข้อเท็จจริงนะคะนายรังสิมันโรมก็เปรียบเทียบว่าไม่ต่างอะไรกับการพูดโกหกค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีเอฟเฟกต์ทางกฎหมายที่จะตามมาซึ่งระหว่างนี้กรรมธิการก็อยู่ในขั้นตอนการหาข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะส่วนในวันนี้ค่ะก็มีกระทู้ถามสดของทางฝ่ายค้านและรัฐบาลตั้งคำถามต่อทางรัฐบาลรัฐมนตรีให้ติดตามกันอยู่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานี
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปฏิกิริยาฟ้องร้องกกต.ชุดนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นนะคะเมื่อวานคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก็วางไทม์ไลน์บอกว่าสัปดาห์นี้แหละจะชัดเจนในการยื่นฟ้องอาญาและยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งการลงมติเสียงข้างมาก5-2วินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ปี67ของกกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังถูกนำไปเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยทุจริตเลือกตั้งปี49ของอดีตกกต.ผ่านข้อสังเกตที่ว่าอาจจะได้รับบทสรุปไม่แตกต่างกันติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: เดินเครื่องเอาผิดกกต.แล้วล่ะค่ะและแน่นอนว่าพรรคประชาชนย่อมต้องแสดงปฏิกิริยาเป็นฝ่ายแรกณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะประกาศแล้วเขาว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องชัดเจนกับการเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบทางนึงต้องยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาอีกทางนึงต้องยื่นต่อปปช.ค่ะ
1: สิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะครับมีออร์แกไนเซอร์มีคนที่จัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับของการออกมาแสดงความเห็นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วถ้ากกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่หน้าที่ของกกต.เองก็คือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลนะฮะแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนเนี่ยก็ควรจะต้องส่งนะครับฟ้องไปยังศาลทั้งหมดครับ
0: ปมที่พรรคฝ่ายค้านจับประเด็นไปฟ้องกกต.คือการไม่มุ่งตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่ทำเป็นขบวนการในการหัวเลือกสว.ปี2567ทั้งไม่ให้ความสำคัญตัดตอนและละทิ้งไปประกอบกับสาระสำคัญของการทำหน้าที่ขัดหลักอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ตามมาตรา62จึงเข้าข่ายกระทำผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา172ของกฎหมายปปช.และฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามมาตรา69ของกฎหมายกกต.ซึ่งหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ้างอิงว่าภายในสัปดาห์นี้จะชัดเจนในการยื่นฟ้องและยื่นคำร้องค่ะท่ามกลางการจับตามองคดีหัวเลือกสว.และข้อสังเกตว่ากกต.ชุดนี้วินิจฉัยสำนวนตัดตอนการเชื่อมโยงถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังถูกเทียบเคียงกับกกต.ในอดีตที่วินิจฉัยสำนวนเอื้อต่อฝ่ายการเมืองกรณีทุจริตการเลือกตั้งปี2549และคาดการณ์กันว่าบทสรุปของกกต.ชุดนี้กับกกต.ในอดีตอาจจะเหมือนกันค่ะเหมือนกันตรงที่ว่ามติเสียงข้างมากของกกต.นั่นก็คือ5-2คือไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญากับแกนนำและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยรวม12คนตามสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ในคดีที่กล่าวหาว่าหัวเลือกสว.ปี2567 5เสียงที่ว่านี้ประกอบไปด้วยนายณรงค์กันวารินทร์นายณรงค์รักร้อยและนายจิรุธวิสารจิตนายอนันต์สุวรรณรัตน์และนายทิติเชษฐ์นุชชนาธค่ะและบทสรุปที่คาดการณ์กันว่าไม่ต่างกันกับกกต.ในอดีตปี2549กรณีวินิจฉัยการทุจริตเลือกตั้งด้วยการเวียนเทียนผู้สมัครการหันคูหาเลือกตั้งและการว่าจ้างพรรคเล็กเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายการเมืองซึ่งในเวลานั้นคือพรรคไทยรักไทยค่ะแม้ครั้งนั้นคำฟ้องดำเนินคดีอาญามาตรา157จะฟ้องกกต.ทั้งชุดแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมี1คนพ้นจากตำแหน่งไปส่วนอีก1คนคือเสียชีวิตจึงเห็นภาพการรับโทษจำคุกเพียง3คนประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภนายปริญญานาคฉัตรีและนายวีรชัยแนวบุญเนียนค่ะแม้ผลในทางคดีจะใช้เวลานานเกือบ10ปีแต่ผลในทางปฏิบัติเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาก็ทำให้กกต.ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นทันทีค่ะส่วนหนึ่งเป็นที่มาให้ต้องปรับเปลี่ยนที่มาของกกต.พร้อมจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพและดุลอำนาจภายในขององค์กรค่ะและปัญหาหัวการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่มาของกกต.ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวรักนะคะแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะคดีหัวสว.มันคงจะไม่จบง่ายๆจริงๆนะคะเพราะนอกจากมติกกต.ที่ให้ส่งผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิด77คนสู่การพิจารณาของศาลฎีกาคดีเลือกตั้งแล้วอีกกลุ่ม ที่อาจจะต้องรุนระทึกต่อไปนั่นก็คือกลุ่มที่ขับเคลื่อนให้กกต.ส่งฟ้องกลุ่มหัวสว.สีน้ำเงินนั่นเองอะค่ะถ้าจำกันได้นะในช่วงการแถลงเมื่อวันที่14นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.เองก็มีกล่าวตอนหนึ่งถึงการทำงานของคณะอนุชุดที่26ที่ทำงานร่วมกับ DSI ในคดีหัวส

0: สว.บอกว่ายังมีอีก3สำนวนค่ะที่ยังไม่เสร็จนั่นก็คือเรื่องการนัดประชุมเพื่อเตรียมการเลือกสว.ของ3กลุ่มประกอบไปด้วย1กลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับจังหวัด2คือกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับประเทศและ3ก็คือกลุ่มสว.อิสระซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีการจัดขึ้นที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีค่ะก่อนที่จะมีการเลือกสว.ระดับประเทศด้วยทางร้อยตำรวจเอกชรินทร์น้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อวานบอกว่าล่าสุดเนี่ยทั้ง3สำนวนนี้เสนอไปยังกกต.แล้วแต่ว่ามีการสั่งสอบเพิ่มก็น่าจะทราบผลกันเร็วๆนี้แหละค่ะแต่สำหรับกลุ่ม77คนที่กกต.อยู่ระหว่างส่งฟ้องต่อศาลฎีกาจะถือว่าคนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆของ200กว่าคนหายห่วงได้แล้วหรือไม่จนถึงตอนนี้ยังมีมุมมองที่หลากหลายอยู่นะคะแต่ว่าจากที่ได้คุยกับศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มองแบบนี้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบดีค่ะคือตอนนี้ความสนใจอาจจะพุ่งไปที่กกต.มากกว่าพรรคการเมืองที่เขารอดพ้นคดีไปแล้วแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาคดีเลือกตั้งอาจจะมีการเรียกเอกสารของอนุชุดที่26ที่มีการสืบสวนสอบสวนมาเท่ากับว่าชื่อทั้งหมดที่ศาลจะได้เห็นพยานหลักฐานเนี่ยไม่ใช่แค่77คนที่กกต.ส่งไปแล้วเท่านั้นนะคะแล้วถ้าสมมติหากว่าศาลเห็นความเชื่อมโยงก็อาจจะให้ทำสำนวนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: คืออำนาจในการไต่สวนของศาลฎีกาเนี่ยหมายความว่าถ้าเอกสารข้อมูลไม่พอสามารถเรียกมาเพิ่มได
2: ้
1: และอาจจะเห็นความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอื่นนะคะหรืออย่างที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชคออกมาพูดว่าอาจจะโยงกับบางพรรคแต่ขณะนี้ในขอบเขตนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาผิดคนที่อยู่นอกสำนวนที่กกต.ส่งได้แต่ว่าขั้นตอนต่อไปนะคะที่บอกว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนก็คือว่าถ้าศาลฎีกาเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยนะคะอาจจะแล้วทางกกต.ก็อาจจะเห็นว่ามีการใช้ดุลพินิจแบบนี้เนี่ยจะต้องและที่สำคัญนะคะจะต้องมีหลักฐานใหม
2: ่
1: ขึ้นมานะคะที่ชี้ชัดเนี่ยกกต.จึงจะต้องทำสำนวนเพิ่มเติมส่งไปยังศาลฎีกา
0: เท่ากับคนที่ไม่ได้อยู่ใน77รายชื่อนี้ก็ยังเบาใจได้ไม่เต็มที่นะคะและอย่าลืมว่าเรื่องฟอกเงินเรื่องอ้างยี่เนี่ยยังอยู่ในการดำเนินการของทาง DSI อยู่หากว่าศาลเรียกหลักฐานหรือกระทั่งเดินเผชิญสืบแล้วไปพบข้อมูลที่อาจจะเป็นวัตถุพยานอย่างหลักฐานการโอนเงินที่ถูกตัดออกไปศาลก็อาจจะสั่งให้ขอหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้ล่ะค่ะจะเปิดประตูให้ DSI เข้ามาในขั้นตอนของการสอบเพิ่มได้เช่นเดียวกันแล้วกกต.เองก็ต้องทำความเห็นเพิ่มเติมส่งให้ศาลด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการส่งชื่อคนอื่นเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะอันนี้ยังต้องรอดูเหตุผลคำวินิจฉัยของกกต.ที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอยู่ดีว่ามีเหตุผลอย่างไรบ้างถึงได้ตัดหลักฐานบางส่วนออกไปเพราะว่าภาพความเห็นไม่ตรงกันในกกต.เนี่ยตอนนี้มันชัดเจนมากจริงๆค่ะ
1: เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไคลแม็กซ์ที่สุดเนี่ยเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของกกต.เสียงข้างน้อยด้วย ซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันหลักคิดที่ต่างกันนะคะของการวินิจฉัยของกกต.แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีในการแถลงของกกต.ชุดที่เป็นเสียงข้างมากนะคะ ณวันนั้นมันเกิดการตั้งคำถามเยอะมากนะคะว่าตกลงแล้วทำไมถึงมองไม่เห็นทางทั้งตัวนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยมันจะเดินไปในหลายช่องทางและหลายทิศทางมากคือตอนนี้โฟกัสมันที่ต้องระวังนะคะโฟกัสมันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตัวกกต.มากกว่า
0: อย่างที่บอกตอนนี้โฟกัสอาจจะไปอยู่ที่กกต.นะคะเรื่องหนึ่งที่น่าจับตานั่นก็คือการจะเอาผิดกับกกต.ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรา157หรืออาจจะเป็นมาตรา69ตามพ.ร.ป.กกต.ก็ตามแต่ในมุมของอาจารย์มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายค้านหรือว่าสว.สำรองเขาจะขยับดำเนินการในเรื่องนี้ก็ตามค่ะ
1: หาเหตุผลมาอธิบายว่าสิ่งที่กกต.ทำเนี่ย1 มีความไม่เป็นกลางตรงไหนนะคะคำวินิจฉัยจุดไหนบ้างอยู่ภายใต้อิทธิพล

0: ของใครนะคะแล้วมีหลักฐานที่จะต้องพิสูจน์กันเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นนะคะแต่ว่าดังนั้นคดีอาญามาตรา157เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างพิสูจน์ยากแต่ถ้าเกิดเทียบกับพรบ. อำนาจของกกต.นะคะต้องจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมเนี่ยประเด็นนี้อาจจะมีหลักฐานข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการวินิจฉัยของกกต.ที่ผ่านมาที่ไม่ต้องบอกว่า1ไม่ชัดเจน2ไม่คงเส้นคงวา3ไม่ได้ปฏิบัติตามอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตรา262ที่บอกว่าถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าให้ส่งศาลเป็นผู้วินิจฉัยนะคะแต่ว่ากกต.เนี่ยหลายครั้งทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้วินิจฉัยเองอย่างในกรณีนี้เราจะเห็นว่ามาตรฐานที่กกต.ไม่ส่งฟ้องเนี่ยค่อนข้างเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงว่าไม่พบหลักฐานอันผูกมัดนะคะซึ่งเป็นการใช้มาตรฐานของคดีอาญาเลยทีเดียวซึ่งจริงๆอำนาจของกกต.เพียงแค่มีหลักฐานอันพึงเชื่อได้ว่าเท่านั้นเอง
1: มีอีกประเด็นนึงที่ต้องตามกันต่อนะคะบ่ายนี้จะเป็นการประชุมก่อกลางพิจารณาวางกรอบการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4นะคะวางเป้าหมายว่าต้องแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบที่ต้องเด็ดขาดและรวดเร็วค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณศิรภาคะ
2: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้สะสางโดยเฉพาะปมปัญหาเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะคะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการกับข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจใดๆค่ะเพราะเปรียบเสมือนกับการเผาบ้านตัวเองค่ะหลังการเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำถึงภารกิจสำคัญการถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติพร้อมกับเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมงานในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำให้เร่งดำเนินการสะสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนทั้งนี้ค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขยายผลนะคะและก็มีการขยายไปถึงข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายซึ่งต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออำนาจและอิทธิพลใดๆค่ะ
3: ต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านปลัดท่านรองปลัดที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยกันหารือนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวกผมเองที่อยู่ที่นี่ก็มาหารือกันแล้วก็ท่านก็ไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านนะครับไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใคร
2: ขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อกลางเพื่อวางกรอบการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคม2569นี้รวมไปถึงการดูแลผู้ที่บรรจุไปแล้วในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมถึงหารือถึงแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นครอบคลุมทุกส่วนเพื่อการจัดลำดับบัญชีและตำแหน่งการบริหารจัดการบัญชีควบคู่กับการตรวจสอบผู้ที่มีปัญหาเพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตค่ะคณะนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะถึงการปรากฏรายชื่อของนายวรพักในรายงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะที่จะต้องไปแก้ข้อกล่าวหากันเองค่ะและเรื่องนี้เองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิรภาค่ะผู้ชมยังพบขบวนการสวมสิทธิ์บัตรศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเพิ่มเติมนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มปลัดอดีตปลัดผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ต่างด้าวรวม33คนหลังได้รับเบาะแสว่า หลังจากที่เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มครั้ง

0: ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอดอนสักค่ะสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก4หน่วยงานมีการแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2เป็นการสนที่กำลังของ6หน่วยงานเพื่อจับกุมกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำบัตรศูนย์ให้กับชาวเมียนมาโดยมิชอบคดีนี้เป็นการขยายผลตรวจสอบทุกสำนักทะเบียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบความผิดปกติของการจัดทำบัตรศูนย์ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่โดป้าไนซ์โดยกรมการปกครองยังได้รับเบาะแสว่าการจัดทำบัตรหัวศูนย์อันเป็นเท็จนั้นมีการว่าจ้างนายหน้าสร้างพยานหลักฐานจากการลงพื้นที่สืบสวนของเจ้าหน้าที่นำมาสู่การออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม33หมายจับแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ4คนตอนนี้จับกุมได้3คนมีทั้งอดีตปลัดเทศบาลเกาะสมุยปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์กลุ่มพยานรับรอง10คนทำหน้าที่รับรองเข้าทะเบียนบ้านอันเป็นเท็จและกลุ่มคนต่างด้าวที่สวมสิทธิ์อีก19คนพลตำรวจเอกสำราญนวลมาระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สามารถติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาได้เกือบครบทั้งหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: สามารถจับกุมได้33เนี่ยจับได้ถึง27คนนะครับที่เหลือก็คงจะทยอยเข้ามามอบตัวนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ถือก็ติดตามจับกุมตัวในส่วนคนที่มาสวมสิทธิ์หรือให้การทำหนุนนะครับในเบื้องต้นก็ขอบคุณชุดปฏิบัติการครับแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าอันนี้ผมจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนที่อาจจะมีจิตใจเมตตานะครับอันนี้เดี๋ยวจะปรากฏอยู่ในสำนวนถ้าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆ
0: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่ากลุ่มชาวเมียนมาที่เข้ามาสวมสิทธิ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ถือหนังสือเดินทางและเป็นแรงงานข้ามชาติอยู่แล้วแต่เมื่อครบกำหนดก็ไม่ยอมกลับประเทศค่ะหาช่องทางเพื่อที่จะอยู่ต่อในไทยซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง
2: ผู้ที่ดำเนินการมาใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นเลข0ก็ดีเลข8ก็ดีเลข6ก็ดีนะครับข้อมูลหนึ่งที่เราได้รับคือพวกนี้ครับไม่ได้มีความประสงค์อยากเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่น2หรือรุ่น3ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากเป็นคนไทยเขาเพียงแต่อยากจะได้สิทธิ์การอยู่ในเมืองไทยเพื่อต่อยอดสิ่งที่เขาอยากจะได้ในเรื่องนั้นๆ
0: สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้ทุกสำนักทะเบียนตรวจสอบการออกบัตรศูนย์อย่างเข้มงวดซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดดำเนินการจำหน่ายรายชื่อและสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนที่พบว่าทุจริตไปแล้วกว่า200รายซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าหากพบหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือสำนักทะเบียนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะสั่งการให้นายอำเภอท้องที่ดำเนินการเอาผิดทันทีค่ะ
3: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเร่งลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเร็วนะคะแต่ก็ยืนยันว่ายังมั่นใจในตัวประธานเฟดคนปัจจุบันอยู่หลังจากเฟดเพิ่งจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบมากกว่า3ปีให้เหตุผลบอกว่าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อในประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4เป็นอัตราที่สูงเกินไปและมองว่ามติล่าสุดของที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละ 0.25 มีเป้าประสงค์ทางการเมืองเพียงเพื่อต้องการให้รัฐบาลทรัมป์ประสบความล้มเหลวเท่านั้นนอกจากนี้ยังยืนยันได้ว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวเควินวอชประธานเฟดคนปัจจุบันที่ทรัมป์เพิ่งแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และต้องการให้วอชทำงานได้อย่างมีอิสระแต่อ้างว่าวอชต้องเผชิญกับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินที่ไม่เป็นมิตรและเล่นเกมการเมืองขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐระบุผ่านทรูโซเชียลว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นเพราะสหรัฐมีเครดิตที่ดีที่สุดในโลกอย่างเห็นได้ชัดและเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังเฟื่องฟูจากการลงทุนใหม่ๆพร้อมทั้งเรียกร้องให้เฟดเร่งลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยเร็วความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดมีมติเอกฉันท์12-0เสียงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบมากกว่า3ปี ประธานเฟดระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงอยู่

0: เหลือระดับเป้าหมายมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งถือว่านานเกินไปขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันคาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.7 ถือเป็นระดับที่สูงเกินไปด้วยเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อตามเป้าหมายของเฟดที่ตั้งไว้เพียงร้อยละ2นอกจากนี้แผนภาพประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตของเฟดหรือว่าดอทพลอตที่ออกมาล่าสุดก็ยังส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งช่วงปลายปีนี้ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 ค่ะ
1: ผู้ชมท่ามกลางสงครามที่หลายสมรภูมิบนโลกยังคาราคาซังอยู่นะคะล่าสุดสหรัฐมีการประจำการกองกำลังเตรียมพร้อมรับแนวรบใหม่รอบนี้เนี่ยยกระดับไปถึงห้วงอวกาศเลยคุณวินิษฐาโลกกำลังจะได้เห็นอะไรเหมือนกับในภาพยนตร์หรือเปล่าคะ
2: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ใกล้เคียงได้เพราะว่ามหาอำนาจจริงๆก็สั่งสมแข่งกันเรื่องอวกาศมานานแล้วคราวนี้น่าจะยกระดับเร่งเครื่องกันเข้าไปอีกขั้นนึงค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งกองทัพอวกาศเอาไว้ตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนะผ่านมาหลายปีเจ้าหน้าที่อเมริกันเนี่ยปิดปากเงียบเรื่องของการพัฒนาการของแนวรบแห่งอนาคตนี้กระทั่งเพิ่งจะยืนยันออกมาเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐประจำการอาวุธอยู่ในห้วงอวกาศแล้วแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐเป็นชาติแรกที่เดินเกมเรื่องนี้ค่ะคำยืนยันของสหรัฐว่าได้ประจำการอาวุธในวงโคจรรอบโลกโดยปลัดกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ยอมรับว่ามีขีดความสามารถถึงระดับนี้เป็นการส่งสารถึงจีนและรัสเซียโดยตรงแต่ก็มีหมายเหตุมาด้วยว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ตอนนี้เพราะสถานการณ์โลกหรือปฏิบัติการใดในปัจจุบันเจ้าหน้าที่อเมริกันระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ขีดความสามารถในอวกาศจะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันเพราะต่อไปในอนาคตจะได้ไม่ถูกฝ่ายใดเอารัดเอาเปรียบพร้อมกับยังเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐจะปกป้องกองกำลังภาคพื้นดินจากการโจมตีที่อาจพุ่งเป้ามาจากดาวเทียมได้ค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าสหรัฐเนี่ยส่งอาวุธขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกตั้งแต่เมื่อไรเป็นอาวุธรูปแบบไหนแต่ว่าหลักๆผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์เชิงขัดขวางการทำงานหรือว่าทำลายดาวเทียมแล้วก็วัตถุในอวกาศอื่นๆนะอาจจะเป็นในระบบของการส่งสัญญาณรบกวนซึ่งแค่ถ้ากวนขึ้นวิทยุดาวเทียมบางดวงก็อาจจะทำงานไม่ได้แล้วรวมไปถึงการยิงเลเซอร์พลังงานสูงหรือคลื่นไมโครเวฟเข้าไปทำลายวงจรให้ดาวเทียมเนี่ยใช้การไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นการรบกวนเชิงกายภาพอาจจะใช้เป็นแขนกลอาจจะจับขยับก่อกวนให้ดาวเทียมเนี่ยเสียหลักหลุดออกจากวงโคจรหรือว่าสุดท้ายอาจจะถึงขั้นใช้เป็นการพุ่งชนเป็นยิงขีปนาวุธหรือว่าจุดระเบิดเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทำลายอุปกรณ์ในอวกาศของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นได้ค่ะถ้าจัดการดาวเทียมได้ก็เท่ากับการรบกวนทั้งปฏิบัติการทางทหารการปกป้องสถานีต่างๆบนโลกทั้งสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรทัศน์ที่ต้องพึ่งพาดาวเทียมกันทั้งนั้นนะคะบริษัทด้านกลาโหมแล้วก็กองทัพสหรัฐเนี่ยซุ่มพัฒนาอุปกรณ์ในอวกาศที่คล่องตัวมากขึ้นอยู่ตอนนี้เพื่อจะรับกับสภาวะที่การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์จากนานาประเทศเบียดเสียดกันอยู่ในอวกาศมากขึ้นหลังจากตั้งกองทัพอวกาศเมื่อปี2019เดือนที่แล้วเนี่ยทรัมป์เพิ่งจะลงนามนโยบายให้ฐานปล่อยยานอวกาศของสหรัฐต้องพร้อมรองรับการปล่อยจรวดแล้วก็การกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของยานอวกาศรวมกันให้ได้มากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2030นี้นะคะแล้วก็ยังประกาศตั้งเป็นวิทยาลัยอวกาศเพื่อฝึกฝนบุคลากรรองรับทั้ง NASA ทั้งกองทัพอวกาศแล้วก็ธุรกิจอวกาศของภาคเอกชนด้วยค่ะเรียกว่าสหรัฐเนี่ยต้องเร่งเครื่องเพราะว่าตระหนักดีว่าจีนกับรัสเซียพัฒนาไม่หยุดยั้งนะก่อนหน้านี้นักวิจัยเยอรมันเคยพบการทดสอบการยิงวัตถุของรัสเซียในวงโคจรรอบโลกต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการทดสอบอาวุธแต่ว่าเมื่อไม่ได้ทราบรายละเอียดอาวุธของสหรัฐเองก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันจริงๆจังๆได้อาวุธในอวกาศเนี่ยอาจจะใหม่แต่ว่าถ้าพูดถึงอาวุธที่ยิงจากโลกไปได้ไกลถึงอวกาศมีมานานแล้วนะคะแล้วก็มหาอำนาจมีอยู่ในมือกันทั่วหน้าไม่เว้นกระทั่งอินเดียแต่ช่วง10ปีหลังมานี้เป็นที่ทราบกันว่าทั้งรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยมีปฏิบัติการบังคับวัตถุในอวกาศให้เฉียดเข้าไปใกล้กับดาวเทียมของตะวันตกบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่อาจจะเป็นการปูทางไปสู่การพุ่งชนหรือว่าผลักให้ดาวเทียมหลุดจากวงโคจรได้ในอนาคตค่ะ
3: все это фиксируется, соответствующие выводы делаются. Мы давно выступаем в пользу заключение

0: Не юридически обязывающего инструмента, который предотвращал бы появление в космосе ударных средств, который, по сути, исключал бы применение силы или угрозы силы против космических объектов. Мы считаем, что время еще не совсем упущено для того, чтобы создать некую среду, которая исключала бы гонку вооружений с нарастающими рисками открытого конфликта в космическом пространстве.
1: ความเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นท่าทีจากรัสเซียนะคะหลังจากสหรัฐออกมายอมรับเรื่องการประจำการอาวุธในอวกาศขณะที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ย้ำจุดยืนต่อต้านการแข่งขันการสั่งสมอาวุธและส่งเสริมสันติภาพในอวกาศด้วยและเรียกร้องให้ยุติการสั่งสมกำลังทหารในอวกาศด้วยเช่นกันนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐระบุว่าจีนพัฒนาขีดความสามารถในอวกาศรวดเร็วมากเป้าหมายก็คือการขัดขวางสหรัฐไม่ให้ปฏิบัติการทางทหารในแถบแปซิฟิกได้และจีนจะส่งดาวเทียมแล้วก็อาวุธต่างๆขึ้นสู่อวกาศอีกเป็นพันๆชิ้นหลังจากที่ตั้งเป้าจะทัดเทียมสหรัฐในด้านอวกาศให้ได้ภายในปี2040ค่ะนอกจากเตรียมการต่อกรกับทั้งจีนและรัสเซียแล้วกองทัพอวกาศสหรัฐเนี่ยยังเป็นหัวใจสำคัญของโครงการโกลเด้นโดมของทรัมป์ด้วยที่จะคอยป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ขีปนาวุธระดับชาติแม้ว่าจะยังต้องรออนุมัติงบอีกในอนาคตแล้วก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าชาติไหนประจำการอาวุธอะไรในอวกาศกันแน่คุณบิมพิมลคุณจิราชาตาที่ชัดเจนแล้วจากการประกาศประจำการอาวุธในอวกาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดแนวรบใหม่ของโลกค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันที่21กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลที่กระทรวงพลังงานนะคะแต่ว่าตัวแทนคนสำคัญของสมัชชาคนจนเนี่ยเขาพาชาวบ้านมารวมตัวกันข้างทำเนียบรัฐบาลเพราะวันที่จะประชุมจันทร์หน้าไม่มีชื่อพวกเขาค่ะนางสมปองเวียงจันทร์นักต่อสู้สิทธิชุมชนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปักมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านปักหลักค้างคืนอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้างทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบกรณีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปักมูลของกระทรวงพลังงานแต่ว่ารายชื่อ4ใน12คนนางสมปองเนี่ยอ้างว่าไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบตัวจริงต้องการจะให้คณะกรรมการพิจารณาโดยนำรายชื่อชาวบ้านซึ่งประกอบไปด้วยนางสมปองเวียงจันทร์นางบัวลีพอวงนางพวงพยอมขันใหญ่และนางอรัญญาเรือนเงินเข้าประชุมแทนนะคะ
4: เราชัดเจนแล้วว่างานวิจัยต่างๆสรุปได้ว่าปลามีจริงมีการเปิดเขื่อนปีนี้ปลามีอย่างมหาศาลเลยแต่ที่เราเห็นเนี่ยนี่คือถ้ามีการเปิดเขื่อนตลอดเราไม่ต้องมาเรียกร้องใดๆเพราะว่าเราทำมาหากินตามวิถีชีวิตของเรา
5: คือเราแจ้งเห็นแย้งไม่กี่ครั้งครับว่า4คนเนี่ยไม่ใช
4: ่ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ท่านมายื่นอยู่ที่พลังงานจังหวัดทางพลังงานจังหวัดก็ไม่รู้ส่งหรือไม่ส่งก็เงียบไปจนกระทั่งเรามาตามที่จังหวัดถึงมารู้ว่าเขากำลังจะมีการประชุมใน21เราถึงมาทำเรื่องอยู่ที่จังหวัดส่งมาก็กลัวช้าก็เลยเหมารถมาเลยนี่คือเป็นการลงทุนชาวบ้านทั้งเก็บทั้งปวดแล้วก็การรอคอยของชาวบ้านตายไปไม่รู้กี่รายแล้วก็อดทนเพื่อรอคอยการเยียวยาตรงนี้อยู
3: ่การต่อสู้ของสมัชชาเขื่อนปากมูลยืดเยื้อมา36ปีหลังการก่อสร้างเขื่อนซึ่งทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านการทำประมงจับสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเกาะแก่งของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเกิดความเปลี่ยนแปลงจนได้รับผลกระทบจำนวน 1,632 ครอบครัวจากเดิมเคยรวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องสิทธิการเยียวยากว่า 3,000 ครอบครัวแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานก็ทำให้หลายครอบครัวถอดใจและตอนนี้มีความขัดแย้งกันภายในที่แตกออกมา400ครอบครัวนางสมปองยืนยันว่าการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทั้งหมด 1,632 ครอบครัวนั้นต้องได้รับทั้งหมด
4: เราก็กังวลชาวบ้านก็วุ่นวายใหญ่เลยถ้าเขามี400มีใครล่ะคือเขาหมอนก็บอกว่าถ้ามากับแม่สมปองเนี่ยไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ถ้าไปกับกลุ่มนั้นน่ะมี400จะได้ทันทีอย่างนี้แหละมันทำให้สร้างความแตกแยกในมวลชนของเราฉะนั้นเราทำงานภาคประชาชนเราไม่เคยเลยไม่กีดกันใครเลยในนามที่เราต่อสู้กับภาคประชาชนชาวบ้านมาจาก3,000มาเหลือ 2,000 จาก 2,000 มาตรวจสอบเหลือ 1,000

0: ก็เข้าใจว่าในการตรวจสอบคุณสมบัติบางคนอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าเป็นชาวประมงเราก็ยอมรับเรายอมรับว่า 1,632 นี่เป็นสรุปจากจังหวัดเรายอมรับกันค่ะ
1: วันเสาร์ที่19กันยายนกลุ่มสมัชชาเขื่อนปากมูลก็จะเคลื่อนขบวนไปปักหลักที่กระทรวงพลังงานนะคะจับตาการประชุมและยืนยันคำเดิมว่าตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลทั้ง4คนต้องได้เข้าร่วมการประชุมวันจันทร์ที่21กันยายนค่ะ
2: มีคำยืนยันจากกระทรวงคมนาคมนะคะว่าจะเริ่มใช้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบตั๋วร่วม17บาทถึง45บาททุกสีทุกสายตั้งแต่1มกราคม70นี้ค่ะเตรียมของงบกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแล้วก็ขอให้ธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่บริหารระบบ Clearing House ส่วนปัญหาหัวอ่านบัตร EMV จะเร่งเจรจา BTS ให้ปรับระบบให้รองรับการเดินทางข้ามสายค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายตั๋วร่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ผู้โดยสารรถไฟฟ้าจะสามารถเดินทางเชื่อมต่อทุกสีทุกสายทุกเส้นทางด้วยค่าโดยสารรวม 17-45 บาทโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าเมื่อเปลี่ยนสายระยะแรกจะเสนอขออนุมัติมาตรการแบบปีต่อปีโดยรัฐจะรับภาระชดเชยค่าส่วนต่างค่าโดยสารจนถึงช่วงสิ้นสุดสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวในปี2572ก่อนพิจารณาแนวทางระยะยาวสำหรับงบประมาณชดเชยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีเนื่องจากกองทุนตั๋วร่วมของสนขยังไม่มีเงินสะสมก็เลยต้องขอใช้งบกลางค่ะ
3: ในส่วนต่างสิครับเพราะว่าส่วนต่างบางเส้นทางมันเกิน45บาทถูกไหมครับมันเกิน45สูงสุดอาจจะถึง60บาทนะครับในส่วนนี้มันมีส่วนที่ต่างออกไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็มีความกังวล
4: ไม่ถึงกังวลว่าจะได้ไม่เต็มเนี่ยหรอ
3: ไม่ใช่ไอ้ไม่เต็มมันเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐมีหน้าที่คือต้องจ่ายคืนในส่วนต่างของผู้ประกอบการคืนให้ผู้ประกอบการในส่วนต่างของผู้โดยสารคืนให้ผู้โดยสารเพราะฉะนั้นเราจะแยกคืนเป็น2ส่วน
2: ส่วนระบบบริหารจัดการเงินมีข้อสรุปให้ธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่เป็น Clearing House หรือว่าศูนย์บริหารรายได้กลางเพื่อรองรับการชำระเงินและ Clearing ส่วนต่างระหว่างผู้ให้บริการแต่ละสายส่วนปัญหาสำคัญก็คือการติดตั้งหัวอ่านบัตร EMV ค่ะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งกทม.ประเมินว่าถ้าเปลี่ยนหัวอ่านทั้งระบบอาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีซึ่งไม่ทันกำหนดเริ่มมาตรการจึงเตรียมเจรจากับ BTS ปรับระบบบัตร Rabbit ให้เป็นระบบ Rabbit EMV เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรใบเดียวเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายได้ตามกำหนดนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสนขระบุว่าปัจจุบันมีผู้ใช้รถไฟฟ้าประมาณ 1,500,000 คนต่อวันจึงต้องปรับประมาณการวงเงินชดเชยจากตัวเลขเดิมโดยจะหารือรายละเอียดกับคู่สัญญาแต่ละสายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสัมปทานคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งวงเงินชดเชยและแนวทางติดตั้งระบบ EMV ภายในเดือนพฤศจิกายนพร้อมเดินหน้าให้ประชาชนเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมได้ตามเป้าหมายวันที่1มกราคม2570ค่ะ
1: มีทิศทางที่ดีจากสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่มีผลกระทบถึงภาคใต้นะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นบางพื้นที่หมอกควันเบาบางลงจากฝนที่ตกเมื่อวานนี้แต่ยังไงก็ตามโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็จะติดตามผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพื่อเตรียมพร้อมการดูแลรักษาค่ะสถานการณ์หมอกควันในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่เมื่อวานมีฝนตกแล้วทำให้หมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียลดลงท้องฟ้าปลอดโปร่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกติสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าปริมาณฝุ่นนั้นจะเพิ่มขึ้นตามทิศทางลมขณะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เฝ้าสังเกตผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะมีคำเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากรู้สึกได้กลิ่นไหม้หรือว่าท้องฟ้าขมุกขมัวสามารถสังเกตได้โดยที่ไม่ต้องรอตรวจวัดค่าฝุ่นก็ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากชนิด N95 เพื่อความมั่นใจนะคะขณะเดียวกันยังต้องติดตามตัวเลขผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลรักษา
5: ที่ทางโรงพยาบาลพยายาม

0: ามตัวเลขอยู่ก็คือดูตัวเลขของคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจด้วยว่าแนวโน้มตอนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าทางโรงพยาบาลได้เตรียมเรียกว่าเป็นไอ้ตัวเครื่องช่วยหายใจต้องสำรองอยู่ไว้หรือเปล่าตอนนี้ที่ทางโรงพยาบาลกำลังทำตอนนี้ปัจจุบันยังไม่ได้เห็นตัวเลขชัดว่าเพิ่มขึ้นระดับไหนเพราะว่าแต่เพราะเราโชคดีว่ามันมาอยู่ดีไม่ได้มายาวด้วยครับแต่ว่าถ้ามาหนักแบบเมื่อวานหรือวันนี้ต้องระวัง
1: ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาช่วงเย็นเมื่อวานนะคะจะพบว่าหมอกควันค่อนข้างหนาแน่นทัศนวิสัยลดลงเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันตรวจวัดปริมาณฝุ่นผ่าน Air4 ไทยของกรมควบคุมมลพิษค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีต่างจากแอปพลิเคชัน IQ Air ที่ตรวจวัดค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพค่ะแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนางไซนับขาเดพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงแจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับแผ่นพับให้ความรู้การดูแลสุขภาพจากหมอกควันนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียแนะนำวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและความรู้ในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นค่ะ
2: ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านออนไลน์ตอนนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยเร่งยกระดับในการปรับปรามการละเมิดเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ประกอบการ SME โดยพบว่าช่วง8เดือนแรกของปีนี้จับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้จำนวนมากติดตามกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะครับทำให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็อยู่ระหว่างการกวาดล้างครับโดยได้ร่วมมือกับภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME เสียเปรียบทางธุรกิจครับสถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับหรือในช่วงปี2568นะครับมีผลการจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดและตลาดออนไลน์นะครับรวมทั้งหมด 1,127 คดีครับยึดของกลางรวมกว่า 3.5 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,227 ล้านบาทครับขณะที่ในรอบ8เดือนแรกของปี2569นะครับมีการจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดปกติและตลาดออนไลน์มากกว่า672คดีครับยึดของกลางรวมกว่า2ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า875ล้านบาทครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1.2 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า167ล้านบาทครับสินค้าที่พบการละเมิดส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุนะครับว่ารูปแบบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันกำลังปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคครับซึ่งพบบนแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นนะครับจึงต้องมีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญานะครับและผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตครับดำเนินการป้องกันและปรับปรามโดยผลการดำเนินการระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับในรอบ8เดือนแรกได้ระงับการจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์แล้วกว่า 1,739 รายการครับ
1: เรามีการทำ MOU กันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะใช้มาตรการที่เรียกว่า Notice and Take Down นั่นหมายความว่าถ้าเจ้าของสิทธิ์เนี่ยได้พบเห็นว่าสินค้าของตัวเองนะคะที่อาจจะมีลิขสิทธิ์ถูกต้องมีเครื่องหมายการค้าถูกต้องเนี่ยมีการขายของละเมิดบนออนไลน์เนี่ยเขาก็สามารถแจ้งแพลตฟอร์มหรือจะแจ้งผ่านที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เพื่อที่จะให้แพลตฟอร์มเนี่ยช่วยเอาลงเมื่อได้รับแจ้งเนี่ยแพลตฟอร์มก็จะต้องช่วยเอาลงนะคะเพื่อที่ว่าแพลตฟอร์มก็จะได้ไม่ถูกโยงไปด้วยว่าให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดนะคะ
0: ทางนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับยังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์เนื้อหาภาพยนตร์และเพลงครับรวมไปถึงเว็บพนันออนไลน์ที่แอบแฝงนะครับพร้อมกับออกประกาศปรับกระบวนการส่งเรื่องสู่ชั้นศาลให้เร็วขึ้นครับเหลือไม่เกิน1สัปดาห์และศาลจะพิจารณาปิดเว็บไซต์ภายใน1วันครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณขณะนี้เรามองเห็นว่านอกจากการผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบางทีในเรื่องพวกนี้มันจะเชื่อมโยงไปเรื่องการพนันออนไลน์นะคะหรือเรื่องการฟอกเงินเพราะฉะนั้นกระทรวงดีเองเนี่ยให้ความสำคัญก็มีการออกประกาศนะคะเมื่อเร็วๆนี้ออกมา

0: รับขอคุ้มครองสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับโดยสถิติในช่วง8เดือนแรกของปี2569มีผู้ประกอบการยื่นคำขอรับคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในไทยนะครับทั้งเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับรวมกว่า 53,794 คำขอครับเพิ่มขึ้นกว่า 10.43 จากช่วงเดียวกันของปี2568นะครับที่มีคำขอรับความคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 48,715 คำขอครับและในปีนี้กรมได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วรวมกว่า 39,000 รายการครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพนะครับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการคุ้มครองของผู้ที่คุ้มครองสิทธิ์นะครับและก็นักลงทุนที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะคะตอนนี้ก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้เหมือนการแข่งขันจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักกีฬาก่อนที่จะมีการปิดแคมป์การฝึกซ้อมในไทยนะคะแล้วก็บินไปเก็บตัวต่อที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะชัดชัยเชพร้อมทีมงานผู้ฝึกสอนเทควันโดไทยมีการจัดโปรแกรมจำลองเหตุการณ์การแข่งขันเทควันโดให้เหมือนกับการแข่งขันจริงในช่วงเอเชียนเกมเลยนะคะโดยที่ให้นักกีฬาเตะแข่งขันจริงตามเวลาตรงกับการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะพร้อมกับมีการพักการแข่งขันตามที่คณะกรรมการการแข่งขันกำหนดไว้ด้วยโดยชัดชัยเชนั้นให้นักกีฬา7คนเตะประลองตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะในขณะที่ใบเตยศศิการทองจันทร์ที่บาดเจ็บที่หัวเข่าก็ให้ซ้อมเทควันโดเสมือนจริงหรือว่าเวอร์ชวลเทควันโดเป็นหลักโปรแกรมนี้ก็เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับนักกีฬาทั้ง8คนหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดป้องกันไม่ให้นักกีฬามีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วนะคะเพราะว่าจะกระทบต่อการแข่งขันค่ะ
4: เราก็จัดหลายวันครับเราก็พยายามจัดเหมือนแข่งขันจริงๆครับตั้งแต่เริ่ม 9:00 น.เราก็ทุกคนรายงานตัวประมาณวอร์มก็เริ่ม 8:00 น.เราก็ตามสเกดจูลต่างๆครับเราก็พักตอนที่พักเราก็เป็นพยายามเวลาจัดเหมือนสถานการณ์เหมือนแข่งจริงเอเชียนเกมด้วยครับซึ่งก็เป้าหมายคือให้รู้สึกก็เป็นเป็นแข่งขันเอเชียนเกมมาหรือเปล่าอันนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญก็ทุกคนก็โอเค
5: จริงบรรยากาศทุกอย่างเหมือนแบบวันแข่งจริงเลยครับทั้งแบบตอนตื่นตอนทานข้าวเช้าแล้วก็ตอนมาวอร์มที่สนามแข่งก็แบบทำเหมือนสถานการณ์จริงทุกอย่างเลยครับซึ่งก็ทำให้ปรับตัวแล้วก็คุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้ครับอยู่คิดว่าโอเคครับคนก็บอกว่าพยายามเตะตัวเตะหัวเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามออกอาวุธเยอะๆครับเพราะพอเป็นแดโดเนี่ยก่อก็ขึ้นง่ายอ่ะแล้วพอแบบเราเตะเยอะเรามีโอกาสได้แต้มเยอะกว่า
3: หลังจบโปรแกรมฝึกซ้อมที่ไทยแล้วนะคะคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะทีมเทควันโดไทยก็จะเดินทางไปโอซาก้าปรับสภาพอากาศแล้วก็เวลาก่อนที่จะไปต่อนะคะที่นาโกย่าค่ะส่วนการแข่งขันนั้นจะแข่งขันวันที่2และ3ตุลาคมนี้ค่ะมาดูผลงานของปีศาจแดงบ้างนะคะตอนนี้แฟนบอลถือว่าต้องกุมขมับกับฟอร์มของทีมรักเลยนะคะหลังจากที่โดนไบรตันบุกมาคว้าชัยชนะคาบ้านอีกแล้วนะคะก็ถือว่าตกรอบฟุตบอลถ้วยไปเรียบร้อยค่ะฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะคะนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเริ่มต้นได้ดีนะคะเมื่อเชเลซี่ค่ะดาวรุ่งที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ตอบแทนความไว้วางใจของไมเคิลคาริกนะคะยิงให้ทีมนำตั้งแต่นาทีที่8เลยค่ะนำเร็วนะคะแมนยู
6: ทีเลมันส์ urge to shoot instead he looks to Lacey has a goal
3: Lacey ยิงเข้าไปแล้วจากนั้นนาทีที่10ค่ะเมสันเมาส์ได้โอกาสยิงซ้ำดาบ2นะคะบวกสกอร์เพิ่มให้ปีศาจแดงออกนำห่าง2ลูกManchester United tails her up now. Rashford looking for a second. Nearly came to Lacey. มาฟอร์มแบบนี้นึกว่าจะคว้าชัยได้แล้วนะคะแต่ว่าไบรตันก็ได้ประตูปลุกความหวังค่ะจากชาราลัมปอสคอสตูลัสยิงให้ทีมไล่ตีตื้นขึ้นมาในช่วงของการทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะแฟนๆแมนยูเซ็งกันเลยค่ะเพราะว่าเกมนี้ที่ดูเหมือนจะง่ายก็กลายเป็นงานงอกขึ้นมาเฉยเลยนะคะเพราะว่าไบรตัน ตามตีเสมอ

็น 2-2 ค่ะจากการยิงของปาสกอลกรอสยิงเข้าไปนาที65นะคะแล้วในอีก4นาทีถัดมาค่ะเผลอแป๊บเดียวเลยนะคะมัคซิมเดอร์ไคเปอร์บวกประตูเพิ่มให้กับทีมเยือนแล้วก็เป็นประตูชัยช่วยให้ไบรตันบุกชนะแมนยูถึงถิ่นเคลียร์ปีศาจแดงตกรอบ3ไปอย่างพลิกล็อกค่ะนอกจากจะเป็นการแพ้คาบ้าน2นัดติดต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนแล้วนะคะยังเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่แมนยูเปิดรังโอทราฟอร์ดแพ้คู่แข่งที่นำห่างไปแล้ว2ลูกด้วยค่ะข้ามไปดูฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะคะบาร์เซโลนาก็ยังโชว์ฟอร์มโหดสมราคาจ่าฝูงแล้วก็เป็นแชมป์เก่านะคะเปิดรังคัมนูถล่มราซิ่งซานตันเดไปค่ะ107ประตูต่อ2ค่ะเกมนี้ชูเอากานเซโลแบ็กจอมบุกยิงไกลทำประตูสุดสวยได้2ครั้งในเกมเดียวบวกกับแฮตทริกของราฟินญานะคะส่วนอีก2ประตูก็มาจากลามินยามาลแล้วก็กับเรลเฮซุสช่วยให้บาร์ซ่าคว้าชัยในลีก6นัดรวดค่ะยิงคู่แข่งได้มากถึง28ประตูหรือว่าเฉลี่ยนัดละเกือบ5ลูกค่ะส่งท้ายชั้นทูเดย์นะคะไปดูประตูแจ้งเกิดของปริพันธ์วงศาดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งสมบทเป็นซุปเปอร์ซับทำ2ประตูสุดสวยช่วยให้ไทยชนะคีร์กีซสถานประเดิมคว้าชัยในฟุตบอลชายเอเชียนเกมค่ะส่วนในชั้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ
2: สวัสดีค่ะเริ่มต้นประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรอบใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักๆมาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งวันนี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนลงมานะคะจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกส่งผลทําให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักและก็เสี่ยงเกิดน้ําท่วมนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่17กันยายน18กันยายน19กันยายนถึง20กันยายนค่ะประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลช่วงนี้อันดามันและก็อ่าวไทยนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนจะมีคลื่นลมแรงขึ้นค่ะทะเลจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรและในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะระยะนี้นะคะแนะนำว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่ากับเช้านี้ฝนตกช่วยภาคใต้บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่คอพอคาดแนวโน้มยังรุนแรงต่อเนื่องขณะหลายฝ่ายเห็นตรงกันปีนี้ไฟป่าอินโดนีเซียรุนแรงกว่าทุกปีแต่กลับไร้การแจ้งเตือนจากผู้เกี่ยวข้องประชาชนต้องดูแลตัวเองจับตาร่างพรบสุขภาพจิตฉบับใหม่ยกระดับแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดระดมทุกฝ่ายเพิ่มงบนิยามใหม่ให้ชัดเจนครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวชยุติวงจรเสพซ้ำหลังผ่านการบำบัด

0: คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้จังหวัดภาคใต้สถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าอินโดนีเซียดูจะคลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาตลอดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับเพราะว่าไฟป่าอินโดนีเซียนั้นยังควบคุมได้ยากอยู่ครับรวมไปถึงศูนย์สื่อสารการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษก็ประเมินด้วยนะครับว่าเช้าวันนี้สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับขณะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีการติดตามผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเตรียมพร้อมการดูแลรักษาแล้วครับคุณผู้ชมครับเช้านี้สถานการณ์หมอกควันในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำให้หมอกควันข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียลดลงท้องฟ้าปลอดโปร่งจนอยู่ในระดับปกติแต่ว่าก็ยังคงแจ้งให้เฝ้าระวังนะครับเนื่องจากปริมาณฝุ่นจะเพิ่มขึ้นตามทิศทางลมแต่ศูนย์สื่อสารการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศหรือสกพ.ของกรมควบคุมมลพิษออกมาระบุนะครับว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นมากกว่าเมื่อวานยังพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตจำนวนมากอยู่ที่อินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มควันที่เกิดขึ้นมายังบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นก็ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะครับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ออกประกาศเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงหากรู้สึกได้กลิ่นไหม้หรือว่าท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งสามารถสังเกตได้นะครับโดยไม่ต้องรอตรวจวัดค่าฝุ่นให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากชนิด N95 เพื่อความมั่นใจนะครับโรงพยาบาลยังคงได้เฝ้าติดตามผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาครับ
1: ทางโรงพยาบาลพยายามตามตัวเลขอยู่ก็คือดูตัวเลขของคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจด้วยว่าแนวโน้มตอนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าทางโรงพยาบาลได้เตรียมเรียกว่าเป็นไอ้ตัวเครื่องช่วยหายใจต้องสำรองอยู่ไว้หรือเปล่าตอนนี้ที่ทางโรงพยาบาลกำลังตามตอนนี้ปัจจุบันยังไม่ได้เห็นตัวเลขชัดว่าเพิ่มขึ้นระดับไหนเพราะว่าอาจจะเพราะเราโชคดีว่ามันมาอยู่ไม่ได้มายาวด้วยครับแต่ว่าถ้ามาหนักแบบเมื่อวานหรือวันนี้
0: ส่วนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นมีหมอกควันค่อนข้างหนาแน่นครับแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าเมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันตรวจวัดปริมาณฝุ่นผ่าน Air for Thai นะครับของกรมควบคุมมลพิษแสดงค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีต่างจากแอปพลิเคชัน IQ Air นะครับที่ตรวจวัดค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพประชาชนและแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากหมอกควันนะครับคุณผู้ชมครับอินโดนีเซียเผชิญปัญหานี้ทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ระบุว่ารุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญทำให้ปีนี้กลายเป็นฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015นะครับโดยไฟส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนเกาะบอร์เนียวซึ่งรวมทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนและกลุ่มหมอกควันก็ยังได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคดัชนีมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียก็พบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เชื่อมโยงกับไฟป่ามากกว่า 50,000 คนนะครับขณะเดียวกันมาเลเซียก็พบผู้ป่วยโรคหอบหืดและเยื่อบุตาอักเสบมีจำนวนเพิ่มขึ้นท่ามกลางคุณภาพอากาศที่เลวร้ายลงทั่วประเทศเช่นกันนะครับโดยตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมีหลายครั้งที่ไฟป่าพรุในอินโดนีเซียลุกลามจนกลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่และควบคุมได้ยากทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่เป็นเวลาหลายสัปดาห์และยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนหลายล้านคนทั่วอาเซียนนะครับปัจจุบันอาเซียนยังมีข้อตกลงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนด้วยมีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2003นะครับมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันติดตามและควบคุมมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าการช่วยเหลือระหว่างประเทศเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควันรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนนอกจากนี้นะครับอาเซียนก็ยังมีเป้าหมายปลอดหมอกควันพิษภายในปี2030 แต่โอกาสความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากกรณีของอินโดนีเซียและเมียนมาเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในปัญหาของข้อตกลงนี้ก็คือการจัดการต้นเหตุเชิงโครงสร้างไม่มีมาตรการลงโทษหรือกลไกบังคับที่มีผลจริงในทางปฏิบัตินะครับหากประเทศต้นทางปฏิเสธความช่วยเหลือหรือไม่ดำเนินการอย่างที่เกิดขึ้นในเมียนมากลไกของอาเซียนก็จะไม่สามารถบังคับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับประเด็นสถานการณ์ปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 นะครับจากไฟป่าในอินโดนีเซียที่พัดสู่บริเวณภาคใต้ของไทยครับเรื่องนี้ทำให้พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเผชิญคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างที่ได้รายงานไปนะครับโดยเรื่องนี้ครับก็มีเสียงเรียกร้องจากทั้งส.ส.รวมไปถึงอดีตผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่นะครับที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแจ้งเตือนและกำหนดมาตรการในการรับมือให้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับคุณจุรีนุ่มแก้วส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายปีนะครับแต่ว่าปีนี้รุนแรงมากขึ้นขณะที่การแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองจากอาการแสบจมูกแสบตาและแสบปากด้วยการสวมหน้ากากและลดการทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับคุณจุรีบอกด้วยว่าหากสถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่องภาครัฐเองก็ควรจะมีมาตรการเชิงรุกมากกว่านี้โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่าฝุ่นนั้นจะมีแนวโน้มอยู่อีกกี่วันเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองการศึกษามีเด็กเดินทางไปโรงเรียนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจนะครับอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2ครับกล่าวว่าฝนที่ตกในจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าปัญหาก็ยังไม่จบนะครับเนื่องจากการเผาป่าในอินโดนีเซียยังมีจำนวนมากรวมไปถึงทิศทางลมมีโอกาสพัดควันผ่านมาเลเซียเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับนายแพทย์สุภัทรจึงตั้งข้อสังเกตครับว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนนะครับจึงเสนอว่าอาจเป็นระดับจังหวัดภายใต้กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้รู้ว่ามีใครที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลใครที่จะต้องแจ้งเตือนรวมไปถึงใครจะต้องรับผิดชอบเมื่อไม่มีการแจ้งเตือนด้วยครับ
2: คิดว่าหน่วยบูรณาการก็น่าจะมีแค่2หน่วยที่เป็นไปได้ก็คือจังหวัดตัวจังหวัดก็คือกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ก็เป็นตัวท้องถิ่นคืออบจ.
3: ครับ
2: ซึ่งต้องในอนาคตนะที่ต้องเซตองค์กรเซตหน่วยงานขึ้นมาบูรณาการเรื่องการแจ้งเตือนมลพิษหรือเรื่องภัยพิบัติเพราะไม่งั้นก็จะสับสนครับไม่รู้ใครจะเป็นคนผู้แจ้งเตือนเป็นภารกิจของใคร
4: หาดใหญ่มันคือเมืองการศึกษาเช้าๆก็ส่งลูกโรงเรียนกันหลายโรงเรียนเด็กเล็กกันทั้งนั้นเลยก็รัฐควรจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้ในการเหมือนกับน้ำท่วมอะแอคชั่นกว่านี้ก็คือเตือนภัยเตือน

0: อะไรชาวบ้านยังอย่างน้อยก็ยังดีว่าเขารัดสนใจชี
1: คร
0: ว
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ตความเป็นอยู่สภาพภูมิอากาศสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ชาวบ้านทำอย่างไรบ้าง
2: ขณะที่นายสนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกล่าวนะครับว่าบางช่วงพบค่า PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 60-70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับภาครัฐควรเร่งแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กและผู้สูงอายุให้ลดการสัมผัสฝุ่นอยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสวมหน้ากาก N95 เมื่อจำเป็นต้องออกนอกอาคารรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับอาจารย์สนธิยังตั้งข้อสังเกตต่อการสื่อสารของกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ท้องฟ้ามัวเนื่องจากความชื้นสูงโดยเห็นว่าการประเมินควรพิจารณาจากข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 โดยตรงและควรแจ้งเตือนประชาชนตามระดับความเสี่ยงในพื้นที่ครับ
3: คือพูดอย่างนั้นไม่ได้จริงๆผมมองมันต้องดูที่ผลการตรวจวัดนะ
1: ครับครับ
3: ผลการตรวจวัดไอ้เครื่องมือตรวจวัดอะคือเครื่องมือมันคือวัด PM 2.5 เนี่ยมันไม่รวมความชื้นมันตัดความชื้นออกไปแล้วนะครับไปดูแค่ท้องฟ้าไม่กรมมลพิษเนี่ยจะต้องเตือนนะเตือนประชาชนต้องบอกพื้นที่บอกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปส่งข่าวแก่ท้องถิ่นอีกทีนะครับ
2: ส่วนข้อสังเกตนะครับที่ว่าทำไมกรุงเทพยังมีฝนตกทั้งที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะเอลนินโญนะครับอาจารย์อธิบายว่าเนื่องจากประเทศไทยอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจึงยังสามารถเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งอิทธิพลของเอลนินโญอาจชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเมษายนปีหน้านะครับโดยเตือนว่าปัจจัยอากาศร้อนและแห้งในช่วงปลายปีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อไฟป่าและสถานการณ์ PM 2.5 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือนะครับควรเตรียมเฝ้าระบบเฝ้าระวังและมาตรการรับมือไว้ล่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากล IBF ที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดสุราและยาเสพติดได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เขากลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากไปแสดงอาการวอยวายภายในงานวัดแห่งหนึ่งที่บ้านเกิดจังหวัดชลบุรีครับหลังจากเจ้าตัวรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาลนะครับณเวลานี้จอห์นนี่มือปราบที่เป็นผู้อนุบาลณเวลานี้ยอมรับว่าตัวเองอยากจะรับกลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ง่ายสำหรับเขานะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ด้านจิตเวชเข้ามาให้การสนับสนุนครับคุณผู้ชมครับทีมงานได้พูดคุยกับดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อจอห์นนี่มือปราบในฐานะผู้อนุบาลอำนาจรื่นเริงนะครับยืนยันว่าอำนาจป่วยจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีอย่างหนักจนไปทำลายระบบประสาทเสียหายนะครับเวลานี้ยังคงต้องใช้ยาในการควบคุมตัวในการบำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับจอห์นนี่ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะรับอำนาจกลับมาเป็นครูมวยของเด็กๆในค่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่ตัวเองปล่อยให้อำนาจกลับมามีอาการซ้ำหลังจากขอกลับบ้านเพียงแค่วันเดียวพร้อมยอมรับครับว่ามีความรู้ไม่มากพอในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดหลังจากนี้หากมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองผู้ดูแลเพราะเชื่อว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือครับ
1: ระเบียบเขียนแค่ให้ตำรวจนำตัวผู้คุ้มข้างไปส่งที่ตั้งโรงพยาบาลเขาไม่ได้บอกให้ยืนเฝ้านะพี่เขาตำรวจจะสามารถถอยกลับบ้านก็ยังได้นะแล้วกุญแจมือพยาบาลมีไหมอ่ะไม่มีมัดบางครั้งพลเปก็ตัวเล็กๆพยาบาลก็ตัวเล็กๆยุ่งกับผู้ป่วยอีกอันอื่นอีกอย่างเงี้ยครับนี่แหละจริงๆมันควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับเบี้ยเลี้ยงที่พร้อมจะดูแลแล้วก็แยกคัดกรองผู้ป่วยรักษานี้ไปอยู่อย่างจริงจังรักษามันหายปล่อยออกมาแล้วก็ต้องมีจิตเวชชุมชนเข้ามาควบคุมดูแลมาติดตามอย่างอำนาจเรื่องควรจะมีจิตเวชชุมชนมาตามทุกมาช่วยผมทุกอาทิตย์หรือทุกวันด้วยไม่มีไงพี่พอไม่มีมันก็อย่างที่บอกไงผมก็เดินตัวคนเดียว

0: เห็นไหมผมเห็นมีพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่างที่ผมเอามือถือให้เนี่ยควรจะมาบอกมาเตือนผมว่าคุณจะนี่ไม่ควรนะคุณจะนี่ไม่ควรส่งเสริมให้เขาลองใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอาวิชาการมาสนับสนุนผมก่อนบางครั้งผมไม่ได้เรียนมาเข้าใจพี่ผมก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าการบําบัดการให้กําลังใจกันแบบไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไง
1: คุณผู้ชมครับกรณีการส่งตัวอำนาจเข้ารับการบำบัดรักษามีการอาศัยตามพรบสุขภาพจิตพ.ศ.2551แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปีพ.ศ.2562นะครับที่ระบุเอาไว้ว่าหากพบเห็นผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดในกรณีเร่งด่วนนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อตนเองรวมไปถึงผู้อื่นคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะโทรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับสามารถควบคุมตัวผู้ป่วยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้นะครับแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ยินยอมก็ตามนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอาศัยตามมาตราพรบนะครับนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อประเมินสภาพจิตใจหากพบว่ามีอาการป่วยจิตเวชจากการติดสารเสพติดรุนแรงก็จะส่งเข้าสู่ระบบของการบำบัดรักษาด้วยยาร่วมกับการบำบัดทางจิตสังคมนะครับเมื่อแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ป่วยมีทักษะการป้องกันการเสพซ้ำและมีผลของการบำบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจก็จะจำหน่ายผู้ป่วยออกเพื่อกลับไปรักษาฟื้นฟูที่บ้านพร้อมกับอัปเดตอาการเป็นระยะนะครับขณะที่สถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอาการจิตเวชจากสารเสพติดจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชดีขออภัยครับบรมราชชนนีหรือว่าสบยช.นะครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนเมษายน2569ครับพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่จำนวน 220,000 คนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี2568นะครับคุณผู้ชมที่พบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพุ่งสูงขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับในจำนวนนี้ครับยังแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 79% กลุ่มผู้เสพที่ไม่มีอาการจิตเวชเน้นการบำบัดในชุมชนหรือว่ารพ.ศ.ต.นะครับกลุ่มสีแดง 13% อยู่ในกลุ่มวิกฤตที่มีอาการคลุ้มคลั่งเน้นส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์และมินิธัญรักษ์และกลุ่มสีเหลืองสีส้มนะครับรวม 8% เป็นกลุ่มที่มีอาการจิตเวชแต่ว่าสามารถควบคุมได้แต่ข้อมูลที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือจากการติดตามผู้ป่วยที่พ้นระยะบำบัดภายใน1ปีจำนวน 79,210 คนครับในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ที่สามารถหยุดเสพต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ํา 55,649 คนหรือคิดเป็น 70% เลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้ก็ตามมาด้วยคำถามว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับมาเสพซ้ำจนอาการจิตเวชกลับมารุนแรงขึ้นได้บ้างนะครับประเด็นนี้นะครับกรมสุขภาพจิตก็ยอมรับนะครับว่าหนึ่งในปัญหาที่ผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดกลับมาเสพหรือว่ามีอาการกำเริบซ้ำส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวสังคมรวมไปถึงการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวครับทำให้เข้าถึงปัจจัยกระตุ้นได้ง่ายจำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลร่วมกันรวมไปถึงกฎหมายที่จะต้องทำให้กระบวนการรักษาที่ใช้งบประมาณไม่สูญเปล่าครับคุณผู้ชมครับนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวถึงการบำบัดรักษาอาการผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมีความซับซ้อนทำให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ใช่เรื่องง่ายหากหน่วยงานไม่เข้าไปดูแลหรือให้ความรู้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจจะถูกทอดทิ้งละเลยได้นะครับดังนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดไม่สามารถพึ่งพาระบบสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องอาศัยกลไกของชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั้งการช่วยสอดส่องการกินยาส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพตลอดจนการสร้างความเข้าใจในสังคมไม่ให้เกิดการตีตราเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ครับ
2: ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเรามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ญาติรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลได้นะครับคือตัวญาติเองอาจจะก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ปากกัดตีนถีบเนาะนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆที่พระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการร่างให้ครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแล้วจบเนาะมันจะต้องมีการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูนะครับมันจะต้องมีการบำบัดและฟื้นฟูด้วยซึ่งหน่วยงานที่เมื่อเขากลับไปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นหรื

0: ว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลศักยดูแลสิทธิของมนุษยชนถูกไหมครับในการดูแลตรงเนี้ยถ้าทุกคนทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะโอกาสน้อยลงที่จะมีใครสักคนถูกทอดทิ้งไป
1: ขณะที่การเดินหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่3ถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ในรอบเกือบ20ปีนะครับนับจากฉบับแรกเมื่อปี2551โดยตั้งเป้าที่จะยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและการบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนสาระสำคัญของร่างฉบับใหม่มีการขยายขอบเขตนิยามปัญหาสุขภาพจิตให้ครอบคลุมไปถึงโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดนะครับเนื่องจากในทางการแพทย์พบว่าการเสพสารเสพติดต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เซลล์สมองถูกทำลายถาวรและเกิดอาการจิตเวทที่รักษาได้ยากและซับซ้อนกว่าโรคจิตเวททั่วไปนะครับนอกจากเรื่องของนิยามแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและการคุ้มครองผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีญาติหรือว่าถูกครอบครัวทอดทิ้งซึ่งเดิมมีข้อจำกัดเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจยินยอมเข้ารับการรักษาครับร่างฉบับใหม่จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของผู้ดูแลโดยมอบอำนาจให้บุคลากรในสถานบำบัดรักษาและผู้ดูแลในพื้นที่สามารถตัดสินใจคุ้มครองสิทธิและส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยลดความกังวลเรื่องของการฟ้องร้องและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับขณะที่เรื่องของงบประมาณหากไม่สามารถจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตได้โดยตรงก็จะใช้กลไกบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบดูแลสุขภาพจิตของประเทศขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยดึงหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นกระทรวงอว.สภาทนายความกสทช.กองทุนประกันสังคมและกองทุนยาเสพติดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับ
0: การที่ เราอาจจะยังไม่มีกองทุนสุขภาพจิตในวันนี้ไม่ได้แปลว่าในวันหน้าเราอาจจะไม่มีนะครับแต่ในระหว่างที่ตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องอาศัยกลไกทางงบประมาณในรูปแบบอื่นๆเช่นเรารู้แล้วว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอาจจะไม่ใช่แค่งบประมาณของกรมสุขภาพจิตหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่สสส สปสช อย่างเดียวนะครับอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆที่ก็ต้องดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดมีการที่เราสามารถดึงงบประมาณแล้วมาบูรณาการร่วมกันทำให้งบประมาณเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ด้านการส่งเสริมป้องกันเลยนะครับส่งเสริมป้องกันถ้าเกิดเราสามารถสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนได้มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับสร้างความรอบรู้ลงไปจนถึงชุมชนเราไปขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีการทำงาน เชิงรุกลงไปมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาเราสามารถมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการสามารถบำบัดนะครับให้เขาไม่ต้องกลับไปอยู่ในวงเวียนของยาเสพติดเหมือนเดิมได้นะครับมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยโดยรวมเนี่ยสามารถลดปัญหาจากสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดได้ดีมากขึ้น
1: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับร่างพรบสุขภาพจิตฉบับที่3จะอยู่ระหว่างการสรุปผลรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอร่างขอความเห็นชอบจากครม.เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวของอำนาจรื่นเริงได้นะครับตั้งแต่จุดสูงสุดไปจนถึงณวันนี้ที่กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในสารคดีชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับคืนนี้4ทุ่มทางไทย PBS ครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเราน่าจะได้เห็นโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับไปได้ต่อในเฟสที่2นะครับในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากที่สิ้นสุดในเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พรกรเงินกู้400ล้านที่ปลัดกระทรวงการคลังนายละวันแสงสนิทเป็นประธานจะหยิบยกวาระต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่กระทรวงการคลังนำเสนอขึ้นมาพิจารณานะครับเพราะว่าได้รับไฟเขียวจากนายกรัฐมนตรีไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่12กันยายนนายอนุทินยอมรับว่าการสั่งการรองนายกเอกนิติไปแล้วให้พิจารณาขยายโครงการ 1-2 เดือนเพื่อนำวงเงินที่ยังมีต่อมาใช้นะครับ ตามมาด้วยการคอนเฟิร์มจากรองนายกสุภจีที่ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.วันอังคารย้ำถึงความเสี่ยงผลกระทบต่อตะวัน

ตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นไปอีกการขยายเวลาจะเป็น2เดือนส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขกระทรวงการคลังจะเป็นฝ่ายประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับการต่ออายุมาตรการก็ยังมีรายละเอียดหนึ่งคือสัดส่วนเงินสมทบจะยังเป็น 60-40 หรือไม่หรือจะกลับไปใช้คนละครึ่ง 50-50 เหมือนเดิมนะครับซึ่งเงินที่รัฐชดเชยจะก้อนเล็กลงหรือว่าเพิ่มจำนวนคนได้มากขึ้นตรงนี้ก็ต้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาร่วมด้วยนะครับโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งงบประมาณก้อนแรกจากพรกเงินกู้ยังเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านที่น่าจะนำมาใช้ต่อได้เลยนะครับถ้าไม่พอ 200,000 ล้านก้อนหลังก็สามารถที่จะโยกได้เพราะพรกเงินกู้ไม่ได้ห้ามเอาไว้นะครับส่วนในฝ่ายค้านไม่ได้ค้านนะครับหากว่ารัฐบาลจะนำเงินกู้มาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่ที่ผ่านมามองว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ให้ตรงจุดทั้งในขณะนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องดีเซลพุ่งไปลิตรละ40แต่รัฐบาลผลักไปให้ใช้กระตุ้นการบริโภคเพื่อรักษาคะแนนนิยมนะครับมากของการเมืองปัญหาก็คือรัฐบาลไม่มีนโยบายอื่นทั้งการช่วย SME ช่วยสินค้าการเกษตรนอกจากมีกระบวนการเดิมๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหมู่เกาะรังนกถือเป็นแหล่งทำรังนกและเป็นแหล่งที่นกแอ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเป็นแหล่งสำคัญเลยของจังหวัดพัทลุงค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังโยงไปถึงเรื่องของสัมปทานมูลค่ามหาศาลด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะหลังจากที่เอกชนเจ้าเดิมสิ้นสุดสัมปทานและมีการส่งคืนพื้นที่สัมปทานหมู่เกาะ4เกาะ5มีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามายื่นขอสัมปทานรอบใหม่เป็นเวลา5ปีนะคะตั้งราคากลางไว้ที่500ล้านบาทแต่ว่าผ่านมา2รอบค่ะก็ยังไม่มีผู้ที่เข้ายื่นขอสัมปทานท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของการต่อรอราคากลางนะคะคุณสนธยาแก้วขำก่อติดเรื่องนี้รายงานสดจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงค่ะคุณสนธยาคะ
1: ครับคุณออนศรีครับหลังจากที่คณะกรรมการประมูลราคารังนกเอแอนในจังหวัดพัทลุงได้ตั้งราคากลางไว้ที่500ล้านบาทก่อนหน้านี้ได้เชิญชวนให้มีการมาประมูล2รอบแล้วยังไม่มีเอกชนเข้ายื่นการประมูลล่าสุดคณะกรรมการได้ปรับลดราคากลางลงที่อยู่ที่450ล้านบาทเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ามาเปิดยื่นซองสัมปทานเร็วขึ้นครับปลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกเอี่ยนจังหวัดพัทลุงเป็นครั้งที่3โดยวาระสำคัญคือการพิจารณาแนวทางคัดเลือกผู้ประกอบการแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเชิญเข้าร่วมประมูล

0: มูลรังนกหลังจากที่คณะอนุกรรมการอีกชุดที่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานก่อนหน้านี้ได้มีมติปรับลดราคากลางอากรการสัมปทานรังนกเอียนหมู่เกาะ4เกาะ5ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงจากเดิมที่ตั้งไว้500ล้านบาทเหลือ450ล้านบาทเพราะการประกาศเชิญชวนมาแล้ว2ครั้งในราคากลาง500ล้านบาทยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นซองประมูลโดยปลัดจังหวัดพัทลุงระบุว่าการปรับลดราคากลางจาก500ล้านบาทเหลือ450ล้านบาทเชื่อว่าจะเปิดทางให้ผู้ประกอบการรังนกที่มีอยู่16รายทั่วประเทศให้ความสนใจมากขึ้นครับ
1: เมื่อวันจันทร์นะครับก็กำหนดให้ราคากลางอยู่ที่450ล้านบาทนะครับก็ลดจากคราวที่แล้ว50ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการกำหนดให้มีประกันซองจากเดิมที่กำหนดไว้ 10% ของราคากลางเนี่ยก็เป็นตัวเลขนะครับมีประกันซอง10ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการเชิญชวนดึงดูดให้กับผู้ที่มีความสนใจนะครับเพื่อจะได้มีการมายื่นประมูลนะครับ
0: ขณะที่ตัวแทนผู้นำท้องถิ่นในตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะรังนกออกมาเรียกร้องให้ทางผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานรวมถึงคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกเอี่ยนจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามสัญญาแนบท้ายหมู่เกาะรังนกที่จะต้องกันพื้นที่บริเวณหน้าผาถ้ำเทวดาซึ่งมีรอยจารึกลายพระหัตถ์จปร108ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รวมถึงถ้ำเนียงเคยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงครับ
2: แต่ในส่วนหนึ่งมุมมองผมมองว่าน่าจะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในแนบท้ายสัญญาสัมปทานให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ประโยชน์วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับแต่เราก็ไม่มองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยของนกที่ทำรังนะครับไม่เป็นการรบกวนนกที่ทำรังเป็นเกินไปตัวนั้นก็ลองมาดูครับผมว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ประสบการณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือคณะกรรมการท่านอื่นๆผมว่าท่านน่าจะมองเห็นเรื่องนี้ครับ
0: สำหรับนกอีแอนในพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นรังนกที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นรังนกในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเพราะอยู่ในระบบนิเวศที่มีทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มโดยคณะกรรมการตรวจชั่งน้ำหนักรังนกให้ข้อมูลว่ารังนกสีขาวจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละราว 80,000 บาทต่อกิโลกรัมแต่หากมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศจีนราคาจะขยับไปถึงกิโลกรัมละ 200,000 บาทเป็นอย่างต่ำครับในช่วงนี้ที่ว่างเว้นการสัมปทานหมู่เกาะรังนกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจึงต้องส่งกำลังไปลาดตระเวนเพื่อป้องกันเข้าไปลักลอบขโมยรังนกในพื้นที่ที่ยังว่างเว้นสัมปทานแต่ในขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่าในช่วงนี้รังนกมีอยู่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นการช่วงเก็บผลผลิตรังนกในช่วงสุดท้ายและอยู่ในช่วงที่นกอพยพย้ายถิ่นติดตามได้จากรายงานครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนั่งเรือลาดตระเวนบริเวณโดยรอบพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าดูแลหมู่เกาะรังนกในช่วงที่ว่างเว้นจากการให้สัมปทานโดยคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกเอแอนจังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าดูแลหมู่เกาะรังนกจำนวน2ชุดปฏิบัติการรวม62นายขณะนี้ผมกำลังติดตามภารกิจลาดตระเวนหมู่เกาะรังนกของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการเฝ้าดูแลเกาะรังนกในช่วงที่ว่างเว้นการสัมปทานเพื่อดูแลพื้นที่เกาะให้ปลอดภัยครับการจัดวางกำลังของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าดูแลหมู่เกาะรังนกจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยส่วนแรกคือการเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบเกาะซึ่งจะมีจุดตรวจการอยู่บนแพลอยน้ำที่มีการจัดสร้างไว้กว่า10จุดรวมถึงการเฝ้าระวังอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำต่างๆซึ่งมีการสร้างขนำเป็นจุดตรวจการไว้อีกกว่า10จุดเช่นกัน
3: ก็จะทำงานร่วมๆกับพี่ๆ

0: อีกนะครับในส่วนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะตรวจตราในเรื่องของบริเวณนี้นะครับว่ามีใครเข้าใครออกหรือว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่านะครับก็ดูแลในความเรียบร้อยต่างๆนะครับโดยรวมนะครับ
1: เราต้องดูแลถ้ำไหนเป็นพิเศษไหม
0: ก็ดูแลทั้งหมดนะครับก็เราก็จะไปกับพี่ๆนะครับดูแลกันในเรื่องของความเรียบร้อยนะครับโดยรวมครับ
2: ทีมข่าวไทย PBS ได้ติดตามเข้าสำรวจถ้ำรังนกซึ่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังอยู่จำนวน3ถ้ำถ้ำแรกคือถ้ำเนียงเคยซึ่งมีการก่อสร้างทางเดินจนถึงตัวถ้ำซึ่งลักษณะภายในถ้ำช่วงนี้ข้อแทบจะเป็นถ้ำเปล่าหลังมีการเก็บเกี่ยวรังนกก่อนหมดสัมปทานรวมถึงอยู่ในช่วงที่นกอพยพย้ายถิ่นสำหรับถ้ำเนียงเป็นหนึ่งในถ้ำที่ถูกระบุไว้ในแนบท้ายสัญญาสัมปทานว่าต้องเปิดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของประชาชนและนักท่องเที่ยวถ้ำที่สองคือถ้ำรื่นภายในมีโถงถ้ำขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปสำรวจภายในได้มีร่องรอยการทำรังของนกอีแอนเป็นจำนวนมากเช่นกันรวมถึงเศษขยะและไม้ที่ใช้ในการปีนป่ายขึ้นไปเก็บรังนกถ้ำที่3ซึ่งทีมข่าวได้ติดตามเข้าไปสำรวจก็คือถ้ำน้ำโถงถ้ำอยู่ค่อนข้างต่ำติดกับพื้นน้ำความสูงของถ้ำขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ขึ้นลงในทะเลสาบเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการนำเรือลัดเลาะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ซึ่งมีร่องรอยการทำรังของนกจำนวนมากบริเวณนี้ก็คือถ้ำน้ำลักษณะพิเศษของถ้ำนี้ก็คือว่าจะมีน้ำลอดเข้ามาในตัวถ้ำนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะมาลาดตระเวนก็จะต้องค่อยๆไหลลำเรือเข้ามาเข้าไปในโถงถ้ำแล้วก็ด้านหลังก็มีร่องรอยของไม้ไผ่ที่ใช้ในการปีนขึ้นไปเก็บรังนกที่บนโถงถ้ำด้านบนนะครับถ้ำนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่เจ้าหน้าที่เข้ามาลาดตระเวนดูลักษณะถ้ำแล้วก็การวางกำลังในการดูแลพื้นที่เกาะบริเวณนี้ครับ สำหรับหมู่เกาะ4เกาะ5จังหวัดพัทลุงมีรายงานว่าพบถ้ำมากกว่า200แห่งโดยมีนกอีแอนเข้ามาอาศัยทำรังประมาณ80ถ้ำโดยช่วงว่างเว้นการสัมปทานเกือบ3เดือนในรอบที่ผ่านมาในช่วงกลางปี2564ได้เกิดเหตุการณ์ลักขโมยและทำลายรังนกครั้งใหญ่จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมกระทำผิดเกือบ40คนซึ่งทางหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงทำหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังดูแลหมู่เกาะรังนกระบุว่าจากการจัดวางกำลังของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะสามารถดูแลพื้นที่เกาะได้เป็นอย่างดีประกอบกับในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวรังนกและเป็นช่วงที่นกอพยพออกไปทำรังวางไข่นอกพื้นที่ทำให้มีรังนกในถ้ำต่างๆเหลือน้อยมากจึงไม่น่าจะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการบุกรุกเพื่อเข้าไปขโมยรังนกเกิดขึ้นในช่วงนี้
3: มีหลายจุดหลายพื้นที่ครับเราวางแพไว้ทั้งหมด10แพนะครับแล้วก็จะจัดเจ้าที่เนี่ยอยู่ประจำแพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนนะครับจะมีแพอยู่ประจำจุดที่เป็นหน้าถ้ำที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาที่บนเกาะได้นะครับแต่ว่าโชคดีอย่างนึงช่วงนี้เป็นช่วงที่นกมันอพยพนะครับจากที่เราได้เข้าไปสำรวจดูตามแต่ละถ้ำเนี่ยไม่มีรังนกแล้วก็ไม่มีนกอาศัยอยู่แล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นกเขาอพยพไปที่ประเทศหนาวนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนมกรานะครับก็จะนกก็จะอพยพกลับเข้ามาอีกครั้งนึงครับ
2: ขณะเดียวกันจากการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดกำลังซึ่งต้องเข้าไปดูแลพื้นที่หมู่เกาะรังนกพบว่าแม้จะมีอาคารที่พักจากผู้สัมปทานรายเดิมแต่กลับพบว่าขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภคบริโภคซึ่งต้องมีการขนย้ายจากบนฝั่งมาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ก็มีความกังวลเรื่องเงินงบประมาณสนับสนุนมาตรการดูแลหมู่เกาะรังนกที่ได้รับเบื้องต้นมาจำนวน 300,000 บาทว่าจะเพียงพอหรือไม่หากต้องมีการเฝ้าระวังดูแลหมู่เกาะรังนกเป็นเวลานาน
4: คุณสนธยาคะทำไมการทำธุรกิจรังนกทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นขอสัมปทานถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่ทำไมหลายส่วนถึงตั้งข้อสังเกตรวมถึงกล่าวหาว่าธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสหรือว่ามีสีเทาๆอยู่อะคะ
2: ใช่ครับคุณออนสินีธุรกิจรังนกแม้จะมีการสัมปทานจ่ายภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้องแล้วแต่ธุรกิจนี้ก็ยังถูกตั้งคำถามจากสังคมโดยเฉพาะแหล่งที่มาของรายได้โดยเฉพาะปริมาณรังนกที่เก็บได้จากถ้ำต่างๆที่ยังไม่มีการสามารถระบุอย่างชัดเจนถึงปริมาณที่แท้จริงโดยคุณนิพิษอินทรสมบัติส.ส.อดีตส.ส.พัทลุงหลายสมัยให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจรังนกตกอยู่ในกำมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลจึงถูกมองว่าเป็นธุรกิจมืดแต่หลังมีการร่างสร้างพรบ.รังนกเมื่อปี2540แล้วธุรกิจรังนกก็ยังถูกตั้งคำถามยังไม่สามารถสลัดภาพความเป็นธุรกิจสีเทาออกไปได้เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณรังนกที่เก็บได้ในแต่ละถ้ำนั้นยังไม่มีใครชี้ชัดว่ามีปริมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่จำนวนถ้ำต่างๆมีปริมาณนกปริมาณรังนกในแต่ละถ้ำเป็นอย่างไรซึ่งคุณนิพิษบอกว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและก็ที่สำคัญก็คือในการประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการต้องจ่ายเบี้ยใบรายทางให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจึงทำให้การเข้าสู่ธุรกิจนี้ค่อนข้างยากโดยมีข้อเสนอว่าหลังจากนี้ควรจะมีการจัดตั้งด่านพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบจำนวนรังนกที่มีการจัดเก็บขึ้นจากเกาะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ประกอบการและสร้างความโปร่งใสให้กับธุรกิจนี้ไปฟังเสียงคุณนิพิษกันครับ
5: จำนวนรังนกที่แท้จริงมันมีจำนวนเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้เลยนะครับคนที่รู้คือคนที่เข้าไปเก็บรังนกอยู่เท่านั้นนะครับคือผู้ประกอบการเท่านั้นเหตุที่เราไม่รู้เพราะว่าในแต่ละแห่งนั้นนะครับมันมีถ้ำเยอะในแต่ละถ้ำเนี่ยมันก็มีขนาดไม่เท่ากันปริมาณนกมันก็ไม่เท่ากันถ้ารังนกมันมีด่านพิเศษมีช่องทางพิเศษว่าเวลาคุณเอาขึ้นจากเกาะแล้วคุณต้องมาผ่านด่านนี้และชั่งน้ำหนักณตรงนี้เลยอันนี้ผมว่ามันอาจจะโปร่งใสมากขึ้นดีกว่าให้กรรมการไปจะโงกดูแล้วก็ดูปริมาณที่บริษัทกำหนดไว้
4: ในพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5เองเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกอื่นในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เอาไปพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านมากกว่าการให้สัมปทานรังนกทีละ400ถึง500ล้านบาทไหมคะ
2: ใช่ครับคุณออนสินีครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนกำลังให้ความสำคัญในการที่จะพูดถึงแหล่งสัมปทานหมู่เกาะรังนกเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สวยงามเป็นแหล่งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มรวมถึงทัศนียภาพอันโดดเด่นของหมู่เกาะรังนกซึ่งที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยระบุว่าหากมีการจัดการที่ดีมีการศึกษาข้อมูลที่เหมาะสมของหมู่เกาะรังนกและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลและอาจจะมีมูลค่ามากกว่าการสัมปทานรังนกครั้งละ400ถึง500ล้านบาทด้วยซ้ำไปครับไปฟังเสียงของที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยกันครับ
6: ท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือทางหนึ่งครับที่จะให้คนเข้ามาแล้วเรามีการจัดการที่ถูกต้องตรงนี้เราจะกระจายรายได้ไปให้กับชุมชนรอบๆ บริเวณนี้นับพันล้านบาทนะฮะแค่การได้เข้ามาสัมผัสได้สัมผัสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับลักษณะลากูนที่พิเศษไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราประกาศออกไปให้โลกรู้นะครับจะมีคนอยากมาที่นี่เยอะมากครับแล้วก็ทำให้จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาหรือนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็น3จังหวัดที่น่าอยู่มากๆครับ
2: ในขณะนี้หลายภาคส่วนเห็นว่าควรผลักดันพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ 20,000 ไร่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุดทั้งด้านการดูแลระบบนิเวศและส่งเสริมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวรวมถึงจะได้รับการหนุนเสริมทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณมาหนุนเสริมการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมครับทั้งนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงหลายสมัยยังเสนอว่าหลังจากนี้ควรมีการแก้กฎหมายรังนกนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ เงินงบประมาณจากภาษีอากรรังนกที่ได้มาประมาณ 2,000 ล้านบาทนั้นยังไม่เกิดรูปธรรมในการนำไปพัฒนาสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงหลายภาคส่วนในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตั้งข้อสังเกตว่าจะมีผู้ประกอบการมายื่นซองประมูลหลังมีการปรับลดราคาลงมาแล้วเหลือที่450ล้านบาทและติดตามการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดของพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5ว่านอกจากการสัมปทานแล้วจะมีการสร้างคุณค่าด้านอื่นได้อีกหรือไม่ครับคุณออนซินีครับ
4: ขอบคุณคุณสนธยาค่ะทรัพยากรมีแล้วโจทย์สำคัญก็คือต้องบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีพิธีลงนามสัญญาระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังว่าจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะคะรวมถึงโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของพื้นที่หลายด้านนะคะเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณพัชราจิตคำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
7: เวลานี้นะคะขอเรียนเชิญผู้ลงนาม
8: พิธีลงนามสัญญาระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับบริษัทเช็คคอนสตรัคชั่นสัญชาติมาเลเซียผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานถือเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านในพื้นที่มั่นใจว่าโครงการนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะเข้ามาแทนที่แพขนานยนต์ที่ต้องเข้าคิวซื้อบัตรแม้จะเป็นเสน่ห์ของเกาะลันตาแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคเพราะไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นรวมทั้งฤดูการท่องเที่ยวทำให้การเข้าคิวข้ามแพขนานยนต์เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายและทำให้เสียโอกาส
9: แกมาแล้วก็ต่อคิวแล้วเสร็จแล้วอ้าวต้องซื้อตั๋วนะบางคนจะไม่ทราบก็ต้องตีกลับไปซื้อตั๋วใหม่แล้วก็มาต่อคิวใหม่เงี้ยค่ะมันก็อาจจะเสียเวลาตรงนั้นคือเราต้องรอคิวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะเหมือนถ้าเกิดเรารีบเงี้ยเราไม่สามารถข้ามไปได้เลยค่ะแต่ถ้าถามว่าในมุมของถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองพาลูกมันก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเด็กก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะเราจอดรถลูกก็ได้ดูวิวอย่างเงี้ยค่ะ
10: พอสะพานมาทดแทนแพจากที่รอ 1-2 ชั่วโมงเราก็เหลือรอแค่2นาทีแล้วก็เรื่องประปาไฟฟ้าก็จะมาเกาะมากับสะพานด้วยนะครับเป็นโครงการร่วมกันก็คือว่าตอนก่อสร้างประปาไฟฟ้าก็จะมาพร้อมกับสะพานเลยฉะนั้นว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องในเกาะลันตาก็จะคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆลดลง
8: โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตามีระยะทาง 2.5 กิโลเมตรมีแนวโค้งเพื่อหลีกเลี่ยงแนวปะการังบริเวณเกาะปริงนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงฤดูมรสุมมีโลมาว่ายผ่านเส้นทางนี้ระหว่างก่อสร้างจึงต้องดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดใน EIA อย่างเคร่งครัดทั้งม่านดักตะกอนและการลาดตระเวนหากพบโลมาต้องหยุดดำเนินการทันที
11: สัญลักษณ์ธงสีแดงที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันคือแนวเขตในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการซึ่งบริเวณนี้เองค่ะจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ป่าชายเลนอีกกว่า8ไร่ค่ะ
8: พื้นที่ป่าชายเลนประมาณ8ไร่บริเวณบ้านทุ่งโต๊ะหยุมตำบลเกาะลันตาน้อยถูกระบุว่าเป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์จึงขอยกเว้นมติครม.และใช้พื้นที่บริเวณนี้สำหรับดำเนินโครงการและกำหนดให้ต้องปลูกป่าชายเลนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายจึงคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่และเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่ชาวเกาะลันตายอมรับว่ารอคอยสะพานเชื่อมเกาะลันตามานับ10ปีและถูกใช้เป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งหลายสมัยหากเกิดสะพานขึ้นจริงย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงและต้องเตรียมการตั้งรับทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปและยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
12: พอคนมากขึ้นคนเข้าง่ายออกง่ายมันต้องวางแผนเรื่องความปลอดภัยอย่างไรจุดเช็คพอยต์สกรีนรถเข้ามาว่าจำนวนคนที่เข้ามาอย่างไรมีจุดเช็คพอยต์กล้องวงจรปิดรองรับขนาดไหนในเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย
8: นอกจากนี้ยังมีประเด็นการจัดการด้านสาธารณูปโภคความต้องการใช้น้ำและไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยะที่จะมาพร้อมกับจำนวนคนที่มากขึ้น จากเดิมที่เคยมีปัญหาการจัดการขยะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับการบริหารจัดการควบคุมปริมาณรถที่จะเข้าออก

0: รวมทั้งที่จอดรถเพราะบนเกาะมีพื้นที่จำกัดซึ่งภาครัฐควรเตรียมความพร้อมถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
1: ปัญหาพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นที่ยืดเยื้อมากว่า

0: บริจาคที่ดินเมื่อปี2533ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามและได้นำโฉนดฉบับจริงถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนที่จะมีการทำบันทึกส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลค่ะนี่ถือเป็นการยุติข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับทายาทของนายเฮียงซึ่งมีคดีฟ้องร้องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประธานและรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากวัดป่าอดุญญารามร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุพร้อมกับตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินก่อนที่จะย้ำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งในเวลานี้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานพิจารณาข้อกฎหมายทั้งกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้เป็นจุดสำเร็จของการที่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดนั่นหมายความว่าข้อโต้แย้งทุกอย่างในทางกฎหมายเนี่ยไม่มีความชอบธรรมแล้วครับทีนี้โมเดลของวัดป่าอดุญญารามเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการจัดการที่ดินศาสนสมบัติของวัดที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศนะครับที่ดินที่ตั้งวัดก็ดีผู้ถวายแล้วยังไม่เปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินที่เป็นศาสนสมบัติของวัดเช่นที่ธรณีสงฆ์คือถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดแล้วคนถวายเสียชีวิตยังไม่มีการโอนโมเดลตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยท่านจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการที่จะร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ
0: ด้วยเมตตาและการให้อภัยของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีผู้ใดอีกค่ะส่วนข้อหาการบุกรุกวัดต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยในวันที่18กันยายนนี้นางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นตามหมายเรียกคุณผู้ชมคะสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุญญารามรวมถึงมีผู้ถูกดำเนินคดีก็คือนางสาวชมณีหรือว่าป้าดาพร้อมกับพวกแบ่งออกเป็น3คดีค่ะคือคดีบุกรุกวัดคดีแจ้งความเท็จและคดีที่มีการร้องทุกข์เพื่อเอาผิดตามมาตรา112ค่ะคุณผู้ชมคะการเพิ่มจำนวนของประชากรช้างป่าในธรรมชาติในแง่ของการอนุรักษ์ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของช้างป่าที่เปลี่ยนแปลงไปมีการกระจายตัวออกหากินจากป่าเข้าสู่เขตชุมชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะภารกิจในตอนนี้ของเจ้าหน้าที่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการผลักดันช้างกลับเข้าป่าเท่านั้นแต่ยังต้องหาวิธีให้ทั้งคนและช้างนั้นปลอดภัยไปพร้อมกันด้วยคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภติดตามเรื่องนี้ค่ะ
2: กันยายน2569ช้างป่าหลายตัวเข้ามาใช้ประโยชน์ที่โป่งเทียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงฝั่งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหนึ่งในภาพที่เห็นชัดคือช้างตัวเล็กที่เดินอยู่กลางโค้งภาพนี้สะท้อนว่าการขยายพันธุ์ของช้างป่ายังคงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
2: แต่เมื่อช้างเพิ่มจำนวนขึ้นการเคลื่อนตัวเพื่อหาแหล่งอาหารก็เพิ่มตามไปด้วยและบางส่วนก็ออกมาไกลจากพื้นที่ป่ามากขึ้น
4: ก็ตอนนี้นะครับกระจายกันไปเนี่ยรอบเขตนะครับด้านทิศเหนือนี่จะเป็นช้าง2ตัวไปทางอำเภอท่าลี่นะครับก็ไปมาอยู่ที่ป่า 3,000 ไร่ที่อยู่ด้านทิศเหนือของเขตนะครับแล้วทางโซนนี้ก็จะมีอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกันกลุ่มละ 2-3 ตัวนะครับแต่จะไม่หายไปจะมีอยู่ที่ละกลุ่มละ 2-3 ตัวแล้วก็ออกมากินแล้วก็กลับเข้าไปรอบพื้นที่ครับลักษณะเป็นลักษณะนี้
2: จากป่าออกมาไม่กี่10กิโลเมตรคือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบางพื้นที่ช้างก็ออกหากินตัวเดียวการปรับตัวของชาวบ้านจึงไม่ได้หมายถึงแค่การระวังเวลาช้างออกมาหลายคนพยายามปรับเปลี่ยนพืชที่เคยปลูกเลือกสิ่งที่คิดว่าช้างไม่น่าจะกินบางคนก็ต้องปล่อยพื้นที่บางส่วนทิ้งไว้แต่เมื่อช้างเรียนรู้และกินได้มากขึ้นทางเลือกของคนก็ยิ่งน้อยลง
5: ถ้าเจ้าของส่วนใดผลผลิตเก็บไปได้แล้วก็ยังเจ้าของส่วนนี้เพิ่นก็ปล่อยให้กะมีว่าเอออันนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้สร้างกินเนาะเจ้าเห็ดแบบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสร้างมาเก็บกินน้ำก้นอยู่จังใจหมดเนี่ยข้างบนนี่ครับเรา ทีนี้กระบอกพี่น้องไว้ว่าสุ่มทีมอาสานี่นั้นบางครั้งก็เสี่ยงอันตรายพอสมควรแต่ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆคือบ่เข้าใกล้สร้างแล้วก็บอกพี่น้องไว้ว่าบ่ให้ใกล้สร้างถ้ามีถ้าพบได้ยินเสียงหรือว่าพบตัวอย่างนี้ให้โทรแจ้งทันที
2: ขณะที่ชาวบ้านก็ต้องปรับวิธีทำกินอีกฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับวิธีทำงานจากการผลักดันช้างป่าเป็นหลักวันนี้เจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการเฝ้าระวังมากขึ้น
3: ไปเรียกว่ามีสิ่งป้องกัน
2: ผ่านมากว่า4ชั่วโมงช้างป่าไม่ยอมกลับเข้าป่าและมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงประเมินสถานการณ์ก่อนเดินเท้าเข้าไปผลักดันเส้นทางที่ลาดชันกับความมืดในเวลากลางคืนทำให้การเข้าใกล้ช้างต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะในพื้นที่แบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าช้างจะออกมาตรงไหน
6: จับมันตัวผู้และตัวเมีย
7: ถ้าลงไปนี้ผักช้างยากกว่านี้
8: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นถนนนะครับในเส้นเนี่ยที่เราไปเมื่อกี้นะครับเราจะให้ช้างข้ามไปได้เลยเพราะว่าถ้าช้างข้ามไปได้มันก็เวลาที่จะผ่านได้ก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
9: เข้าชุมชน
8: ใช่ครับจะเข้าหมู่บ้าน
2: ภารกิจผลักดันช้างป่าจุดนี้ใช้เวลาไม่นานแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนเพราะการผลักดันช้างออกจากจุดหนึ่งไม่ได้หมายความว่าช้างจะกลับเข้าป่าในทันทีและยิ่งพื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนมีหลายจุดการเฝ้าระวังจึงต้องทำต่อเนื่องจนถึงเช้าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างพยายามปรับตัวชาวบ้านมองว่าที่ผ่านมาปัญหาช้างป่ายังไม่ได้ถูกจัดการอย่างจริงจังและยังต้องการเห็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได
10: ้หาเจ้าภาพให้ชัดก่อนเลยหาเจ้าภาพให้ชัดๆก่อนว่าควรเป็นใครยังไงอะไรก่อนครับคือไม่ให้ปัญหามันก็ป่าไม้คืออนุรักษ์ป่ากับช้างฝ่ายปกครองก็มาความเสียหายหาให้มันชัดๆก่อนว่าไอ้คนที่จะดูแลนะครับมารวมกันหน่อยว่าจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างคิดครับแย่ครับนี่คนรับกรรมคือพวกผม
2: ขณะที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงก็มองว่าเรื่องนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเช่นกัน
4: เราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าช้างป่านะครับไม่ใช่ช้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับเป็นช้างของทุกคนนะครับของทุกคนทั่วประเทศดังนั้นการแก้ไขปัญหาทุกคนจะต้องบูรณาการร่วมมือกันนะครับหยุดโทษกันไปกันมาซึ่งจะลังแต่จะทำให้เสียกำลังใจนะครับแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน
11: ตัวนี้ก็ระแวง
2: กัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
0: ส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยความงามทางพุทธศิลป์หนึ่งเดียวในไทยกับอุโบสถรากไม้วัดเขาถ้ำประทุนอำเภอเมืองอุทัยธานีวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ

0: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
2: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังกัน
3: ใหญ่บางบ้านนะปลูกคัดดูมาอยู่
1: ภา
3: ค
1: กลางเหตุการณ์แผ่นไหวจนทำให้
2: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มการแพร่ระบาดของโควิด-19

0: โรงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง
1: เราเป็นหนี้เยอะมากหนี้สะสมอะครับหลายสิบล้านนะครับจนบริษัทก็ไม่ส่งของให้
2: นี่เป็นการรับบริจาคมาจากผู้ใจบุญทั้งประเทศเลยครับส่งมาให้กับโรงพยาบาลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
1: ชาวบ้านเขาลำบากจริงนะเขาน่าสงสารจริงเขาทุกข์จริง
3: วิกฤตของโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับสะท้อนความซับซ้อนของระบบสุขภาพชายแดนไทย

0: อนนั้นนั่งมาตั้ง 6-7 ชั่วโมงครับสมัยก่อนมันทางยากลำบากกว่านี้นะมันเสียเวลาเดินทางเยอะต้องมานอนค้างกลางทางปูเสื่อนอนกลางสนามหญ้าเช้ารุ่งขึ้นหนึ่งเข้ามานั่งกับบาลังเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะก็มาถึงนี่ประมาณเที่ยง
1: อุ้มผางจังหวัดตากอำเภอชายแดนที่เข้าถึงยากที่สุดของประเทศไทยนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์หรือหมอตุ่ยเดินทางมาที่นี่หลังเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่นแรกในปี2534
2: ถามถึงเหตุผลที่คุณหมอชีวิตมาเริ่มต้นที่อุ้มผางได้ก็ด้วยการที่ต้องมาใช้ทุน
0: ก็เรียนตรงๆว่าเอ๊ะชาวบ้านเขามาอยู่อะไรกันไกลนักเราก็ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้พอไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีโรงพยาบาลแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วมาทำงานก็ยังรู้สึกเลยว่าชาวบ้านก็อยู่ไกลโรงพยาบาลไปอีกแล้วเนี่ยตอนหลังถึงมารู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมาตั้งห่างจากเขาเขาก็อยู่กันมานานเป็นร้อยปีแล้วแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมาตั้งทีหลังตั้งปี27เองเนี่ยนะครับผมมาปี34เนาะ7ปีเองอย่างเงี้ย
2: จนถึงตอนนี้เนี่ยใช้เวลามา
0: สามารถปีกว่าแล้วครับ
2: ใกล้จะเกษียณปีหน้าแล้วด้วยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หมอตุ่ยอยู่ที่นี่
0: คือผมมีข้อจำกัดไงถ้ามาทำงานใช้ทุนเนี่ยถ้าไม่มาทำงานเนี่ยจะถูกใช้เงินต้อง 400,000 บาทแล้ว 400,000 บาทสมัยก่อนมันเป็นเงินเยอะมาก
2: มาอยู่ช่วงแรกๆ3เดือนแรกเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างไอ้ความเงียบจนได้ยินเสียงหญ้างอกอ่ะ
0: คือที่เนี่ยมาอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเราเคยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเช่นวันว่างเราไปดูหนังได้แล้วมันคึกคักแสงสีมันเยอะแต่มาอยู่ที่เนี่ยทุ่มนึงก็ปิดหมดแล้วเงียบหมดเลยนะครับไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรเหมือนปัจจุบันร้านเคเบิลเขาก็เมตตาส่งสัญญาณมาให้ดู2ช่องนะช่อง5กับช่อง7พระเอกกับผู้ร้ายในหน้าตาเหมือนกันคือเป็นเมตสัญญาณมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็ทีวีโรงพยาบาลตอนนั้นมันก็เก่ามาก
2: บางคนเขาเงียบเหงาแล้วเขาก็วิ่งหนีออกไปหนีจากความเงียบเหงาความทุกข์อะไรคือเหตุผลที่ทำให้หมอตุ่ยอยู่ที่นี่จนถึงเวลาที่ใกล้จะเกษียณค่ะ
0: จริงๆถ้าจุดแบบฝันชีวิตผมคือผมก็เจอความเงียบแล้วกันแล้วเลี้ยวซ้ายไปบ้างก็เจอความเหงาเนาะก็เป็นทุกข์บ้างแต่เลี้ยวขวามาเจอความสงบไงผมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆคือความเงียบเพราะเราไม่เคยอยู่ใช้ชีวิตที่เงียบๆแบบนี้เลยไงแต่ปัจจุบันนี้สิครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้เงยหน้ามามองคนอื่นมองใครก็มองชาวบ้านนี่แหละครับเอ๊ะชาวบ้านเขาคลอดลูกตายหมู่บ้านนี้เดี๋ยวมีตรงนู้นตรงนี้ทุกสัปดาห์แล้วมีตายแบบนี้เอ้ยผมก็รู้สึกไม่ดีเนาะแล้วก็เป็นมาลาเรียขึ้นสมองตายกันหลายคนบางคนเนี่ยหามมาเห็นอยู่แล้วหามมาเนี่ยนะแต่ยังไม่ทันถึงโรงอ้าวทำไมหามกลับให้คนวิ่งไปถามอ้าวชาวบ้านเขาบอกตายแล้วไงก็เลยหามกลับไม่ต้องมาโรงพยาบาลผมบอกอ้าวผมมีอย่างนี้ด้วยเหรอผมคิดว่าตรงเนี้ยผมคงรู้สึกสงสารชาวบ้านเนี่ยเห็นชาวบ้านเขามีทุกข์อะไรทางการแพทย์ที่เราเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยนะผมก็ทำงานไปตามที่ผมมีภาระหน้าที่นะแล้วก็พยายามหาเหตุปัจจัยให้มันครบ

0: ในการทำงานให้มันประสบความสำเร็จผมรู้สึกว่าตัวผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมไม่เลิกทำแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยนะผมก็ค่อยๆแก้มไปผมอดทนอยู่กับมันได้ผมว่าทีมงานหรือปัจจัยอื่นๆที่เราต้องหาด้วยนะที่มันองค์ประกอบของความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันต้องเป็นทีมเป็นปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยครับ
1: จากความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ใช้ทุนเพียงปีเดียวก็อยู่มาจนถึงวันที่ใกล้เกษียณตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลชายแดนที่ห่างไกลเจออุปสรรคมากมายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงที่มีเพียงอาคารเดียวนายแพทย์วรวิทย์พัฒนาโรงพยาบาลจนเติบโตอย่างต่อเนื่องมีอาคารห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการด้วยความทุ่มเทโดยใช้เงินบริจาคอ
2: ันเนี้ยอาคารใหม่ที่จะทำต่อเนื่องกันเลยอันนี้ชื่ออาคารมากอาคารมูลนิธิดวงดาว
3: อันนี้ได้มาจากเงินบริจาคทั้งหมดเลยเหรอคะ
2: ทั้งหมดเลย
3: และ
2: รวมแล้วประมาณ34ล้านนะทั้งเครื่องมือทั้งอะไรนั่นนะมาหวัดดีกว่าติดแล้วยังเอียง
4: มันเอียง
2: ฮะเองปรับมาหน่อยไปก็แน่อย่างเตียงผ่าตัดเนี่ย1.7 ล้านนะไอเนี่ย1.5 ล้านนะโคมไฟเนี่ยยังไม่มีไอเขาเรียกไอสำหรับอุปกรณ์ผ่าตัดนั่นอีก1.1 ล้าน
3: คืออะไรคะเนี่ยระบบอะไร
2: เป็นระบบทำอากาศของห้องผ่าตัดครับ
0: แล้วผมก็เรียนรู้ว่าตอนหลังเนี่ยจริงๆความที่อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเนี่ยนะแล้วผมไม่ได้เป็นเนี่ยนะมาโรงพยาบาลมันก็มีงานวิศวกรรมทุกอย่างนะแม้กระทั่งจัดการองค์กรโรงพยาบาลเองบริหารจัดการองค์กรมันก็เป็นงานวิศวะอุตสาหการนะครับเราใช้ความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ได้ผมเรียนว่าจริงๆแล้วการจัดการองค์การนั้นนะมันก็เหมือนอะไรอ่ะงานวิศวกรรมทุกสาขาเราก็เลยเอ้ยมันก็สนุกดีนะแล้วทำให้โรงพยาบาลมันดีนะมันก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เยอะผมว่าเอ้ยตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขนะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋ออันนี้นี่เองที่ทำให้อยู่ได้นาน
2: ใช่ครับ
3: ทั้งหมดในชีวิตที่ทำงานที่โรงพยาบาลอุ้มผางมาเนี่ยคุณหมอได้เงินบริจาคมาทั้งหมดเท่าไหร่
0: ไม่เคยรวมสักทีนะแต่ก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยรันได้มาเรื่อยๆดำเนินการได้มาเรื่อยๆ
3: 30กว่าปี
0: เงินบริจาคอาจจะไม่สำคัญเท่าเจตนาในการบริจาคเช่นอาจจะรวมเป็นจำนวนเงินไม่ได้แต่ว่าเป็นของบริจาคเช่นยาบริจาคเนี่ยครับหรือบางท่านนะท่านไม่สนใจเลยท่านจะซื้อเครื่องมือนี้ให้เลย
3: มีคนที่บริจาคตัวเองมาเป็นศัลยแพทย์มาช่วยผ่าตัดที่นี่บ่อยแค่ไหนคะ
0: คือมาเรื่อยๆก็ไม่ใช่ศัลยแพทย์สาขาเดียวนะเป็นหมอเม็ดก็มีหมอเฉพาะทางหลายๆด้านก็มาหมอตรวจโรคหัวใจก็มีมาอะไรก็มีเยอะแยะเลยโดยส่วนตัวก็ดีใจนะที่ได้พบอาจารย์ที่ท่านมีใจเมตตาท่านบริจาคฝีมือบริจาคความรู้ทางการแพทย์เพื่อมาช่วยคนไข้

0: เป็นโรงพยาบาลกี่เตียงอ่ะ
1: จริงๆมีเตียง88เตียงแต่มีเบาะอีก50เบาะนอนพื้นถ้านอนพื้นก็แสดงว่าเกิน88
0: คนไข้ยังรู้จักหมอตุ่ยอยู่ไหมอ่ะ
1: รูปใหม่ๆน่า
0: น้องๆคนเหล่านี้รู้จักหมอตุ่ยไหม
1: ไม่น่ารู้แล้วมั้งเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจคนไข้มา15ปีแล้ว
0: นี่บ่ายเย็นแล้วนะคนไข้ก็ยังเยอะอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เยอะครับคือแพทย์มีน้อยไงนี่ไงเนี่ยคือแผนกสูตินรีเวชกรรม
0: อ๋อนี่เป็น
1: เครื่องที่เราทำเองแล้วก็ไอ้เหลืองๆนี่ก็คือกันแสงสีฟ้า
0: ผู้ชายเหรอคะ
2: ผู้ชาย
3: วันเชียว
1: ผาป่ะไม่รู้คลอดเองเนาะ
0: โอ้
1: ถ้าคลอดที่บ้านเนี่ยจะไม่รอดหมอตำแยต้องมาคลอดโรงพยาบาลพอแล้วทำหมันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตัวใหญ่เนาะ
2: ว่าอยู่3โล
1: เ
0: ลยสามโลเจ็ดนี่เขาใหญ่ตัวใหญ่เกินไปไหม
1: บิ๊กเบิ้มเลยตัวใหญ่เด็กเฉลี่ยปกติจะประมาณ3,200ครับได้ยาบริจาคมาอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ครับเนี่ยครับผมเองผมเป็นโรคเกาต์ผมก็กินยาในนี้ครับหลังโรงพยาบาลนี้ครับแล้วเราก็ไม่เลือกปฏิบัติกับใครครับท่านผู้บริจาควันนี้ครับท่านก็เมตตาบริจาคเงินให้โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเครื่องมือแพทย์เป็นกองทุนยาเพื่อจัดการศพไร้ญาตินะครับที่ชาวบ้านบริเสียชีวิตที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ศพกลับบ้านเพราะการเอาศพกลับบ้านน่าจะยุ่งยากกว่าเยอะเราก็เลยต้องจัดการศพไว้ที่นี่ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวกลางกับชาวบ้านเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะหากําไรเป็นรูปตัวเงินอยู่แล้วกําไรในความเห็นของผมเนี่ยก็คือว่าการที่ชาวบ้านได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นต่อชีวิตเค้านะเป็นเบสิกเมดิคอลนีดนะผมว่าตรงนี้มันจําเป็นมันจะไปใช้เงินหรือใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นตัวกลางกับชาวบ้านที่เค้ายากจนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีเงินเราก็ไม่ได้เอาเงินเค้านะครับคนที่พอมีเงินก็ช่วยโรงพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ธรรมดาเนาะ
4: พอเราอ่ะก็พอสวัสดีค่ะผมมาแต่เช้าตกหนักมากกันอย่างนี้เนี่ย
5: ฝนตกตลอดเลย
4: มีกลัวถ้าสันไม่เปียกไงพอดีได้รถโรงเรียนคันนึงโอเค
1: เป็นสังคมที่ใช้ใจอ่ะใช้ใจเป็นตัวกลางมากกว่าอาหารนี่ก็ได้รับความเมตตาบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นข้าวสารชาวบ้านที่นี่เองนะครับเขาก็บริจาคข้าวสารให้โรงพยาบาลมาตลอดเขาไม่มีเงินไม่มีอะไรเงี้ยครับแต่เขามีข้าว
6: ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเขตแนวของชายแดนเป็นการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเราเคยมารับบริการที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเรารู้ดีว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนยังไงนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็เสียสละช่วยเหลือไม่ว่าทั้งคนในพื้นที่เองก็จริงแล้วก็คนในต่างพื้นที่เราก็เลยได้รวบรวมน้ำใจของชาวบ้านแม่กงคีก็ได้ร่วมกันมาช่วยเหลือทางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้ก็ดีนะครับแล้วว่าญาติผู้ป่วยที่มานะครับเขาก็ต้องทานข้าวที่นี่นะครับเพราะว่าบางคนไม่มีเงินติดตัวมาสักบาทนะครับฐานะก็ยากจน
1: ก็ข้าวสารเนี่ยทำให้คนไข้ทุกคนกินแล้วก็ให้ญาติคนไข้ด้วยนะครับผมไม่ทราบถึงใจนะครับเพราะว่าเนาะชาวบ้านเขาก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลเนาะญาติคนไข้ฮะแล้วรับอาหารนะครับก็นั่งกินข้าว
7: สิ่งของบริจาคถูกใช้และแบ่งปันอย่างคุ้มค่าโรงพยาบาลอุ้มผางนำวัตถุดิบและเงินบริจาคทำอาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไกลจากบ้านมาโรงพยาบาลบางคนเจ็บป่วยมาหาหมอโดยไม่มีเงินติดตัวแต่ที่โรงพยาบาลพวกเขามีข้าวกินอิ่มท้องจอกิ่งเศร้าเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุ้มผางดูแลมานานเกือบ2ปีบ้านของเขาอยู่ไกลและต้องเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยความยากลำบากการรักษาพยาบาลด้วยหลักมนุษยธรรมทำให้จอกิ่งเศร้ารอดชีวิต
8: ก็เรียนครับ
3: ตบต้นหมากครับกระดูกสันหลังหักทำให้เส้นประสาทขาดก็เลยพิการ
8: ผมมาอยู่โรงพยาบาลได้ปีกว่า2ปีแล้วครับเมื่อก่อนเคยแผลเคยติดเชื้อมาครับติดเชื้อรุนแรงมากครับคือเราต้องดูแลตัวเองครับต้องดูแลแผลให้ดีครับตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

0: ก็ดูแลก็มีข้าวให้กินครับแล้วก็มีที่นอนให้นอนด้วยครับเช้ามาจะอยู่นอนอยู่ที่วัดแล้วก็ลงมากินข้าวที่โรงพยาบาลครับวันละ3มื้อครับ
1: มันบอกว่าก็อยู่นี่รักษาตัวไปเรื่อยๆครับก็ยาก็ดูแลไม่ทั่วถึงครับเมื่อก่อนนี่ประมาณอาทิตย์กว่าก็มาเดือนไม่ถึงเดือนก็มาครับมาลำบากครับเพราะถนนไม่ค่อยดีด้วยเมื่อก่อนถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่นี่ก็อาจจะเสียชีวิตนะครับ

0: ต้นปี2569โรงพยาบาลอุ้มผางมีเงินบำรุงเหลืออยู่เพียง3ล้านบาทขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า12ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์สะสมอีกเกือบ60ล้านบาทปัญหาทางการเงินทำให้โรงพยาบาลเสี่ยงต่อการไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
1: เราเป็นหนี้เยอะมากหนี้สะสมอะครับหลายสิบล้านนะครับจนบริษัทเขาไม่ส่งของให้แล้วก็หยิบยืมอย่างอื่นไปพวกยาพวกวัตถุการแพทย์อะไรเงี้ยครับหลายๆบริษัทเขาก็ดีมากนะครับที่ยังส่งของให้เราอยู่ค้างเขามาตั้งหลายปีเงี้ยครับหลายล้านบาทแต่มันไม่มีเงินจริงๆวิกฤตหนี้ค้ายาตรงนี้ครับที่เราน่าจะจนแต้มจริงๆแล้วว่าไม่มีนะครับแล้วก็วิกฤตรายได้โรงพยาบาลเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยต้องไปซื้อค่ายาวัตถุการแพทย์อาหารดังนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไข้นะครับมันเป็นกองทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราไปจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะท่านเราขอความเมตตาท่านผู้จักมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ใช่ไหมครับรายได้โรงพยาบาลมันลดน้อยลงมากนะครับจนไม่สามารถจะจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนได้มันก็เลยกลายเป็นวิกฤตเรื่องค่าดำเนินงานแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะครับโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นข้าราชการหมดนะข้าราชการโรงพยาบาลเนี่ยมีประมาณ30%เอง70%เนี่ยก็คือต้องรับเงินเดือนที่โรงพยาบาลนี้ครับแล้วค่าตอบแทนต้องเวลาต้องจ่ายจากโรงพยาบาลนี้เท่านั้นตรงนี้เราก็เลยใช้รายได้โรงพยาบาลเดือนนี้ยังไม่จ่ายแต่ตอนนี้ผมต้องหาเงินมาเตรียมจ่ายแล้วครับวิกฤตเรื่องน้ำมันเนี่ยวิกฤตเรื่องยาเนี่ยอาหารคนไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาจ่ายชำระหนี้ค่ายาได้แต่เรายังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะตรงที่เครดิตโรงพยาบาลไม่ค่อยมีเพราะเราค้างเขามานานหลายๆบริษัทเนี่ยนะก็จะบอกว่ารอบเนี้ยเราสั่งยาใหม่นะทั้งที่เราเริ่มจ่ายเงินค้างไปทั้งหมดแล้วเนี่ยตามบริษัทก็ยังไม่ส่งยาไม่ขายให้เรา
0: ในพื้นที่ห่างไกลสุดขอบประเทศไทยโรงพยาบาลชายแดนที่ขาดแคลนต้องแบกรับภาระด้านมนุษยธรรมที่เงินงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรของรัฐยากที่จะไปถึงแต่ในความขาดแคลนชาวบ้านที่นี่กลับได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยน้ำใจมากมายที่หลั่งไหลมาเพราะความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงพยาบาลอุ้มผาง

0: าแถวนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
1: พี่หมู่บ้านตะกูเนี่ยมาตั้งแต่ปีแรกที่มาทำงานนะแล้วก็ปี2534ตอนนั้นจำได้ว่าเดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกอะไรเงี้ยนะอาจจะใช้เวลานานกว่านี้นานจาก3ชั่วโมงกว่าเนี่ยเป็น4ชั่วโมงได้
2: วันนี้หมอวรวิทย์มีภารกิจเดินทางไปที่สุขศาลาพระราชทานเลตองคุซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ100กิโลเมตรแต่เส้นทางที่ยากลำบากต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า4ชั่วโมง

0: ลที่จำเป็นจะต้องดีกว่านี้ไหมคะคุณหมอคิดว่า
1: ดีจะได้เสียด้นเวลาการเดินทางหน่อยเดี๋ยวพอคนใกล้ฉุกเฉินน่ะจะได้ส่งมาง่ายเพราะว่าอากาศปิดแบบแม่ฮอก็บินยากนักบินแม่ก็เสี่ยงเยอะใช่ไหมเงี้ยแต่ชีวิตชาวบ้านมันก็ไม่ได้เนาะนี่ไงรถรีเฟอร์ครับเนี่ยรถส่งคนใกล้ครับถูกต้องพัฒนาอะไรตรงอุ
2: ๊ทำไมวันนี้มีคนไข้เยอะอะคะ
1: วันนี้น่าจะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าแม่มีการฝากท้องครับนี่ไงก็เลยเต็มเลยคึกคัก
3: สุขศาลาพระราชทานเลตองคุเคยเป็นเพียงแค่ห้องพยาบาลของโรงเรียนตชด.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงมีพระราชดำริให้เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเงินบริจาคที่โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับยังถูกส่งมาใช้จ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์รวมถึงการสร้างอาคารใหม่หลังนี
1: ้นี่ไงลำดวนเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับเนี่ย
2: อ๋อพี่ลำดวนเป็นพยาบาลวิชาชีพ
1: ใช่ครับเป็นคนท้องที่นี้เป็นคนกะเหรี่ยงจุดนี้เนี่ยเนาะลำดวนเรียนตชด.เรียนในกรุงเทพเนาะแล้วก็ไปเรียนต่อมัธยมม.ปลายที่อุ้มผางเนาะแล้วก็เนี่ยมีโครงการไปเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน
2: การที่ได้รับบริการฝากท้องได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมกับตอนที
4: ่ต่างค่ะคือแบบตอนนี้คือเป็นระบบระเบียบเป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีทีมเข้ามาให้บริการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่นี่แบบฉีดวัคซีนเองได้ค่ะเมื่อก่อนคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาจะไม่มีวัคซีนให้ก็จะมีทีมที่โรงพยาบาลนุ่งห่างแล้วก็รพสตปงเครื่องจะขึ้นให้ออกให้บริการเดือนละครั้งหรือไม่ก็แบบ 2-3 เดือนครั้งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะไม่มี
2: แล้วมันต่างกันยังไงคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงบ้าง
4: คุณภาพชีวิตถ้าแบบดูเรื่องสุขภาพคือถ้าเทียบกับตอนนี้คือดีขึ้นคือเมื่อก่อนคือตามมีตามเกิดเนี่ยคือแบบไม่สบายก็คือซื้อยาเองหรือว่าใช้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาได้ก็คือรักษาถ้ารักษาไม่ได้คืออาจจะมีเสียชีวิตตรงนี้บ้างอะไรอย่างคือตอนนี้คือถ้าไม่สบายคือเข้ามาหาที่สุขศาลาคือถ้ารักษาได้ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็คือส่งต่อค่ะคือการสูญเสียการเสียชีวิตก็คือลดลงไม่ค่อยมีค่ะเหมือนเมื่อก่อน
2: รัฐพงษ์ที่บอก
3: ลำดวนเป็นหญิงชาวกะเหรี่ยงที่เลตองคุเธอได้รับทุนการศึกษาแล้วกลับมาเป็นพยาบาลวิชาชีพคนแรกของชายแดนในพื้นที่ซึ่งการเดินทางยากลำบากคนนอกไม่อยากเข้ามาอยู่แต่ลำดวนอยู่ได้นานและยังเป็นพยาบาลที่เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน
4: ถ้าไม่มีผอ.ไม่มีสุขศาลาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปแบบได้เปิดการอบรมมาเนี่ยคือชาวบ้านที่นี่แย่ค่ะเพราะว่าด้วยระยะทางหมู่บ้านกับโรงพยาบาลเนี่ยคือเดินทางค่อนข้างยากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะท่านก็จะเข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ดูแลฝากดูแลชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะ
1: ภูมิใจนะเนี่ยมีตานี่อยู่นี่เนาะแต่เป็นกำลังใจให้น้องๆตรงนี้เพราะว่าเขาก็สุขศาลาแห่งเนี้ยครับก็ดูแลชาวบ้านทั้งฝั่งเลตองคุทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยแถวนี้นอกจากเรื่องเคสทั่วๆไปโรคชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็ยังมีโรคระบาดครับอย่างมาลาเรียนะครับก็เป็นกำลังใจให้เองนะป่ะนะทุกคนนะ
5: คร
1: ับ อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยครับ

0: ก็ภูมิใจค่ะที่ว่าได้กลับมาแบบช่วยเหลือคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็แบบมีเวลาคนเจ็บป่วยเงี้ยแล้วก็พอเราให้บริการเขาแล้วก็ให้ยาไปรับประทานก็เขาหายจากการเจ็บป่วยเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจที่ช่วยเหลือคนได้เงี้ยค่ะ
1: ที่บ้านเราก็ไม่มีตั้งคันตายมาเป็น10กว่าปีแล้วครับคนท้องทั้งหมดประมาณ50กว่าคนลดได้เยอะมากครับเกือบ 100% นะครับ
2: ถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ที่นี่ผู้หญิงที่ตั้งท้องจะได้รับการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ไม่ใช่แค่รู้เพศของเด็กแต่ถ้าหากตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์หมอจะช่วยชีวิตแม่และเด็กได้ทัน
1: เราทำงานเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรครับต้องใช้เงินต้องใช้ยารักษาโรคต้องใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างครับอย่างแกทำงานแกก็เป็นคนที่แบบหาทุกอย่างครับหาเงินมาออกให้บริการหายารักษาโรคหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มันดูแลคนไข้นะส่วนนี้ก็จะมาช่วยเราให้เราทำงานกับคนไข้ได้ดีขึ้นครับ
3: เขาดีใจไหมลูกผู้ชาย
4: ก็แต่ในมือเราคอยหรอ
3: ไ
4: ม่แต่เฮงดีใจครับเราได้เงินเลย
3: แล้วมีกี่คนแล้ว
4: พบไปอันนี
5: ้พบเคียง
4: คนที่สอง
3: คนที่สองเน
1: า
3: ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีเงินครับเพราะจะเดินทางเข้าตัวอำเภอนี่มันก็ยากมากๆนะครับอาจจะไปโรงพยาบาลทีก็คืออาการแย่มากๆครับอย่างถ้ามีตรงนี้เรามียารักษาโรคยังมีอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่จะเข้าไปในตัวอำเภอ

0: การรักษาช่วยชีวิตคนตรงหน้าแต่การศึกษาช่วยเปลี่ยนชีวิตคนรุ่นต่อไปหมอวรวิทย์เชื่ออย่างนั้นการร่วมสนับสนุนโรงเรียนตชด.เป็นภารกิจอีกด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่นี่คือจุดเชื่อมระหว่างเด็กชุมชนสุขศาลาและโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อไม่ให้ความห่างไกลเป็นข้อจำกัด
1: ไปดูบ้านพักครูครับพาไปดูบ้านพักครู
2: นี่คือบ้านพักครูตอนนี
1: ้ครับใช่ครับที่เราจะสร้างคือตรงนั้นนะครับตรงที่มอเตอร์ไซค์จอดอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นจะสร้างใหม่ขึ้นมา
1: ใช่
2: คุณครูผู้หญิงพักเหรอคะ
1: ห้องน้ำรวมใช่ไหม
3: ห้องน้ำมีแค่2ห้องนี่แหละ
2: ตอนนี้คุณครูของโรงเรียนนี้เนี่ยกี่คนคะ
3: 23คนครับแต่ว่าอาที่พักในโรงเรียนประมาณ10กว่าคนจะพักข้างบนเนี่ย5คนแล้วก็
1: ข้างบนเนินเนี่ยนะ
3: ครับเพราะว่ามันจะมีบ้านพักครูที่แบบมาตรฐานเลยจะมีแค่หลานเดียวมี4ห้อง
2: เป็นหมอค่ะแต่ทำไมถึงต้องมาทำเรื่องของโรงเรียนด้วยคะ
1: ก็พื้นที่แห่งนี้มันมีอะไรที่ต้องทำให้มันดีขึ้นผมอยากจะทำให้มันดีขึ้นคือนอกจากการแพทย์การสุขแล้วเรื่องอื่นๆที่ผมทำได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับการแพทย์การสุขมันเป็นช่วงระยะสั้นๆเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวต่อไปเนี่ยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมันต้องเริ่มด้วยการศึกษาเรามีสุขสารพัฒนาโรงเรียนตชด.บ้านเรือตองคูนะครับเป็นจุดที่เรามาเชื่อมโยงกันมาเกาะเกี่ยวกันมันเป็นสายความสัมพันธ์ที่เราทำงานร่วมกันผมถือเป็นภารกิจอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภารกิจของน้องๆในโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเราเป็นหน่วยราชการเราทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับมันไม่ใช่เป็นว่าโรงพยาบาลมาช่วยเหลืออะไรนะแต่ผมว่าเป็นความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายผมว่ามันก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเขานั่นแหละเราไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรส่วนตนกับของใครนะครับ

0: นี่โรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับวัดเลย
1: ใช
2: ่วัดอุ้มผางธรรมารามอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลหมอกับพระพึ่งพาอาศัยและช่วยกันดูแลชาวบ้านโดยไม่เลือกสัญชาติ
3: ญาติโยมมาเยี่ยม
4: ตรงนี้เขาจะเป็นพิการซึ่งหมอสุภชัยขอให้มาอยู่นี่ก็อันนี้พบป่วยจะอยู่นี
1: ่อ๋อครับ
0: มาอยู่ประจำเลยหรือว่ามาไปคะ
4: คือเขาจะมาไวไปเนี่ยเขาก็จะอยู่วันนี้แล้วก็คืนเขาก็จะนอนอย่างนี้บางทีเช้ามืดเขาก็ไปแล้ว

0: พื้นที่ของวัดถูกใช้เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมาโรงพยาบาล
1: อาตมาเนี่ยก็อยู่วัดสังฆทานที่นนทบุรีก็มีญาติโยมตามมาทอดกฐินทุกปีแหละปีก็มีปัจจัยประมาณ 4-5 แสนมาฝากประจำได้

0: ประมาณ3ล้านกว่าก็เลยคุยกับญาติโยมที่เป็นกรรมการวัดเงินมันมี3ล้านกว่าเลยไปทำอะไรดีเราก็ว่าถ้าเราสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลน่าจะดีเพราะว่าเรานี่มันอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหาเลยคุณหมอดูว่าถ้าเราจะสร้างตึกหน้าวัดมันพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ดูแลคนสูงอายุเพราะที่นี่คนสูงอายุเริ่มเยอะประเทศไทยเราสูงอายุมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยตกลงกับคุณหมอว่าโอเคเราก็ให้วิศวกรทางโรงพยาบาลออกแบบตอนนี้ออกแบบเสร็จคุณบอกว่าจะสร้างชั้นเดียวอาตมาว่าเอา2ชั้นดีกว่าชั้นบนเราจะเอาให้พวกพระทุดงมาพักชั้นล่างแล้วก็ให้คนป่วยอยู่นี่ก็ได้เวลาปีกว่าแล้ว ก็เลยว่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ
1: ใกล้แล้วผมเรียนรับปากหลวงพ่อก็จะลิ่งให้เร็วครับ
2: เงินจากการทอดกฐินถูกรวบรวมมาใช้สร้างอาคารชีวาภิบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกันระหว่างวัดและโรงพยาบาลอุ้มผาง
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้กะว่าจะให้เขาทำเป็นเหล็กยื่นออกไปเพื่อว่ามันจะได้ขึ้นเป็นหลังคาไปต่อ
3: ได้

0: อันนี้ครับอาคารชีวพิบาล
1: จริงๆเรามีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีปัญหาคนไข้ที่นอนติดเตียงอยู่บ้านต้องดูแลแล้วไม่มีใครดูแล
2: เรียกว่าเป็นอาคารชีวพิบาล
1: ใช่ครับห้องนี้ก็หนึ่งห้องเพราะฉะนั้นฝากหนึ่งได้สี่ห้องครับ
2: จะเป็นห้องไหมคะจะกั้นห้องไหมคะหรือว่าแบ่งโซนเฉยๆ
1: เดี๋ยวจะมีม่านพับกันม่านพลาสติกพับกันนี่ไงเราทำคานนี่ไว้เนี่ย
2: ค่ะ
1: เราทำม่านพับกัน
2: จะเป็นผู้ป่วยหรือว่าจะเป็นคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได
1: ้สองกลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนไข้ระยะสุดท้ายกลุ่มมะเร็งระยะสุดท้ายหรือกลุ่มที่จะเสียชีวิตเนาะไม่ต้องนอนในโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลก็จะกินเตียงคนอื่นใช่ไหมคนไข้อื่นจะได้นอนเตียงได้ก็มาให้มอร์ฟีนให้อะไรตรงนี้เลยเพราะมีไฟโรงพยาบาลอยู่ใกล้เดินมาได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ไม่มีที่พึ่งอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวช่วยตัวเองไม่ได้ติดเตียงเงี้ย
2: ก็เรียกว่าระยะท้ายได้มาตายดี
1: ระยะท้ายหรือใช่แล้วก็ดีเลยหลวงพ่อท่านก็อาจจะเดินมาเป็นกำลังใจให้วันหนึ่งเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ถามว่านี่ไงครับตายดีก็เป็นแบบนี้แหละถ้าประเทศไทยเราพัฒนามาถึงคนตายดีได้ผมมันน่าภูมิใจนะที่เราได้ช่วยพัฒนานี้งั้นถามว่าสเกลระดับประเทศล่ะ
2: ก็มีนโยบายเรื่องชีวภาพิบาลด้วย
1: เรื่
2: องตายดี
1: ผมเรียนตรงๆผมก็อยากให้ประเทศไทยมันเจริญและแก้ปัญหาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้ชาวบ้านเขาได้เพราะผมอยู่พื้นที่แห่งนี้เนาะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรแล้วก็เรื่องบุคลากรมันก็เลยทำได้บ้างไม่ได้บ้าง
2: แต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งมีความจำเป็นแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงด้วยแต่กระทรวงก็ไม่ได้มีทรัพยากรให้แต่คุณหมอซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ไกลมากๆทำได้
1: โชคดีหลวงพ่อท่านมีชาวบ้านก็เลยโชคดีแล้วกันไม่ใช่ผมว่าผมก็ไม่ได้อยากมานอนนี่นะ
2: ในฐานะที่เป็นหมอก็ช่วยรักษาชีวิตช่วยรักษาให้หายเจ็บหายป่วยช่วยคนในฐานะที่ยากลำบากอย่างเช่นเรื่องของการให้ทุนการศึกษาให้ไปเรียนอะไรก็ได้สำหรับครอบครัวที่ยากจนให้เด็กจบการศึกษากี่คนแล้วคะ
1: ผมจำจำไม่ได้นะแต่น่าจะเป็นร้อยมั้งแต่จุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ผมเรียกว่ามันบังเอิญแล้วกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเก็บเงินได้ประมาณแสนหนึ่งเราก็ชอบพวกเครื่องเสียงไปของถมอ่ะเอ๊ะถ้าเราซื้ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าอีก3เดือนเรารู้สึกว่ามันไม่พออีกอ่ะเราต้องเปลี่ยนอีกอ่ะมันจะไปจบตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อตอนนั้นแล้วเงินแสนเนี่ยนะก็คือกลับมาอยู่ที่เราปรากฏว่าอำเภออุ้มผางตอนนั้นไม่มีธนาคารไงเราถือเงินแสนเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์อ่ะเพราะมันเป็นภาระแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเค้าก็มาคุยกับผมน้องที่เคยเป็นพนักงานทำความสะอาดนะแล้วก็ลาออกไปปีก่อนที่ไปเรียนได้ปีนึงเนี่ยมันก็เรียนไม่จบแล้วนะตอนแรกมันไปทํางานพวกล้างจานอะไรนี้ด้วยเรียนเนี่ยแล้วมันไปไม่รอดตอนนั้นผมกําลังเป็นทุกข์จากการที่ต้องเป็นภาระจากการถือเงินสดไปเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออแล้วมันอีก3ปีมันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะเขาก็คำนวณมาเออเนี่ยมันไม่น่าเกินแสนหรอกหมอตุ๋ยอะไรเงี้ยผมบอกเอ้าเหรองั้นช่วยดูแลมาได้ไหมเนี่ยผมก็ตอนแรกก็นึกตามไม่ออกแล้วลูกใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ได้สนใจมันผมถึงบอกมันเป็นเรื่องบังเอิญหน้าที่

0: เราของเจ้าที่ทางการแพทย์คือการทำให้คนต้องเข้าถึงบริการการแพทย์ที่ดีที่เหมาะสมที่มีมาตรฐาน
1: หมอวรวิทย์มอบเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยกันดารเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทำให้เด็กหลายคนได้เรียนจบและมีอาชีพรวมถึงน้ำเล็กเด็กชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งจากบ้านกล้อทอที่วันนี้เรียนจบเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานเพื่อผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขชายแดน
2: หมอตุ๋ยค่ะชาวบ้านก็จะพูดต่อๆกันว่าแกดูแลคนไข้ดีนะอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของหนูนะคะหนูว่ามันก็ดีนะเพราะบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีเหมือนเรานะคะเขาอาจจะแบบอยากเรียนเป็นคนที่เรียนดีอะไรพวกนี้แต่เขาไม่มีทุนที่จะไปเรียนต่อนะคะถ้าตอนนั้นนี่ไม่ได้ทุนนี่หนูคิดว่าหนูอาจจะไปเรียนข้างนอกหรือว่าไม่ออกไม่ไปเรียนก็ได้เงี้ยค่ะกลับมาทำงานได้ทำนาที่บ้านเนี่ย

หนูเป็นพยาบาลที่นี่มาเข้าเป็นปีที่5แล้วค่ะมีสิทธิ์ที่จะย้ายไปที่อื่นนะคะแต่ในความคิดหนูก็คือหนูคิดว่าจะอยู่ที่นี่

0: พี่มาละก็ไม่ฉี่แล้วงานเสร็จแล้วนะ
1: ถึงแม้เราจะอาจจะทำงานหนักบ้างแต่ว่าการอยู่ในบ้านเกิดของเราได้ดูแลคนในพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะมันฮีลใจเราได้ชีวิตหนึ่งแม้ว่าบางทีงานอาจจะหนักไปบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าภูมิใจนะที่ฉันได้กลับมาดูแลบ้านเกิดตัวเองนะ

0: บ้านพักในโรงพยาบาลครับบ้านนี้เป็นบ้านโบราณเก่าที่สุดของอาคารของทั้งโรงพยาบาลนี่แหละ
1: แล้วบ้านนี้อยู่กับใครคะ
0: ป้าอยู่ด้วยแต่จ้างคนดูแลถ้าผมไปทำงานอะไรเงี้ยครับนี่เป็นน้องที่เขาเฝ้า
1: น้องที่มาดูแลคุณป้าใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ต้องซักผ้าให้ไหมคะ
2: ซ
1: ัก
2: ค่ะซักให้คุณยาย
1: ซักให้คุณยายแล้วเสื้อผ้าคุณหมอล่ะคะ
2: หมอซักเอง
1: หมอซักผ้าเองเหรอคะ
0: อ๋อมันก็แค่รับผิดชอบตัวเองไม่เป็นภาระคนอื่น
1: อยู่ในครัวที่พื้นที่ที่คุณหมอทำงานบ้านเองนะคะล้างจานเองแล้วก็ทำกับข้าวเอง
3: บ้านพักหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหมอวรวิทย์อาศัยอยู่มานานกว่า30ปีในบ้านหลังนี้มีคุณป้าอาศัยอยู่ด้วย
1: ดีใจที่ได้มาเจอนะคะดีใจที่ได้มาเจอ
4: ด
1: ี
4: ใจมากๆเลย
5: ดีใจมากๆเลย
3: แม้มีภาระงานมากมายแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางก็ทำหน้าที่เป็นหลานชายที่ดูแลคุณป้าของตัวเองด้วย
4: ปีหน้านะปี70เขาก็จะเกษียณละ
1: จำได้ด้วยเหรอคะ
4: จำได้สิคะหลานเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
1: ตอนเด็กๆหมอตุ่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
4: หมอตุ่ยเด็กๆก็น่ารักดีนะไม่ดื้อไม่ซน
1: เห็นว่าตอนเด็กๆต้องช่วยคุณแม่ขายขนมต้องขูดมะพร้าวเหรอคะหมอตุ่ยอ่ะ
4: ขูดมะพร้าวคั้นกะทินะขายขนมหน้าบ้านแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนมากินไม่มีตังค์ให้ก็ไม่เอาเป็นคนใจกว้างก็อย่างเงี้ยที่เขารับป้ามาอยู่ด้วยเนี่ยป้าก็ไม่มีสมบัติอะไรให้เขาเลยนะ

0: บ้านหมอตุ่ย
1: นี่ก็เป็น
0: บ้านหลังแรกของผอโรงพยาบาลอุ้มผาง
1: ไม่เคยมีบ้านตัวเองหรอกผู้มีนี่แหละแต่ยังไม่ได้อยู่เลย
2: ถึงแม้จะเป็นข้าราชการมาถึงวัยใกล้เกษียณแต่นี่ก็เพิ่งจะเป็นบ้านหลังแรกเพราะว่าใช้เงินไปกับการช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่บ้านหลังนี้จึงยังเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์หมอวรวิทย์วางแผนว่าจะใช้เงินบำนาญผ่อนจ่ายหลังเกษียณ
1: ตอนนี้เราเหลือเด็กอยู่14คนนะที่ยังต้องส่งเรียนให้จบคือจบปีหน้าผมกู้เงินมาสร้างบ้านเหมือนกันผมก็เลยบอกเงินกู้ผมนี่แหละหลายแสนบาทเลยเนี่ยนะโอนมาให้เด็กพวกนี้โอนให้เด็กดูแลตัวเองก็คือให้ทั้งเงินเดือนค่าเทอมค่าหอพักอะไรของเด็กที่ต้องเรียนให้จบนะครับเหมือนผมต้องรับผิดชอบชีวิตเขาอะ
0: สรุปว่าตอนนี้สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยยังเป็นหนี้สหกรณ์อยู
1: ่ค้างอยู่น่าจะตั้ง 5-6 แสน
0: อันนี้เผื่อสำหรับการเอาเงินไปช่วยการศึกษาเด็กแล้วหรือยังคะ
1: มันก็ช่วยไม่ได้แล้วไงเพราะตอนนี้ก็ช่วยไปหมดแล้ว
0: เหลือแต่หนี้ที่จะต้องผ่อนให้ทันสหกรณ์เป็น
1: หนี้สหกรณ์
0: เป็นหนี้สหกรณ์ 500,000 กว่าบาทสำหรับการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยอันนี้ห้องนอนหมอตัวเองเหรอคะ
1: ห้องเองห้องตัวเองไง
0: คือทีแรกคุณหมอจะไม่ทำห้องนอนตัวเอง
1: ไม่ทำไม่รู้จะทำไปทำไมไงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็นั่งนอนอะไรก็พอแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็แค่บังตาพอไม่ต้องงาให้อากาศมันระบายได้
0: ทั้งหมดนี้มีกั้นไหมคะ
1: ไม่มี
0: เปิดไว้ทำไมอะคะ
1: ก็อากาศจะระบาย
0: ไม่ติดแอร
1: ์ไม่ติดไม่ไหวเปลืองแต่ห้องนี้ห้องป้า
0: อันนี้ห้องของคุณป้า
1: เออห้องป้าแต่ทำประตูใหญ่เลย
0: ก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กไปเยอะเกือบหมดจนไม่ได้มีเงินเก็บเพื่อที่จะต
1: ั
0: ว
1: เองก็เลยเหลือแต่เงินเดือนเงินเก็บก็เลยไม่มากก็เลยมีไม่เยอะตอนหลังแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าบริหารตรงเนี้ยคือไม่รู้ติดชีวิตแต่บางทีอ่ะเงินมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดถ้าเราอยู่ได้แล้วเราเมนเทนแนนซ์ชีวิตตัวเองได้เราไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรมากๆเนี่ยมันน่าจะพอมันก็ไม่ได้ปัญหาแล้วถ้าเรามีบำนาญเนี่ยเราก็อยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องไอ้นั่นนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็พออยู่ได้ก็ไปเอาจะไปเอาอะไรมากก็แค่นี้ก็พอ
0: หมอตุ่ยบอกว่าตั้งใจว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะยกให้เป็นสถานที่ที่เป็นชีวภิบาลด้วย
1: มีพินัยกรรมส่วนตัวแล้วถ้าตายในเผาใน6ชั่วโมงให้น้องๆช่วยกันเผาจะไม่เป็นภาระคนอื่นเขาเงินอะไรที่ได้พวกอะไรทั้งหลายนะที่ตายไปมันจะมีพวกชาปนกิจสงเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ให้หลานส่วนหนึ่งแล้วให้ตั้งกองทุนส่งเด็กเรียนอะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวจะทำพินัยกรรมว่าเป็นสมบัติโรงพยาบาลจะเอาอะไรไปเราก็แค่ก็อยู่โลกอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งแล้วก็จากไปกันหมดทุกคนนั่นแหละใครจะไปอยู่ค้ำฟ้าไป
0: 1ตุลา70เกษียณแล้วตั้งใจจะใช้ชีวิตยังไงต่อคะ
1: ก็คงมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปช่วยทำงานน่าจะช่วยหาเงินให้โรงพยาบาลมูลนิธิมั่งอะไรเงินบริจาคอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นประโยชน์ใดได้ก็ทำนะไปช่วยคัดยาบริจาคก็ได้
3: One individual lifelong service stood apart for its compassion, humanity, and unwavering commitment to community living in some of the world's most difficult and underserved conditions. Today, it is my privilege and honor to congratulate Dr. Warwet from Thailand.
1: เพราะว่าเรามีความสุขกับการทำงานของเราอยู่แล้ว
4: ผมขอรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในพระคุณและความถ่อมตนอย่างยิ่งและขอแบ่งปันเกียรตินี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้การทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าสัญชาติหรือสถานะใดมนุษย์ทุกคนต่างมีความหวังในสุขภาพความปลอดภัยและอนาคตที่ดีขึ้นหน้าที่ของเราจึงไม่ถูกกำหนดด้วยเส้นเขตแดนหากแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์

0: แล้วที่ว่าเขาได้รางวัลอะไรอะคะที่ว่าของเป็นคนเก่งที่สุดของโลกอะ
1: รางวัลเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูเอาไหม
0: คะ
1: ได้จับยัง
0: ไม่รู
1: ้โล่รางวัลค่ะเป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
0: เหรอคะ
1: ส่งมาจากองค์การอนามัยโลกเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะประกาศบอกว่าหมอตุ๋ยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำภารกิจเพื่อมนุษยชาติ
0: โอ้ค่ะโอ้เนี่ยเลยรางวัลโอ้โหไหนขอรูปคำหน่อยสิให้ชื่นใจหน่อยโอ้

0: ัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
1: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
0: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
1: ข้ามอดีตที่ผิดพลาดสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
0: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
2: เรื่องของอำนาจลื่นเลงเนี่ยถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเรื่องของการบำบัดรักษาเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องการให้โอกาส
1: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนอำนาจรื่นเริง17กันยายนนี้4ทุ่ม
3: สิงหาคมปี2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
4: มีกี่เคสกี่คดีครับที่ครูเอต้องเข้าไปดูแลครับทั้งหมด
5: ปีละ100คดีถ้า30ปีก็ 3,000 กว่า
4: โอ้โหถ้าจำเลยเป็นคนไทยแล้วเขาทุกข์มากเจอเรื่องหนักๆมาอย่างเงี้ยครับทางครูเอจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงที่จะไม่ให้ดิ่งไปกับเขาด้วย
5: เราจะต้องรู้จักปล่อยวางตอนนี้ก็แทบจะไม่มีนะคะแต่ยกเว้นมันมีคดีที่มันลืมไม่ได้ถึงคิดถึงตอนนี้ก็ยังอยากจะร้องไห้ก็เขาบอกว่าเป็นคดีที่ถูกจับได้ในวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยพาสปอร์ตห้ามให้ใครเด็ดขาดคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งร้อยโดนยึดพาสปอร์ต
6: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: ปราจีนบุรีเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรต้นแบบของประเทศกำลังจะเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม
8: ในปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในเมื่อเขาก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไห
7: ม
8: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะ
7: ทางเลือกของเกษตรกรปราจีนบุรียังมีอยู่หรือไม
9: ่การแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆพวกเรามักจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
7: ปิดฉากปราจีนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองมลพิษบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
10: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพ

หุยหน้าตาก็ดีฐานะก็มั่นคงอาชีพก็ดูน่าเชื่อถือแบบนี้รีบปัดขวาดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมีคนมาแย่งปัดไปซะก่อนแต่ว่าหยุดก่อนค่ะแน่ใจใช่ไหมคะว่าโปรไฟล์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีจริงๆหรือว่าถูกสร้างมาเพื่อหลอกเราเพราะว่าโรแมนต์สแกมสมัยนี้นะคะไม่ได้มาหลอกเอาเงินของเราอย่างเดียวเท่านั้นเพราะล่าสุดค่ะมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมาใช้ความรักความไว้วางใจหลอกล่อให้เรานั้นกลายเป็นอาชญากรโดยไม่รู้ตัวเรื่องที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้นะคะมาจากเรื่องจริงค่ะตำรวจไทยไปพบว่ามิจฉาชีพต่างชาติผิวสีเริ่มสร้างโปรไฟล์ปลอมบนโซเชียลหรือว่าแอปหาคู่อ้างตัวว่าเป็นคนหน้าตาดีฐานะมั่นคงมีอาชีพน่าเชื่อถือจากนั้นนะคะก็จะเร่งสร้างความสัมพันธ์ด้วยคำพูดหวานๆให้เหยื่อเนี่ยตายใจแล้วรีบชวนย้ายไปคุยในแอปส่วนตัวอย่างเช่น WhatsApp เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนั่นเองค่ะความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ค่ะพอเหยื่อรักแล้วก็ไว้ใจเต็มร้อยเนี่ยพวกมันจะไม่ใช่แค่หลอกให้โอนเงินนะคะแต่จะชักจูงให้คุณนั้นทำธุรกรรมแทนอย่างเช่นรับฝากสิ่งของหรือว่าเดินทางไปรับพัสดุต้องสงสัยข้ามประเทศโดยอาจจะเสนอค่าตอบแทนสูงๆมาล่อจนเหยื่อกลายเป็นเครื่องมือขนของผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวมาเช็ค5สัญญาณเตือนเพื่อป้องกันตัวเองกันค่ะ1เลยโปรไฟล์ดีเวอร์ดูหรูหราเกินจริง2รุกหนักสร้างความสนิทสนมรวดเร็วทั้งที่เพิ่งรู้จักกัน3พยายามย้ายไปคุยแอปส่วนตัว4เริ่มวายวานให้ไปรับพัสดุหรือทำธุรกรรมแทนและ5เสนอผลประโยชน์หรือว่าเงินตอบแทนที่สูงผิดปกติจำเอาไว้นะคะว่าความรักผ่านหน้าจอเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับการรู้เท่าทันด้วยอย่าไปรับของให้ใครหรือว่าไปทำธุรกรรมทางการเงินให้กับคนที่เรายังไม่เจอตัวจริงเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังแค่ใจเท่านั้นอาจจะพาเราไปเจอกับคุกตารางโดยที่เราไม่รู้ตัวร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: การเด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะนายกรจติกาวณิชเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ฟอกเงินในตลาดทุนไทยค่ะกังวลหากดำเนินการล่าช้าจะทำให้ไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพกระทบต่อภาพลักษณ์ค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานี
1: ค่ะคุณจรพรคะนายกรก็เน้นย้ำนะคะว่าเคยเตือนไปยังกรต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่ประธานกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้ทางการสหรัฐคว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์โดยนายกรจติกาวณิชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวย้ำว่าทางกรรมธิการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเตือนไปยังกรต.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผลกระทบอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนไทยและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับชี้ว่าหากไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการของไทยก็จะเหมือนว่าไทยนั้นด้อยประสิทธิภาพเปรียบเป็นเป็ดง่อยค่ะและทำให้สหรัฐนั้นต้องลงมือเองโดยเฉพาะบุคคลที่ปรากฏรายชื่อไม่ใช่บุคคลธรรมดาค่ะแต่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน1ซึ่งชี้ว่าปัญหาทุนเทาหรือสแกมเมอร์ในช่วงนี้เบาบางซาลงแต่ทุนเทาข้ามชาติยังคงใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดทุนไทยในการฟอกเงินอยู่ค่ะทั้งนี้นายกรก็เชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นซึ่งหมายถึงคนไทยคนอื่นค่ะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์นอกเหนือจากนายวรพักค่ะและมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่กรรมธิการของสหรัฐจะขยายผลในเรื่องนี้เองเพราะว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่อีกทั้งประธานของ2คณะนี้ก็เป็นสมาชิกของรัฐบาลพรรครีพับลิกันค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้ค่ะส่งผลกระทบกับประชากรของสหรัฐเป็นจำนวนมากและมีฐานเครือข่ายสแกมเมอร์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียทั้งกัมพูชาและเมียนมาค่ะนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รัฐสภาค่ะคุณจารุพรวันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นายชัยชนกชิดชอบได้ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสินบน40ล้านต่อกรรมธิการการกฎหมายด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อกฎหมายและนโยบายสาธารณะออกแถลงการเรียกร้องทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายภาวะชะงักงันของกสทช.ค่ะห่วงวาระสำคัญค้างพิจารณากระทบทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคนโยบายสื่อและโทรคมนาคมค่ะเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายภาวะชะงักงันของกสทช.หลังมีวาระสำคัญค้างพิจารณาจำนวนมากโดยระบุว่าภาวะดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงโครงการสำคัญเช่นระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอร์ดคาสต์และมาตรการจัดการซิมผีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมเรียกร้องให้สำนักงานกสทช.สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะอย่างเป็นกลางอำนวยความสะดวกในการ

0: จัดประชุมและหากมีข้อจำกัดที่ทำให้การทำงานหยุดชะงักขอให้ชี้แจงต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสขณะที่วันพรุ่งนี้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากภาวะชะงักงานของกสทช.รวมถึงหารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยมุ่งให้การกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมเดินหน้าต่อได้โดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงวิมลพันธ์ดวงแพงมากหรือว่าน้องมินนี่อายุ14ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมยาวหายไปจากตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่4กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรป่าซางท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้เรียนนั่งอยู่นะคะหน้าสวยๆแบบนี้กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้ง แขกเยอะเชียว
1: แขกเยอะค่ะตอนเปิดเข้ารายการนะคะมีทั้งแขกที่ร่วมวงสนทนาตรงนี้และมีน้องๆมาดูงานด้วยเพียบเลยค่ะวันนี้มากันประมาณ40คนนะคะยินดีต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเฮลโลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยวัยรุ่นหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิเคชันโดยเฉพาะแล้วเขาก็มาดูงานในสถานีโทรทัศน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
1: เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยค่ะเอามาดูงานกันได้ใครอยากดูงานสามารถติดต่อได้เข้ามาที่ไทย PBS นะคะอาจารย์ขาส่วนแขกที่รับเชิญมาในวันนี้ค่ะวันนี้มีทั้งหมด3ท่านบนเวทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแนะนําแขกก่อนละกันนะคะด้านขวามือของดิฉันค่ะเป็นทนายความนะคะทนายหงหัตถยาอันเต็งค่ะทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพี่หงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณทนายที่สวยที่สุดของรายการเรานะค่ะส่วนฝั่งของเดียนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเดียนหน้าตาหล่อมากค่ะคุณเบนซ์เลซิ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมครับเป็นทนายความค่ะของเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้เป็นทนายความของทางฝั่งคุณแม่นะคะคุณพลาวลวีว่องไวชวีวงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: พี่ทนายแพมนะคะ
0: เรียกแพมเหรอ
3: ค่ะพี่ทนายแพมเขาสวยดุโหดค
0: ่
3: ะ
0: ไม่บอกฉันว่าเรียกแพมได้ชุดรู้สึกพลาวลวีสะทับแย่เนาะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องหลักของเราในวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยเลื่อนฟีดไปแล้วเจอน้องโก้ไหมคะน้องโก้เขาจะเป็นเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักเป็นพี่ชายถ่ายคลิปกับน้องแล้วก็จะมีผ้าสีแดงปิดตาอยู่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขามีตาที่3คุณพ่ออ้างแบบนั้นนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมขาตอนแรกๆอ่ะช่องน้องตามปกติคนก็ดูกันทั่วไปก็มีการเข้าไปคอมเมนต์แซวนู่นแซวนี่แต่ว่าคลิปล่าสุดเขาบอกยอมกันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าผ้าปิดตาสีแดงมันไม่ได้อยู่บนพื้นธรรมดาแต่มันกลับกลายไปอยู่บนถนนและน้องก็ขี่รถแบบปิดตาโดยมีน้องชายและพ่อนั่งซ้อนอยู่ด้วยซ้อน3ปิดตาด้วยอันตรายมากไปดูคลิปหน่อยค่ะ
4: ตอนนี้เราขี่มากี่กิโลแล้วตอนนี้มาที่8กิโลนะ
5: 8กิโลแล้วปิดตา8กิโล
0: ฮะเอาลูกชาย
3: ซ้อน3
0: ซ้อน3
3: เป็นยังไงล่ะอาจารย์เห็นแล้วอึ้งเลยใช่ไหมคะ
0: เอ้ยตำรวจไม่จับหรอ
3: คือคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยมีตาที่3ถึงแม้จะปิดตาแล้วแต่ก็เห็นคุณผู้ชมลองสังเกตคลิปนี้ดีๆน้องผู้ชายปิดตาด้วยผ้าสีแดงระหว่างขี่รถจักรยานยนต์คุณพ่อเขาอัดคลิปตอนนี้เราขี่ได้กี่กิโลเมตรแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยทายซิว่าเดี๋ยวรถอะไรกันมันจะแซงเราน้องเขาบอกว่าเป็นรถกระบะสีฟ้ากำลังจะแซงขึ้นหน้ามาคุณพ่อก็ถ่ายคลิปกลับไปนี่ไงครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่ารถกระบะสีฟ้ากำลังแซงขึ้นไปเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ขาหยิบคล้ายๆลูกปิงปองให้น้องถ่ายเลขบนลูกปิงปองด้วยระหว่างขี่รถว่านี่เลขอะไรมองเห็นไหมน้องไทยถูกหมดทุกอย่างค่ะแต่ว่าเรื่องนี้คนไม่ได้ทึ่งนะคะว่าน้องมีตาที่3แต่กำลังจะมองว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมลูกในทางที่ผิดหรือเปล่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้บนท้องถนนเรื่องนี้หนึ่งคนที่ไม่ยอมค่ะคือคุณเบนเรซซิ่งเขาบอกว่าเห็นคลิปแล้วทนไม่ได้จริงๆไม่อยากให้พ่อนำลูกมาขายคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้ก็เลยมีการไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพม.ค่ะบอกว่าให้ช่วยเรื่องนี้หน่อยไปตรวจสอบเด็กหน่อยได้ไหมตรวจสอบสวัสดิภาพของเด็กเนื่องจากว่าเข้าข่ายเสี่ยงอันตรายและก็ละเมิดกฎจราจรด้วยนักข่าวของเราก็เลยถามพม.ต่อด้วยนะคะหลังจากรับเรื่องไปแล้วยังไงต่อดีกับครอบครัวนี้พม.ส่วนกลางบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ครอบครัวน้องอยู่เนี่ยให้ไปตรวจสอบน้องด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปฟังคุณเบนซ์ว่าไปเห็นคลิปมาได้ยังไงแล้วทำไมถึงได้ต้องเป็นเดือเป็นแค้มันก็ไม่ใช่รถตัวเอง แต่สำหรับเบนซ์ในฐานะชาวบ้านนะคะพ่อสติดีป่ะเอาลูกไปขี่แบบนั้นแล้วเกิดมันพลาดล่ะตุยหมดเลยทั้งครอบครัวเลยเหร
3: อหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อ่ะ
0: แล้วเป็นตัวอย่างให้คนอื่นแล้วอวดอุตริอ่ะดูสิมองเห็นลูกปิงปังลูกอะไรรถสีอะไรจะมาอันนี้คือเด้นถามหน่อยสิคะมันจะเป็นจริงใครจะเชื
3: ่อ
0: ถ้ามันเป็นแบบศักดิ์สิทธิ์วิเศษเราก็หัวเรามันไม่จริงใช่ป่ะ
3: เดี๋ยวจะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปิดตาจัดรายการ
0: เอาเหรอคะเด้นคงเห็นหมดและที่สำคัญที่สุดเด้นอยากทราบอะค่ะเอ้ย ถ้าเกิดหลอกลวงผู้คนล่ะทำคอนเทนต์ก็มีความผิดนะนำสื่อนำสารอะไรที่มันผิดถามคุณเบนซ์ดีกว่าเบนซ์อยู่เบนซ์ไปเห็นคลิปนี้ได้ยังไง
2: ครับก้องขอบอกว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ย
0: ค่ะ
2: เคยดูคลิปของ3พ่อลูกนี้มาก่อนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเคยทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ว่าจะมีการปิดตาทายเลขทายสีอย่างเงี้ยพอทนนะครับแต่การที่เอาลูกมาปิดตาขี่รถจักรยานยนต์แบบเนี้ยพอเลยนะครับต้องบอกว่าการที่เอาเด็กเนี่ยบางทีเขาอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับเอามาทำการปิดตาขี่รถเราดูจากในคลิปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยซ้อน3ก็ผิดกฎพรบจราจรและหมวกกันน็อกไม่ใส่ใบขับขี่ก็ไม่น่าจะมีอันนี้อาจจะเข้าข่ายในการทำขี่รถในลักษณะประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวผมเลยแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคอนเทนต์สิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรแล้วเรามัวแต่ไปด่าอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าโอเคอันเนี้ยคอนเทนต์แบบเนี้ยมันเกินเลยไปแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านนิ่งเฉยไปอาจจะเป็นเหมือนว่าเราสนับสนุนให้เขาทำถ้าต่อไปมันอาจจะหนักขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้เราไม่ต้องรอให้เกิดการสูญเสียว่าเด็กจะไปขี่รถล้มมีการเสียชีวิตเราเนี่ยมาคุยป้องกันกันตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ดีกว่า
3: ถูกค่ะแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเข้าไปตรวจสอบช่องของคุณพ่อของน้องเนี่ยลบคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คลิปอื่นที่มีการบอกให้ลูกทายตัวเลขยังมีอยู่เยอะแล้วคนพอดูคลิปดูข่าวเสร็จปุ๊บก็กระหน่ำเข้าไปคอมเมนต์กลายเป็นเพิ่ม engagement ให้กับช่อง
0: เดี๋ยวก่อนคัดขี่จริงๆเป็นบันทึกวิดีโอจริงๆหรือ AI หรือเปล่าไม่ใช่พวกเราโดนหลอกล่ะ
2: ก็ถ้าทางคุณพ่อเนี่ยออกมาอ้างว่าจะไม่ทำคลิปในลักษณะนี้แล้วก็เหมือนเขาเป็นการยอมรับว่าคลิปที่เขาเผยแพร่ออกไปเนี่ยเขาเป็นคนทำจริงๆครับ
3: แต่ภาพก็เหมือนอัดจริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ
0: ก็ฉันก็เห็นมันสมจริงนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะลูกชายคนโตปิดท่าแล้วก็ขี่คนกลางอ่ะไม่รู้อีโหนอีเน่ต้องนั่งไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเด็กไม่เดียงสาลูก15คนโตใช่ไหมคุณหง15นี่พอรู้เรื่องทำไมขับขี่ได้ยัง15
6: น้องโกใช่ไหมคะน้องโก13ค่ะ
0: 13เอง
6: คนจะทำใบขับขี่ได้ต้องอายุ15ขึ้นไปค่ะ
0: งั้น13ก็ไม่มีสิทธิ์พ่อเอาลูกไปขี่มอเตอร์ไซค์นั่งอยู่ด้วยแสดงว่าสมรู้ร่วมคิดรับรู้การกระทำของลูกที่ผิดกฎหมายอันนี้เด่นมองแบบนี้แต่ไอ้ตัวเล็กอะใครจะคุ้มกองตกลงไปพิการอย่างเงี้ยนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวไปตลอดชีวิตสมควรป่ะฮะมีลูกไม่รักลูกแล้วลูกไปเสี่ยงอย่างนั้นน่ะอันนี้เด่นถามไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะเราพูดให้ฟังอะสมควรไห
2: มในฐานะผมเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์เป็นนักแข่ง
0: อันนี้รู
2: ้เราใส่หมวกกันน็อกมีชุดป้องกันครบเซตเนี่ยบางทีก็ยังล้มพิการเสียชีวิตตั้งเยอะนะครับแล้วนับประสาอะไรกับการที่ไปขี่แล้วก็ไม่สวมหมวกกันเนี่ยมันนอกจากอันตรายต่อตัวทั้ง3คนเองเนี่ยอาจจะอันตรายต่อบุคคลอื่นที่ใช้รถสัญจรไปมาด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: แล้ว
3: อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะสะท้อนว่ารักลูกแต่รักในมุมไหนใช่ไหมอาจารย
0: ์อย่างนี้ไม่ได้เรียกรักลูกค่ะแล้วเด็กกำลังจะขอทบทวนวุฒิภาวะความเหมาะสมในการเป็นผู้เลี้ยงดูหรือเป็นพ่อด้วยคือคนบางคนต้องเข้าใจนะน้องแป้งเรียนคิดเองนะคะคุณผู้ชมเรียนแก่70หัวงอกแล้วเรียนพูดได้ค่ะคนบางคนเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่ได้ทั้งนั้นแหละมันใช้เป็นมันก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้แต่มีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบคุณสมบัติพอที่จะอบรมสั่งสอนลูกได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องนึง
3: อ
0: ันนี้เรียนมีความรู้สึกว่าอย่าไปเอามาเป็นต้นแบบเลยแล้วเบนซ์มองแบบนี้เสร็จเบนซ์รู้ได้ไงว่าเราต้องไปพอมอไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยเบนซ์รู้ได้ไง
2: คือต้องย้อนไปว่าจริงๆไม่ได้รู้จักกับทางครอบครัวเขาเลยทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่แต่มองแล้วแบบรู้สึกว่ามันขัดใจว่ามันเกินไปแล้วมันเกินความปลอดภัยไปไกลแล้วแล้วก็รอเว้นประมาณ 2-3 วันยังไม่เห็นว่ามีใครแอคชั่นหรือไปทำอะไรนะครับก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะไปร้องที่กระทรวงพม.นะครับให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็มีการโพสต์เชิญนักข่าวไปร่วมทำข่าวแล้วก็เลยทางคุณแม่เนี่ยก็เลยทักอินบ็อกซ์มานะครับว่ายังไงก็ช่วยกรณาช่วยลูกเขาด้วยนะครับเขาก็อยากจะรับลูกอยากกลับมาดูแลเองเขาก็เห็นถึงความไม่ปลอดภัย
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: เท่าที่ทราบเขาแยกทางกันครับ
0: แล้วครับเดี๋ยวคนคุณทนายแพมคงจะให้รายละเอียดตรงส่วนนี้ได้แต่ฉันขอฉะเรื่องนี้ก่อนฉันยังไม่อยากจะจบง่าย
3: ง่าย
0: ขัดใจนะถามหน่อยสิคะเบน
2: ครับ
0: ถ้าเขาบอกว่าเขาขับนะ
2: ครับ
0: เธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น
2: ครับ
0: เอาผ้าผูกตาเธอขี่ได้ไหม8กิโล
2: ลำพังแค่ขี่ธรรมดาก็เสี่ยงอยู่แล้วครับนะทั้งรถ10ล้อรถอะไรสัญจรไปมาเงี้ยอย่างที่บอกว่าใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็เสียชีวิตกันเยอะ
0: คอนเทนต์ปลอมป่ะอาจจะแบบเจาะรูเล็กๆลูก ทุกคนมองไกลๆก็นึกว่าผูกตาเปล่าอันนี้คิดไงทำคอนเทนต์เรียกไลค์เรียกแชร์มันก็เป็นอย่างหนึ่งของคนบ้าบอๆปัจจุบันน่ะชอบไลค์ชอบแชร์
3: แต่หนูกำลังจะมองในมุมที่พ่อสอนให้ลูกเชื่อแบบนั้นว่าลูกมองเห็นไงคะอาจารย์มันกลายเป็นทำให้เด็กเขามีความคิดว่าเอ้ยเขาเป็นบุคคลวิเศษมีตาที่สามไม่ใช่แค่คลิปที่เราเพย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คลิปนี้เขาขี่รถเป็นว่าเล่นเลยค่ะมีอีกหลายคลิปที่ทำคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้ไม่ขี่บนถนนใหญ่ก็ไปขี่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วพ่อนั่งซ้อนแล้วให้ลูกขี
0: ่เนี่ยผ้าแดงผูกตาตัวเล็กอยู่เนี่ย
3: ใช่ก็คือลูกทั้งสองคนเลยทั้งน้องโกะด้วยแล้วก็น้องชายของเขาด้วยปิดตาทั้งคู่แล้วบอกว่ามีตาที่สามมันเป็นการปลูกฝังให้เด็กเชื่อแบบนั้นไง
0: เอาอีกแล้วเหรอคะลัทธิเชื่อมอีกแล้วเหรอคะ
3: ก่อนหน้านี้ก็เคยมี
0: ก็ไม่รู้ไงคือเด้มีความรู้สึกว่าคือเด็กก็คือภาพบอกภาพขาวผืนหนึ่งที่เขาบริสุทธิ
2: ์ครับ
0: นะเบนคือเขาเกิดมาเขาก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปคุณไปบอกว่าเด็กคนนี้วิเศษมีตาที่สามแล้วเด็กไปโรงเรียนเพื่อนจะมองแล้วพูดกับเพื่อนมีสามตารู้เรื่องหรออ๋อมันกลายเป็นเด็กประหลาดไปแล้วมันจะไปโรงเรียนยังไงแบงค์มีความรู้สึกยังไงสอนลูกแบบนี้
2: จริงๆเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยควรที่จะได้ใช้ชีวิตให้สมกับวัยเขานะครับไปเล่นกับเพื่อนๆเล่นกีฬาเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่อยากให้ทางคุณพ่อเนี่ยเอาเด็กเนี่ยมาทำคอนเทนต์ในเชิงไม่สร้างสรรค์แล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยกลัวว่าเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ
3: ใช่
2: ครับ
3: กลัวจะมีครอบครัวอื่นทำแบบนี้เพื่อที่จะเอายอดวิวยอดไลค์
0: แต่มันไม่ถูกต้องนะมันเสี่ยงตายนะเธอ
3: ทำไม่ได้นะคะ
0: อุตริเราใช้คำว่าอุตริผิดกฎหมายไหมแค่คำนี้
6: อุตริไม่ได้แปลว่าคำที่ผิดกฎหมายค่ะแต่มองดูแล้วพ่อเขาน่าจะมีความเชื่อแบบนั้นเลยเอาไปปลูกฝังให้น้อง
0: แล้วถ้าเด่นถามว่าอย่างนี้ปกติไหมเนี่ยผิดไหมคะ
6: เป็นคำถามไม่ผิดหมิ่นประมาท
0: เป็นคำถามนะ เห็นแล้วคุณผู้ชมคิดว่าพ่อปกติไหมคะช่วยออกความเห็นมาหน่อยค่ะเรียนรออยู่ทาง YouTube ค่ะของเธออะไร
3: TikTok ค่ะ
0: อาเรียนอยากฟังความคิดเห็นค่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าขาเราไม่รู้จักครอบครัวนี้ค่ะพอคุณเบนซ์ไปร้องที่พม.ปรากฏว่าคุณแม่ของเด็กก็ได้ติดต่อมาแล้วเราก็ทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคนที่จะบอกได้ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนดีขนาดไหนอะไรยังไงเรียกว่าคุณทนายความซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแพมคะเล่าสิเขาเป็นเช่นไร
7: คือ
0: ต้องถอนหายใจคือทนายเกิ้ใหญ่เล่าเถอะเธอเป็นทนายจะรู้เธอมีทางหนีทีไล
7: ่ก็อย่างนี้ดีกว่าค่ะออกตัวก่อนว่าตั้งแต่รับคดีนี้มาค่ะคุณแม่เอาคลิปมาให้ดูอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าคุณพ่อพาน้องไปทำคลิปลักษณะนี้ในหลายๆที่แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับลูกเขาค่อนข้างเยอะเขากลัวว่าลูกของเขาเนี่ยจะแบบเหมือนมีตาบาปติดไปอ่ะในชีวิตต้องเล่าย้อนไปว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแยกกันด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณแม่อยู่กับคุณพ่อไม่ได้คุณแม่ต้องออกมาใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำนี้นะใช้คำว่าหนีออกมาตามที่คุณแม่เล่าอ่ะนะคะคุณแม่ต้องหนีออกมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณแม่ตั้งใจว่าจะกลับเข้าไปเอาลูกออกมาแต่ไม่มีโอกาสนั้นสิ่งที่คุณแม่ทำคือคุณแม่พยายามจะส่งเงินหรือแบบส่งค่าใช้จ่ายส่งของเนี้ยค่ะไปให้ลูกโดยผ่านญาติพี่น้องที่อยู่ที่เพชรบูรณ์ช่วยไปดูแล จนกระทั่งคุณแม่กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินก็อยากจะกลับไปรับลูกมาแต่ก็ยังปล่อยนะความหมายคือยังให้อยู่กับพ่อพ่อตอนนั้นพ่อยังไม่ทำคลิปอะไรขนาดเนี้ยจนพอพ่อเริ่มทำเนี่ยแม่เริ่มรู้สึกว่าลูกเราน่าจะไม่ปลอดภัยแล้ว
6: ถามนิดนึงคุณแม่นะคะเขาไปรับน้องมากับคุณแม่ไหมคะ
7: พี่ใช้คำว่าอย่างนี้หงพี่ใช้คำว่าคุณแม่พยายามที่จะติดต่อลูกเพื่อจะเข้าไปรับมากินข้าวเลยก็ตามไม่เคยมีโอกาสนั้นไม่เคยได้เลย
6: น้องไม่มาเองหรือมีใครสั่งให้น้องไม่มา
7: คือเราจะได้คำตอบว่าไม่อยากไปอ่ะ
6: แต่ทุกวันนี้ก็คือคุณแม่ยังติดต่อน้องได้อยู่
7: ใช่
6: ผ่านช่องทางไหนบ้าง
7: ผ่านช่องทางแชทใน Facebook ค่ะทุกครั้งที่บอกว่าไม่อยากไปหรืออะไรก็ตามบางครั้งมันจะมีที่น่าเชื่ออย่างนี้นะว่าพ่อเป็นคนพิมพ์
3: อ๋อทางแชท
0: ของพ่อ
3: น ม่ได้เจอหน้าลูกเลยแต่ว่าคุยแชทอย่างเดียว
7: ใช
0: ่อันนี้เด่นๆถามหน่อยได้ไหมคะอันนี้ถามแพม ฉันถามแทนเธอได้ไหมหงฉันไม่ใช่ทนายแต่ฉันอยากถามจดทะเบียนสมรสไหมครับสามีภรรยาคู่นี้
7: ไม่จดค่ะ
0: แล้วใครรับรองบุตรลูกเป็นใครชื่อพ่อชื่อแม่มีไหม
7: เดิมในสูติบัตรมีชื่อคุณพ่อค่ะ
0: ก็ต้องเป็นพ่อโดยชอบธรรมขอโทษนะคะ ลูกได้มีโอกาสเรียนหนังสือไหมคะนั่งอยู่บ้านอยู่ตั้ง13 15ไปโรงเรียนไหมคะมาวินล่อนอยู่เงี้ยแสดงไม่รับไม่เรียนหรอ
7: คือคุณแม่พยายามสอบถามไปที่โรงเรียนว่าน้องไปโรงเรียนไหมซึ่งได้คำตอบในลักษณะว่าไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะคะ
0: เรียนออนไลน์เหรออ้าไม่ไปโรงเรียนก็เรียนออนไลน์สิ
7: ขาดเรียนเลย
3: คือขาดเรียน
6: มีไหมมีบ้างไหมที่น้องอ่ะส่งข้อความมาประมาณว่ามาช่วยน้องด้วยน้องอยากไปหาแม
7: ่ในข้อความส่วนใหญ่จะเป็นแบบเวลาที่พ่อปฏิเสธหรือพิมพ์ข้อความในลักษณะที่แบบไม่โอเคกับแม่แม่รู้ทันทีว่านี่คือพ่อและหลังจากนั้นสักพักน้องจะพิมพ์กลับมาแหละว่าอันเนี้ยพ่อเป็นคนทำพ่อสั่งเขาขัดพ่อไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยมีบ้างนะมีบ้าง
6: งั้นต้องมีคนลงไปช่วยดูแลแล้วค่ะ
0: จะต้องไปดึงตัวออกมาให้ได้ต้องใช้อำนาจรัฐแล้วล่ะเดี๋ยวถามหน่อยได้ไหมคะตอนคุณเป็นตัวแทนของฝั่งคุณแม่เขาบอกไหมคะเขาตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้นิสัยปกติไหมคะตอนที่หนีออกมานิสัยปกติไหมเดียนถาม
7: คือใช้คำว่าช่วงเขาเริ่มอยู่ด้วยกันประมาณสักปี54นะคะและในช่วงปี64เนี่ยคุณพ่อเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดไปจากเดิมก็คือเริ่มมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ชวนคนไปทำพิธีสะดอกเคราะห์อะไรประมาณเนี้ย
0: อมูเตลู
7: จนคุณแม่เริ่มได้รับความเดือดร้อนใช้ชื่อคุณแม่ไปรับโอนเงินถูกแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยจนคุณแม่ทนไม่ไหวคุณแม่เลยออกมา
0: ขอโทษนะคะเรียนถามแบบชาวบ้านอยากรู้นะคะติดสุรายาเสพติดสิ่งมึนเมาหรืออะไรไหมคะที่อยู่ๆคนดีๆอยู่ๆมันเปลี่ยนไปมันต้องมีเหตุผลสิเธอ
7: คือเท่าที่ทราบอะค่ะคุณพ่อเขาก็ดื่มสุราเนี่ยแหละค่ะแต่ถามว่าจะติดขนาดทำให้สติเขาเปลี่ยนไปไหมอ่ะเท่าที่ดูนะคะคิดว่าไม่ความหมายคือโดยปกติที่แกพูดคุยแบบนี้แกก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ส่วนที่แกจะกินเหล้าแล้วก็มีอาการเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ทนายไม่เห็นไม่เห็นตอนที่เขาเมาอ
0: ่
7: ะ
0: บางแป้งบางทีมันไม่ต้องเป็นสุรามันเป็นอย่างอื่นมันก็รั่วได้นะเธอ
7: คือตอนนี้มันมีข่าวว่าตอนนี้ล่าสุดมีข่าวประมาณว่าพ่อพาน้องไปแพ็กกัญชาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย
3: ข่าวลือก่อน
0: ข่าวลือ
7: ซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้จริงๆว่าจริงหรือไม่จริง
3: ค่ะงั้นแบบนี้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่อาจจะมองว่าเราเอาครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมาแล้วไปขุดคุ้ยเชิงลึกเขาเจตนาเราไม่ใช่แบบนั้นแต่เรากำลังจะให้คุยถึงข้อกฎหมายพื้นฐานถ้าหากสามีภรรยาหรือแฟนแล้วคบกันแล้วมีลูกเนี่ยแยกทางกันไปสุดท้ายแล้วใครควรที่จะคุ้มครองดูแลสิทธิ์ด้วยพี่ทนายเอาตามหลักกฎหมายเบสิกทั่วไปก่อนคบหากันทั้งชายและหญิงจู่ๆเลิกลากันไปชายหรือหญิงมีสิทธิในการดูแลลูกมากกว่ากันและต้องพิจารณาอย่างไร
7: ค่ะคือถ้าตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแน่นอนแม่มีอำนาจปกครองคนเดียวเลย
3: เหนือกว่า
7: อยู่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันยังไงแม่มีอำนาจอยู่แล้ว
6: คือใช้คำว่านี้ค่ะลูกที่เกิดจากครรภ์มารดาย่อมเป็นสิทธิ์โดยมารดาเสมอพ่อค่ะถ้าเกิดว่าจะมีอำนาจปกครองบุตรก็ต้องไปรับรองบุตรรับรองบุตรก็ต้องรับรองที่ศาลให้เรียบร้อยถึงจะมีอำนาจตรงนี
7: ้ใช่อ
3: าจารย์มองว่าอย่างไรคือในคดีนี้ลูกถ้าหากเราดูจากในคลิปแบบผิวเผินนะคะลูกก็ดูสนิทสนมกับพ่อและดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขแต่เราคนภายนอกกำลังมองเข้าไปว่าพ่ออาจจะสอนลูกบางสิ่งบางอย่างที่ให้มีความเชื่อผิด
0: ๆฉันสำหรับตัวอาจารย์นิติศักดิ์มองตรงนี้เรียนคุณผู้ชมค่ะไม่อยากก้าวล่วงไปถึงเรื่องความเป็นส่วนบุคคลในครอบครัวคนอื่นมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาต้องไปรับการตัดสินที่ศาลเรื่องลูกเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรคือเรายังไม่มีรายละเอียดแต่วันนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเอาผิดยังไงกับคุณพ่อที่เอาลูกไปทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าหากพ่อไม่เหมาะสมสภาพจิตไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแม่จะได้กลับเข้าไปดูแลได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งฟ้องกันไปฟ้องกันมาไหมคะเรียนถามคุณทนาย คุณทนายหงค่ะทนายของเดียน
6: เอาประเด็นตรงประเด็นเลยค่ะถ้าจากในคลิปนะคะหงค่ะเห็นคลิปนี้มานานมากเช่นพาน้องปิดตาทายตัวเลขอันเนี้ยคอนเทนต์นี้ยังไม่เสี่ยงอันตรายแต่มันจะมาเสี่ยงเมื่อพาน้องปิดตาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปในทางสาธารณะซ้อน3พร้อมไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยและที่สำคัญน้องอายุ11ปีแสดงว่าไม่มีใบขับขี่แน่นอนนะคะผิดเลยพ.ร.บ.จราจรพ.ร.บ.จราจรทางบกค่ะขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นลำดับต่อมาค่ะขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวกฎหมายใช้คำนี้นะคะแค่หน้าหวาดเสียวไม่ต้องเกิดอันตรายค่ะแค่หน้าจะหวาดเสียวก็เป็นความผิดแล้วค่ะพี่แป้ง
0: หน้าหวาดเสียวก็ไม่ได้แล้ว
6: อันที่3ค่ะขับรถโดยในขณะหย่อนความสามารถหย่อนความสามารถคืออะไรเช่นคนพิกลพิการไปขับขี่อันนี้หย่อนความสามารถเมาสุราหย่อนความสามารถและน้องยังไม่มีใบขับขี่ก็ถือว่าหย่อนความสามารถ
3: ปิดตาก็คือหย่อนความสามารถเพราะมองไม่เห็น
6: ถูกต้องคุณแป้ง
0: เป็นไปได้ไหมคะนี่เดี๋ยวถามทั้งสองท่านตรงนี้แล้วก็คุณหงด้วยคุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าสิ่งที่เดี๋ยวคิดเป็นยังไงนะน้องแป้งเขามีความเชื่อเขาต้องการให้คนเห็นว่าเขาเนี่ยแมนศักดิ์สิทธิ์ลูกเขาเองเนี่ยเขายังสอนจนกระทั่งขับรถตาทิพย์ได้เพราะฉะนั้นคนทุกคนก็จะต้องเห็นว่าเจ๋งจริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการสร้างรายได้ไหมเบนเขาไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาทำงานอะไรอาชีพเป็นอะไรคะ
7: เขาอ้างในศาลนะคะว่าเขามีอาชีพแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยว่ามีหลักฐานการทำอาชีพจริงๆ
0: ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเขาไม่มีเลยเหรอปล่อยให้หลานตัวเองออกมาสุ่มเสี่ยงจะเป็นจะตายแบบนี้ย่ามีไหมปู่มีไหม
7: ใช้คำว่าทางบ้านคุณพ่อใครก็ห้ามไม่ได้ดีกว่าค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ my god
3: ไปขนาดนั้น
6: เอาอย่างนี้ดีกว่าถามทนายประจำคดีของคุณแม่หน่อยผ้าปิดตาสีแดงอ่ะมันมองเห็นหรือมองไม่เห็น
7: จริงๆค่ะ
3: ผ้า
6: อะไรคะ
7: จริงๆผ้าตัวนี้น้องจะถ้าสังเกตน้องจะใช้ผ้าสีนี้อยู่ตลอดผ้าผืนนี้อยู่ตลอดคือเท่าที่สันนิษฐานคือเราน่าจะมองเห็นแหละ
0: ผ้ายันศักดิ์สิทธิ์

0: เขาไม่ได้บอกว่าเป็น
1: ผ้าทั่วไป
0: แหละแต่คิดว่าน่าจะมองเห็นเลยค่ะ
2: ผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดแดงธรรมดาเนี่ยหรอ
0: เพราะถ้าเราลองไปดูคือเคยมีคลิปที่มีช่องหนึ่งไปทำเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะการมองหรือการทายต่างออกไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในคลิปเนี่ยฉันไปย้อนดูหลายรอบเหมือนกันน้องปิดตาปุ๊บแต่น้องทำลักษณะประมาณเงยหน้าขึ้นไปนิดนึงแล้วก็มีชาวเน็ตแคปมาว่าอุ๊ยมันเห็นขนตาโผล่มาจากผ้า
2: ก็ทำคอนเทนต์ไง
1: ก็เข้าใจไงอาจารย์แต่หนูคือกลัวว่าเด็กเขาจะมีความเชื่อที่มันผิดแบบนี้เขายังเด็กมาก
2: ตัวเด็กมีความเชื่อผิดเด็กคนอื่นเห็นชาวบ้านเห็นก็จะเอาลูกไปทำคอนเทนต์บ้าเสี่ยงตายแบบนี้ก็เดี๋ยวได้ตุยกันครึ่งเมืองหรอกค่ะ
1: ผิดนะคะพี่นายหงบอกแล้วว่าผิดเออแต่ว่าเวลาความผิดนี่ต้องเอาความผิดกับพ่อหรือกับเด็ก
3: ความผิดจากผู้ปกครองค่ะ
1: เพราะเด็กยังเป็นเยาวชน
4: ถูกผมมองว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนให้เด็กเนี่ยกระทำความผิดหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วย
3: ค่ะแล้วถ้าพูดไปถึงลงลึกก็จะเป็นพรบคุ้มครองเด็กด้วยพรบคุ้มครองเด็กมาตรา26ให้คุณพ่อระวังผมอยากจะฝากไปถึงถ้าเกิดว่าคุณพ่อได้ดูในรายการ
1: เขาดูอยู่ค่ะเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
3: มองว่าหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังรักน้องอยากเลี้ยงดูน้องพาน้องไปโรงเรียนหรือทำคอนเทนต์ไปในแนวสร้างสรรค์ดีกว่าจริงไหมคะอาจารย
2: ์เดนไม่เข้าใจเดนกำลังสนใจตรงคำว่าวุฒิภาวะสุขถึงขีดที่จะเป็นพ่อคนได้หรือไม่คือคนที่ตอนที่ลูกเกิดเนี่ยเขาอาจจะสมบูรณ์แต่พออยู่ไปอยู่มาพิษสุราหรืออะไรต่ออะไรหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เขาบ้ามูเตลูสารพัดเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนไปซึ่งตรงนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าไม่มีคุณสมบัติทางความคิดดีพอที่จะเป็นผู้ปกครองได้ภาครัฐต้องเข้าไปจัดการค่ะเรียนคิดแบบนี้ทนายหงว่ายังไง
3: ก็นี่ไงมีพลเมืองดีของเราเข้าไปดูแลแล้ว
2: พม.จะไปจัดการอะไรกับเขาได้ล่ะ
4: ก็เห็นว่าสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ไม่ได้อยากจะให้มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ไปคอมเมนต์ด่าน้องๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุยกันได้แล้วทางคุณพ่อเขาอยากจะเกิดปรับตัวปรับใจทำในคอนเทนต์ที่ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยผมก็เพราะสังคมก็โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าในวันนี้เราต้องออกมาเตือนเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเริ่มจะออกทะเลไปไกลแล้ว
1: ค่ะ คือพมจ.เพชรบูรณ์ค่ะเขาบอกเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะอาจารย์เขาไปที่บ้านเลยนะคะเขาไปเจอทั้งพ่อและไปเจอทั้งน้องทั้งสองคนพมก็เลยถามว่าพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหมคุณพ่อตอบว่าอะไร
2: พ่อว่าไงอ่ะ
1: เขาบอกว่าเด็กยินยอมเนี่ยพอมันเจอคำนี้มันก็กลายเป็นไปไม่ได้
2: พ่อจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณพ่อฟังอยู่เปล่าจะบอกว่าเด็กยินยอมถ้าเด็กไม่ยินยอมแล้วพ่อทำอะไรลูก
3: คือถ้าเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันควรจะสั่งสอนบอกน้องค่ะไม่ใช่สนับสนุนและที่สำคัญคือพาเด็กตัวเล็กๆอะค่ะน้องชายของน้องโก
2: ไอตัวเล็กนะอยู่ตรงนั้นนะ
0: จริงๆอันนี้ค่ะนอกจากในส่วนของที่ภาครัฐเข้าไปดูแลนะคะคุณพ่อถือว่าทำผิดข้อตกลงในศาล
2: อ้าวมีข้อตกลงในศาลอะไรเหรอแพม
0: ต้องเล่าย้อนอย่างนี้ค่ะ
2: เล่าสิ
0: ตอนที่คุณแม่ฟ้องค่ะคุณแม่ใช้อำนาจคนเดียวนะคะคุณแม่ฟ้องเรียกคืนบุตรทีเนี้ยในส่วนของคุณพ่อค่ะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรเข้ามาทีเนี้ยตามหลักแล้วเนี่ยคดีของคุณพ่อยังไม่ได้ไต่สวนคุณแม่ซึ่งฟ้องและอยู่ระหว่างสืบพยานคุณแม่ถ้าศาลพิพากษาคุณแม่เอาเด็กกลับไปได้เลยแต่บังเอิญศาลเนี่ยเรียกเอา2คดีเนี้ยมาคุยพร้อมกันแล้วบอกว่าพ่อกับแม่เด็กคือต้องมีพ่อกับแม่เนาะศาลบอกว่างั้นแบบคุณแม่ยอมให้คุณพ่อไปจดรับรองบุตรได้ไหมส่วนคุณพ่อยอมใช้อำนาจกับคุณแม่ร่วมกันแล้วแบ่งกันเลี้ยงดูได้ไหมซึ่งคุณแม่บอกว่าได้นะแต่คุณพ่อต้องให้สัญญาในศาลโดยทำสัญญาว่าพ่อต้องไม่พาลูกไปทำคลิปแบบนี้อีกถ้าทำพ่อยินยอมให้แม่เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรและให้แม่ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวโอเคเรื่องนี้ต่อให้หน่วยงานนะจะบอกว่าคุณพ่อพร้อมที่จะกลับไปดูลูกค่ะแต่ขั้นตอนตามกฎหมายค่ะคุณพ่อไม่มีสิทธิ์มีอำนาจปกครองแล้วถ้าศาลสั่ง
3: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่เพราะเขาตกลงกันแล้วว่าห้ามทำอีก
0: ซึ่งตามคลิปนี้เชื่อเลยนักกฎหมายทุกคนดูแล้วรู้เลย 100% ว่าใช้อำนาจปกครองบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอน
3: อันนี้ฝากเตือนของคุณพ่อหน่อยนะว่าถ้าเกิดว่าทำสัญญาปณีประนอมในศาลแล้วนะคะข้อ10อ่ะมันระบุไว้ชัดเจนนะคะในระหว่างที่บุตร ผู้เยาว์ทั้งสองอยู่ในความดูแลไม่นำบุตรไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อไสยศาสตร์นะคะหรือพิธีกรรมแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปหรือสาธารณะในทำนองที่ให้บุตรผู้เยาว์ทั้งสองเสียหายหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายต่อบุตรผู้เยาว์ทั้งสองขับรถในทางสาธารณะเด็กไม่มีใบขับขี่เสี่ยงไหมคะอาจารย
2: ์เสี่ยง
3: ต่อมาค่ะข้อ11บอกเลยนะคะถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ9มีสิทธิ์เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรชัดเจนค่ะพี่แพน
0: ใช่ถูกต้องเพราะอันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ให้เด็กไปสแตนบายอยู่ที่นั่นแล้วให้ยื่นคำร้องเลย
3: เพื่อบังคับจะไปทำอะไรคะ
0: ไปยื่นขอให้ศาลสั่งเลยค่ะบังคับตามสัญญายอมคือยื่นขอเพิกถอน
3: บังคับได้ทันทีค่ะ
2: บังคับได้ทันทีนะคะก็เอาเป็นว่าทางฝั่งคุณแม่ก็
0: พยายามเต็มที่
2: เมื่อดูจากพฤติกรรมตรงนี้แต่จะยิ่งสักฝากนิดหนึ่งได้ไหมคะในฐานะที่เบ้นเองก็มีลูกมีเต้าเราก็มีลูกขอโทษนะคะความสุขของเด็กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อให้คุณแม่บอกจะไปเอาลูกฟ้องเอาลูกกลับมาลูกอายุตั้ง10กว่าอยู่กับพ่อมา10กว่าปีความรู้สึกของลูกทั้ง2คนเขาจะเกิดความรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอยากเขาเรียกอะไรยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วคุณแม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงบุตรได้จริงหรือเปล่าเดนก็ยังมีความรู้สึกว่าตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องสำคัญทนายทั้งสองท่านเดนเป็นกังวลค่ะความรู้สึกของเด็กซึ่งยังเล็กอยู
1: ่
2: ยังไงพ่อกับแม่ไม่ควรมีเรื่อง
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูเชื่อว่าคุณพ่อดูอยู่ค
2: ่ะ
1: วันนี้เรานำเสนอเพราะว่าแน่นอนเกี่ยวข้องกับคุณพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อที่ดูแลน้องๆทั้งสองคนเวลานี้บ้าง
2: ให้เดนเป็นคนพูดหรอคะคุณพ่อคิดซะว่าฉันเป็นพี่แล้วกันนะแล้วฉันก็เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาพ่อแม่ทุกคนรักลูกและมีหน้าที่สอนลูกแต่สิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีต้องไม่สอนและห้ามปรามค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะลูกทั้งสองคนอยู่กับคุณพ่อมาเป็นเวลาเป็น10ปีอย่างนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กต้องย้ายไปอยู่กับแม่หรืออะไรก็ตามคิดถึงความรู้สึกของลูกนะแล้วพ่ออยู่ได้เหรอลูกสองคนไม่ได้นอนข้างๆไม่มีลูกกอดไม่มีลูกมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าชีวิตของพ่อจะเปลี่ยนไปเยอะรีบเถอะค่ะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจและเป็นคุณพ่อที่ดีให้กับลูกทั้งสองคนนะคะ
3: อันนี้ผมขอเสริมนิดเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: หงฝากถึงน้องโกะดีกว่าหงว่าเขาก็น่าจะ
2: โตพอ
3: ที่จะรู้เรื่องหงมองว่าน้องมีสิทธคิดเองได้อย่างน้อยอ่ะแสดงความคิดเห็นหรือหงเข้าใจดีว่าน้องอ่ะรักทั้งคุณพ่อและรักทั้งคุณแม่ไม่อยากให้ฝ่ายใดเสียใจเลยถ้าเกิดว่าน้องดูอยู่พี่หงอยากจะบอกน้องเลยว่าน้องมีสิทธิ์พูดได้ในสิ่งที่น้องต้องการจริงๆน้องต้องการอะไรน้องบอกกับทางผู้ปกครองของน้องได้เลยนะคะ
0: ใช่
2: ค่ะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากนะคะคุณแพมเดินหน้าแบบเต็มที่เพื่อความถูกต้อง
0: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เสริมนิดนึงค่ะนอกจากทางเราเนี่ยยื่นขอเพิกถอนอำนาจปกครองค่ะเราอ่ะกังวลว่าระหว่างที่ศาลจะสั่งเนี่ยมันใช้เวลาแพมอ่ะยื่นขอคุ้มครองประโยชน์เด็กค่ะและแพมได้คุยกับทางพม.เบื้องต้นนะคะว่าในคำร้องอ่ะแพมบอกว่าถ้าศาลเห็นว่าคุณแม่อาจจะยังมีข้อกังขานะว่าไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้เด็กอยู่ในความคุ้มครองของพม.ก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะให้ทางพม.ประเมินเพราะจริงๆตามหลักพม.ต้องประเมินนะคะว่าคุณแม่เหมาะสมไหมถ้าคุณแม่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ไหนคุณแม่ยินดีที่จะทำตามขั้นตอนของรัฐทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติค่ะ
2: เดียนก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะพม.ก็ไม่ทิ้งประชาชนแต่ลูกต้องอยู่ในอ้อมกอดของพ่อกับแม่ค่ะคิดถึงตอนลูกฝนตกฟ้าร้องไม่มีอ้อมกอดของใครหรอกค่ะที่จะดูปลอดภัยเท่าอ้อมกอดของพ่อกับแม่ยังไงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ทำยังไงก็ได้ให้พ่อกับแม่เขาช่วยกันดูแลลูกคนละมือเพราะลูกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
0: ถู
2: กต้องไหมคะ
0: ถูก
2: เดี๋ยวฝากแค่นี้นะคะยังไงก็ตามยังขอบคุณคุณเบ้นนะที่มองประเด็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นว่าสังคมจะไม่ดีนะถ้าไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวขอบคุณมากเที่ยวหน้ามองอะไรเห็นอะไรดีๆแบบนี้ก็มาบอกกันแบบนี้นะเล่นการเมืองไหมดูหน้าตาเหมือนสสไปเรื่อยๆแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพมนะคะขอบคุณคุณเบน
4: ขอบค
2: ุณทนายหงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเลยยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะร้อนมากค่ะร้อนหลายบ้านหลายหลังคาเลยค่ะ เดี๋ยวก็ไม่อยากจะบอกกับประเด็นใกล้กับตัวเดี๋ยวมากอีกแล
1: ้วเป็นเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่หลายหมู่บ้านเคยเจอหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะคะอยู่ที่แถวบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะเขาไปร้องเรียนโครงการหนึ่งคือสร้างหมู่บ้านจัดสรรเสร็จมายาวนาน 7-8 ปีแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมณเวลานี้ยังไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้เลยค่ะแล้วบ้าน

0: ังนะคะไม่ใช่เล็กๆราคาไม่ใช่ถูกๆแพงอยู่นะคะเขาบอกตอนแรกที่ซื้อบ้านเข้าไปรปภ.มีเพียบปัจจุบันค่อยๆลดลงกล้องวงจรปิดที่เคยใช้ได้ตอนนี้เสียไปซะเยอะทางเข้าออกที่เคยโฆษณาเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีทางเข้าออก2ทางปัจจุบันตอนนี้หลักๆมีทางเดียวอีกทางนึงขอเจรจาก่อนให้ดูภาพกันหน่อยค่ะให้ดูทางเข้าหมู่บ้านก่อนนะคะหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้โฆษณาว่าสามารถเข้าออกได้2ทางเลยมีรถรับส่งลูกบ้านออกสู่ถนนใหญ่คุณผู้ชมถ้าหากใครเจอคำโฆษณาแบบนี้ก็คงอยากจะเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงทางเข้าออกของหมู่บ้านมันไปติดกับริมทางรถไฟมันเป็นทางลักผ่านค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปิดทางนี้ด้วยต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยให้สัญญาณจึงเกิดคำถามเรื่องของความปลอดภัยของลูกบ้านด้วยนะคะลูกบ้านอ้างว่าทางโครงการค่ะไม่จ่ายค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำให้พี่ๆรปภ.ชุดเดิมถอนกำลังออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้กำลังเตรียมรปภ.ชุดใหม่ด้วยค่ะส่วนกล้องวงจรปิดค่ะนักข่าวของเราน้องอ้องไปตรวจสอบดูเขาบอกว่าอุ้ยมันเสียเยอะมากเลยนะปัจจุบันนะคะใช้ได้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นบางซอยมีน้ำขังค่ะทางเท้าก็ไม่เรียบด้วยชุดโซมากหนีน้ำขังแบบนี
1: ้
0: ฝนตกแป๊บเดียวมันก็ขังแบบนี้มันดูเป็นภาพไม่สวยเลยเนาะจันเน
1: า
0: ะ
1: หมู่บ้านคนมีสตังค์เหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วมันก็ดูเนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยอะค่ะเด็กๆหรือว่าคนแก่เดินบนทางเท้ามันก็ปูดแบบนี้ด้วยนะคะลูกบ้านเองค่ะ
1: บ้านใหญ่สวยอะ
0: มีหลายไทป์
1: หลายบาทนะเนี่ยไม่ใช่บาท2บาท
0: ใช่คราวนี้นักข่าวของเราก็เลยลองไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้กันแน่เขาบอกว่าลูกบ้านเองก็มีปัญหา
1: เหรอ
0: รู้ไหมคะจันปัญหาอะไร
1: ปัญหาอะไร
0: ปัญหาโลกแตกก็คือไม่จ่ายค่าส่วนกลางค่ะ
1: อ้าวก็บริการแบบนี้ใครจะจ่ายล่ะ
0: คือลูกบ้านบอกว่าก็ไม่อยากจ่ายเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคมันดูแย่อะจ่ายไปไม่รู้ใครจะต้องมีการมาบริหารเงินตรงนี้ก็เลยปล่อยให้มันทรุดโทรมแบบนี้ไปก่อนเพราะมันไม่สมควรที่จะจ่ายจริงๆหากเขาไปทำให้ดีมันก็สมควรที่จะจ่ายเขาว่างั้นนะหมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมเล่าย้อนประวัติหน่อยค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552มีทั้งบ้านแฝดบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวน431หลังบนพื้นที่68ไร่คือหมู่บ้านใหญ่เลยละค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อเรียกร้องในวันนี้ที่อยากให้รายการของเราช่วยคือลูกบ้านต้องการจัดตั้งนิติบุคคลให้เร็วที่สุดค่ะเคยร้องเรียนไปที่ทางโครงการแล้วนะคะร้องเรียนไปที่กรมที่ดินแล้วด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไปมาแล้วเพื่อให้ช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลค่ะ
1: ก็ไม่เป็นผลไปร้องเขาแล้วด้วยใช่หน่วยงานอะไรทำไมไม่ใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนน่ะฮะ นั่นน่ะสิคะ
0: วันนี้มาง
1: งมะ
0: มาค่ะมาค่ะ
1: อามาด้วยเหรอคะเอามาด้วยโอเคค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดเต็มมาแล้วนะ
1: เดี๋ยวยังไม่ทันอะไรเลยเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้เธอยังไม่แนะนำมาแขกใครมา
0: เบรกล้อลากเลยค่ะ
1: เอาเหรอ
0: หน่วยงานเข้ามา
1: เอาเหรอ
0: มาชี้แจง
1: ก่อน
0: เอาสองท่านฝั่งขวาของดิฉันนะคะคือหน่วยงานที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พัดพิงก่อนค่ะ
1: เอาเหรอ
0: ศักดิ์ที่ดินนะคะติดกันเลยนะคะคุณสารินีนะคะคุณสวัสดิ์ค่ะเป็นนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากกรมที่ดินค่ะ
1: สวัสดีครับเล่นกลับขอประทานโทษเล่นพูดไวเป็นนิดเดียวอะค่ะ
2: ไม่
1: เป็นไรละค่ะ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนตรงค่ะ มาเลยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลัดดาฟูผลค่ะนักวิชาการที่ดินชำนาญการจากกรมที่ดินส่วนกลางสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทำไมกรมที่ดินต้องมาทั้งสองท่านเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าผู้ร้องเนี่ยเขาได้ร้องเรียนไปที่กรมที่ดินเราค่ะ
1: ก็เลยต้องมากันนะคะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะคงเป็นลูกบ้านนะคะมีสตังค์อะค่ะซื้อบ้านแพงๆนะคะคุณเกตค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะนั่งอยู่ติดกันคุณต้าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านเด่นกุ้มใจจะเลยเด่นเจออีกแล้วล่ะค่ะถ้าเป็นผู้อำนวยการนะคะกองคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองอีท่าไหนไม่รู้ประชาชนเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะคุณเลิศศักดิ์รักธรรม
0: อันนี้ชมใช่ไหมคะ
1: ชมค่ะเด่นเจอคุณเลิศศักดิ์ทีไรได้เรื่องทุกทีเลยนะคะ
4: ก็อยากเจอสิ่งดีๆบ้างอาจารย์ว่าถ้าปัญหาไม่จบก็เจออย่างนี้อาจารย์
1: ดีค่ะวันนี้เจอท่านยังไงทุกอย่างต้องเรียบร้อยค่ะ
0: ยังไม่หมดค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะยังมีลูกบ้านนั่งอยู่ด้านหลังอีกประมาณ10ท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: มากันเพียบเลย
1: เพชรเต็มตัวเลยอ่ะหมู่บ้านนี้ เราไม่เอ่ยชื่อนะ
0: ไม่เอ่ยชื่อแต่อย่างที่บอกไปว่าลูกบ้านถึงแม้จะมีเงินมีระดับแค่ไหนแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆนี่ควรจะแก้ไขอาจารย์คิดดูซื้อมาตั้ง8ปีปัจจุบันจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้
1: อ่ะเดนจะไม่ถามที่ดินเดนถามคุณเลิศศักดิ์นี่แหละค่ะในแง่ของหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวคุณค่อยพูดกันนะถามเขาก่อนเขาปลูกบ้านเสร็จขายเสร็จเนี่ยมันมีกฎหมายบังคับไหมว่าเขาต้องบริหารจัดการโดยนิติบุคคล
4: จริงๆตรงนี้นะครับจริงๆเจ้าของกฎหมายก็นั่งอยู่แต่เดี๋ยวผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมให้ขอเชฟเสริมแล้วขายเสร็จเนี่ยมันยังไม่พ้นผิดมันก็ต้องดูว่าหนึ่งอ่ะสิ่งที่คุณจัดหาให้คุณทำตามสัญญาพวกนี้มันมีไหมเช่นการบริการเรื่องรถเรื่องความสะดวกความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับคุณส่งมอบไปครอบถ้วนไหมไม่ใช่ขายเสร็จแล้วมันจบกันนะหน้าที่ในการ
1: ส่งมอบให้ใคร
4: ส่งมอบไปกับคือลูกบ้านคนที่ซื้อโครงการจัดสรรน่ะ
1: ลูกบ้านไม่พูดกันนี่แต่ละบ้านเขารวยๆเท่านั้นเขาไม่รู้เรื่อง
4: คือหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่ว่าจบที่การโอนกรรมสิทธิ์ลูกบ้าน1ตามพรบจัดสรรเนี่ยคุณสาธารณูปโภคอะไรคุณเรียบร้อยมั้ยนะครับอันที่2เนี่ยสิทธิตามสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณทําให้เขาครอบถ้วนมั้ยยังอยู่ยังไม่ได้ไปว่าไม่ใช่ว่าใครขายแล้วก็พ้นผิดไปเลยไม่ใช
1: ่อ๋อแสดงว่ากี่ปีกี่เจ้าของหมู่บ้านเจ้าของโครงการก็ต้องรับผิด
4: ครับ
1: ยังไงวันนี้ถ้าเราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเจ้าของโครงการก็ยังต้องผิด
4: ถ้าเข้าผิดสัญญาก็หนีไม่พ้นอาจารย์ก็ต้องดำเนินคดีต่อไป
1: ได้ยินนะคะท่านเจ้าของโครงการ
0: ใจเย็นค่ะอาจารย์เขาชี้แจงมา
1: เราบอกไปก่อนเขาชี้แจงมาหรอ
0: เขาชี้แจงมาเดี๋ยวจานให้ฟังค่ะ
1: ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งอ่านเ
0: รีย
1: นถามก่อนลูกบ้านไปซื้อบ้านหลังนึงเท่าไหร่ของคุณก่อนกี่บาท
5: ผมตอนนั้นซื้อปี57ครับอยู่ที่ประมาณ4ล้าน6ถึง5ล้าน
1: กี่ตารางวา
5: ประมาณเกือบ50ครับผม
1: อุ้ยหลังใหญ่เหมือนกันนะ
5: เกือบ50
1: ครับของคุณล่ะ
6: ของผมซื้อเมื่อประมาณสัก10ปีเศษๆที่แล้วประมาณสัก11 12ปีครับราคาประมาณ5ล้านบาทครับเนื้อที่ประมาณ40ตารางวานิดหน่อยครับ
1: ตอนนี้ก็7ล้าน8ล้าน
6: อ๋อครับโอ้จะยินดีมาก
1: เพราะว่าราคามันต้องขึ้นโดยประมาณผ่านไป10ปีราคามันไม่ตกอยู่แล้วบ้านใช่มั้ยคะนอกจากสิ่งแวดล้อม environment เลวร้ายมากราคาก็เสื่อมลง
6: ถูกต้องเลย
1: ขายต่อก็ไม่มีใครเอา
6: ถูกต้อง
1: ถูกต้องนะคะที่เราคุยกันแบบปกตินะลูกบ้าน
0: อาจารย์ค่ะเดี๋ยวจำแนกก่อนค่ะสคบมาในวันนี้เนี่ยในฐานะที่ว่าเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เขาโฆษณาเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีทางเข้าออก2ทางความปลอดภัยผูกครบคันต่างๆหมู่บ้านจะสวยมากแต่พอเข้าไปอยู่จริงๆรปภ.จำนวนกับลดลงเรื่อยๆทางก็ออกที่ว่า2ทางปัจจุบันเหลือแค่ทางนึงที่เป็นหลักๆทางกฎหมายอีกทางนึงอยู่ระหว่างการเจรจากับรฟท.เพราะว่าเป็นที่ของการรถไฟ
1: อ้าไปปลูกบ้านข้อมทางรถไฟก็ได้ยังไงล่ะ
0: มันไปเทียบข้างกันเฉยต้องใช้ทางลักผ่านแต่ตอนโฆษณาไม่ได้บอกแบบนั้นหากบอกแบบนั้นอาจารย์จะซื้อไหมล่ะ
1: ไม่ซื้อ
0: ก็ใช่ไหมล่ะ
1: ขนาดอยู่กลางถนนยังชนกันเองอะกริ้งลูกบอลลิงเนี่ยใครจะไปเอา
0: ส่วนทางที่ดินทั้งสองท่านเขาจะมาว่ากันในเรื่องของข้อกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลแบบจัดเต็มค่ะอาจารย
1: ์ทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะพูดอะไรก็ตามเดี๋ยวว่าให้ลูกบ้านเขาพูดถึงความช้ำใจของเขาก่อนดีกว่าไหมคะเราให้สิทธิ์คนที่เขาร้องเรียนนะคะคุณรีบเลย
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: ตอนไปซื้อเขาบอกว่าไงสวรรค์หมู่บ้านนี้
5: จริงๆแบ่งเป็นคือต้องเล่าก่อนนะโครงการนี้มันแบ่งออกเป็นหลายเฟสจริ งๆมันแบ่งออกเป็นหลายเฟสผมอยู่ในเฟสหนึ่งคือซื้อแรกๆเลยซื้อแรกๆเลยในมุมที่เราเข้าไปซื้อตอนแรกเราเข้าไปดูหลายรอบมากนะฮะวนเข้าไปดูหลายรอบมากก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเนี่ยคือการที่เซลล์เขาพูดว่ามันจะมีทางออก2ทาง
1: ออก
5: 2ทางได้เนี่ยมันทำให้การตัดสินใจของผมเนี่ยมันเร็วขึ้นผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปซื้อทันทีไปซื้อทันทีแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆจนเขาก็เริ่มเฟส2เริ่มเฟส3ซึ่งการโปรโมทอ่ะมันก็จะเป็นการโปรโมทในลักษณะที่ว่าหมู่บ้านเนี่ยมีทางเข้าออก2ทางพอเข้าออก2ทางมันออกได้ทั้งกาญจนาออกได้ทั้งพระราม2ลูกบ้านเขาก็แห่กันมาซื้อหมู่บ้านก็ขายหมดไวพอหมดไวปุ๊บผมคิดว่าช่วงประมาณปี6364เนี่ยหมู่บ้านก็ขายหมดแล้วทั้ง3เฟสรวมประมาณ400กว่าหลังคาเรือน
0: ขายดีมากนะ
5: ใช่ฮะพอ400กว่าหลังคาเรือนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่กันไปอยู่กันมาอยู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นว่าหลายๆอย่างในโครงการในหมู่บ้านเนี่ยมันเริ่มทรุดโทรมจากรปภ.ที่มีอยู่2คน3คนก็ค่อยๆลดรับส่งก็ค่อยๆลดทุกอย่างก็ค่อยๆลดลงมาวันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามาเราไม่ได้ต้องการมาแบบเฮ้ยทำไมคือเราอยากพูดคุยกับเจ้าของโครงการแล้วก็มาทราบถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะว่าเฮ้ย บทสรุปอันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่โครงการเดียวฮะผมว่าทั้งประเทศอ่ะมันมีไม่รู้กี่โครงการที่เป็นอย่างนี
1: ้บ้านชั้นกระโดด
5: ใช่วันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาหาทางออกแล้วก็หาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแล้วก็อยากจะให้เจ้าของโครงการเนี่ยเขาช่วยชี้แจงหน่อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะทามมิ่งช่วงเวลามันจะเป็นประมาณไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำได้อะไรคือสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วลูกบ้านจะต้องทำยังไงเพราะทุกวันนี้มันอยู่กันด้วยความหวาดระแวงทั้งหมดมันหวาดระแวงทั้งหมดวันดีคืนดีรปภจะลดหรือไม่ลดเราก็ไม่รู
1: ้วันนี้คืนนี้ต้องมากวาดใบไม้กันเองหรือเปล่าทุกบ้าน
5: ใช่ฮะ
1: ทุกวันนี้เทขยะเอง
5: ทุกวันนี้ก็เริ่มกวาดแล้วครับอาจารย์ก็มีเริ่มกวาดถนนกันเองแล้วฮะ
1: โอเคครับอันนี้คุณเกตเล่าต่อไปคุณต้าละคะเล่าหน่อยค่ะเดนอยากฟัง
6: คืออย่างนี้ครับจะขออนุญาตเล่าเสริมคุณเกตก่อนก็คือคุณเกตเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ในเฟสแรกตอนที่เขามาซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาออกได้ทางเดียวครับระหว่างที่คุณเกตอยู่เนี่ยก็มีการสร้างเฟสที่2เฟสที่3คราวนี้มีการโฆษณาว่าสามารถเข้าออกได้2ทางคำว่าเข้าออก2ทางของเขาเนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะจากถนนกาญจนาเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเข้าได้ทางนึงแล้วก็ออกถนนกาญจนาได้อีกทางนึง2ทางแต่ทางดังกล่าวเนี่ยมันข้ามทางรถไฟครับมันต้องข้ามทางรถไฟซึ่งในโฆษณาของเขาเนี่ยนะฮะในโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบรชัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปใน YouTube นะครับหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยเขาบอกเข้าออกได้2ทางเลย
0: แล้วบอกไหมว่าต้องวิ่งผ่านทางรถไฟ
6: คืออย่างนี้ครับในโบรชัวร์ใน YouTube ไม่มีบอกแต่ในขณะที่เราไปดูบ้านเนี่ยเซลล์เนี่ยเขาพาเรานั่งรถกอล์ฟครับพาเรานั่งรถกอล์ฟไปเลยครับดูหมู่บ้านแรกก่อนหมู่บ้านแรกชื่อบีมอเตอร์ซึ่งราคาแพงกว่า
0: ว้ายคุณพูดจะพูดชื่อโครงการเขา
6: ขอโทษทีครับขอโทษทีครับ
1: ฉันไม่ได้ยินนะอะไรไม่เป็นไรครับฉันได้ยินไม่ชัดคร
6: ับ หมู่บ้านแรกนะครับหมู่บ้านแรกซึ่งมีราคาแพงกว่านะครับพอดูหมู่บ้านแรกเสร็จปุ๊บก็ขับข้ามทางรถไฟมาเพื่อไปหมู่บ้านที่สองปรากฏว่าขณะข้ามทางรถไฟเนี่ยเซลล์ก็บอกว่าดูนะคะเนี่ยเราสามารถออกได้2ทางเราข้ามทางรถไฟได้นะคะออกทางโน้นด้านโน้นก็ได้ออกทางด้านนี้ก็ได้นะครับการโฆษณาตรงนี้การชี้ชวนตรงนี้ทำให้เราเชื่อครับว่ามันเป็นทางออกทางข้ามที่ถูกต้องแล้วเราก็เลยหลงเชื่อเราก็เลยซื้อบ้านในราคาแพงขนาดนี้
0: อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ดูภาพลักษณ์ผ่าน
1: ไป
0: แล้วควรทีมงาน
1: ข้ามทางรถไฟยังไงคะ
0: ที่ต้องข้ามทางรถไฟทุรักทุเล
1: โอ้โหนี่กรุงเทพเหรอคะ
0: เนี่ย
1: โอ้โหเดี๋ยวแมวเหรอคะรถเดนคันเป็น10ล้านนะมันกระแทกขึ้นกระแทกลงไม่เอาอ่ะ
0: คือตอนนั้นตอนที่ลูกบ้านไปดูเข้าใจว่าตรงนี้เขาซื้อให้เราผ่านโดยตรง
6: คือผมเข้าใจว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับแต่ความมาโป๊ะตอนไหนรู้ไหมครับเราอยู่กันไปก็หลายปีอยู่นะครับ 2-3 ปีหรือ 4-5 ปีวันดีคืนดีครับการรถไฟมาปิดไม่ให้ผ่านครับ
0: ใ
6: ช่ครับการรถไฟมาปิดไม่ให้ผ่านดังนั้นเราทางลูกบ้านก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันคืออะไรสุดท้ายการรถไฟบอกนี่คือทางลักผ่านนะไม่ใช่ทางผ่านที่ถูกต้องด้วยกฎหมาย
1: ตาย
6: นี่แหละครับตอนนั้นลูกบ้านเนี่ยก็ตกใจมากครับก็มีการร้องเรียนไปที่บริษัทผู้จัดสรรนี่แหละนะครับเขาก็ส่งตัวแทนมาเจรจานะเขาส่งตัวแทนมาเจรจาซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยแหละนะครับแล้วก็
1: มีชื่อเสียงเหรอ
6: มีชื่อเสียงมากด้วยครับ
1: เออไม่ได้เขียนได้ไหมฉันอยากรู้ใคร
6: ได้ครับผม
1: เขียนเจ๊
6: เขียนเลยครับ
5: ครับ
6: เขียนเลยครับอาจารย์
1: ฉันอ่านเองค่ะฉันอ่านได้ค่ะ
6: อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะได้รู้ครับนะฮะเป็นยังไงครับ
1: โอ้เขาเป็นเจ้าของเหรอ
5: ครับ
6: เขาไม่ได้เป็นเจ้าของครับคืออย่างนี้คือชื่อในหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยนะครับกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนทุกท่านนามสกุลเดียวกับคนคนนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักเขาก็โทรเลยตอนนี้ค่ะ
1: ใครอย่าท้านะ
0: คนเมื่อจำน้องเมื่อจำเห็นชื่อแล้วคุณจะฮะเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้เดนกลับมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าขอโทษนะคะถ้าเรามองกันเบื้องต้นที่คุณพูดมาฉันยังไม่ถามใครเลยเออก็ไปเชื่อเซลล์นะเซลล์มันบอกอะไรก็เชื่อหมดอันนี้เราพูดกันเองนะเออถ้าเคสอย่าโกรธกันนะ
5: ไม่โกรธ
1: เขาพูดอะไรมาอีตามิไกลึกก็เชื่อมอนอ
5: คือเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเพราะว่าเขายังไม่ทำตอนที่ผมซื้อเฟสแรกอะทางออกตรงพระราม2อะ ยังเป็นที่รกร้างอยู่เลยจนผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขาเทดินแดงแล้วมันมีการปูทางเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
1: ม
5: ัน
1: จะต้องไปทางนั้นจริงๆ
5: ใช่
1: อ
5: ัน
1: นี้คือแผนการหมกเม็ดของพวกโครงการต่างๆ
5: ใช่สุดท้ายเราไม่ได้หลับหูหลับตาซื้อนะฮะสถานที่จริงอ่ะเขาทำแล้วก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำแล้วเราถึงซื้อเราถึง

0: ชื่อตรงส่วนนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปก
1: แล้วณปัจจุบันการรถไฟยังปิดอยู่ไหม
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ขับผ่านได
1: ้แล้วถ้าเกิดบันดีคุณดีเอาคนขับมาแล้วเสร็จแล้วแบบไม่ได้นั่งอยู่ในตู้รถไฟแต่พุ่งมาอีกนะ

0: ไฟอยู
1: ่รปภของการรถไฟหรือของหมู่บ้านเรา
2: ของหมู่บ้านครับ
0: ของหมู่บ้านครับซึ่งตรงเนี้ย
3: การรถไฟเขาก็ต้องไม่รับรู้สิ
4: ใช่ครับเขาไม่รับรู้หรอก
0: ใช่แล้วก็วันนั้นลูกเมียผมขับออกไปปุ๊บรถไฟปาดอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยคือมันเป็นความหวาดระแวงอะที่เราเจอนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าความปลอดภัยต่างๆหรือสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ย
3: น่ากลัวเน
1: า
3: ะ
1: ใช่คือหนูกำลังพยายามดูภาพถ้าหากเราเป็นคนขับรถจริงๆมันมองแทบไม่เห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้คือมันเหมือนมันบังสายตา
0: ทางมันบังหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่คนขับรถมันไม่สามารถชะโงกออกไปเพื่อที่จะไปดูซ้ายขวาได้เพราะสุดท้ายรถไฟมันมาอย่างเงี้ยรถไฟอยู่ตรงนี้นะฮะรถเราอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เห็นครับยังไงก็ไม่เห็นรถไฟเลยมันจะเห็นก็ต่อเมื่อรถไฟมันผ่านหน้าเราไปแล้ว
1: อย่างนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์งั้นเราเคลียร์ไปทีละประเด็นดีไหมคะเรื่องของทางก่อนทางเขาอ้างนะก่อนนะว่าโฆษณาเกินจริงไม่ตรงปกบอก2ทางปัจจุบันทางที่2ยังไม่รับอนุมัติจากรฟท.อันนี้ถือโฆษณาเท็จไหมคะสคบ
5: ดูโฆษณาเท็จไหมต้องไปดูว่าตอนที่เขาโฆษณาเขาจัดให้มีทางหรือเปล่านะครับว่าจัดให้มีทางกับที่พวกใช้ออกเข้าออกได้เนี่ยมันมีตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าก่อนในตอนนี้พวกเข้าออกได้อยู่ตอนนี้ยังเข้าออกได้นะ
3: เข้าไม่ได้เขาเข้าออกผิดกฎหมายถ้ามันทางรถไฟท่านพูดได้ยังไง
5: จัดให้มีเนี่ยอาจารย์มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาการโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาในอนาคตนะว่าจะจัดให้มีอย่างนู้นหนึ่งสองสามสี่ก่อนเนี่ยที่โปมีโฆษณาอย่างเงี้ยทำไมกฎหมายถึงบอกว่าถ้าตามกฎหมายเลยวิธีพิจารณาพวกบอกว่าคำมั่นคำรับรองกับสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเขาต้องปฏิบัติตามที่โฆษณาซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะมากเลยเวลาที่เราโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณไม่ทำตามเนี่ยศาลก็มาตัดสินว่าไอ้ส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคุณต้องปฏิบัติตามทั้งหมดไปที่ในส่วนของทางรถไฟเนี่ยแน่นอนอ่ะเขาจัดให้มีทางเข้าออกสองด้านวันหนึ่งถ้าเขาปิดเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหรือว่าผิดสัญญา
3: แต่ตอนนี้ยังทำ
5: แต่ตอนนี้ยังเปิดน
3: ั่
5: ง
3: เปิดไปต่อการรถไฟปิดจะได้เอาเรื่องเจ้าของโครงการ
5: แล้วมันเป็นทางลักผ่านด้วยที่พอทางลักผ่านเนี่ยการกั้นอะไรมันก็เป็นไปตามระเบียบของการรถไฟซึ่งนี่มันทำไม่ได้เพราะเป็นทางลักผ่านมันไม่ใช่ทางที่ถ้าเป็นทางปกติที่เขาถูกต้องอ่ะเขาจะมีการกั้นระยะเวลาสัญญาณรถไฟมาเลยเขามีเครื่องกั้นอะไร
3: คุณเลิศศักดิ์คะเขาใหญ่มากขนาดสั่งการรถไฟให้เปิดทางให้เข้าออกได้อะ
5: เอาถ้าพูดตามกฎหมายอาจารย์ไม่เป็นใหญ่กว่ากฎหมายนึกออกไหมครับทุกคนมาอยู่ภายใต้กฎหมาย
3: แล้วเขาไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายแต่เขาใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับเขาได้
5: ของสบเนี่ยแม้แต่ว่านักกฎหมายหรือนักการเมืองที่ทำธุรกิจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีมาแล้วอาจารย์นะครับหลายโครงการใหญ่มากอาจารย์ก็ไปดูแล้วว่าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.อะไรเนี่ยแต่ไม่พ้นว่าเราก็ดำเนินคดีในศาล
3: คุณได้สักแสดงมาทั้งสองคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้จะบอกว่าผิดโฆษณาพูดไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเข้าออกได้2ทางปัจจุบันก็ยังเข้าออกได้2ทางคุณทำอะไรเขาไม่ได้ข้อนี้ถูกไหม
5: ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ที่เขาจัดเนี่ยรวมถึงความปลอดภัยด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้หน้าที่เขาอย่าลืมว่าเขามีรอพอก่อนนะอาจารย์ที่จะมันเลื่อนเข้า
3: ไป
5: ออก
3: หลับนะ
5: ตอนนี้
3: เดี๋ยวรถเดี๋ยวหลังเมียเขารอรถ
0: คือวันนั้นผมไม่ได้เก็บในส่วนของกล้องวงจรปิดมาเสียดายมากคือไฟล์มันหายไปแล้วถ้าเก็บมาได้ก็จะเอามาให้รายการดูว่ามัน
5: หน้าที่เดิมปกติเขามีคนเลื่อนอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้มันไม่มีคนเลื่อน
3: แต่เด้งถามก่อนค่ะสวัสดิภาพของคนที่ซื้อบ้านราคาหลังหนึ่งต้องไม่รู้กี่ล้านแล้วต้องไปอยู่กับการสุ่มเสี่ยงให้รปภ.ซึ่งใครก็ไม่รู้มาเข็นเข้าเข็นดอกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอันนี้คุ้มครองผู้บริโภคดูแลได้ไหมคะว่ามันไม่ใช่ความปลอดภัยที่ถูกต้อง
5: อันนี้ต้องเรียนอาจารย์ก่อนนะว่าสัญญามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเราอยู่อาศัยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องเนี่ยหรือจัดให้มีเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ในส่วนนี้ถือว่าเขาได้ปฏิบัติตามสัญญาแต่ถ้าในส่วนไหนที่เขาไม่สมบูรณ์ 100% แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยทางผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะในส่วนที่กฎหมายจะบังคับได้เนี่ยต้องไปดูว่าไอ้สัญญาเขาทำถูกต้องไหมตรงนี้ยังมีส่วนอยู่ที่ถ้าสมมติว่าในปกติแล้วเขามีคนเลื่อนให้แล้ววันหนึ่งเขาไม่มีเนี่ยเขาขาดบกพร่องไปในส่วนของการเติมเต็มของสัญญาเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะดำเนินคดีเขาได
3: ้ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นประเด็นวันนั้นรถของภรรยาคุณถูกเฉี่ยวบั้นท้ายไปหน่อยนะวันนี้เป็นเรื่องไปเลย
0: ใช่ครับผมว่ามันก็คงเป็นประเด็นนะฮะแต่วันนั้นมันไม่ได้เกิดไงฮะ
3: ดีแล้วที่ไม่ได้เกิด
0: โชคดีครับ
1: อาจารย์แต่อย่าลืมนะหากสคบ.บอกว่ามันเป็นไปตามสัญญามีทางออก2ทางก็จริงแต่ถ้ามันเขียนว่าทางออกที่2เป็นการลักผ่านทางรถไฟเขาไม่ได้เขียนไงเขาเขียนว่าทางออก2ทาง
3: นี่ยังไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการก็บอกว่าอ๋อผมไม่เคยได้ให้สัญญาแต่เซลเป็นคนไปพูดอ้าวเซลลาออกไปแล้วหรือตุยไปแล้วตอนโควิดจะทำยังไง
1: เขาเขียนไหมคะเขียนไหม
6: อย่างนี้ครับที่ผมให้ดูนี่นะครับถ่ายมาจากโบชัวแล้วก็ถ่ายมาจากYouTube นะครับโบชัวเนี่ยจะเห็นเลยว่า

0: ข้าออกได้2ทางจริงครับ
1: แต่ไม่เขียนว่าเป็นทางลักผ่าน
0: เขาไม่เขียนหรอกครับเพราะถ้าเขียนก็ไม่มีคนซื้อ
1: เห็นไหม
2: เห็นไหม
0: แล้วอีกอย่างนึงถ้าพวกเรารู้ว่ามันคือทางลักผ่านพวกเราจะไม่ควักเงินราคานี้เพื่อจ่ายเงินซื้อบ้านหลังนี้หรอกครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อยากให้คุณผู้ชมดูแผนผังนะแต่ว่ามันมีชื่อหมู่บ้านค่ะก็เลยให้ดูไม่ได้เหลืออาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพูดชื่อหมู่บ้าน
2: เล่นโทรศัพท์ถามดีกว่าไหมคะท่านเจ้าขารับรู้เรื่องนี้ไหมคะ
1: รู้ค่ะเอาล่าสุดชี้แจงมาแต่ยังไม่บอกคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าดิฉันจะอุบเอาไว้ก่อนแล้วจะไปบอกในช่วงของออนไลน์ว่าโครงการนี้ชี้แจงเรื่องทางลักผ่านอย่างไรตามมานะคะ3ช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok รับประกันว่าออนไลน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟาดแหลกแน่เลย
2: ไม่ค่ะแต่เดี๋ยวจะเอาเรื่องค่ะตามมาค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นหมายจับปลอม24หมายไปมอบให้กับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบตำรวจค่ะอ้างว่ามีพฤติการใช้หมายจับปลอมไปดำเนินคดีกับกลุ่มชาวจีนและเรียกรับผลประโยชน์ค่ะเอกสารที่ถูกอ้างว่าเป็นหมายจับปลอมออกโดยศาลอาญาพระโขนงนะคะทั้งเลขคดีตราสาลายมือชื่อและชื่อผู้พิพากษารวม24หมายจับคือข้อมูลบางส่วนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำไปมอบให้กับนายรังสิมันโรมและนายปิยรัตน์จงเทพประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรวมถึงคณะกรรมการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนายอัจฉริยะอ้างนะคะว่าหมายจับปลอมดังกล่าวออกโดยกลุ่มพนักงานสอบสวนชุดสืบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลค่ะตั้งแต่1-9รวมกว่า50นายที่มีพฤติกรรมเป็นขบวนการโดยต้องสงสัยว่าอาจรู้เห็นกับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ชาวจีนรูปแบบคือกลุ่มพนักงานสอบสวนจะลักลอบทำหมายจับปลอมไปแสดงที่สถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยผู้ต้องกักออกมาค่ะโดยอ้างว่ามีคดีที่สถานีตำรวจนครบาลต่างๆเช่นคดีช่อโกงซึ่งเป็นคดีที่สามารถยอมความได้และในกระบวนการนี้มีการสร้างหลักฐานเท็จและผู้เสียหายทิพย์ขึ้นมาเพื่อไกล่เกลี่ยคดีจากนั้นจะปล่อยตัวผู้ต้องหาเหล่านั้นให้หลบหนีไปซึ่งตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันพบมีผู้ต้องหาชาวจีนกว่า300คนถูกส่งกลับไปยังชายแดนและเบื้องต้นเชื่อว่าจะมีตำรวจระดับผู้กำกับการและรองผู้กำกับการชุดสืบสวนพื้นที่นครบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนายของนายรังสิมันได้รับมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวนะคะพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้จะนำข้อมูลไปหารือร่วมกับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าแม้ชาวบัตรจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ค่ะขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มมาตรการควบคุมชาวต่างชาติเข้ามาตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายค่ะโดยเฉพาะการตั้งศาสนสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเช่นการขอสร้างสุสานส่วนตัวหรือการขออนุญาตเปิดร้านอาหารแต่กลับใช้พื้นที่เป็นศาสนสถานพร้อมยืนยันนะคะว่าไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตแต่ต้องเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ยกเว้นค่ะขณะที่พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำถึงมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติค่ะแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยและยังระบุถึงความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างชาบัตรในพื้นที่สุขุมวิทว่าเรื่องชาบัตรถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการดำเนินการอยู่แล้วและต้องประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบพื้นที่และหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าแม้ตามคำนิยามชาบัตรจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบได้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายกฤติชัยตั้งยิ่งยงอายุ19ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างสมส่วนผมสั้นรองทรงหายออกจากบ้านเลขที่ 9/59 หมู่ที่23ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางบ้านนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้ด้วยต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ The Farm Concept นะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยและการทำเกษตรแบบคนเมืองนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักนะคะแล้วก็การทำเวิร์กช็อปต่างๆที่ทำให้เรามีสุขภาวะดีตอบโจทย์คนเมืองทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มด้วยนะคะนอกจากนี้วันนี้ค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำสวนกับเจ้าของเพจทำสวนกับมาดามนะอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณยุ้ยและคุณแหม่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงก่อนทำสวนกับมาดามบอกว่าเป็นมาดามแล้วอยู่ๆมาทำสวนได้ยังไงใครทำก่อนใครชวนใครคะ
2: ใช่คือด้วยความของยุ้ยเองอะค่ะอยู่เป็นคนกรุงเทพนะคะบ้านอยู่แถวบางขุนเทียนบางมดคุณยายอะตั้งแต่เด็กๆก็คือปลูกสวนส้มบางมดนะคะก็ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พอเรียนเราก็ได้มาเรียนสาขาเกษตรพืชสวนที่ลาดกระบังอีกก็เรียกว่าเราก็จะวนเวียนอยู่กับต้นไม้การปลูกผักเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เกิดเลยแรกๆเลยนะคะที่มาปลูกผักเนี่ยก็คือช่วงโควิดมันมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆยุ้ยก็เลยแบบอยากจะทำอะไรให้ร่างกายเราอะค่ะแข็งแรงก็เลยหาข้อมูลว่าเราอยากจะกินผักอะไรที่จะทำให้เราอะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดก็ไปเจอไอ้เจ้าผักเคลเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมื่อสมัยนั้นนะเนาะโควิดปี63-64ผักเคลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเราก็เลยหาข้อมูลจาก YouTube บ้าง YouTube ในประเทศไทย YouTube ต่างประเทศแล้วก็สั่งเมล็ดนำเข้ามาแล้วก็ปลูกแรกๆจากโรงรถหน้าบ้านบ้านอยู่เป็นทาวน์เฮาส์ธรรมดาค่ะปลูกจากโรงรถหน้าบ้านเลยแล้วก็ค่อยๆลองผิดลองถูกปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนที่ออฟฟิศ
1: เริ่มเข้ามาหาเราแล้ว
0: เริ่มมาหาเพื่อนแล้ว นี่แหละที่มาว่าเพื่อนเริ่มรู้ได้ยังไงว่าเราปลูกผัก
2: คือด้วยความที่เราไม่เคยทานผักเคลมันเป็นผักตระกูลคะน้าใช่ไหมคะคะน้าที่เราเคยกินมันแบบมันเหม็นเขียวมันขมเราปลูกเองอ่ะเรารดน้ำมันทุกวันเราดูแลใส่ใจอ่ะความอร่อยมันรู้สึกว่ามันเพิ่มทวีคูณเราก็เลยอยากให้แบบคนที่เรารักอะค่ะได้ทานด้วย
0: ได้ชิมด้วย
2: ใช่ก
0: ็อร่อยจริงนะคะตอนที่เขามาให
1: ้ตอนที่เขาเอามาให้ชิมเราก็เข้าใจว่ามันเหมือนเป็นคะน้าแต่ยุ้ยก็พยายามโปรโมทว่ามันไม่ใช่คะน้าอันเนี้ยมันเล็ดอ่ะยุ้ยนำเข้ามาแล้วยุ้ยปลูกอยู่ที่หน้าบ้านยุ้ยเองแล้วก็เราชิมแล้วเอ้ยมันก็ไม่ได้เหม็นเขียวแล้วมันก็อร่อยคือสามารถทานสดได้เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยโอเคดีอ่ะยุ้ยอะไรเงี้ยแล้วอนาคตยุ้ยจะยังไงจะปลูกมันยังไงหน้าบ้านมันปลูกไม่พออยู่แล้วแล้วยุ้ยก็ปลูกแบบผักรวมๆกันเยอะมากแล้ววันนึงคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยุ้ยจะหาที่ปลูกที่มันได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามันปลูกได้ในเมืองไทยแล้วมันก็อร่อยและถ้าเราปลูกในช่วงเวลาที่แบบมันช่วงที่เป็นคนเป็นโควิดกันเยอะอ่ะมันน่าจะ

0: ช่วยทั้งเราแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนอื่นได้ด้วยยุ้ยก็เลยแบบจัดการไปหาที
1: ่ทงพระรามสองอนามัยงามเจริญ
0: อนามัยงามเจริญ
2: มีที่แล
0: ้วแต่ที่ที่มันมาตอนแรกเนี่ยมันคือป่ากฐินที่มีแต่กฐินเต็มพื้นที่แล้วมองไม่เห็นที่ตรงนู้นเลยคือเราจะมองจากตรงเนี้ยคือมันตึ๊บไปหมดเลยบอกยุ้ยมันจะต้องขยายเยอะแล้วนะจะต้องทำเยอะเลย
1: คือเราสองคนบอกกันว่าเรายังทำงานประจำอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเรายังไม่ได้ลาออกแต่ว่าที่ทำเนี่ยเพราะด้วยความรักจริงๆแล้วด้วยพื้นที่พระรามสองอะค่ะมันติดสมุทรปราการน้ำกร่อยดินเค
0: ็
1: มไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ขนาดแบบปลูกส้มอะค่ะเขายังไม่ปลูกกันแล้วอะไม้ใหญ่อะผักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือถ้าปลูกแล้วรดน้ำเนี่ยคือขอบใบเขาจะไหม้แล้วก็พอกินเนี่ยรสชาติจะเค็มรับรู้ได้เลยอะค่ะเราก็เลยที่สวนเราอะใช้น้ำประปา 100%
0: ยกแปลงทุกแปลงที่จะต้องปลูกสั่งดิน
1: ลาดบุรี
0: พัทยอยุธยาทุกแปลงของเราถ้าจะเข้าไปที่สวนเราจะเห็นว่าแปลงของเราจะไม่ได้ปลูกกับดินเดิมนะคะก็คือเป็นแปลงที่เราปรุงดินใหม่ทั้งหมด
1: ยกขึ้นมาเป็นแปลงยกขึ้นมาเป็นโต๊ะค่ะไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเราไม่มีทรัพยากรแล้วมันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำเกษตรของเราคือดูยุ้ยกับพี่แหม่มเราเป็นคนกรุงเทพสองคนเลยโดยกำเนิดเราไม่มีทรัพยากรใดๆเป็นต้นทุนแต่ว่าด้วยความที่เราอยากทำไม่ว่าอะไรมันก็ไม่สามารถแบบหยุดยั้งอ่ะเราก็ทำกันขึ้นมา
0: อย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะบอกว่าพื้นที่ของเรามันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าพื้นที่ของเราความจริงมันก็ยากแหละแต่มันก็สามารถทำได้จนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะ
2: ลงดินบ้างคะที่บ้านใครปลูกต้นไม้ลงดินบ้างหรือว่าตอนนี้ใครอันนี้แบบลงดินมีปัญหาเรื่องดินบ้างไหมคะ
3: ปลูกแล้วบางทีต้นไม้มันจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่มันควรจะเป็นนะไม่ทราบว่ามันเกิดจากปัญหาอะไร
2: จริงๆพอเราทำเกษตรอ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะทั้งดินน้ำสภาพอากาศต่างๆด้วย
1: ของเราสองคนนะคะเราเป็นออร์แกนิก 100% เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพราะฉะนั้นดินของเราจึงสำคัญเราหมักดินเองทั้งหมดอะค่ะแต่ของยุ้ยก็จะน่าจะใกล้เคียงกับทุกๆคนเพราะว่าเราก็ศึกษากันมาจาก YouTube เพียงแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนให้มันเข้าของยุ้ยก็ใช้เป็นดินใบกั้มปูขี้วัวหมักแกบเก่านะคะแล้วก็ขี้ไก
0: ่เหมือนเราจะทานอาหารเข้าไปสักอย่างนึงอะคือมันต้องอร่อยอะต้นพืชก็เหมือนกันเหมือนประมาณว่าเขาอะจะต้องได้ธาตุอาหารจากดินถ้าดินเราพร้อมอ่ะนั่นหมายความว่าดินมันคืออร่อยดินมันเย็นดินมันไม่ร้อนดินมันพร้อมที่จะทำให้ต้นไม้เติบโต
1: ทฤษฎี
0: กับการลงมือทำอ่ะมันมีอะไรที่ต้องปรับจากทฤษฎีในบางพื้นที่ในบางฤดูกาลฤดูกาลนี้จะเจอโรคนี้ฤดูกาลนี้จะในทฤษฎีอาจจะไม่ได้บอกเรา 100% แต่ในทฤษฎีก็ให้ความรู้เพื่อให้เราได้ลองมันก่อนค่ะแต่พอหลังจากที่เราลองแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะพบปัญหานั่นแหละจะทำให้เราอ่ะเข้าใจใช่แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อ
2: เราสร้างรายได้ได้ยังไงบ้างหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำเกษตรเนี่ยสร้างรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพของเราไหมอยู่ได้หรือเปล่าแบบนี้
0: ค่ะไม่ว่าจะเคลสลัดเลมอนแล้วปลูกแบบผสมผสานนะคะไม่ได้ปลูกอย่างเดียวมะเขือเนาะยุ้ยเนาะม
1: ี
0: มะเขือมีผักสลัดเรามีหลายอย่างมากที่สวนเราค
1: ือดอกไม้กินได้
0: ดอกไม้กินได้
1: เฮิร์บสมุนไพรต่างประเทศต่างๆทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราวางแผนมาแล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะสามารถสร้างรายได้อะไรได้บ้างเราก็เลยมาคิดว่านอกจากผลผลิตของเราก็ไม่ใช่แค่ตัดขายนะคะเราก็ขายเป็นต้นด้วยสมมติตัดขายอย่างเงี้ย200กรัมเราขาย80บาทเองตัดต้องไม่รู้กี่ต้นกว่าจะได้แต่ถ้าเราขายเป็นต้นอย่าง
0: ไม่พอตัด
1: ใช่
0: เพราะว่าพื้นที่เราน้อยอะค่ะ
1: ถ้าขายเป็นต้นเราก็จะเพิ่มมูลค่าจากแบบไม่รู้กี่ใบกว่าจะได้80อันนี้แล้วขาย1ต้น150บาท
2: คือยกไปแบบนี้
1: ใช่เอากลับไปดูแลไปปลูกที่บ้านเพราะผักเคลอะค่ะเขามีอายุอยู่ได้เป็นปีนะคะ
0: เราไม่ห่วงอะเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นทุกคนจะต้องมาซื้อผักกับเราเรามีต้นเอากลับไปปลูกที่บ้านนะคะปลูกแค่2ต้นกินได้ทั้งปีเก็บกินทุกวันบางคนเอาไปปั่นกินทุกเช้าวันละ2ใบใส่แอปเปิ้ลใส่อะไรอร่อยเลยมีประโยชน์
2: คือเรามีตอนนี้คือเรามีเป็นคาเฟ่ด้วยเธอถ้าใครไม่ปลูกเองก็มาที่นี่ก็ได้กินผลผลิตเข้าถึงได้ง่าย
1: ผลผลิตเราก็ยังมีรายได้จากคาเฟ่เราก็เลยจะเอา เอาผลผลิตเราอะค่ะเอาเคลมาปั่นเป็นแก้วคือ1แก้วค่ะเราขาย100บาทเราใส่เคล2ใบเราใส่แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงสับปะรดเพิ่มมูลค่าให้เราได้อีก
2: ใช่
1: เลมอนออร์แกนิกเรา1ลูกอะค่ะเราขาย25บาทแต่เราเอามาฝาแล้วเราก็ใส่น้ำผึ้งขาย1กระปุก380 ml 250บาทอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ด้วยแล้วพอเรามีความรู้กันแบบนี้ค่ะเรา
0: เปิดคอร์สมีเวิร์กช็อปสอนเด็กๆเวิร์กช็อปเปิดคอร์สสอนแบบผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยากแบบปลูกผักเริ่มต้นเป็นเริ่มยังไง
2: แล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลย
0: ใช่
1: แล้วก็อีกสิ่งนึงที่เราอันนี้จากที่เรามีพื้นที่1ไร่เรามีประสบการณ์ทางด้านการจัดสวนแล้วก็มีใจรักที่จะปลูกผักเราก็เลยอยากจัดแปลงผักของเราอ่ะให้สวยงามด้วยอันนี้ก็เลยต่อยอดทำให้เราสามารถเช่าสถานที
2: ่เป็นสตูดิโอ
0: เป็นสตูดิโอก็คือเราจบทางด้านแลนด์สเคปกันมาด้วยตัวนี้ก็เลยมาต่อยอดข้อสุดท้ายที่เราได้ที่ยุ้ยบอกก็คือว่าเราอ่ะสามารถให้เช่าสถานที่ตอนนี้แบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์ก็เข้ามาที่เราโดยที่เราไม่ได้มีการตลาดอะไรมากเราไม่ได้ทำการตลาดแบบแบบไม่เคยจ้างอินฟูแบบกับยุ้ยไม่เคยจ้างอินฟูมาลงคือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มาถ่ายเพราะว่าสถานที่ที่เราแบบแชร์ออกไปสุดท้ายแล้วว่าพื้นที่ที่เราทำอ่ะวันเนี้ยเราโนอินโทรเวิร์ดอะเราต้องเอ็กโทรเวิร์ดนิดนึงเราก็ทำอะไรเราก็ต้องบอกคนข้างบ้านหน่อยว่าเหมือนยุ้ยบอกแหม่มอย่างเงี้ยว่าแบบมีผักอร่อยผักมีประโยชน์วันนี้เราก็แค่ทำตัวเราให้อยู่ในพื้นที่สื่อหน่อยพอมันอยู่ในพื้นที่สื่อแล้วปุ๊บอะมันก็เหมือนสะกิดว่ามีตรงนี้นะที่พระราม2ก็เลยทำให้เรามีโชว์รูมแล้วก็เป็นการต่อยอดรายได้ให้กับพวกเรา
2: แล้วแบ่งพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะถ้าแบบว่าคนมีพื้นที่สักหนึ่งไร่อยากจะได้โมเดลแบบนี้ไปทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจัดพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: คือของยุ้ยเราวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะมีส่วนของในโซนที่เราเป็นให้เช่าพื้นที่เราก็จะมีเป็นอาคารเพราะว่าเผื่อบางคนจัดงานแต่งงานเล็กๆสัมมนาสามารถเช่าตรงนี้ได้มีในโซนคาเฟ่แล้วก็ในโซนปลูกผักอันนี้เราแบ่งถ้าจะดูกันก็คือ3-3เป็น3ส่วนเลยแล้วเราก็ค่อยๆมาพัฒนาอย่างเรา2คนทำงานประจำเราไม่ได้มีเงินเยอะนะคะเราเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเราก็ค่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆค่อยๆทำสิ่งแรกที่เราเริ่มก่อนก็คือปลูกผักที่เรารักเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นคาเฟ่แล้วก็มาสร้างบ้านที่เราจะทำให้เช่าเนี่ยแหละค่ะ
0: เราต้องคิดก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยตรงนี้เราจะไว้อะไรตรงนี้เราจะปลูกอะไรอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ค่อยๆแบบเติมแบบสเปซสปะไม่ใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะแล้วถ้าในเรื่องของการจัดการเวลาล่ะคะบางคนรู้สึกว่าอยากทำสวนนะอยากมีสวนเป็นความฝันแต่ว่าก็ยังไม่อยากออกจากงานประจำมีความเสี่ยงสูงช่วงนี้อยากทำงานไปจำไปด้วยแล้วก็มีเวลาไปทำสวนด้วยทั้งคู่แบ่งเวลายังไงกันบ้าง
1: ของเราใช้เทคโนโลยีในการช่วยต้นไม้เราต้องรดน้ำทุกวันเราก็เลยวางระบบสปริงเกอร์แล้วก็มีทัมเมอร์อันนี้จะช่วยเราได้เยอะเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้ามาทำสวนทุกวันได้เราทำอะไรได้เราก็ทำไปก่อนมันจะช่วยให้ประหยัดแรงเพราะว่าเราก็ตัวแค่นี้เนาะ
0: ใช่
1: เราก็ไม่ได้แบบว่าเอาจอบไปขุดดินเราก็ทำเป็นกระบะขึ้นมาทำครั้งเดียวแล้วจบเลยทุกครั้งในการปลูกในการเก็บเกี่ยวเราไม่ต้องมาทำดินใหม่และเราแค่เติมปุ๋ยหมักที่เรามีพยายามคิดและทำอะไรให้มันง่ายต่อการใช้ชีวิต
0: การใช้ชีวิตระยะยาว
2: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
2: เราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยช่วยทุนแรง
0: เพราะเรารู้แล้วว่าจังหวะแรกที่เราทำอ่ะมันใช้แรงเราแต่วันนึงถ้าเราต้องการให้ต่อยอดเป็นอาชีพอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุนแรงเรามากที่สุดระบบอะไรที่เข้ามาช่วยได้บ้างเรามองเห็นสวนเราได้ยังไงอะไรยังไงจุดไหนที่ต้องมีปัญหาเราก็ความจริงแล้วแม่มาทำงานกัน7วันเสาร์อาทิตย์แม่อยู่สวนนะคะคือนั่นหมายความว่ามันเป็นการพักผ่อนมันสวนไม่ใช่ภาระต้องงี้คิดงี้ก่อนคือทุกครั้งที่เราได้กลับไปที่สวนมันเหมือนการทิ้งบางอย่างที่เราหนักในชีวิตประจำวันอ่ะกลับไปที่สวนไปดูผักไปดูดอกไม้ไปดูผีเสื้อไปเห็นการเติบโตของต้นไม้ของเราก็คือเหมือนการพักผ่อนนะคะเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สังเกตคือทั้งคู่เวลาเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำอยู่ค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่มาที่นี่รวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางทีวีอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากจะเรียนรู้พร้อมกันเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะปลูกผักยังไงให้มีความสุข พราะว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตด้วยเพราะบางคนปลูกแล้วแหมปลูกไปแล้วไม่รอดอ่ะมันห่อเหี่ยวจิตใจนะวันนี้มีเทคนิคในเรื่องของการปลูกนี่เลย
0: ต้นเคล
2: ต้นเราต้นเคลนะคะซึ่งมีประโยชน์ด้วยนะคะง
0: ่
2: ายๆเลยเคลนี่เขามีตั้งหลายต้นมีตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่เลย
1: เด
2: ี๋
1: ยวให้พี่แหม่มช่วยสาธิตในการปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ
2: คือต้นเคลจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายช่วงอายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเคลเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ว่าที่แพร่หลายแล้วก็คนไทยเรารู้จักเนี่ยจะเป็นเคลใบหยิกตัวนี้เป็นเคอรี่เคลค่ะที่คนจะรู้จักแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงที่อยากจะแนะนำก็คืออันนี้ค่ะเป็นเคลไดโนเคลไดโนเสาร์เพราะว่าผิวเขาอะค่ะผิวใบบางคนบอกว่าเขาเป็นโรคหรือเปล่าใบหงิกใบงอไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขาเลยเขามีอายุเก่าแก่ที่สุดเลยนะคะเคลตัวนี้ 1,800 ปีจากแบบข้อมูลที่เราหามาแล้วเคลตัวนี้ค่ะเขามีคลอโรฟิลล์สูงมากทำไมเราถึงเลือกผักเคลที่เราจะเอามาปลูกเพราะว่าพอศึกษาจริงๆแล้วอะค่ะผักเคลเนี่ยเป็นผักที่มีเทียบในปริมาณเท่ากันนะคะมีวิตามินซีมากกว่าส้มซะอีกมีแคลเซียมมากกว่านมซะอีกแล้วก็แปลกมากที่เป็นผักที่มีโปรตีนด้วยแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้มากเท่าเนื้อสัตว์นมไข่แต่ว่าเป็นผักที่มีโปรตีนสำหรับบางคนที่เป็นวีแกนไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกก็เป็นผักที่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากยูก็เลยเลือกตอนช่วงที่เป็นโควิดอะค่ะมีทั้งวิตามินเควิตามินเอมีอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสกาเลตเคล
2: ม่วงๆ
1: เคลสีม่วงค่ะตัวนี้เราจะได้สารสีม่วงจากเขาคือสารแอนโทไซยานินซึ่งน้อยมากที่แบบเราจะเจอผักที่แบบเป็นสีเหล่านี้จริงๆเราควรจะกินให้ครบเพราะว่าแต่ละสีอะค่ะลงเขาวัตถุต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มภูมิกันให้เรา
2: อ
1: ันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคแล้วที่บางคนบอกว่าปลูกเคลอะไม่ขึ้นเลยตายอะไรเงี้ยนะคะของเราจะใช้พีทมอสในการเพาะเมล็ดที่เป็นพีทมอส
2: มั้งคะ
1: อันนี้เป็นพีทมอส 100% เลยค่ะ
2: 100% เลย
1: แต่คือมันค่อนข้างมีราคาใช่มั้ยคะเราก็ใช้แค่ในช่วงเริ่มต้นนะคะในการเพาะเมล็ดให้เขาแบบงอกออกมาแล้วเติบโตเราจะอยู่ในเนี้ยประมาณ1เดือนอันนี้พี่แหม่มเขาเอาพีทมอสยัดลงในถาดเพาะของเรานะคะ
2: ก็คือเราใส่ลงไปในบล็อกได้เลย
1: ใช่
2: ค่ะไม่ต้องแน่นมากหรือว่าต้องแน่นไหมคะ
1: กดไม่ได้ต้องแน่นมากค่ะ
2: เรียบร้อยแล้ว
1: เราก็ใส่
2: เรียบร้อยแล้ว
1: ใส่เมล็ดลงไปค่ะหลุมละ 1-2 เมล็ดได้นะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเขาก็ค่อนข้างสูงในเมล็ดเนี่ยค่ะ 85% ได้อยู
2: ่โรยลงไปได้เลยอาจจะแบบทำให้เป็นหลุมนิดๆนะคะ
1: แต่ว่าผักเคลอะค่ะเขาจะมีเทคนิคนิดนึงในการที่จะให้ช่วยในการงอกให้ง่ายขึ้นคือเอาปิดให้เขาไม่โดนแสงอะค่ะประมาณ2คืน2วันถ้าง่ายๆอยู่ที่บ้านมีกะละมังหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติเรามีถาดแบบนี้เดี๋ยวเรารดน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ค่ะคว่ำมาไว้ได้เลย2วันนะคะแล้วเราก็จะเห็นรากขาวๆเล็กๆอ่ะเขาโผล่มาแล้วค่ะ
2: แล้วเราจะเริ่มมาเป็นต้นกล้านี่อันนี้ใหญ่ขึ้น
1: ใช่อันนี้ค่ะ
2: ที่จะต้องย้ายต้นกล้าเนี่ย
1: เคลอายุ1เดือนเนี่ย1เดือนเราสามารถย้ายลงกระถางได้เลย
4: เหมือนตัวตามวัยอ่ะคือเหมือนเด็กอ่อนอ่ะกินแค่นม6เดือนต้องกินข้าวแล้วนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือแบบว่าพอเขาโตขึ้นน่ะเราก็ควรจะย้ายกระถางให้เขามีอาหารได้เพิ่มมากขึ้น
1: ขยับกระถางเรื่อยๆ
4: ขยับกระถาง
1: ฝั่งนี้จะเป็นเคลอายุ2เดือนทำไมแบบเอ้ยทำไม2เดือนโตไม่
2: เท
1: ่
2: าก
1: ัน เพราะว่าผักสีเขียวอะค่ะเขาจะมีโคโรฟิลล์แล้วก็ช่วยในการปรุงอาหารการเจริญเติบโตก็จะได้ดีกว่าแต่พอเป็นสีม่วงเนี่ยโคโรฟิลล์เขาจะน้อยกว่าการปรุงอาหารการได้รับอาหารเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพื่อนก็เลยจะโตช้ากว่าหน่อยอันนี้จะเป็นเคลอายุโตเต็มวัยค่ะ6เดือนตั้งแต่2เดือนเราสามารถเก็บใบเขาทานได้แล้วนะคะซึ่งวิธีการเก็บจะให้พี่แหม่มช่วยอธิบาย
2: เราจะเก็บยังไงให้เขายังอยู่กับเราไปได้ถึง1ปีค่ะ
4: ต้นเนี้ยมันแตกแขนงออกมาแล้ว2ต้นก็คือเราเก็บใบล่างค่ะอย่างเงี้ยเราเก็บได้เลยเราไม่ต้องปล่อยให้มันแก่ร่วงโรยอะคะก็คือเราจะตัดออกห่างจากลำต้นเนี่ย3เซนถึง4เซนเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เขาชิดลำต้นใช่
2: ไม่ชิดเกิน
4: ไปไม่ชิดเกินไปเพราะว่าถ้าชิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดโรคแล้วทำให้ตัวต้นเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียเข้าไปติดโรคเข้าไปด้วยก็คือพยายามห่างไว้ค่ะใบล่างตัดออกได้หมดเลยจนเหลือใบบนสักประมาณ7ใบนับลงมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7นั่นหมายความว่าข้างล่างเนี่ย
0: ตัดทานได้หมดเลยก็คือเราเหลือใบบนไว้ให้เขาสามารถสั่งคอแสงแล้วก็แตกยอดใหม่ได้เรื่อยๆแต่ไม่ต้องกังวลค่ะทุกๆ
1: 3 วัน
0: เขาแตกยอดใหม
2: ่
0: เราตัดกินได้ทุกอาทิตย
1: ์แล้วก็เทคนิคนิดนึงของเคลอะค่ะคือเวลาที่สวนเราปรุงดินเราจะปรุงแค่ดินใบกั้มปูขี้วัวขี้ไก่ขี้แกบเก่าใช่ไหมคะแต่ว่า

0: าเป็นผักเคลอะค่ะเราจะผสมมะพร้าวสับลงไปด้วยเคลเขาไม่ชอบน้ำขังเราถ้าเขาต้นเจริญเติบโตแล้วอะค่ะเรารดน้ำวันละรอบถ้าตอนเย็นดินยังหน้าดินยังเปียกอยู่อะเราไม่ต้องรดได้ข้ามไปได้เลยแล้วก็ช่วยในการพรวนดินเขาหน่อยเพิ่มออกซิเจนให้รากเขาเขาจะได้แบบว่ามีอาหารกินอาหารทั้งรากได้อะค่ะถ้าน้ำเขาขังอะรากเขาจะเน่าแล้วเขาจะไม่สามารถดูดสารอาหารเขาไปได
1: ้ภาพแดดไหมคะ
0: แดด 100% เลยค่ะ
1: แดด 100% เลย
0: หน้าร้อนจะมีศัตรูพืชก็คือหนอนพอช่วงเย็นกลางคืนร่มๆและประมาณ1ทุ่มเขาจะเริ่มออก
2: ตายออกมาหากินละ
0: ยอดเราอันนี้เรามาเก็บเขาออกได้ค่ะหน้าหนาวจะมีเป็นเพลี้ยอ่อน
2: ตามหลังใบ
0: น้ำมันพืชแล้วก็น้ำยาล้างจาน
2: ล้างจานผสมกัน
0: อย่างละ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ฟอกกี้1ลิตรค่ะแล้วก็ฉีดให้โดนตัวเขาช่วยได้ค่ะส่วนหน้าฝนก็เป็นเชื้อรานี่แหละค่ะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเน่าก็คือไม่ต้องรดน้ำเป็นไปได้ก็คือออกมาอยู่อากาศถ่ายเทอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะมีเคลให้เราทานได้ตลอดทั้งป
2: ีเล็กน้อยไหมคะน้องตั๊กเทคนิคเล็กๆน้อย
3: ๆที่มาวันนี้ตั๊กมาบอกว่ารีเควสเลยว่าขอเคลเพราะว่าที่บ้านอ่ะปลูกเคลไม่ขึ้นสักทีหนึ่งก็มาจะมาเอาเทคนิคโอ้โหปราณีตจริงๆอ่ะ
2: งานปราณี
3: ตปรุงดินเองปลูกเองดูแลเหมือนลูกเลยอย่างนี้แหละถึงบอกว่าเวลากินทำไมถึงอร่อยใช่ไหมเพราะเราทำเองตั้งใจมากเลย
2: แต่เราก็อย่างที่บอกค่ะเราอยากถ่ายทอดแล้วก็อยากเป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปปลูกเองที่บ้านมันอาจจะดูฟังแล้วอาจจะดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคอาจจะดูมากแต่ความจริงแล้วพอเราได้อยู่กับมันจริงๆอ่ะพื้นที่ของเราอ่ะอาจจะไม่ได้เจอเท่าเราก็ได้อาจจะง่ายกว่าเราก็ได้ยิ่งแบบเกษตรเมืองหนาวเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเราเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นใช่ฤดูหนาวคือฤดูที่ผักชอบมากใช่เพราะไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่อยู่ในเมืองหนาวใช่
3: วันนี้ได้เคล็ดลับนะคะเดี๋ยวลองนำกลับไปทำดูแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตต้นเคลที่บ้านให้ดูว่าใช้วิธีนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะใครอยากถามบอกได้เลยนะคะเผื่อใครสงสัยตรงไหนอีกบ้างเชิญได้เลยค่ะ
4: เทคนิคยังไงให้แบบใบมันใหญ
3: ่ใบใหญ่สายพันธุ์ไหนคะ
0: ใช่ไม่แน่ใจว่าปลูกในขณะในกระถางหรือว่าปลูกลงดินคะ
4: ปลูกในกระถางค่ะ
0: ปลูกในกระถางไซส์ไหนเอ่ย
4: ไซส์
0: พอจะ
2: ไซส์เท่าของเราไหม
0: ของเราไหม
4: ประมาณนั้นนะคะ
0: รบกวนเปลี่ยนกระถาง
2: ลองเปลี่ยนกระถางดูค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเทคนิคหรือว่าวิธีในการดูถึงเวลาเปลี่ยนกระถางอะค่ะคือยกลงมาแล้วถ้าแร่รากของเขาอะค่ะแทงทะลุกระถางออกมาเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนให้เขาเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะรากที่เขาแบบแทงข้างล่างใช่ไหมคะเขาจะเริ่มขดรอบกระถางพอขดไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขาหมดอาหารแล้วเขาจะเริ่มแกลนก็เลยจะต้องแบบเปลี่ยนย้ายเป็นกระถาง12นิ้วจริงๆถ้าปลูกเคลอะค่ะแนะนำว่ากระถางที่ควรอยู่อะค่ะคือไซส์12นิ้วขึ้นไปเพราะเขาถือว่าเป็นไม้อายุยืนเนาะ1ปีควรจะต้องมีอาหารให้เขาแล้วก็ถ้าใช้เป็นปุ๋ยหมักอะค่ะใส่ให้เขาประมาณ15วันครั้งใส่โรยรอบๆกระถางนะคะไม่ใช่โคนต้นเพราะว่ารากเขาจะอยู่ริมแล้วเนาะเขาเดินไปเยอะรอบๆกระถางแล้วก็ใช้มืออะค่ะเป็นการพรวนดิน
2: พรวนดินให้ออกซิเจนเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันแน่นมากแล้วอะออกซิเจนในดินนะมันก็จะน้อยลงสุดท้ายแล้วคืออย่างอากาศน้ำแสงดินคือมีผลต่อต้นเคลทั้งหมดค่ะมีผลต่อต้นไม้ทุกต้นเลยดีกว่าคือเราใช้หลักการเดียวกันถ้ามันโตแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนกระถาง
3: ฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงได้ไหมคะว่าสามารถติดตามได้ทางไหนบ้าง
2: ก็ส่วนเรามีเพจนะคะถ้าเป็น Facebook ก็คือชื่อภาษาไทยเลยค่ะพิมพ์คำว่าทำสวนกับมาดามส่วน IG ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทำสวนกับมาดามค่ะตรงตัวเลยค่ะแล้วก็ TikTok ก็ตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษทำสวนกับมาดามค่ะดูได้ทุกช่องทางนะคะ
0: เซิร์ช Google Map นะคะทำสวนกับมาดามค่ะหมุดตรงเข้ามาทักทายเราได้เลยเข้ามาทักทายบอกได้นะคะว่าเจอเราจาก
2: เจอเราจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของการไปใช้สถานที่หรือว่าไปทำเวิร์กช็อปต่างๆก็สามารถติดตามหรือว่าแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณยุ้ยกับคุณแหม่มทั้งสองคนมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยประกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดตราดเปิดประกวดเมนูสุขภาพกินเมนูตามลมนำวัตถุดิบตามฤดูกาลปรุงอาหารเป็นจุดขายนอกเหนือจากทิวทัศน์ธรรมชาติชาวบ้านเข้ารักษาแพทย์แผนไทยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเหยียบเหล็กแดงอบไอน้ำสมุนไพรวัดหนองย่านางจังหวัดอุทัยธานีจุฑามาสปู่โพพาชมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครปรับตัวทำเครื่องถมชิ้นเล็กเป็นของที่ระลึกและเครื่องประดับรับกระแสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกถ้าพูดถึงเทคนิคการทำอีโคพรินต์หรือว่าเอาลายใบไม้ไปถ่ายเทลงบนผืนผ้าเป็นลวดลายนะครับก็จะเห็นคุ้นตาแต่วิธีนั้นกันแต่ว่าคุณครูวิทย์ที่ตรังนะครับนำมาต่อยอดนะครับถ่ายลายใบไม้ลงบนแก้วเยตินะครับกลายเป็นของฝากที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ขายดีด้วยครับเปิดหม้อนึ่งออกมาครับนี่ไม่ใช่ขนมนะครับคุณผู้ชมนี่คือการผลิตแก้วเยติที่กลุ่มมณีอีโคพรินท์ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังฝีมือของนางมณีเรืองขำนะครับเป็นอดีตครูวิทยาศาสตร์ที่นำเทคนิคอีโคพรินท์พิมพ์ลายใบไม้ลงเป็นแก้วหลายชนิดนะครับทั้งแก้วสเตนเลสแก้วเซรามิกคัดเฉพาะแก้วที่คุณภาพสูงนะครับบรรจุใส่น้ำกาแฟเครื่องดื่มต่างๆทั้งร้อนเย็นแล้วก็ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย
1: ไปออกเวิร์กช็อปนี้ใบนี้สวยมากเลยตรงนี้นี่เห็นไหมใบอะไรบ้างคะมีนี่มีใบสบู่แดงแต่มันออกสีเขียวแล้วก็ใบนี้ใบคูนออกสีเขียว
0: ส่วนการพิมพ์ลายครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับการทำผ้าครับเอาใบไม้ดอกไม้ใบหญ้าซึ่งจะมีเพียงใบเดียวในโลกนะครับเพราะว่าลายเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันวิธีทำคือใช้ฟิล์มยืดวางด้านล่างแล้วก็วางผ้าที่ชุบน้ำติดสีบิดหมาดนะครับน้ำติดสีนี่ก็คือทำจากสารส้มเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูผสมกันถ้าหากจะให้ดีก็ใช้ผ้าฝ้ายครับหรือว่าผ้ายืดก็ได้ที่หนาสักหน่อยความกว้างของผ้าเท่ากับความยาวของแก้วนะครับเวลาม้วนจะห่อแก้วได้ทั้งใบเลยแล้วก็เอาใบไม้ใบหญ้าหรือว่าดอกไม้วางจัดลายตามใจชอบ
1: จากนั้นเมื่อเราเรียงใบเสร็จนะคะเราก็เอาแก้วนี่ทับลงไปนะทับลงไปแล้วก็เอาผ้านี่นะปะห่อขึ้นมาน
2: ะคะนี่เพื่อกระชับใบมันไม่เลื่อนไม่
1: ใช่ตอนห่อนี่ต้องพยายามอุดให้แน่นเพราะว่าจะทำให้ใบมันล็อกติดกับแก้วลวดลายมันก็จะชัดนะคะก็เลื่อนไปแบบนี้เลื่อนไปสุดขอบตรงนี้เพื่อจะดึงตัวแผ่นฟิล์มยืดมานะคะเราก็ค่อยๆม้วนมาเรื่อยๆนะแล้วก็ดึงทางนี
2: ้ให้มันตึง
1: ใช่ทุกๆอย่างนี่จะต้องดึงตึงนะคะดึงให้ตึงหรือให้แน่น
0: จากนั้นก็นำไปนึ่งบนน้ำที่ต้มเดือดนะครับทิ้งให้เย็นและแกะออกเอาไปล้างน้ำจะได้แก้วลวดลายสวยงามครูมณีบอกว่าทำผ้าพิมพ์อีโคพรินท์มาสักปีกว่ารับสินค้าก็เลยมีแต่ผ้าอย่างเดียวเลยมีแนวคิดว่างั้นอยากจะทำสินค้าของฝากของขวัญหรือว่าของที่ระลึกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ยังรับเป็นวิทยากรสอนออนไลน์ด้วยครับมีคู่มืออีบุ๊กให้แถมแก้วแถมสารติดสี1ชุดแถมผ้าแล้วก็สอนวิธีการซื้อแก้วด้วยนะครับแล้วก็แนบลิงก์ร้านจำหน่ายแก้วให้ด้วย
1: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าแก้วตัวนี้เราสามารถใช้หมุนเวียน

0: ได้แล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือหนึ่งเดียวในโลกสังเกตนะคะพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันจะพิมพ์กี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติของใบไม้หนึ่งธรรมชาติของการวางใบธรรมชาติของสารติดสีนะคะทีนี้เราก็ผลิตสินค้านี้แล้วก็มีการเปิดสอนให้กับกลุ่มต่างๆนะคะถ้าเราไปออกงานนะคะงานชิ้นนี้เหมาะมากสำหรับการทำเวิร์กช็อปยิ่งเราไปจำหน่ายแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ดูแก้ผ่านเหมือนกับเป็นแก้วพิมพ์ธรรมดาแต่เมื่อไหร่เราไปออกเวิร์กช็อปเราไปทำให้เขาเห็นเขาจะตื่นเต้นว่านี่ทำมาจากใบไม้หรือครับแบบนี้แล้วก็เขาได้ทำด้วยตัวเขาเองมันเป็นสไตล์ใหม่ของการทำงานพิมพ์ใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้นะคะเป็นการต่อยอดมาจากการพิมพ์
1: ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับประเภทแก้วนะครับแต่ละแบบไม่เท่ากันแต่ว่าบวกค่าทำเพียงใบละ150บาทนะครับเฉลี่ยก็มีราคาตั้งแต่250ถึง450บาทนะครับส่วนผ้าที่หุ้มแก้วที่เห็นแก่ออกมานั้นก็มีลายสวยๆเอาไปทำงานอื่นได้ต่อถ้าอย่างเช่นเอาไปปะเย็บกับเสื้อผ้ากางเกงยีนก็ได้ของใหม่ที่สวยงามไม่ต้องเหลือทิ้งเลยครับจังหวัดตราดชูการท่องเที่ยวด้วยการนำเสน่ห์ของอาหารนะครับมาจัดการประกวดเมนูอาหารนะครับไปดึงดูดนักท่องเที่ยวกันเป็นเมนูแบบสายสุขภาพนะครับและเรียกว่ากินตามลมผู้ประกอบการและก็ชุมชนนะครับสาธิตเมนูอาหารคาว9อย่างแล้วก็อาหารหวานอาหารว่างนะครับต่างๆ3อย่างเครื่องดื่มอีก2เมนูครับอย่างเช่นกั้งแก้วทะเลนึ่งน้ำพริกเกลือต้มส้มระกำปลากระบอกถ้าปลายำสวัสดิ์หมูผัดกะปิเคยบ้านตาหนึกน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองแล้วก็ไอศกรีมทุเรียนเกาะช้างนะครับเพื่อเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลจังหวัดตราดนะครับเป็นการประกวดเมนูสุขภาพเพื่อการกรองและก็รับรองเมนูอาหารนะครับภายใต้แนวคิดอาหารเป็นยาและกินอาหารตามลมเพื่อเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
2: คำว่ากินตามลมอะค่ะจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะงงๆใช่ไหมคะลมเปลี่ยนฤดูลมก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบดีๆมาให้กับเราพอเราได้กินวัตถุดิบที่เป็นไปตามฤดูกาลนั่นหมายความว่าธรรมชาติคัดสรรมาให้แล้วจังหวัดตราดมีหลายฤดูคุณต้องมาเที่ยวตราดให้ครบทุกฤดูนะคะขณะนี้เรายืนอยู่ในฤดูลมตะโก้ก็ขอเชิญชวนมาทานกั้งค่ะกั้งทะเลตอนนี้เยอะมากเลยนะคะตามร้านซีฟู้ดเนี่ยขอแนะนำว่ากั้งทะเลลวกหรือนึ่งก็ได้นะคะแล้วจิ้มน้ำพริกมาน้ำพริกเกลือมาปี๊ดอะค่ะร้านริมทะเลซีฟู้ดแซ่บมากเลยค่ะถ้าเป็นฤดูกาลต่อไปเราจะไปกินปลาอินทรีแล้วก็สับปะรดป่าสีทองมาแล้วค่ะเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเราก็จะมีการผสมน้ำขิงเข้าไปเป็นสับปะรดขิงหรืออย่างน้ำอัญชันเนี่ยค่ะของชุมชนรักคลองบางพระมีเสิร์ฟทั้งปีนะคะ
1: ผู้ประกอบการครับจะได้สิทธิประโยชน์เป็นตัวแทนจังหวัดตราดนะครับพร้อมทั้งได้รับการจารึกชื่อพร้อมตีพิมพ์เมนูอาหารลงในหนังสือทรงคุณค่าอย่างมหัศจรรย์รสไทย770เมนูเชิดชูภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้เป็นที่รู้จักด้วยครับ
3: เป็นอาหารที่เป็นภูมิปัญญานะฮะแล้วก็เป็นศิลปะในการปรุงของเราในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งครับการทุกท่านได้ชิมแล้วนะครับก็ยอมรับว่ารสชาติดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี
4: ้การใช้สมุนไพรของจังหวัดตราดที่เรามีอยู่นะครับในการเอามาทำเป็นเมนูกลางนะครับเพื่อทานไปแล้วมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับโดยก็มีส่วนจากร้านค้าและชุมชนต่างนะครับที่เขามีเมนูที่จะดูแลสุขภาพนะครับได้มาร่วมกันในการประกวดในวันนี้นะครับเราก็มีหลากหลายร้านแล้วหลากหลายเมนูนะครับทั้ง
1: หลายอย่างบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมล้ำสมัยผ่านแอปพลิเคชันเพนไดแอคนะครับที่สามารถแนะนำอาหารให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนด้วยครับอาหารเหล่านี้ก็ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดตราดกันนะครับในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าสูงได้ครับ ีกเมนูนึงนะครับเป็นร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นการเอาผลไม้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาทำเป็นอาหารในสไตล์ของไทยแล้วก็มีเมนูส้มตำยำต่างๆนะครับเป็นร้านแบบโฮมคุกนะครับทำกันเองกับสมาชิกครอบครัวรอนานหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับเอาผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมาทำส้มตำแล้วก็ยำทรงเครื่องที่ร้าน Full Flavor นะครับตั้งอยู่ที่ลานตากข้าวหมู่2บ้านตูมตำบลปากโทกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเจ้าของคือนางสาวนัทการดาที่คมธนาภูมิแล้วก็สามีช่วยกันทำและขายกันเองภายในบ้านตามสูตรคุณย่าคุณยายครับเลยต้องใช้เวลาปรุงน้ำตำน้ำยำสดใหม่ทุกจานนะครับแล้วก็สามีเป็นคนทำเมนูครัวไทย
5: เพราะว่าบางที่มันจะสับก
6: ัน ใช่ค่ะบางที่จะเป็นน้ำเบสเดียวใช้น้ำเดียวแต่ของหนูตำทีละครกนะคะตำทีละครกแล้วก็จะเน้นเป็นในเรื่องของงานฝีมือฝีมือในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าประดิษฐ์ประดอยอะไรขนาดนั้นแต่ประณีตในเรื่องของรสชาติประณีตในเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบมากๆคือหนูจะแกะสดทุกอย่าง
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกอะไรสื่อสารอะไรกับลูกค้าที่จะมาที่ร้าน
6: สำหรับลูกค้าที่จะมาที่ร้านนะคะคือบ้านของนิวเป็นโฮมคุกคือเป็นอาหารที่ทำในบ้านคนในบ้านทำเองไม่ใช่ร้านอาหารแบบทั่วไปเท่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจคืออาหารช้าหรือส้มตำช้าอยากให้เข้าใจว่าเราสองคนนะคะประณีตในการทำมากๆเพราะว่าลูกค้าหรือทุกท่านแขกทุกท่านที่มาเนี่ยเราอยากให้คุณได้ทานอาหารที่เป็นรสชาติของเราจริงๆได้รู้สึกว่าความประณีตความละเอียดความคัดสรรของเราอ่ะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นมาคือจองโทรจองโต๊ะได้ค่ะแต่จองคิวให้ไม่ได้แล้วทุกโต๊ะจะสั่งส้มตำเยอะมากคือ10ตำอัพเลยแล้วนิ้วตำทีละครกแกะทีละอย่างทุกอย่างต้องสดเท่านั้นก็เลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้ามากรุณาไม่เร่งส้มตำนะแต่อาหารจะได้ก่อนค่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้าไม่ได้สั่งส้มตำล่วงหน้าไม่ได้เราทำกันเอง3คนค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตำ
1: และยังนำผลไม้ทั้งไทยแล้วก็สากลมาปรุงนะครับอย่างตำส้มโอหน้าเมี่ยงตำลำไยอมส้มนาเวลตำอะโวคาโดมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับราคา70-80แล้วก็เมนูอาหารอีสานอีกเยอะเลยครับร้านเปิดตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึง16:00 น.นะครับแล้วก็หยุดวันพฤหัสบดีครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ชาวบ้านเขาแห่กันไปที่วัดหนึ่งนะครับไปรักษาแพทย์แผนไทยกันนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆด้วยการเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบไอน้ำสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากอดีตเจ้าอาวาสครับการเหยียบเหล็กแดงที่หมอนวดของวัดหนองย่านางตำบลหนองไผ่แบนที่อำเภอเมืองอุทัยธานีครับใช้น้ำมันงาทาบริเวณส้นเท้าแล้วก็เหยียบลงบนแผ่นเหล็กร้อนๆนะครับแล้วก็นำเท้าเนี่ยมาเหยียบตามจุดต่างๆของร่างกายวิชานี้ครับถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสมัยที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองย่านางนะครับซึ่งมรณภาพไปแล้วปัจจุบันมีนายสำอางสาวมันนะครับที่รับวิชาเหยียบเหล็กแดงแล้วก็ได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมาหลายรางวัลนะครับใช้วิชามาช่วยบำบัดอาการ
7: ผมมาอาการ
8: ไงครับ
9: ก็ร้อนทั้งสองคนแน่ๆเหยียบแล้วก็มาเหยียบคนป่วยเหยียบจุดที่เป็นที่อาการเป็นอาการปวดอาการตึงแล้วก็บรรเทาอาการปวดเจ็บปวด
10: วิชาการนวดแบบนี้เนี่ยมาจากไหนครับ
9: เรียนมาจากหลวงพ่อเรียนมาจากไหนไม่ทราบ
11: เสร็จทอดกันมาหลาย
9: เปิดหมอก็อาการก็เปิดนวดอะไรอย่างนี้แล้วพอต่อติดผ
11: มไปมานะฮะ
9: นานเพราะต้อง
12: มีกรรมวิธีแต่ละสำนักแต่ละที่ไม่เหมือนกันในสำนักของวัดหนองยะนางนั้นเราต้องบูชาครูดับพิษไฟก่อนที่จะเหยียบได้ส่วนใหญ่จะเหยียบเฉพาะหมอผู้ชายเราจะไม่เน้นทางหมอผู้หญิงทางหมอผู้หญิงนั้นส่วนมากจะเป็นนวดเพื่อผ่อนคลายแต่หมอผู้ชายจะหนักหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้เหล็กแดงด้วยใช้ลูกประคบด้วยลูกประคบเราก็ทำเองโดย ชุมชนของเราชุมชนหมอนวดของเรา
1: วัดมีบริการทั้งนวดแผนไทยประคบร้อนนวดเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบสมุนไพรครับใช้ตำรับสมุนไพรโบราณนำมาต้มแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตา

0: ฟืนนะครับส่งไอสมุนไพรผ่านท่อเข้าสู่ห้องอบด้วยครับ
1: คันตามเนื้อตามตัวเลยนอนกลางคืนจริงๆหายใจไม่ค่อยออกแต่เราอบไปแล้วมันก็โล่งด
2: ีโล่งดี
1: เบาเนื้อเบาตัวเนาะ
2: ตอนแรกที่เราตั้งใจจะมาอบเนี่ยเราเป็นอะไรมาก่อน
1: ก็มีไขมันความดันก็เบารู้สึกก็เบาน้ำหนักลดแน่นอนก็เดือนนึงก็ประมาณ2โล3โลเนี่ยเข้าประมาณสัก15นาที20นาทีต่อครั้งนี้มันก็ถึงไม่ถึงก็ร้อนจนทนไม่ไหวนะพอได้
0: วัดไม่ได้กำหนดค่ารักษาด้วยครับแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยส่วนหมอนวดเองก็เป็นจิตอาสาครับไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่ว่าก็สามารถมอบเงินให้หมอนวดตามความสมัครใจครับแล้วก็ตอนปี2554ครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบรางวัลโลกเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติให้แก่หลวงพ่อสมัยด้วยนั่นนับเป็นปีแรกของการเริ่มคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นเลยครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับชาวบ้านเขาไปเก็บผักกระฉูดนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นว่าขายไม่ค่อยได้ราคาแต่ว่าเขาเก็บคัดเลือกมาอย่างดีขายได้วันหนึ่ง300-800บาทเลยครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับห่วงยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีกะละมังวางข้างในเอาไว้นั่งเอากะละมังผูกห้อยไปตอนท้ายใส่ผักนะครับไปกลางคลองลำห้วยเสนที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับออกไปเก็บผักกระฉูดนะครับเป็นช่องทางสร้างรายได้วันละประมาณ300-800บาทซึ่งผักกระฉูดจะมีความเหนียวครับแล้วก็แข็งกว่าผักกระเฉดนะครับไม่มีฟองน้ำขาวหุ้มลำต้นก็เลือกเด็ดเฉพาะยอดอ่อนไป
3: แต่ว่าไม่ได้เก็บผักอย่างเดียวค่ะเก็บหลายอย่างเก็บกระเฉดน้ำบ้างเก็บบัวแดงบ้างเก็บบัวหลวงบ้างค่ะบัวแดงเราก็เก็บเอาสายบัวไปขาย
4: อันนี้เก็บไปไหนครับนั่น
3: เก็บไปขายตลาดเช้าค่ะที่อำเภอสังขะค่ะก็เป็นขายส่งนะคะตอนเช้าตลาดเช้าประมาณ3:00ถึง7:00โมงเช้าก็เลิกค่ะ
4: รายได้เป็นไงครับแต่ละวัน
3: รายได้ก็ประมาณ 4-500 อ่ะค่ะต่อวันแต่ถ้าเราเก็บอย่างเก็บสายบัวอย่างนี้เราก็เก็บทีละเยอะเที่ยวนึงก็สัก 1,000 บาทก็ขายประมาณ3วันค่ะแต่ตัวนี้ก็คือจะเก็บยากรูดยากนิดนึงแต่ก็พอได้แต่ก็ขายง่ายอยู่ค่ะ
0: แล้วก็ผักกลับมาคัดนะครับเตรียมส่งตลาดช่วงเย็นจำหน่ายกรัมละ10บาทส่วนการขายจะส่งจัดเป็น13กรัม100บาทนะครับถ้าขายปลีกก็จะได้ราคาดีกว่าด้วยแล้วก็ที่บ้านเขายังนะครับเพาะเลี้ยงบัวแดงในกล่องเอาไว้ส่งขายตลาดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในชุมชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครที่ปรับตัวหันมาทำเครื่องถมชิ้นเล็กลงนะครับเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากก็ได้สร้างรายได้ในชุมชนและเป็นเครื่องประดับด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
5: ประณีตของตลับขนาดเล็กแหวนกำไลและเข็มกลัดเกิดขึ้นจากเทคนิคการสลักลายและการลงยาถมจนเงางามซึ่งเป็นผลงานของครูนิคมนกอักษรครูศิลป์ของแผ่นดินประเภทเครื่องโลหะผู้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำเครื่องถมเมืองนครมาอย่างยาวนานค่ะหลังจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่ท้องถิ่นแต่ยังส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเครื่องถมเมืองนครเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักคือถมเงินถมทองและถมตะท้องค่ะ
6: เป็นเครื่องถมประเภทแรกเรียกว่าถมเงินกับถมเงินส่วนที่เป็นถมสีอะไรสีอะไรส่วนที่เป็นถม
7: ส่วนที่เป็นถมเหรอคะ
6: สีอะไรครับ
7: สีดำเหรอ
6: สีดำเนี่ยยาถมนี่ตัวนี้แหละจะเป็นดำเป็นมันนะจะเป็นสีดำแล้วก็ส่วนที่สีขาวจะเป็นอะไร
7: เป็นเงิน
6: เป็นเงินสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดกันนี่ทำให้ลวดลายที่ปรากฏนี่ จะมีความอ่อนช้อยสวยงาม

0: ามแล้วก็มีลักษณะที่โตแสงเวววาวนะลักษณะของสองสีนี้เป็นเครื่องถมที่ทำขึ้นช่วงแรกๆ เรียกว่าถมดำหรือถมเงินตัวประหลอดเนี่ยไปเจอกับโลหะที่เป็นเงินหรือทองคำนี่มันจะติดรวดเร็วช่างก็เอาประหลอดมาผสมกับทองคำแล้วก็บดให้ละเอียดบดโดยคลุกหินน่ะแล้วก็มาทาเคลือบถมเงินถมเงินอันนี้เราทำด้วยเงินแล้วก็ลงยาถมต้องการให้สีมันสวยกว่านี้เอาทองคำที่บดละเอียดมาทาเคลือบเหลือทองคำเคลือบติดอยู่ที่ส่วนที่เป็นเนื้อเงินทองคำจะไม่ติดส่วนที่เป็นยาถม อันนี้ก็เรียกว่าถมทองแล้วก็ยังมีอีกอย่างวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนี่ก็เป็นเครื่องถมที่ทำหลังสุดแทนที่จะทาทองทั้งหมดเนี่ยเขาจะทาเป็นบางส่วนให้เกิดจุดเด่นเลือกเอาส่วนไหนที่อาจจะเป็นลวดลายที่มีดอกไม้มีใบไม้มีก้านเขาจะทาเฉพาะส่วนที่ต้องการเน้นให้เกิดจุดเด่นก็คือส่วนที่เป็นดอกก็เลยเรียกวิธีการนั้นว่าถมตะทองก็ในการทำก็พอไปแต้มไปทาเป็นบางส่วนแล้วนี่ก็ให้ความร้อนไล่ประหลอดเหมือนกันงานที่สำเร็จจะเกิดเป็น3สี
1: จุดเด่นที่ทำให้เครื่องถมของครูนิคมมีความโดดเด่นคือการทำมือทุกขั้นตอนอุปกรณ์และเครื่องมือส่วนใหญ่จึงเป็นเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนค่ะ
0: แล้วเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดนะโดยเฉพาะพวกค้อนต่างๆนะมันลักษณะที่มันแปลกออกไปจากค้อนทั่วๆไปอันนี้เป็นค้อนเคาะขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่สูงสูงขึ้นมานะแล้วก็มีกรรไกรมีวงเวียนใช้ในการวัดส่วนต่างๆมีหลุมหลายๆขนาดหลายๆลักษณ
1: ะ
0: เพื่อรองในการเคาะขึ้นรูปส่วนต่างๆ อย่างเช่นทำอันนี้ก็เราใช้ร่องนะแล้วแต่งานที่ทำนี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดนะ
1: อาจารย์นิคมคะสำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องถมหลักๆนี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
0: สำหรับวัสดุที่ใช้นี่ก็มีอยู่หลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญและจำเป็นก็ที่จำเป็นมากที่สุดก็เป็นวัสดุที่มีค่านะครับก็คือเม็ดเงินครับเม็ดเงินส่วนมากเราจะซื้อเป็นเม็ดเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็เขาบอกเม็ดเงินบริสุทธิ์นี่ช่างดูอาจารย์ได้ถ่ายทอดกันแล้วก็มันเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะอ่อนมีจุดหลอมละลายต่ำเขาก็จะให้ผสมกับโลหะชนิดหนึ่งก็คือทองแดงบริสุทธิ์เนื้อเงินบริสุทธิ์ทองแดงบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะให้ผสมกันใช้ทองแดง 5% ใน100ส่วนนี่จะเป็นทองแดงที่5ส่วนแล้วก็เป็นเงินบริสุทธิ์95ส่วน2อย่างล้อมแล้วหลอมไม่เข้ากันแล้วก็จะเรียกว่าเนื้อเงิน 95% เนื้อเงิน 95% นะครับจะเป็นเนี่ยเนื้อเงินที่ยังไม่ขัดเนี่ยมันจะสีขาวๆจากที่เราได้โลหะมาแล้วนี่เราก็มีการเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ในผลิตภัณฑ์นั้นจะมีการสลักลวดลายมีการเขียนลวดลายมีการสลักลวดลายในร่องลายเนี่ยจะมีสีที่ผิดไปจากเครื่องเงินของจังหวัดอื
1: ่
0: นในร่องลายจะเป็นสีดำสีดำนี้เกิดจากการผสมของโลหะ3ชนิดด้วยกันโลหะสีดำนี้นะ

0: เอาน้ำเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วล้อมรวมกันแล้วก็เทออกมาเป็นแท่งเป็นแท่ง
1: ก็จะได้ลักษณะนี
0: ้แต่ก่อนที่จะเทออกมาเป็นแท่งนี่

0: ลวดลายของเครื่องโถมเมืองนครที่คูนิคมผลิตจะมีความอ่อนช้อยส่วนใหญ่เน้นลายไทยโบราณอย่างลายกนกเปลวลายใบเทศลายก้านขดลายประจำยามและลายพุ่มข้าวบินค่ะ
1: ใช้สูตรเนื้อเงิน95ส่วนทองแดงบริสุทธิ์5ส่วนในจำนวน100ส่วนใช้สัดส่วนแบบนี้ผสมกันแล้วก็เอามาหลอมมาแผ่รีดมาเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ต่อไปก็ใช้วิธีเขียนลวดลายลงไปลวดลายที่ต้องการน่ะก็อาจจะมีบางทีก็ต้องมีการแบ่งส่วนให้ได้ลวดลายที่ลงตัวที่สมบูรณ์แล้วก็สำคัญอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สิวเล็กๆสลักลงไปในเส้นที่เราเขียนเอาไว้ให้ผิวของรูปพันธ์น่ะมีลักษณะที่ลึกลงไปเป็นเส้นลึกๆส่วนที่ลึกๆเนี่ยแหละจะเป็นส่วนที่ใช้โลหะผสมที่มีสีดำมาละลายด้วยความร้อนลงไปเราเรียกว่าการลงยาถมแล้วก็เมื่อแข็งตัวเย็นดีแล้วนี่เย็นตัวดีแล้วก็ใช้ตะไบขัดยาถมไม่ต้องการออกลวดลายก็จะผุดขึ้นมา
0: ปัจจุบันครูนิคมผลิตเครื่องโถมเมืองนครตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ลูกค้านิยมสั่งทำเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทั้งต่างหูแหวนและกำไลค่ะ
1: เครื่องโถมก็ยังมีความนิยมอยู่ในกลุ่มคนหลายกลุ่มเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มของผู้หญิงในวัยทำงานกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจงานศิลปะอรรถกรรมผู้สะสมงานโบราณก็มีส่วนที่จะเป็นลูกค้าของช่างงานฝีมือที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชนะครับก็คิดว่าเครื่องถมนครก็น่าจะสามารถที่จะเป็นชิ้นงานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครและของชาติไทยได้ไปอีกยาวนานนะครับ
0: การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมๆกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังทำให้เครื่องถมเมืองนครไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังเป็นงานหัตถศิลป์ที่สามารถเติบโตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ปัจจุบันนี้การทำเครื่องถมเมืองนครนะครับยังถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจครับให้มาศึกษากันเรียนรู้งานศิลปะแล้วเอาไปผลิตสร้างรายได้จริงด้วยครับวันนี้ปิดท้ายด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับก็ทำให้ชาวเชียงใหม่นั้นออกกำลังกายกันตลอดทั้งวันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงัน

0: สวัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าทำการตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นฐานปฏิบัติการที่มีชาวจีนเป็นหัวหน้าเครือข่ายก็พบชาวต่างชาติ15คนพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นปลอมนะคะคาดว่าใช้หลอกผู้เสียหายนั้นโอนเงินค่ะคฤหาสน์หรูค่าเช่าเดือนละ 900,000 ย่านบางบอนหลังนี้เป็นจุดที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นค่ะหลังจากที่พบข้อพิรุธการเข้าออกของชาวต่างชาติผิดปกติพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าคฤหาสน์หรูหลังนี้เจ้าของปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติเดือนละ 900,000 บาทแต่ว่าถูกนำไปดัดแปลงใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติมานานได้1ปีแล้วค่ะผลการตรวจค้นภายในบ้านนะคะตำรวจก็พบชาวต่างชาติ15คนก็มีทั้งชาวจีนไต้หวันเมียนมาและญี่ปุ่นพร้อมกับอุปกรณ์จำนวนมากอาทิโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดขณะที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายห้องโดยมีทั้งห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายซึ่งภายในก็จัดเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็วางสคริปต์บทสนทนาสำหรับใช้หลอกลวงด้วยส่วนอีกห้องค่ะก็ถูกจัดไว้สำหรับใช้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นด้านในก็พบชุดเครื่องแบบตำรวจปลอมและก็บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปลอมซึ่งใช้ประกอบการวิดีโอคอลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้เสียหายนั้นหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็พบว่ากลุ่มชาวจีนทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมค่ะขณะที่ชาวญี่ปุ่นก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหายชาติเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น
1: ขณะที่กำลังตรวจค้นเนี่ยเราก็พบชาวต่างชาติลักษณะของการที่ตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีชาวจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในการลักษณะของการทำโทรไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันเราจึงได้ประสานกับทางสถานทูตได้เข้ามาตรวจสอบร่วมหลังจากที่มีการตรวจสอบร่วมและพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วพบว่าลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีการโทรไปหลอกที่ญี่ปุ่นจริงพฤติการของการหลอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของการโทรไปหลอกว่ามีพัสดุที่ผิดกฎหมาย
0: พลตำรวจตรีพันธนะเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สตม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นในการเข้าตรวจสอบซึ่งหลังการตรวจค้นจับกลุ่มตำรวจก็จะขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมทั้งประเด็นว่าจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนผู้ต้องหาชาวต่างชาติหลังถูกดำเนินคดีก็จะดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายค่ะซึ่งเรื่องนี้วันนี้ทางกรรมธิการทางกฎหมายแล้วก็คณะกรรมการการเงินของสภาก็จี้รัฐบาลนั้นเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ค่ะหลังจากที่สสสหรัฐนั้นได้เจาะความบาด28เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาตินะคะโดยชี้ว่าหากล่าช้านั้นจะสะท้อนภาพของเป็ดง่อยค่ะทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศได้ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายกรก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงค่ะที่ทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้เองค่ะจากกรณีทางการสหรัฐอเมริกาค่ะเตรียมพิจารณาลงโทษความบาดบุคคลที่อยู่ในลิสต์พัวพันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วยนั้นค่ะโดย

0: กรรมธิการการกฎหมายและกรรมธิการการเงินการคลังของสภาก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาซึ่งนายรังสิมันต์โรมชี้ว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
1: ขออภัยในสัญญาณที่มีปัญหานะคะไปข่าวอื่นกันก่อนนะคะตำรวจแล้วก็กรมการปกครองค่ะได้เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในการเซตซีโร่ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์บัตรเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม27คนได้เบื้องต้นก็พบว่าอดีตข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยนั้นร่วมขบวนการด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดปฏิบัติการโดปาไนกรมการปกครองได้นำหมายสารเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าว7คนภายในชุมชนแออัดตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังพบข้อมูลว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้สวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหมายเลข0ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเข้าจับกุมเจ้าบ้านคนไทยที่รับรองให้คนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านของตนเองอันเป็นเท็จ6คนอดีตปลัดเทศบาลนครเกาะสมุยที่เกษียณราชการไปแล้ว1คนผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครเกาะสมุยอีก1คนค่ะการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการขยายผลทลายเครือข่ายทุจริตในอำเภอดอนสักเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยชุดโดปาไนได้นำข้อมูลเบาะแสจากประชาชนไปประมวลผลในระบบทะเบียนราษฎรจนพบความผิดปกติชัดเจนค่ะว่าภาพใบหน้าและลายนิ้วมือของผู้ที่ถือบัตรหัวศูนย์ในอำเภอเกาะสมุยจำนวน7คนไปตรงกับฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ได้เคยขึ้นทะเบียนไว้ทางนี้จากการสืบสวนก็พบว่าพฤติการของกระบวนการนี้เริ่มจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวแต่เมื่อครบกำหนดไม่ยอมเดินทางกลับประเทศต้นทางค่ะและต้องการหาช่องทางสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้อยู่ในประเทศไทยในระยะยาวคนต่างด้าวเหล่านี้นะคะจึงได้ไปติดต่อคนกลางหรือนายหน้าค่ะให้ช่วยจัดหาบ้านให้เพื่อให้เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนประวัติจากนั้นนายหน้าก็จะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เพื่อขอให้จัดทำประวัติให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มนี้ก็จะร่วมทุจริตด้วยการสร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วก็จัดทำเอกสารการสอบถ้อยคำอันเป็นเท็จขึ้นมาโดยไม่ได้สอบปากคำคนต่างด้าวจริงค่ะ
2: จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารการสอบถ้อยคำเป็นเท็จนะครับคือไม่ได้มีการสอบถ้อยคำจริงนะครับเจ้าหน้าที่จะทำเอกสารรวบรวมแล้วก็ส่งให้คนกลางหรือนายหน้านำไปให้เจ้าบ้านหรือพยานเนี่ยรับรองในพื้นที่นะครับโดยไม่ได้มีการสอบถ้อยคำไม่ได้มาที่ว่าการอำเภอหรือมาที่อำเภอหรือมาที่เทศบาลแต่ว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานจริงนะครับบางทีก็ไปเซ็นหลังอำเภอบ้างไปเซ็นข้างอำเภอบ้างบางทีไปเซ็นที่บ้านเจ้าบ้านนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อดำเนินคดีอาญากับเจ้าบ้านพยานรับรองบุคคลต่างด้าวและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานร่วมกันทำและใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะทั้งนี้เกาะสมุยเป็นหนึ่งใน2จุดของปฏิบัติการครั้งนี้รวม2อำเภอก็คืออำเภอเกาะสมุยและอำเภอกาญจนดิษฐ์จับกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการได้ทั้งหมด27คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านและพยานรับรองเท็จ9คนและคนต่างด้าวอีก15คนค่ะเรื่องของปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะวันนี้คณะกรรมการทางกฎหมายและคณะกรรมการการเงินของสภาก็จี้รัฐบาลนั้นเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ค่ะโดยมองว่าหากรัฐบาลนั้นเพิกเฉยอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศได้นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
0: ค่ะคุณพึ่งภาคะโดยนายกรก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงค่ะที่ทางสหรัฐนั้นจะลุยแก้ไขปัญหานี้เองค่ะกรรมธิการการกฎหมายและกรรมธิการการเงินการคลังของสภาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยนายรังสิมันต์โรมชี้ว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะบุคคลที่จ่อถูกแบ็คลิสต์นั้นเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนค่ะขณะเดียวกันธนาคาร BIC ก็มีคนไทยหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องและบางคนเป็นถึงอดีตเจรตำรวจค่ะที่อ้างอิงว่าก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลอาจทำให้ประเทศไทยนั้นถูกตั้งคำถามค่ะถึงการจัดการปัญหาการฟอกเงินสแกมเมอร์ก่อนจะย้ำถามว่ารัฐบาลเกรงใจใครค่ะถึงจัดการปัญหาไม่ได้ในประเด็นเดียวกันนี้ค่ะนายกรจติกะวณิชก็ชี้ว่าทางการสหรัฐจะไม่รอกระบวนการตรวจสอบของไทยแต่จะลุยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับ28เครือข่ายสแกมเมอร์

0: นื่องจากว่าชาวอเมริกันได้รับความเดือดร้อนและในเรื่องนี้ชี้ว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์การทำงานของไทยที่สะท้อนว่าด้อยประสิทธิภาพโดยเปรียบว่าเหมือนเป็นเป็ดง่อยค่ะไม่พร้อมที่จะดำเนินการโดยเฉพาะยังไม่มีการดำเนินการใดกับนายวรภักดิ์ค่ะอาจทำให้ประชาชนนั้นตั้งคำถามว่าเพราะการเมืองปกป้องหรือไม่และเรื่องนี้ค่ะชี้ว่าส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
1: เพราะฉะนั้นแนวโน้มโอกาสที่ถ้าพูดกันตามตรงเขาเตรียมกันมาแล้วนะฮะอาจจะมีนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าท่านรัฐมนตรีท่านรูบิโอเนี่ยจะรับรูปเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วก็จะกดปุ่มใช้อำนาจการสอบสวนตามกฎหมายมินิสกี้แอคที่มีหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสสูงครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาประชาชนของเขาเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับจากพฤติกรรมของกลุ่มสแกมเมอร์ที่มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคนี้นะฮะไม่ว่าจะในกัมพูชาหรือในเมียนมา
2: แต่สิ่งที่มันเดินกันได้อย่างล่าช้าสิ่งที่มันทำให้การจัดการเรื่องนี้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยก็เพราะผู้มีอำนาจเนี่ยไม่รู้เกรงใจอะไรไม่รู้กลัวอะไรนะครับทำไมถึงไม่จัดการใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างเรื่องนี้ให้หมดแล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลให้กับประเทศไทยและให้กับตลาดทุนไทยต่อไปนะครับก็ต้องถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าเกรงใจอะไรนักหนานะครับทำไมถึงไม่เร่งจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นเสียทีนะครับ
0: ค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนคดีทางการเมืองกับคดีหัวสวนายชัยชนกชิดชอบบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันกับนายเนวินชิดชอบหรือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะกรณีที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาชาวจีนให้พ้นจากการถูกจับกลุ่มนะคะวันนี้นายอัจฉริยะได้นำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นหมายจับปลอมค่ะรวมกว่า20กว่าหมายด้วยกันมามอบให้กับทางคณะกรรมการการกฎหมายสภานะคะเพื่อพิจารณาตรวจสอบตำรวจสังกัดนครบาล 1-9 โดยอ้างว่ามีพฤติกรรมที่เป็นขบวนการค่ะเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายสแกมเมอร์ค่ะเอกสารที่อ้างว่าเป็นหมายจับปลอมออกโดยศาลอาญาพระโขนงรวม24หมายจับคือหลักฐานบางส่วนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมอบให้กับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะโดยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าหมายจับเหล่านี้เกิดขึ้นจากตำรวจนครบาลบางกลุ่มซึ่งก็มีอยู่ในนครบาล 1-9 รวมกว่า50นายโดยเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการร้องขอหมายจับจากศาลเพื่อนำไปแสดงต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาชาวจีนนั้นไม่ต้องถูกผลักดันกลับประเทศค่ะ
4: เขาทำขึ้นมาเองหมดเลยไม่ได้ลงในระบบความแล้วก็ไม่มีการรับคดี
5: และเอามันละเขาไปใช้ที่ไหนยังไง
4: ก็ไปใช้เนี่ยไม่หลอกอันนี้ไอ้หมายจับปลอมทั้งฉบับเนี่ยเอาไปใช้ที่ไปขอเอาตัวออกมาจากห้องกักเลยต้องควบคุมเลย
5: และตำรวจต่อไอ้ศูนย์กักเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องตม.เขาไม่รู
4: ้ไม่มันปกติต้องรู้เพราะว่ามันต้องเช็คระบบคามในเมื่อไม่มีในระบบคามมันก็ให้ตัวไปไม่ได
5: ้ก็แปลว่ารู้กันทั้งระบบเลยดิ
4: ใช่
5: ต
4: ั
5: ้งแต่สืบตั้งแต่ตม.ต
4: ั้
5: งแต
4: ่ทุกอย่าง
5: ไม่รู้ถูกไหมคะ
4: ศาลถูกหลอกเป็นเครื่องมือ
3: นายอัจฉริยะยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสวมทะเบียนราษฎรแล้วก็ปลอมหนังสือเดินทางหรือไม่ค่ะจึงต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนายรังสิมันโรมก็ได้รับมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลไปหารือร่วมกับทางคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมในย่านพระราม3เพื่อเร่งหาทางแก้ไขค่ะโดยคาดว่าจะหาจุดรอยรั่วแล้วก็เริ่มซ่อมแซมได้ในช่วงค่ำวันนี้ขณะที่ผลการตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่อยู่รอบๆพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นก็พบว่ามีค่าสูง300ไมโครกรัมซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณท่อขนส่งน้ำมันใต้ตอม่อทางยกระดับพระราม3หลังจากที่พบน้ำมันรั่วซึมออกมาจากท่อส่งตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาและตรวจวัดมลพิษในพื้นที่ด้วยนะคะผลก็คือพบค่า VOC หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในระดับกว่า300ไมโครกรัมค่ะซึ่งก็ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ค่าขีดจำกัดการระเบิดต่ำสุดเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการติดไฟค่ะแต่หลังจากมีการสูบน้ำมันที่รั่วซึมกลับเข้าสู่ระบบเพราะว่าค่าทั้งสองนั้นมีแนวโน้มลดลงเจ้าหน้าที่เตรียมจะนำเครื่องดูดแอร์ระเหยสารเคมีมาติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยคัดกรองและลดการแพร่กระจายของสารที่ระเหยออกไปนอกพื้นที่ส่วนต้นตอของน้ำมันกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำมันไปแล้ว5ครั้งอยู่ระหว่างรอผลจากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ตรวจสอบว่าน้ำมันที่รั่วไหลนั้นมาจากแหล่งใดด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการเลื่อนสลิฟหรือปลอกครอบท่อออกจากจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อตรวจสอบว่าท่อด้านในมีรอยรั่วหรือมีความเสียหายบริเวณใดค่ะก็คาดว่าจะพบจุดรั่วซึมได้ในช่วงค่ำวันนี้จากนั้นก็จะเร่งซ่อมแซมโดยการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งเพื่อตรวจสอบท่อระบบตลอดระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันที่สนามบินค่ะเพื่อค้นหาดูว่ามีจุดเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนสาเหตุของการเกิดรอยรั่วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าท่อมีความเสียหายก็จะต้องมีการเปลี่ยนท่อรวมถึงพิจารณาเปลี่ยนแนววางท่อใหม่ค่ะ
6: เดี๋ยวต้องตรวจประวัติท่อค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ทางบริษัทบาฟเนี่ยเอาข้อมูลท่อมาดูทั้งหมดว่าในประวัติตั้งแต่ทำท่อมา30กว่าปีเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ได้มีการเมนเทนแนนซ์หรือว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราซ่อมตรงจุดนี้แล้วเราจะให้ทำปิกลันทั้งหมดปิกลันเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดคือมันจะดูได้ทั้งหมดเลยว่าใน32กิโลเมตรเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่ดูแล้วมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยงปุ๊บเราสั่งให้เปลี่ยนหมดเลยค่ะ
3: ด้านกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติการดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบการแหว่งแนวท่อของบริษัทว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่แต่เบื้องต้นพบว่าการวางแนวท่อนั้นยังคงเป็นไปตามระบบท่อส่งของเหลวหรือว่าแก๊สที่ได้รับอนุญาตค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการกกลางค่ะเพื่อหากรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดลำดับสำหรับข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเรียกบรรจุอัตราในรอบที่4นะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะคุณศิลปภาคะ
7: ค่ะคุณพึ่งนภาคะผ่านไปแล้วกว่า2ชั่วโมงสำหรับการประชุมคณะกรรมการกกลางเพื่อวางกรอบและแนวทางในการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำให้เร่งดำเนินการสะสางปัญหาการทุจริตสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและหากมีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายจะต้องเร่งดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆค่ะ
8: ต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านปลัดท่านรองปลัดที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยกันหารือนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวกผมเองที่อยู่ที่นี่นี่ก็มาหารือกันแล้วก็ท่านก็ไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านนะครับไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใคร
7: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยย้ำถึงกรอบการหารือแนวทางการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในรอบที่4ภายหลังจากที่มีการโอนย้ายตำแหน่งบรรจุในรอบที่3ก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จเพื่อจัดทำบัญชีใหม่ก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้เองผู้ที่ถอดถอนออกจากการบรรจุราชการยังไม่มีการยื่นฟ้องร้องแต่อย่างใดแต่ขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการขอให้รอผลการดำเนินการของปปช.มาประกอบกันค่ะ
9: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่จะต้องเอามาประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
10: ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไร
9: รามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
7: ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าแนวทางในการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุก่อนหน้านี้ค่ะก็ให้สามารถโอนย้ายได้ภายใน6เดือนหากผ่านการทดลองงานโดยยกเว้นการโอนถ่ายภายใน2ปีค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะใกล้ถึงรอบราชการที่เกษียณอายุในปีนี้แล้วนะคะคณะกรรมการบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ได้จับมือกับทางสำนักงานคุ้มครองเงินฝากค่ะแจกโค้ชใช้งาน Who's Call ให้กับสมาชิกกบข.นะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกหลอกโอนเงินหลังจากที่พบว่าข้าราชการเกษียณอายุแล้วก็ผู้สูงอายุนั้นมักถูกหลอกแล้วก็เสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะข้าราชการหลายคนที่กำลังเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการถูกหลอกโอนเงินค่ะนายกฤษสอนใจแจ่มกรรมการผู้จัดการบริษัทโกโกลุกประเทศไทยผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Who's Call ระบุว่าผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพคิดเป็นร้อยละ28ของผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 3,150 ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลังเกิดปัญหาข้อมูลประชาชนนั้นรั่วไหลหลงเชื่อกดลิงก์ที่แนบมาทางข้อความสั้นหรือ SMS ที่มิจฉาชีพนั้นส่งเฉลี่ยปีละ38ล้านครั้งค่ะนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่ามิจฉาชีพมักจะอ้างชื่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากโทรศัพท์ไปหลอกลวงข้าราชการเกษียณอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-40 ค่ะในจำนวนนี้ได้รับความเสียหายตั้งแต่500บาทไปจนถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวสำนักงานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญสำนักงานคุ้มครองเงินฝากบริษัท ITMX ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์และผู้ให้บริการหูคอได้มอบรหัสใช้งานหูคอให้กับทางสมาชิกกบข.จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการคัดกรองเบอร์ของมิจฉาชีพนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกล่าวว่ากบข.ได้เตรียมสภาพคล่องสำหรับสมาชิกกบข.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ประมาณ 16,000 คนสามารถถอนเงินออกจากกองทุนเฉลี่ยคนละประมาณ 1,500,000 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 25,000 ล้านบาทค่ะโดยเชิญชวนสมาชิกกบข.นะคะให้ฝากเงินลงทุนกับกบข.ต่อไปและสามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพต่อเดือนได้เพื่อลดความเสี่ยงถูกหลอกโอนเงินค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือยังคงประกาศเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอยู่นะคะล่าสุดก็เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอร้องกวางในจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าไปช่วยขุดดินเพื่อ นำรถยนต์ที่ถูกน้ำป่าพัดลอยไปติดที่กอไผ่ออกค่ะหลังฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านห้วยแกดหมู่ที่2ตำบลห้วยโรงเบื้องต้นมีรถเสียหาย1คันจักรยานยนต์3คันแล้วก็บ้านอีก1หลังสำหรับน้ำป่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบลก็คือตำบลไผ่โทนและตำบลห้วยโรงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนค่ะขณะนี้ในอำเภอร้องกวางก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชาวบ้านแล้วพร้อมกับสั่งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองหล่มสักขณะนี้นะคะก็อยู่ที่8เมตร30เซนติเมตรซึ่งก็ลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะที่อยู่ที่8เมตร56เซนติเมตรแต่ยังคงปักธงสีแดงอยู่คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาสมทบน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงและก็จะไม่เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่แม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมโรงเรียนไม้สเปะอำเภอขุนยวมเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูโดยจะเร่งทำความสะอาดก่อนอนุญาตให้ครูและนักเรียนเข้าไปทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านค่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่ขึ้นภาษีสหภาพยุโรปค่ะหลังจากที่ส่งสัญญาณเปิดประตูให้แคนาดานั้นเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มค่ะ
10: The whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
3: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าความคิดที่จะให้แคนาดากลายเป็นสมาชิกสมทบแรกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นเป็นเรื่องน่าขันค่ะพร้อมกับเตือนว่าจะลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าต่อยุโรปอย่างหนักหรืออาจถึงขั้นระงับการค้าหากเห็นว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการกระทำที่เป็นศัตรูท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเชิญชวนให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างพันธมิตรใหม่ๆเพื่อรับมือกับโลกที่เปราะบางและท้าทายยิ่งขึ้นในปัจจุบันความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐล้มเหลวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจนนำไปสู่มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาขณะที่ผู้นำแคนาดาแสดงเจตจำนงจะเดินหน้ายกระดับมูลค่าการค้ากับประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจสหรัฐทำกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกลุ่มฮูตีเดินหน้ารุกคืบพื้นที่สำคัญในเยเมนอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับอ้างสกัดเครื่องบินของซาอุดิอาระเบียได้ด้วยนะคะขณะที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นหันเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วหลังความขัดแย้งในเยเมนนั้นยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นค่ะกลุ่มฮูตีได้เผยแพร่ภาพแสดงให้เห็นนักรบเดินเข้าไปเฉลิมฉลองด้านหน้าวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับหางของเครื่องบินและมีธงชาติซาอุดิอาระเบียปรากฏอยู่ด้วยโดยกลุ่มฮูตีอ้างว่าภาพนี้นะคะเป็นเศษซากเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดิอาระเบียค่ะที่ถูกกลุ่มฮูตีนั้นยิงสกัดเอาไว้ได้เหนือท้องฟ้าจังหวัดมาริบทางตะวันตกของเยเมนสถานการณ์ความขัดแย้งในเยเมนยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดค่ะแล้วก็ส่อแววขยายวงกว้างโดยภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Lab PBC ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียหายแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโคในจังหวัดริยาดและอียาสหลังกลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายข้ามพรมแดนเข้าไปในซาอุดิอาระเบียค่ะขณะที่โฆษกกลุ่มฮูตีอ้างว่าเมื่อวานนี้ได้โจมตีสถานที่ด้านน้ำมันอีกแห่งหนึ่งที่เมืองยานบูเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลแดงรวมถึงโจมตีฐานทัพอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าพบโดรนของกลุ่มฮูตีพุ่งเป้าโจมตีไปยังเมืองมักกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามค่ะส่วนฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังระบุว่ากองกำลังพันธมิตรนั้นได้เดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีรอบเมืองโมคาและในจังหวัดมาริบของเยเมนเพื่อยึดคืนพื้นที่กลับคืนมาเช่นกันด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าสู่การเจรจาเพื่อร่วมกันหาทางออกของความขัดแย้งในเยเมนซึ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งย้ำว่าการใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ไขวิกฤตใดๆได้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นเร่งลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเร็วค่ะแต่ยืนยันว่ายังคงมั่นใจตัวประธานเฟดคนปัจจุบันอยู่หลังจากที่เฟดนั้นได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบมากกว่า3ปีเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4เป็นอัตราที่สูงเกินไปค่ะและมองว่ามติล่าสุดของที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกร้อยละ 0.25 มีเป้าประสงค์ทางการเมืองเพียงเพื่อต้องการให้รัฐบาลทรัมป์นั้นประสบความล้มเหลวเท่านั้นค่ะประธานาธิบดีสหรัฐยังคงยืนยันยังคงเชื่อมั่นในตัว ควินวอลช์ประธานเฟดคนปัจจุบันค่ะที่เขาเพิ่งแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และต้องการให้วอลช์นั้นทำงานได้อย่างมีอิสระแต่อ้างว่าวอลช์ต้องเผชิญกับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินที่ไม่เป็นมิตรและก็เล่นเกมการเมืองขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐระบุผ่านทางครูสโซเชียลว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นค่ะเพราะว่าสหรัฐนั้นมีเครดิตที่ดีสุดในโลกอย่างเห็นได้ชัดและเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็กำลังเฟื่องฟูจากการลงทุนใหม่ๆพร้อมทั้งเรียกร้องให้เฟดนั้นเร่งลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยเร็วค่ะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดมีมติเอกฉันท์12-0เสียง

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบมากกว่า3ปีค่ะโดยประธานเฟดระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นพุ่งสูงอยู่เหนือระดับเป้าหมายมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งถือว่านานเกินไปขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.7 ถือเป็นระดับที่สูงเกินไปด้วยเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อตามเป้าหมายของเฟดที่ตั้งไว้เพียงร้อยละ2ค่ะนอกจากนี้นะคะแผนภาพประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตของเฟดหรือดอทพลอตที่ออกมาล่าสุดยังส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในช่วงปลายปีนี้ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 ด้วยค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง17กันยายนทุกการเดินทางของRobson Greenมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลก
1: ผมอยู่บนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของอังกฤษเดินทางตามรอยชาวโรมันผมชอบเดินจากตะวันออกไปตะวันตกเพราะในเวลาไม่นานวิวของนอร์ทัมเบอร์แลนด์ก็เผยตัว
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
3: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
2: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
3: ข้ามอดีตที่ผิดพลาดสู่การต่อสู้ครั้งใหม
2: ่ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
4: เรื่องของอำนาจลื่นเลงเนี่ยถอนบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเรื่องของการบำบัดรักษาเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องการให้โอกาส
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนอำนาจรื่นเริง17กันยายนนี้4ทุ่ม

0: จะได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลของประกันสังคมหรือไม่ครับ
1: จะทำอย่างไรเนาะให้ผู้ประกันตนน่ะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นนะได้รับสิทธิประโยชน์เนาะแบบเท่าเทียมกัน
2: อยากจะเพิ่มเรื่องไอ้แรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยฮะโดยเฉพาะไรเดอร์ฮะเพราะว
3: ่
2: าชีวิตไรเดอร์ฮะอาชีพที่เสี่ยงโดยสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ครอบคลุมอะฮะ
4: มีแผนงานหลักการบริหารงานอย่างไรในงบประมาณของประกันสังคมในอนาคตภายภาคหน้าครับ
5: เรื่องสูตรแคร์นะตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะลดไม่ลดกันยังไง
3: okay.
5: นะใครเสียประโยชน์ใครได้ประโยชน์ครับ
6: สวัสดีค่ะสินปรินเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเมื่อสักครู่เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากแรงงานเป็นคำถามและความคาดหวังต่อคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่บอร์ดประกันสังคมบริหารกองทุนมูลค่ากว่า 2.8 ล้านล้านบาทมหาศาลนะคะเหลือเวลาอีก10วันเท่านั้นค่ะถ้าเรานับถอยหลังกันอีก10วันจะถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์27กันยายน2569นะคะผู้ประกันตนทั้ง3มาตราค่ะ33 3940กว่า 24.8 ล้านคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและกำหนดทิศทางนโยบายของประกันสังคมกำหนดสวัสดิการด้วยนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของผู้สมัครแต่ละทีมก็เร่งประชันวิสัยทัศน์แสดงวิสัยทัศน์กันทั้งในออนไลน์แล้วก็เวทีต่างๆสะท้อนจุดแข็งเพื่อดึงคะแนนของตัวเองนะคะหนึ่งในนั้นที่คนประชันวิสัยทัศน์กันเยอะก็คือเรื่องสิทธิ์ด้านสุขภาพค่ะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมมีเวทีเสวนาระบบสุขภาพประกันสังคมในฝันจัดโดย1663สายด่วนปรึกษาเอสและท้องไม่พร้อมนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครมาเสนอเชิงนโยบายแล้วก็

0: ังนโยบายจากภาคประชาสังคมทั้งปัญหาการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อ HIV บริการยุติการตั้งครรภ์กรณีการตั้งครรภ์การคลอดอย่างมีคุณภาพต้องเป็นแบบไหนสิทธิในความเป็นมารดาเรื่องอะไรที่สำคัญไปจนถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนนะคะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วการคุ้มครองสิทธิคนทำงานโดยเฉพาะตอนนี้การจ้างงานมันเปลี่ยนไปยุคใหม่นี้แรงงานแพลตฟอร์มเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในเวทีประชันวิสัยทัศน์และนโยบายประกันสังคมที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS จับมือร่วมกับ CU โคล่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิฟรีดิตเอแบทประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาลองชมบรรยากาศบางส่วนนะคะเวทีนี้พุ่งเป้าชวนมองอนาคตประกันสังคมค่ะแล้วก็มองถึงการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในผู้ร่วมรับฟังตั้งคำถามก็คือตัวแทนจากแรงงานแพลตฟอร์มคุณผู้ชมเขาถามว่าจะดูแรงงานแพลตฟอร์มอย่างพี่ๆไรเดอร์อย่างไรในขณะที่หลายคน55ปียังทำงานกันอยู่เลยนะคะแล้วทำแบบไม่มีวันเกษียณคำตอบบางส่วนจากเวทีเป็นอย่างไรลองฟังตัวแทนผู้สมัครทั้ง5ทีมที่เข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์ในเวทีนี้ค่ะ
1: ชีวิตไรเดอร์ฮะอาชีพที่เสี่ยงเป็นอาชีพที่พร้อมตายเลยครับไรเดอร์ไม่มีเกษียณครับแล้วมันมีอายุที่เกิน55เยอะฮะที่ยังเข้าไม่ถึงตัวประกันสังคมเนี่ยฮะโดยสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ครอบคลุมอะฮะ
2: มาตรา39พิเศษพี่อยากเข้าพี่เข้านะคะแล้วก็เราจะดูแลพี่บอกเจ็บป่วยพี่ก็คุ้มครองเจ็บป่วยก็เหมือนประกันชีวิตประกันสังคมคือประกันชีวิตของท่านนี่แหละค่ะ
3: ถ้าอยู่มาตรา33สิทธิ7กรณีควรได้นะครับอีกตัวนึงก็คือกฎหมายกองทุนเงินทดแทนเมื่อขับรถไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางถือว่าเจ็บในงาน
1: ครับ
3: ต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองด้วย
4: สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กลุ่มพี่ไรเดอร์ค่ะสามารถทำได้ก็คือเข้ามาตรา40ก่อนนะคะปลายทางไปศึกษาก่อนว่าความต้องการของกลุ่มไรเดอร์ทุกกลุ่มต้องการอย่างไรกันแน่
5: จริงๆพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเรื่องของลูกจ้างประเภทนี้นะครับจะต้องเคลียร์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการจ้างงานแบบใดอิสระกึ่งอิสระหรือไม่เมื่อมีความชัดเจนแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาดูกฎหมายประกันสังคมจะต้องล้อหรือให้สอดคล้องนะฮะกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันถึงจะไปควบคู่กันได
6: ้สิทธิ์ต้องตามตัวไม่ใช่ตามมาตราที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนเป็นลูกจ้าง33พอเปลี่ยนไปเป็นฟรีแลนซ์อาจจะเป็น39หรือ40เราต้องมีการปรับการสมทบแบบยืดหยุ่นไม่ได้ผลักภาระให้เขานะคะคนหนึ่งมีบัญชีประกันสังคมที่เดินไปกับเขาตลอดชีวิตเปลี่ยนงานได้แต่การประกันตนต้องไม่สะดุดกับบัญชีของเขาที่มีอยู่เดิม
0: นั่นเป็นบรรยากาศบางส่วนจากเวทีประชันวิสัยทัศน์ที่จัดที่ไทย PBS นะคะมีตัวแทนผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนจาก5ทีมเข้าร่วมค่ะพอทีมงานดิฉันเองเป็นพิธีกรในเวทีนั้นถามคำถามว่ามองอนาคตประกันสังคมอย่างไรขมวดมาให้ชมขมวดมาให้ฟัง5ทีมนี้เขาตอบอย่างไรนะคะเริ่มจากทีมแรงงานเพื่อสังคมเขาบอกถ้ามองภาพอนาคตประกันสังคมต้องมีธรรมาภิบาลมีการมีส่วนร่วมและสร้างความเชื่อมั่นได้ส่วนทีมประกันสังคมชัดเจนค่ะตัวแทนบอกว่าอนาคตประกันสังคมเงินชัดเจนสิทธิ์ชัดเจนบำนาญชัดเจนด้วยทีมเคลียร์ประกันสังคมค่ะบอกว่าอนาคตจะต้องเข้าถึงเข้าใจและใช้สิทธิ์ได้จริงส่วนทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกอนาคตประกันสังคมคนธรรมดานี่แหละที่จะเข้าไปสร้างหลักประกันให้กับคนธรรมดาและทีมสุดท้ายคือพลังผู้ประกันตนนะคะเขาบอกอนาคตประกันสังคมก็คือต้องโปร่งใสคุ้มครองจริงกองทุนต้องยั่งยืนแต่ละวิสัยทัศน์มีโจทย์ที่ต้องอธิบายกันแต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่า5ทีมที่ขึ้นประชันวิสัยทัศน์แต่ภาพรวมปีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเอาฝ่ายลูกจ้างก่อนนะ102คนฝ่ายนายจ้าง78คนรวมทั้งหมด180คนคึกคักทีเดียวค่ะเราจะประเมินสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมาถึงนะคะวันนี้ออนไลน์ในรายการกับสวบัสค่ะคุณเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่ผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องสิทธิสวัสดิการแรงงานมาอย่างต่อเนื่องสวบัสสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณวิภพรครับ
0: ถ้าเราประมวลบรรยากาศในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ถือว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปีนี้นี่คึกคักไหมคะ
7: ก็มาคึกคักเอาเวทีประชันของ

0: ย PS เนี่ยครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะเห็นโปสเตอร์เห็นอะไรนึกว่าทางประกันสังคมเป็นเจ้าภาพจัดปรากฏว่าไม่มีลิสต์รายชื่อของประกันสังคมหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยนะครับกลายเป็นไทย PBS จัดแล้วก็เห็นผมสำรวจมาเบื้องต้นเนี่ยคือเห็นเวทีเดียวนะฮะที่มีการประชันวิสัยทัศน์ดังนั้นผมคิดว่าจะเรียกว่าคึกคักหรือเปล่านะครับก็อาจจะมาคึกคักเอาวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่ไทย PBS จัดแต่ว่าดูที่ผ่านมาเนี่ยเงียบเหงาทั้งที่ตัวของท่านรัฐมนตรีรายงานเองเนี่ยก็บอกว่าครั้งเนี้ยจะเป็นคิดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าปี66นะครับแล้วก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วครับว่าครั้งนี้จะเยอะจังที่ท่านรัฐมนตรีบอกหรือเปล่าครับผมก็เนี่ยก็ดูทรงแล้วมันเงียบไปปกติครับผม
1: ค่ะถ้าสื่อและภาคประชาชนไม่ทำเวทีขึ้นมามันก็อาจจะเงียบไปเลยบทบาทของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอยู่ตรงไหนนี่คงเป็นคำถามจากสวบัสนะคะอีกเรื่องนึงค่ะสวบัสค่ะก็คือเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าวันที่เปิดหีบ27กันยายนน่ะเขาเปิด8โมงถึง4โมงเย็นนะไม่ใช่ไป5โมงเขาปิดหีบแล้วนะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปเวลามันสั้นมากกว่าและอีกโจทย์นึงที่คนกังวลกันเยอะก็คือวิธีการลงคะแนนคุณผู้ชมลองดูใบลงคะแนนค่ะรอบนี้เขาต้องเขียนเป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะเลขไทยเขาไม่ให้นะคะตัวเลขอาหรับิกกากบาทก็ไม่ได้อันนี้ถือเป็นช่องโหว่ไหมคะสวบัสขาว่าต้องจำเลขดีๆเลยล่ะ
0: ใช่ก็ผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ที่ยากก็หวังว่าที่ทางครูหาจะอำนวยความสะดวกอย่างเช่นมีเรียกว่าไวนิลใช่ไหมฮะให้เห็นตัวเลขให้ชัดเจนว่าเขาแต่ละคนเนี่ยแต่ละผู้สมัครแต่ละชื่อเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากผู้สมัครเนี่ยตัวของนโยบายครับคือผมก็คาดหวังจริงๆแล้วผมก็ตั้งกระทู้เนี่ยไปถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเนี่ยตั้งแต่3สัปดาห์ที่แล้วนะฮะมา3สัปดาห์รวดน่ะท่านรัฐมนตรีแกก็ไม่ได้มาตอบนะครับก็หวังว่าเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะโค้งสุดท้ายเนี่ยเหลืออีกแค่1สัปดาห์นะครับโดยประมาณเนี่ยครับก็ผมหวังว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้เวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดอย่างน้อยผู้เลือกนะเป็นผู้ประกันตนหรือเป็นฝ่ายนายจ้างเองเนี่ยก็ควรจะได้รู้แล้วครับว่าเขาจะไปเลือกอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยความยุ่งยากอย่างเงี้ยเรื่องของตัวเลขอย่างเงี้ยครับแล้วการวินิจฉัยของกรรมการเนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไรสมมุติถ้าเกิดเมื่อกี้คุณวิภพพรพูดถึงว่าให้เขียนเลขอาหรับิกแต่สมมุติว่าเขาอนุรักษ์อยากจะเขียนเลขไทยเราจะวินิจฉัยยังไงคณะกรรมการประจำหน่วยจะวินิจฉัยตอนนับคะแนนยังไงว่าเอาให้ถือเจตนารมณ์เป็นสำคัญหรือเปล่าหรือว่าแค่เปลี่ยนเป็นเลขไทยแล้วก็ถือว่าเป็นบัตรเสียเลยและบัตรเสียนั้นเป็นบัตรเสียเฉพาะเบอร์นั้นช่องนั้นหรือบัตรเสียทั้งบัตรเลยครับผมคิดว่าเนี้ยมันต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าดูแล้วแบบยังไม่เห็นถึงความชัดเจนตรงนี้ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยบอกว่าเนี่ยไอ้แนวทางการนับคะแนนการอะไรเงี้ยมีการวางไว้แล้วมีคู่มือประจำหน่วยของการเลือกไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็รอความชัดเจนของการประชุมผมก็รออยู่นะครับว่าประชุมสุดท้ายแล้วมีผลยังไงก็อยากจะเห็นอยู่แล้วครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของการสังเกตการนะฮะการสังเกตการว่ามีวิธีการยังไงเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปไหมสามารถมีผู้สังเกตการได้หรือเปล่านะครับการร้องค้านว่าเอ้ยมีการนับผิดหรือไม่มีการลงคะแนนผิดหรือเปล่าหรือมีการกระบวนการทุจริตเช่นการขนคนเป็นผิดปกติหรือเปล่าผมคิดว่าเหล่านี้มันต้องออกมาให้ชัดแหละครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนเองก็กังวลแหละครับว่าพอมันเงียบแบบนี้ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเอื้อให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือเปล่าที่สามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้ผมก็อยากจะฟังจากท่านรัฐมนตรีหรือว่ากระทั่งกกต.บอร์ดประกันสังคมเนี่ยว่ามีแนวทางอะไรยังไงในเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกงี้ครับคือผมก็มอนิเตอร์นะครับ
1: ค
0: ือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของประกันสังคมอย่างเช่น Facebook YouTube เนี่ยสองสามวันเนี่ยเขามีการไปรณรงค์ไปแจกใบปลิวเชิญชวนให้คนไปตามตลาดไปตามย่านต่างๆที่มีคนพลุกพล่านนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะผู้บริหารบอร์ดประกันสังคม
1: แต่เดี๋ยวนะงบประชาสัมพันธ์ประมาณสัก30ล้านนะยอดรวมของการจัดการเลือกตั้ง275ล้านเฉพาะก้อนประชาสัมพันธ์30แจกใบปลิว
0: อันนี้ก็เป็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องตั้งคำถามแล้วครับมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าปี66ครับดังนั้นการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาแล้วตัวประเด็นสำคัญเลยก็คือการเซ็น TOR เนี่ยตอนช่วงที่มีการลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ไม่มีการลงทะเบียนนะครับผู้ประกันตนทุกคนที่เป็นผู้ประกันตน
1: เนี่ย
0: ไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนใช่ไหมฮะไอ้ช่วงเวลาของการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเนี่ยเปิดให้มีการลงทะเบียนไป1เดือน

0: แล้วจึงจะได้มีการเซ็น TOR กับบริษัทที่จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เหลือเพียงแค่10กว่าวันดังนั้นผมคิดว่าร่องรอยปัญหาเหล่านี้ผมว่ารัฐมนตรีที่มอบนโยบายไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยนะฮะความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยในวันเปิดศูนย์การเลือกนะบอร์ดการเลือกประกันสังคมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องย้ำแหละครับว่าประสิทธิภาพอยู่หนใดครับผมก็หวังว่าทางรัฐมนตรีเองจะกำชับนะมากขึ้นแล้วดูแบบเงียบเหงาเหลือเกินนะครับตอนนี้ครับ
1: ค่ะค่ะดังนั้นภาพรวมก็คือวันนี้สวบัสตั้งกระทู้นอกสภาฝากสื่อไปเลยนะคะถึงทางรัฐมนตรีคือน่าห่วงที่สุดก็คือความชัดเจนในช่วงโค้งสุดท้ายทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆความชัดเจนของการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนและที่สำคัญก็คืองบมันไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนนะคะ27กันยายนเป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้โดยเฉพาะตัวแทนผู้ประกันตนเดี๋ยวส่วนนายจ้างเขาก็จะไปเลือกตัวแทนนายจ้างนะคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง16นาฬิกาคือ4โมงเย็นนะคะสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.thเวลาสั้นฝากไว้เท่านี้แต่เรื่องประกันสังคมยาวค่ะเพราะนี่คือกองทุนที่สำคัญมากๆงบประมาณมหาศาลของประเทศนี้ลารายการพร้อมสวบัสเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะมีการรวมพลังชาวร็อกนะคะรุ่นใหญ่เลยค่ะเพื่อช่วยเหลือแหลมมอริสันเจ้าของฉายากีตาร์คิงออฟไทยแลนด์ค่ะโดยลูกสาวของแหลมมอริสันยังได้อัปเดตข่าวดีให้ฟังด้วยนะคะ365วันมีเป็นพันคิวค่ะอันนี้ไม่ได้แซวนะคะเพราะว่าเป็นคิวจริงๆของพี่เสกโลโซแต่เมื่อคืนนี้ค่ะก่อนเดินทางไปแสดงที่บางแสนชลบุรีพี่เสกก็ยังมาร้านเยอรมันตะวันแดงรามอินทราค่ะเพื่อให้กำลังใจแหลมมอริสันร่วมกับศิลปินอีกเต็มเวทีทั้งรุ่นใหญ่ค่ะพี่โอโอลานรุ่น90นะคะพี่ปู่แบล็คเฮดและอีกมากมายในช่วงสัมภาษณ์ค่ะเรายังได้เห็นมุมมิตรภาพนะคะที่พี่เสกกระชับไหล่พี่ติ๊กชิโร่ค่ะร่วมกันนะคะเล่าถึงความทรงจำถึงพี่แหลมมอริสันด้วยกันนะคะ
1: การที่มาของเราในวันนี้นั้นเป็นความรักแล้วก็ความเรียกว่าจะต้องมาดูหัวใจของพี่แหลมในวันที่พี่แหลมไม่ค่อยสบายในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนั้นผมเคยจัดคอนเสิร์ตให้พี่แหลมครั้งนึงแล้วแต่วันนี้พี่โป่งและพี่แอดไปโต้โผเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างงานเยอะทีเดียวต้องขอให้ทุกคนกระจายข่าวไปว่าพวกเรารักพี่แหลมบริษัท
2: เราเหมือนเป็นน้องเหมือนเป็นลูกหลานนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณูปการสำหรับวงการดนตรีของประเทศไทยประเทศไทยของเรานั่นก็คือพี่แหลมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำมาตรฐานของวงการดนตรีแล้วก็นักดนตรีของประเทศไทย
3: ผมต้องขอขอบคุณ
0: งานคอนเสิร์ตนี้ค่ะโต๊ะโผใหญ่คือแอดคาราบาวนะคะช่วยกันมาต่อเนื่องค่ะตั้งแต่แหลมบริษัทป่วยหนักเส้นเลือดสมองตีบจนร่างกายข้างซ้ายเคลื่อนไหวไม่ปกติค่ะตั้งแต่ปี2567นะคะจนถึงวันนี้ก็มีข่าวดีแนทณัชชานวลแจ่มลูกสาวแหลมมอริสันค่ะอัปเดตเมื่อคืนนี้นะคะว่าคุณพ่ออาการดีขึ้นมากค่ะ
4: คุณพ่อแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจากเดิมเนี่ยแนทบอกตามตรงว่าแนทตกใจมากที่คุณพ่อเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะเราแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณหมอไม่พูดเลยว่าเปอร์เซ็นต์แบบรอดเท่าไหร่แต่มาณวันนี้คุณพ่อคือแบบกลับมาปกติเลยมีแค่อย่างเดียวก็คือแบบยังเดินไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าด้วยสุขภาพร่างกายอะค่ะคือดีขึ้นเรื่อยๆเลยแน่ว่าที่คุณพ่อฟื้นมาขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อได้รับกำลังใจจากทุกคนนะคะทุกวันนี้แน่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆเพราะว่ามันเป็นการอัศจรรย์มากที่แบบคุณพ่อแบบด้วยวัยขนาดนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ทุกวันนี้ยังแบบแข็งแรง
0: มึกใช่ค่ะเป็นกีตาร์ของพี่แหลมเนี่ยแหละค่ะและมีเสื้อ Old School for Nene ด้วยพี่แอดเนี่ยบอกว่าน้ำตาไหลค่ะหรือจะเรียกน้าแอดก็ได้นะคะเพราะว่าน้าแอดบอกว่าได้เงินมาล้านกว่าบาทค่ะแอดคาราบาวยังมีแผนจะสร้างอนุสรณ์ให้กับแหลมมอริสันที่พัทยาด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้ฐานะผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการร็อกค่ะในวัย73ปีแต่ยังไม่วางมือจากงานไม้นะคะศรีลาคุ้มภัยค่ะช่างกลึงไม้บ้านตองกายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกลึงพันไม้ฉ่ำฉาด้วย2มือสืบต่อภูมิปัญญางานไม้ล้านนาต่อเนื่องมานะคะต้องอาศัยค่ะทั้งแรงกายและความชำนาญติดตามเรื่องราวในภูมิปัญญาตายายค่ะ
5: แม้อายุจะมากขึ้นแต่สองมือของช่างออสศีลาคุ้มภัยช่างกลึงไม้รุ่นที่3แห่งบ้านตองกายจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มทำงานกลึงไม้มาตั้งแต่อายุ12ปียังคงลงมือทำงานด้วยตนเองตั้งแต่การเลือกไม้ยกท่อนไม้ฉ่ำฉาขนาดใหญ่หรือแม้แต่อุปกรณ์งานช่างอย่างเลื่อยไฟฟ้าหรือค้อนไม้ที่มีน้ำหนักหลายกิโลได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเตรียมสำหรับการกลึงขันไม้หรือพานไม้ที่มีรูปทรงสวยงามตามแบบล้านนาเช่นแบบที่พบในแถบลำปางสันป่าตองเชียงใหม่และแพร่รูปแบบพานที่มีรายละเอียดและรูปทรงเฉพาะต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความชำนาญในการถ่ายทอดออกมาโดยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับไม้ฉ่ำฉาและเทคนิคการกลึงที่ถนัดสำหรับช่างวัยเลข7การทำงานในทุกวันไม่เพียงเป็นอาชีพแต่ยังเป็นการออกกำลังกายและเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้ขยับร่างกายอยู่เสมอ
6: ถ้าเวลาเราไม่ได้ทำประมาณ 4-5 วันมันจะ ไอ้มือนี่มันจะแข็งๆแล้วเราทำขึ้นมามือมันจะคล่องอย่างนี้กระปี้กระเป๋าขึ้นมาวิธีสังเกตอะมักเลยบอกว่าไปเห็นป๊อปรู้ว่าเป็นบัวคว่ำตัวนี้บัวคว่ำสังเกตตัวเอลไอ้ตัวนี้มันมีสองอย่างอันนี้เขาเรียกว่าดุกงูไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าล่องเราขึ้นมาตัวที่ลองรับดุกงูตัวนี้ไม่เล็บตัวนี้ลองรับมันหลังจากตัวนี้มาอันนี้เป็นทรงของพระธาตุหลังจากโควิดมานี่ก็ชุดลงเรื่อย
7: ๆตอนที่ต่างชาติเข้ามาคือทำพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเง
6: ี้ยทำพวกโคมไฟทำพวกโคมไฟพวกไอ้เชิงเทียนเป็นงานคริสต์มาสส่วนมากเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้ามหาศาลเนี่ยก็มาสั่งให้ทำระบบมาวิจัยเรื่องไม้บอกก่อนนี่มันใช้ไม้แบบไม้ม่วงหนุ่มๆมันแตก
5: นอกจากเครื่องกึ่งไม้แบบไฟฟ้าที่ช่วยในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นโรงไม้แห่งนี้ยังคงเก็บรักษาเครื่องไม้แบบดั้งเดิมเอาไว้เพราะสำหรับช่างแล้วเครื่องมือแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ในการทำงานแต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่สะสมและถ่ายทอดจากงานไม้ที่ทำอยู่ในชุมชนสู่การเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่เมื่อกลุ่มนักศึกษานำต้นแบบพานทรงโบราณมาให้ศึกษาและขึ้นรูปเป็นผลงานจริงรวมถึงจัดทำคอนเทนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาทำให้เห็นฝีมือและองค์ความรู้ของงานช่างในชุมชนมากขึ้นการเข้ามาของนักศึกษานอกจากช่วยนำแบบงานโบราณกลับมาเฉิดฉายในงานประเพณียังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ช่างในชุมชนมีรายได
6: ้หลังๆมานี่ทางนักศึกษานักออกแบบจะนำไปค้นคว้าที่หอศิลป์น้ำแห่งวิทยาชุมไม่ที่ไหนค้นคว้ามาเอามันได้แค่นิดเดียวที่เขาไปทิ้งเนี่ยแล้วมาให้ลุงทำมาก๊อปออกมามาทำออกในรูปแบบใดแบบใดอ๋อมาทำออกมามันเหมือนอย่างแบบนี้มันทางนวัดนวาเขาไว้มันแล้วเปิดเก็บไว้ในไอ้บนวัดทีนี้มาให้ลุงมาสเก็ตออกดูเนี่ยรู้ว่าต้องเป็นรูปนั้นรูปนั้นมันก็หลังแจกแล้วมาก็มันมีที่ทำสองซ้อนสามซ้อนมันจะมีลายของทางเป็นลายของพม่าต้นฉบับของพม่ามาทำมาหนึ่งซ้อนสองซ้อนทำ

ว่าเป็นไปของสไตล์ของร้านนะสิ่งเหล่านี้ต้องมันคล้ายๆว่าอนุรักษ์ของดั้งเดิมไว้คือมันเหมือนของโบราณเปรียบเลยเขาว่าของโบราณมันขังดีนั่นแหละ

0: โตกและเครื่องใช้จากไม้ที่มีอายุหลายสิบปียังคงถูกเก็บรักษาไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและต่อยอดแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ช่างกรึงไม้ของบ้านตองกายจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมองว่างานพานทรงโบราณยังคงมีคนรุ่นใหม่สายวัฒนธรรมนำไปต่อยอดและใช้งานเป็นแรงใจให้ครูช่างพื้นบ้านมีแรงทำงานต่อเศษวัสดุที่เหลือจากงานอย่างขี้เลื่อยหรือขี้เคี้ยนก็ไม่ได้ถูกทิ้งให้ไร้ค่าแต่ถูกนำมาต่อยอดเป็นกระถางปลูกต้นไม้ชีวภาพช่วยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และลดการเผาทำลายเศษวัสดุจากงานไม้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที่สุดแถมยังรักโลกไปด้วยพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
1: หลังจากประกาศนะคะรวมตัวกันค่ะว่าจะก่อตั้งเป็นสมาคมนักแสดงประเทศไทยมาตั้งแต่ประมาณ2ปีก่อนนะคะล่าสุดสมาคมที่ว่าประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพร้อมเผยโฉมหน้าคณะทำงานว่ามีนักแสดงคนดังคนไหนที่คุณผู้ชมคุ้นบ้างภารกิจของสมาคมนะคะมีเป้าหมายต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามในข่าวนี้รวมถึงตอนนี้ค่ะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการค่ะ
2: แล้วสิ่งที่เป็นสิ่งจุดประกายจริงๆของวันนั้นเนี่ยคือคำพูดหนึ่งของพี่ยูชีครับซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตนายกสมาคมพุ่งกับครับคือเราก็ถามว่าทำไมนักแสดงเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคำหนึ่งจากพี่ยูชีไม่รู้พี่ยูชีจำได้หรือเปล่าอันนี้โค้ดมาแกก็บอกว่าอยากจะทำเยอะก็ไปทำเยอะสิซึ่ง
1: สุนทรพจน์แรกของนายกสมาคมนักแสดงประเทศไทยค่ะณัฐกิจจริตค่ะเข้ามาแบบห่านิดหนึ่งนะคะแถมอาจจะมีผิดคิวไปบ้างแต่ว่าใจความหลักๆก็คือสมาคมนักแสดงประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นได้หลังจากที่อดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอย่างพี่นุชีอนุชาบุญยวัฒนะค่ะหลุดปากหลังฟังเสียงนักแสดงตั้งคำถามถึงอาชีพนี้ว่าก็ไปรวมตัวทำกันเองสิก็เลยเป็นที่มานะคะของการก่อตั้งสมาคมเมื่อเกือบ2ปีก่อนค่ะจนเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมด้วยกรรมการสมาคมรวม18คนและเป็นวันแรกนะคะที่เปิดรับสมัครสมาชิกค่ะมีทั้งสมาชิกสามัญคือมีผลงานการแสดงอย่างน้อย1เรื่องนะคะสมาชิกวิสามัญคือบุคคลทั่วไปที่สนใจอุตสาหกรรมและสมาชิกกิตติมศักดิ์ค่ะหลักใหญ่ใจความของการตั้งสมาคมคือเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงนักแสดงไทยสู่มาตรฐานทั้งในไทยและสากลค่ะรวมถึงช่วยสนับสนุนภาพรวมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตไปพร้อมกันด้วยโดยจะช่วยทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลตัวเองของนักแสดงนะคะการพัฒนาเรื่องทักษะทางวิชาชีพซึ่งตอนนี้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานค่ะ Upskill Reskill เพื่อให้ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึงสิทธิสวัสดิการและชั่วโมงการทำงานด้วยนะคะส่วนประเด็นปัญหาอื่นๆค่ะกำลังรอระดมความคิดเห็นจากบรรดาสมาชิกค่ะ
3: ผมว่าง่ายสุดตอนนี้ให้มองจากตัวเราเองก่อนครับยูนิตที่เล็กที่สุดที่ผมเชื่อว่าเราจะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเราน่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองได้พวกเรากันเองในฐานะนักแสดงครับบางทีมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดบางอย่างเนาะทั้งการดูแลร่างกายการดูแลจิตใจเพื่อให้เราพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือพร้อมที่จะพัฒนาแบบยั่งยืนครับอันนั้นในยูนิตเล็กสุดถัดมาจากนั้นเนี่ยผมว่าเราก็จะเริ่มพูดถึงวิชาชีพครับการพัฒนาสกิลของนักแสดงในฐานะอาชีพนักแสดงความเข้าใจของการถือสิ่งนี้เป็นอาชีพเรากำลังเผชิญกับปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรบ้างสิ่งนี้มันเป็นอาชีพจริงๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เฟสต่อมาผมว่ามันคือเฟสที่เราน่าจะยืนอยู่ครับเมื่ออาชีพแข็งแรงแล้วเรารวมกันเป็นสมาคมเพื่อ voice เรื่องเดียวกันได้ไหมแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกผมว่าหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของว่าเราจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งในพรที่เรามีจากการเป็นนักแสดงคือเราเสียงดังเนาะแล้วถ้าเกิดเรา voice ในเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็แบบมีมารยาทผมว่าคนน่าจะฟัง
4: ก็สำหรับการรับสมัครนะครับเราจะสมัครที่งานวันนี้เป็นครั้งแรกก่อนนะครับคนที่สมัครที่งานวันนี้ก็จะได้ยกเว้นค่าสมาชิกแล้วก็ค่าแรกเข้าไปจ่ายทีนึงคือปี2572แต่ว่าหลังจากนี้เราจะมีรอบการสมัครเป็นรอบๆผ่านออนไลน์นะครับผมแล้วก็ผู้ที่สมัครหลังจากนี้ก็จะไปต่ออายุสมาชิกอีกทีปี2571
3: ใช่
4: ครับผมแต่ว่าถ้าสมัครวันนี้ที่งานที่นี่ก็ไปที2572ครับ
5: ก็คือสมัครได้เรื่อยๆครับสมัครได้เรื่อยๆเลยแต่ว่ารอบการพิจารณาเนี่ยจะเด
4: ี๋
5: ยวจะแจ้งอีกทีใช่ครับมันจะมีประมาณ3รอบต่อปีก
4: ็
5: คืออ่ะคือไม่ใช่ว่าสมัครสมมุติสมัครเดือนนี้แล้วจะได้ภายใน1อาทิตย์อาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นรอบๆไปเพื่อให้คณะกรรมการมีช่วงเวลาทำงานครับผม
1: ก่อนหน้านี้ค่ะสมาคมก็นำร่องกิจกรรมไปบ้างแล้วนะคะโดยเป็นความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนอกจากการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐยังมีการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนเรื่องการแสดงอาชีพนักแสดงกับเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆสถาบันการศึกษาด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากรวมถึงการสมัครสมาชิกก็สามารถติดตามได้นะคะที่

เพจ Facebook สมาคมค่ะนั่นคือสมาคมนักแสดงประเทศไทยหรือว่า Thai On Screen Actor Association TOSAA อ่านว่าโทซาค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะที่ฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณปอกครอบท่อเร่งหาวิธีอุดเลขารัฐมนตรีพลังงานจี้2บริษัทเอกชนรับผิดชอบรัฐไทยทำอะไรกับ3รายชื่อที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรตรวจเข้มทันเวลาทันเกมเปิดโผล่28รายชื่อชนชั้นนำไทยเมียนมากัมพูชาจ่อถูกสหรัฐคว่ำบาตรสะท้อนภาพโครงสร้างสูงสุดระบบทุนเทาในอาเซียนสั่งระงับ6อาคารในตำบลหนองน้ำส้มอยุธยาสร้างไม่สอดคล้องผังเมืองสีเขียวเตรียมขยายผลโครงสร้างธุรกิจเอื้อทุนจีนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: สวัสดีครับได้เวลาไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนนะครับไปติดตามการเดินทางของคุณโรบสันกรีนครับกับเส้นทางกำแพงเฮเดรียนเพื่อไปสำรวจทั้งประวัติศาสตร์โรมันธรรมชาติรวมไปถึงผู้คนในพื้นที่นอร์ททัมเบอร์แลนด์และแคมเบรียกันครับโดยระหว่างทางนะครับเขาได้พบกับเมืองโรมันโบราณครับรวมถึงอาสาสมัครขุดค้นแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตในอดีตรวมถึงได้ชิมอาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากยุคโรมันอีกด้วยนะครับทั้งการเดินทางนี้ครับยังสะท้อนถึงความผูกพันส่วนตัวของเขากับภูมิประเทศโดยเฉพาะต้นไม้ที่ถูกโค่นลงครับและเขายังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานศิลปะจากต้นไม้ต้นนั้นขึ้นมาอีกด้วยเพื่อที่จะรำลึกถึงความหมายที่มีต่อผู้คนครับคุณผู้ชมครับการเดินทางครั้งนี้ได้ตอกย้ำนะครับว่าประวัติศาสตร์ธรรมชาติและมนุษย์นั้นยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เสมอและความงดงามยังคงดำรงอยู่แม้จะผ่านกาลเวลาไปนานเท่าใดแล้วก็ตามครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Robson Green World's Most Amazing Walks ตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกในตอน Hadrian's Wall กำแพง Hadrian ครับ
1: Walking Is there a more glorious pastime? You never know what you might encounter.
2: That just stops you in your tracks.
1: It's the only way to really get to know somewhere.
2: I love it
1: From exotic far-flung trails...
2: Take a look at that.
1: ...to gems on our doorstep. Join me, Robson Green,
2: on some of the world's most amazing walks.
1: I'm walking a great British route in the footsteps of the Romans.
2: It must have been the most imposing sight.
1: Following 2,000 years of ancient history.
3: Look at that!
2: That is amazing!
1: Into a jaw-dropping landscape of nature and design.

0: คุณผู้ชมครับกำแพงเฮดรีนั้นเป็นป้อมปราการป้องกันในอดีตของโรมันนะครับที่เริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเฮดรียนปัจจุบันก็คือภาคเหนือของอังกฤษครับที่เป็นกำแพงหินมีคูน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ทอดยาวครับไปตลอดความกว้างของเกาะเลยทีเดียวโดยทหารจะประจำการนะครับอยู่ตามแนวกำแพงในป้อมแล้วก็หอคอยนี้ที่อยู่ระหว่างกลางครับซึ่งนอกเหนือจากบทบาททางทหารในการป้องกันแล้วนะครับประตูของกำแพงเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เป็นด่านศุลกากรอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมใครเคยไปที่นี่มาก่อนนะครับถ่ายรูปมาก่อนก็อย่าลืมส่งรูปเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับและเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Robson Green World's Most Amazing Walks ตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกซึ่งจะมาในตอนออสเตรียครับแล้วไปดูว่าที่นั่นมีความตระการตาในเรื่องของเส้นทางเดินเท้ายังไงบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อะไรน่ะ
2: ข้างหลังนั่นคืออะไร
1: ต้องมีแผ่นดินไหวสักแห่งในทะเลแน่เลย
2: แย่แล้ว
3: ถ้าน้ำทะเลลงอย่างรวดเร็วลดฮวบทันทีทันใดนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งว่าสึนามิกำลังมา
1: ไม่ฉันทำอะไรเนี่ยแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญไฟป่าที่เลวร้ายที่สุด
4: ทีมปฏิบัติการที่บราโว่33ขอให้คุณตั้งใจฟังและตอบกลับเมื่อได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เพราะเรามองเห็นคุณได้ยาก
5: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: จุดน้ำมันรั่วบริเวณปอกครอบท่อเร่งหาวิธีอุดเลขารัฐมนตรีพลังงานจี้2บริษัทเอกชนรับผิดชอบรัฐไทยทำอะไรกับ3รายชื่อที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรตรวจเข้มทันเวลาทันเกมเปิดโผ28รายชื่อชนชั้นนำไทยเมียนมากัมพูชาจ่อถูกสหรัฐคว่ำบาตรสะท้อนภาพโครงสร้างสูงสุดระบบทุนเทาในอาเซียน

สั่งระงับ6อาคารในตำบลหนองน้ำส้มอยุธยาสร้างไม่สอดคล้องผังเมืองสีเขียวเตรียมขยายผลโครงสร้างธุรกิจเอื้อทุนจีนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
1: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
0: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
1: ข้ามอดีตที่ผิดพลาดสู่การต่อสู้ครั้งใหม
0: ่ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
2: เรื่องของอำนาจลื่นเลงเนี่ยถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเรื่องของการบำบัดรักษาเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องการให้โอกาส
1: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนอำนาจรื่นเริง17กันยายนนี้4ทุ่ม
3: ยี่สิบหกสิงหาคมปี2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
4: มีกี่เคสกี่คดีครับที่ครูเอต้องเข้าไปดูแลครับทั้งหมด
5: ปีละ100คดีถ้า30ปีก็ 3,000 กว่า
4: โอ้โหถ้าจำเลยเป็นคนไทยแล้วเขาทุกข์มากเจอเรื่องหนักๆมาเงี้ยครับทางครูเอจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงที่จะไม่ให้ดิ่งไปกับเขาด้วย
5: เราจะต้องรู้จักปล่อยวางตอนนี้ก็แทบจะไม่มีนะคะแต่ยกเว้นมันมีคดีที่มันลืมไม่ได้ถึงคิดถึงตอนนี้ก็ยังอยากจะร้องไห้ก็เขาบอกว่าเป็นคดีที่ถูกจับได้ในวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยพาสปอร์ตห้ามให้ใครเด็ดขาดคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งร้อยโดนยึดพาสปอร์ต
6: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: ปราจีนบุรีเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรต้นแบบของประเทศกำลังจะเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม
8: เนี่ยปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจใช่ไห
7: ม
8: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะ
7: ทางเลือกของเกษตรกรปราจีนบุรียังมีอยู่หรือไม
9: ่การแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆพวกเรามักจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
7: ปิดฉากปราจีนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองมลพิษบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
6: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
10: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
6: Series of Actionร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
11: เจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
12: หลังเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
6: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
12: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
13: คำตอบอยู่ในนั้น
6: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
14: แม่น้ำปลีนทะเลทรายแห้งขอดเป็นสีสุ
15: ดแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิด

0: 5เรื่องที่มิจฉาชีพชอบใช้หลอกเราหนึ่งคือเรื่องพัสดุตีกลับ
1: ตอนนี้คุณมีพัสดุตกค้าง
0: จำไว้เลยนะคะว่าไปรษณีย์ไม่โทรหาคุณแน่นอนเพราะว่าชีวิตจริงเมื่อคุณมีปัญหาคุณต้องไปตามเองที่สาขาเท่านั้นค่ะใครโทรมาคือหลอกนะคะ2ตำรวจหรือว่าสัมภากรไม่ว่างมาคุยดีๆให้คุณแอดไลน์หรือว่าดาวน์โหลดแอปหรอกค่ะถ้าบอกให้โอนเงินไปตรวจสอบยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาดูเส้นทางการเงินได้เองไม่ต้องให้คุณโอนเงินไปด้วยซ้ำ3หมายสารต้องเป็นกระดาษถึงหน้าบ้านเท่านั้นค่ะถ้าโทรมาบอกว่ามีหมายสารนั่นคือโจรโทรมาหลอกค่ะ4ถ้าเกิดคุณฟอกเงินจริงตำรวจเขาไม่โทรมาเตือนค่ะเขาจะขับรถตู้มาคุมตัวคุณถึงที่บ้านเลย5ของฟรีหรือว่างานสบายรายได้ดีไม่มีจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความบอกว่าคุณได้รับรางวัลใหญ่ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐหรือว่าชวนไปทำงานกดรับออเดอร์ง่ายๆที่บ้านโดยต้องสำรองเงินก่อนทั้งหมดนี้คือเบ็ดที่ล่อให้คุณติดกับค่ะจำเอาไว้ว่าถ้ามันดูดีเกินจริงให้เชื่อเอาไว้ก่อนว่าเป็นปลอมค่ะสรุปง่ายๆนะคะว่าหน่วยงานรัฐไม่โทรหาไม่แอดไลน์และไม่ให้โหลดลิงก์ค่ะถ้าหากเขาขู่หนักๆก็บอกไปเลยค่ะว่าให้มาจับที่บ้านแล้วก็วางหูทันทีเพียงแค่รู้5ข้อนี้คุณก็จะปลอดภัยจากบรรดามิจฉาชีพแล้วค่ะร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
2: จากสุดยอดทีมน้ำพริกทั่วไทยมาประชันความแซ่บในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นี่คือ5ทีมสุดท้ายที่พร้อมเปิดครกชิงความเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศน้ำพริกถ้วยไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์เกาะขอบครกไปพร้อมกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากไทย PBS เสาร์ที่19กันยายนนี้14:05 น.ห้ามพลาด
3: สับๆต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้าอันนี้พี่สาวนุ้ยสวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างชอบเบาริมแดงชอบเบาริมแดงพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลั่นทุ่งบางเขน2เส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569บ่าย 3:05 น.ทางไทย PBS เจ้าโชว์นิดนิดแล้วก็พอทนได้
4: ทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
5: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
6: あの下にあるこのสบาย
7: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
4: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จุดน้ำมันรั่วบริเวณปอกครอบท่อเร่งหาวิธีอุดเลขารัฐมนตรีพลังงานจี้2บริษัทเอกชนรับผิดชอบรัฐไทยทำอะไรกับ3รายชื่อที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรตรวจเข้มทันเวลาทันเกมเปิดโผล28รายชื่อชนชั้นนำไทยเมียนมากัมพูชาจ่อถูกสหรัฐคว่ำบาตรสะท้อนภาพโครงสร้างสูงสุดระบบทุนเทาในอาเซียนสั่งระงับ6อาคารในตำบลหนองน้ำส้มอยุธยาสร้างไม่สอดคล้องผังเมืองสีเขียวเตรียมขยายผลโครงสร้างธุรกิจเอื้อทุนจีน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: 2สัปดาห์นะครับที่เราใช้เวลาในการตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำมันครับที่มีการรั่วอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็ลามไปที่ท่อระบายน้ำตอนนี้เราเจอจุดที่มันรั่วแล้วครับปรากฏว่าเป็นบริเวณที่มีการครอบท่อไว้มันเป็นจุดที่มีครอบนะครับหรือว่าสลีปท่านผู้ชมแต่แผลจะใหญ่จะเล็กเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงครับ
2: วิธีการที่เขาจะทำก็คือเขาอาจจะเลื่อนตัวสลีฟเนี่ยค่ะออกไปเพื่อที่จะหาจุดที่มันเป็นจุดรอยรั่วให้มันชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ทํา2อย่างไปพร้อมกันก็คือหาจุดรั่วที่ชัดเจนเพื่อหาทางแก้ไขอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันคือหาคนรับผิดชอบค่ะน้ำสีดำที่ขังอยู่ในดินคือน้ำมันที่รั่วซึมออกมาจากท่อส่งน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ขุดพบลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรบริเวณต่อหม้ออยู่ใต้ทางด่วนพระราม3ค่ะบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมจะเห็นว่าท่อส่งน้ำมันมีปลอกครอบท่อหรือสลีฟครอบอยู่ซึ่งการครอบสลีฟเนี่ยค่ะมันมักจะถูกนำมาใช้ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ท่อส่งน้ำมันต้องลอดผ่านอย่างบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานหรือจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงค่ะเพื่อป้องกันแรงกดทับที่อาจจะมากระแทกท่อส่งน้ำมันแต่จากจุดสังเกตสลิฟในจุดนี้พบว่ามันมีลักษณะบวมออกมาเล็กน้อยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าแม้ขณะนี้จะพบจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วแต่จำเป็นต้องนำเครื่องจักรเข้ามาเคลื่อนย้ายสลิฟออกไปเพื่อตรวจหาจุดที่น้ำมันรั่วซึมออกมาและตรวจสอบว่าด้านในของท่อส่งน้ำมันมีรอยรั่วหรือว่าเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับสาเหตุของการรั่วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานของท่อส่งน้ำมันการเกิดสนิมหรือแม้แต่แรงสั่นสะเทือนจากกรณีที่รถสัญจรอยู่บนทางด่วนพระราม3ค่ะ
3: ณเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องซ่อมก่อนเพราะว่าเราจะทำปิกกิ้งเทสอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าทั้งระบบท่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับตัวของบริษัทบาร์ฟแล้วก็บางจากแล้วว่าถ้าเราพบแผลตรงนี้แล้วเรามั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะเป็นจุดนี้จุดเดียวหรือมันมีจุดอื่นอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำปิกกิ้งเทสด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีจุดอื่นอีกนะคะ
1: คุณกิติพัฒน์ครับบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ2บริษัทเอกชนก็คือบัฟส์แล้วก็บางจากครับจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกแนวทางการแก้ปัญหาครับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยกำหนดมาตรการเอาไว้3ด้านนะครับก็คือ1หาจุดบกพร่องซ่อมแซมครับ2หลังจากซ่อมเสร็จแล้วต้องทดสอบหรือ picking testตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรครับเพื่อตรวจสอบสภาพภายในแล้วก็หาจุดเสี่ยงเพิ่มนะครับขณะเดียวกันข้อสุดท้ายครับต้องทำแผนในการเปลี่ยนท่อใหม่นะครับนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีน้ำมันที่รั่วซึมนั้นส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องสูดดมเข้าไปนะครับนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษครับบอกว่าผลการตรวจวัดมลพิษเนี่ยพบค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC สูงกว่า300ไมโครกรัมนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพครับ
4: ทางบริษัทจะมีการติดตั้งตัวเครื่องดูดไอระเหยสารเคมีในพื้นที
5: ่มันทำหน้าที่ช่วยอะไรคะ
4: ช่วยกรองเรื่องของตัว VOC ในอากาศ
5: รัศมีเท่าไหร่คะ
4: จริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาลักษณะเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าที่นะครับดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องของต้นซอสได้เนี่ยการแพร่กระจายออกชุมชนก็จะน้อยลง
5: หมายถึงว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ค่ะม
4: ัน
5: มีรัศมีสักเท่าไหร่ที่จะแบบ
4: ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
5: อ๋อ
4: คือเหมือนเราควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานถ้าตรงนี้ไม่ออกไปคุณควรก็จะไม่รับผลกระทบ
2: บริษัทท่อส่งน้ำมันทางกรมธุรกิจพลังงานได้เรียกขอตรวจสอบเอกสารประวัติเรื่องการดูแลบำรุงรักษานะคะเพื่อตรวจสอบดูว่าปฏิบัติตามรอบการดูแลหรือไม่และตรวจสอบการวางแนวท่อของบริษัทว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่เบื้องต้นพบว่าการวางแนวท่อก็ยังเป็นไปตามระบบท่อส่งของเหลวหรือก๊าซที่ได้รับอนุญาตแต่ตั้งข้อสังเกตว่าท่อส่งน้ำมันนั้นใช้งานมาแล้วถึง30ปีค่ะ
1: มลพิษข้ามแดนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับต้นไฟป่านั้นอยู่ที่อินโดนีเซียก็จริงครับควันข้ามมาจนถึงหาดใหญ่สงขลาวันนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเสี่ยงที่จะเผชิญกับฝุ่นควันจากไฟป่าเช่นกันครับนี่เป็นภาพตัวเมืองเบตงที่จังหวัดยะลานะครับเป็นย่านธุรกิจการค้าครับจุดนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะภูเขาล้อมรอบทำให้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียครับการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อำเภอเบตงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับพบค่าดัชนีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีการแจ้งเตือนให้ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งและกลุ่มเสี่ยงควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากอาคารครับอีกจุดนึงที่เราไปสำรวจนะครับเป็นด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับหมอกควันที่ปกคลุมครับกระทบกับผู้ป่วยโรคหอบหืดเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกครับตอนนี้ต้องพ่นยาบ่อยขึ้นบางคนแสบตาคันคอไอจามครับ
6: ป้าว่าน่าจะใส่เนี่ยหน้ากากอนามัยแหละค่ะจะได้ป้องกันได้เยอะแล้วก็จะได้ไม่แสบจมูกอะค่ะ
7: ครับแล้ว 2-3 วันนี้ป้าดูยังไงบ้างครับเมื่อก
6: ี้เห็นก็มืดๆเลยอากาศมัวมัวค่ะตอนแรกว่าคิดว่าเป็นมืดฝนนะคะแต่ดูแล้วก็น่าจะมีหมอกด้วยอะค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่เทศบาลหาดใหญ่สงขลาครับวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับฝุ่นควันไม่หนาเท่าเมื่อวานเป็นผลมาจากฝนที่ตกในพื้นที่ครับแต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับพบว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ลดลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางแล้วก็มีผลกระทบกับสุขภาพโดยเฉพาะที่นราธิวาสและยะลาครับ
2: ต้นทางมาจากกรณีการเกิดไฟป่าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการเผาป่าขึ้นด้วยต้นทางเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องอยากให้มีการเพิ่มโทษทางกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นต่อคนที่ใช้วิธีถังและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ค่ะหลังจากอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่ารุนแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์จนตอนนี้หมอกควันกระทบไปยังเพื่อนบ้านและคาดว่าสถานการณ์อาจจะลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะสิ่งที่ผู้นำอินโดนีเซียสื่อสารผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องให้มีการยกระดับการเผาป่าในลักษณะนี้ให้เป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศค่ะกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นเปิดเผยภาพที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงทางอากาศในเมืองปอนติอานักของอินโดนีเซียหลังญี่ปุ่นส่งทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ300นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์3ลำและเรืออีก1ลำเข้าไปช่วยอินโดนีเซียรับมือกับไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีทีมจากญี่ปุ่นค่ะทยอยเดินทางเข้าไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสภาพอากาศย่ำแย่จากหมอกควันไฟป่าทำให้ภารกิจล่าช้าออกไปและยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในเวลานี้หมอกควันจากไฟป่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะแต่มันยังลอยข้ามแดนทำให้เกิดคุณภาพอากาศย่ำแย่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยตอนนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการผ่อนปรนให้บุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดไฟป่าพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายและไปเพิ่มบทลงโทษโดยเสนอให้ยกระดับการเผาป่าลักษณะดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศเนื่องจากเป็นปัญหาร้ายแรง ผู้นำอินโดนีเซียยังเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นทางกฎหมายที่เคยอนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยใช้วิธีเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กได้พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอาญากับบริษัทที่ละเมิดมาตรการป้องกันไฟป่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียเรียกร้องให้ประชาชนหยุดเผาพื้นที่การเกษตรและเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเราว่าฤดูฝนมีแนวโน้มมาถึงช้ากว่าที่คาดการกันเอาไว้ก่อนหน้าสื่อมาเลเซียรายงานอ้างรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าจะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องหมอกควันข้ามแดนเนี่ยค่ะขึ้นมาหารืออย่างเป็นทางการระหว่างเดินทางเยือนอินโดนีเซียตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนโดยมาเลเซียให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการทูตระยะยาวและมาตรการป้องกันล่วงหน้ามากกว่าการเรียกร้องค่าชดเชยจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
1: หัวสวยังไม่จบครับท่านผู้ชมครับแต่สวกลุ่มที่ผมพูดถึงยังไม่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่นักที่ผ่านมาเราจับตาไปที่กลุ่มสวสายสีน้ำเงินแต่หารู้ไม่ว่าคดีที่อยู่ในมือของกกต.ยังมีคดีสวของสายสีส้มด้วยวันนี้ก็เลยมีวิวาทะนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งแกนนำภูมิใจไทยและแกนนำพรรคประชาชนโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่ออกมาท้าครับบอกว่าถ้ามีชื่อมีหลักฐานเปิดออกมาเลยหลังพ้นข้อกล่าวหาร่วมขบวนการหัวเลือกสวสายสีน้ำเงินครับนายชัยชนกชิดชอบย้ำนะครับว่าปัญหามาจากการที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีเสถียรภาพนายชัยชนกมองแบบนั้นเขาคิดว่าเพราะเหตุผลนี้ครับจึงทำให้ภูมิใจไทยตกเป็นเป้าถูกโจมตีทางการเมืองส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทจะทำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายของพรรคครับและจากรายงานข่าวที่กกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนที่เหลืออยู่เพื่อชี้ขาดการหัวสวสายสีส้มประเด็นนี้นายชัยชนกบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานล้วนแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่ครับ
8: สำนวนคดีหัวอาจจะมี 2-3 สำนวนเกี่ยวกับสวสีส้มด้วยท่านคาดหวังยังไงบ้างอะคะท่าน
9: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: แม้ว่ากกต.จะมีมติไปแล้วแต่ว่าเห็นว่าทางไอรอหรือทางประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
9: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรค

0: และทันทีที่ถูกถามถึงปมหัวเลือกสว.สีส้มนายรังสิมันต์โรมก็ตั้งคำถามกลับค่ะบอกว่าใครเป็นคนนิยามและตีตราพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมาจากวลีที่ว่าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมใช่หรือไม่ก่อนจะยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรังสิมันต์โรมกล่าวย้ำให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพิจารณาวินิจฉัยได้ตามพยานหลักฐานพรรคประชาชนพร้อมให้เดินหน้าตรวจสอบก่อนจะพูดในลักษณะท้าทายนะคะบอกให้เปิดชื่อเปิดหลักฐานมาเลยค่ะ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการได้เต็มที่เลยแล้วก็จริงๆจะเอาพยานหลักฐานมาเปิดเนี่ยเรายินดีแล้วถ้าบอกได้ด้วยนะครับบอกได้ด้วยเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรายินดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้มีกระบวนการในการตรวจสอบภายในของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตกลงแล้วการโกงสว.เนี่ยนะครับคุณต้องแยกระหว่างการที่สว.เขาไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันมีการทำเว็บไซต์แล้วเขาไปสมัครอันเนี้ยผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันนึงอ่ะผิดแน่ๆคือในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับไปจ้างคนไปสมัครผิดประเภทไอ้แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันโกงสว.กับการที่ประชาชนเขารวมกลุ่มกันพูดคุยและนำตัวกันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันมากนะครับ
2: นักข่าวมีโอกาสไปถามนายกรัฐมนตรีครับว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยกกต.บอกว่าไม่มีพยานหลักฐานที่โยงไปยังฝ่ายการเมืองแต่ท่านนายกคนที่เชื่อว่ามีก็ยังมีนะนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ตอบกลับครับบอกว่าคนไม่เชื่อก็มีตอนนี้เนี่ยสังคมกำลังจับตาไปที่การพิจารณาของกกต.ในช็อตต่อไปนะครับนั่นก็คือคดีหัวเลือกสว.สายสีส้มตามรายงานเนี่ยกกต.จะอ้างถึงสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ครับที่มีการพาดพิงถึงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอว์เนื่องจากมีการจัดประชุมตกลงดูแลค่าใช้จ่ายนัดแนะให้ผู้สมัครสว.ได้มาพบปะกันครับ
0: การตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนของการเรียกบรรจุในลำดับต่อไปเพื่อเข้ามาทดแทนส่วนที่มีการเพิกถอนออกไปนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการกลางหรือว่ากกง.ในการเคาะวันบรรจุท้องถิ่นเป็นรอบที่4นะคะเบื้องต้นก็ตั้งเป้าจะต้องเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ขีดเส้นให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนนะคะนายกย้ำไม่ให้ขยายเวลาค่ะภารกิจแรกหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะวันนี้เข้ากระทรวงมหาดไทยค่ะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก่อนจะกล่าวความรู้สึกบอกเสียดายและรู้สึกใจหายค่ะที่ผู้บริหารของกระทรวงต้องเกษียณอายุราชการกันไปหลายคนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเปิดอกเคลียร์ใจกับผู้บริหารในกระทรวงบางคนที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ตรวจราชการบอกว่าอยากให้เลิกความเชื่อที่ว่าตำแหน่งดังกล่าวถูกโยกย้ายเก็บเข้ากรุเพียงแต่ว่าต้องการให้ไปสงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดและต้องเร่งทำผลงานเพราะในอนาคตทุกคนมีโอกาสที่จะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานด้วยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการขีดเส้นตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นต้องให้จบให้ได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนนี้โดยไม่เปิดทางให้มีการขยายเวลาเพราะว่าเรื่องดังกล่าวมันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของข้าราชการหลายคนพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะ
3: ต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านปลัดท่านรองปลัดที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยกันหารือนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวกผมเองที่อยู่ที่นี่นี่ก็มาหารือกันแล้วก็ท่านก็ไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านนะครับไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใคร
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับร่วมกับนายนิรัตพงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถครับนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวาระสำคัญเนี่ยอยู่ที่การพิจารณาการบรรจุบุคคลไปรับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นครับหลังมีการเพิกถอนก่อนหน้านี้ 3,868 คนนะครับยืนยันครับจะพยายามเร่งรัดให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
4: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่ต้องเอามาประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
5: ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไร
4: เรามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
0: สำหรับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ1ถึง3นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการทำหนังสือร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบรรจุตำแหน่งซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็พิจารณาเรื่องการเยียวยาการโอนย้ายตำแหน่งแต่ยกเว้นข้อบังคับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้บอกว่าต้องบรรจุข้าราชการให้ครบกำหนดก่อน2ปีโดยกำหนดเหลือเพียงแค่ให้ผ่านการทดลองงาน6เดือนค่ะ
2: Data Center ครับสิ่งที่สังคมและประชาชนทั่วไปอยากเห็นวันนี้ก็คือรูปธรรมของการแก้ไขปัญหาครับตั้งแต่เราเจอปัญหาที่เราจับต้องได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่า Data Center มีอยู่เนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้รูปธรรมที่จับต้องได้นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นวันนี้ครับมากกว่าท่าทีที่ขึงขังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนายกรัฐมนตรีเองนะครับขนาดวันนี้นายกไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยยังพูดถึงเรื่อง Data Center เลยบอกว่าโครงการใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเนี่ยจะเอาแบบวินวินเหมือนกับในอดีตไม่ได้แล้วต้องนึกถึงผลกระทบเรื่องน้ำไฟและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านด้วยมีข้อเรียกร้องจากสสพักประชาชนครับนำโดยนายวีรยุทธ์การชูฉัตรนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกเครื่องแบ่งไซส์โครงการ Data Center เป็น SML เพื่อให้มันง่ายต่อการบริหารจัดการแล้วก็รัดกุมมากขึ้นครับโดยเฉพาะการทำ EIA ก่อนก่อสร้างโครงการและแต่ละโครงการก็ควรติดตั้งระบบมอนิเตอร์หรือระบบเซ็นเซอร์ฝุ่นพิษประกอบกับการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีนะครับนายวีรยุทธ์เนี่ยยอมรับครับบอกว่า Data Center นี่แหละที่จะเป็นผลงานเดียวที่ทำให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ GDP ของประเทศโตขึ้นได้แต่ก็มองว่าตอนนี้ยังมีช่องว่างของกฎหมายครับที่ต้องเร่งปรับแก้ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
6: ในเชิงประเภทเรายังไม่เห็นมีแต่คนพูดแต่ว่า Data Center จะพาเศรษฐกิจไทยไปอนาคตใหม่แต่ว่าไม่ได้ลงไประบุประเภทเลยว่าสุดท้ายเรามีประเภทที่มันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยจริงๆแค่ไหนก็เลยเรียกร้องไปทาง BOI นะครับซึ่งอยู่ในอนุย่อยที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของการลงทุนความคุ้มค่าเนี่ยขอให้มีเรื่องประเภทมีการคัดเลือกประเภทและอาจจะถึงจุดที่เราไม่จำเป็นต้องไปปล่อยผ่านเรื่องภาษีแล้วด้วยซ้ำไม่ควรจะมีสิทธิประโยชน์แล้วควรจะเป็นฝั่ง Data Center เองที่มาเสนอประโยชน์ให้กับประเทศไทย
0: ก่อนหน้านี้นายสกลทีภัททยกุลประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มรัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใส่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการหรือบอร์ด Data Center ด้วยค่ะเพื่อดูแลด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านสุขภาพโดยเน้นย้ำในการบังคับใช้มาตรา11ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกรณีโครงการหรือว่ากิจการนั้นๆต้องจัดทำ HIA และเร่งรัดในกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในการไปแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารโดยเร็วนะคะรวมไปถึงเสนอให้กรุงเทพมหานครเองต้องมาร่วมแก้ไขร่วมกันจัดทำผังเมืองฉบับใหม่เพื่อรองรับผลที่จะตามมาจาก Data Center ด้วยค่ะ
2: นายกครับช่วงที่ไปประชุมนั่งหัวโต๊ะที่กระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึง Data Center ด้วยบอกว่าในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีเวลามีโครงการใหญ่ๆมาลงทุนในไทยครับเรามักจะผลักดันให้วินวินได้ประโยชน์กัน2ฝ่ายแต่ปัจจุบันคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วนายกชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลตั้งบอร์ด Data Center มากำกับดูแลโดยเฉพาะแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงการทำกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่มาลงทุนแล้วก็สร้างความเป็นธรรม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย Data Center มีการ

0: ปล่อยความร้อนมีการกักเก็บน้ำมันสิ่งเหล่านี้ครับพบว่าเป็นการลักลอบทั้งสิ้นดังนั้นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการออกใบอนุญาตอย่าเลี่ยงบาลีนะครับแล้วก็กำชับให้กรมโยธาธิการผังเมืองกรมการปกครองปภ.การไฟฟ้าจังหวัดบูรณาการข้อมูลในการจัดตั้ง Data Center ครับเพื่อร่วมกันกำกับดูแลต่อไปครับ
1: ชัดเจนนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งให้คุมเข้มเรื่อง Data Center แล้วค่ะดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดเจนอย่างการเข้ามาของ Data Center ขนาดใหญ่จุดหนึ่งในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองตอนนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะโครงการขนาดกว่า500ไร่แล้วอยู่ห่างกับชุมชนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นความกังวลต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบในการกำกับดูแลต่างๆติดตามจากรายงานของคุณสุภัชชาอินทราริศค่ะ
2: ที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีถ้ามันระเบิดขึ้นมา
4: วัสดุเหลือทิ้งประมาณ20ตันถูกนำมากองรวมกันบนที่ดินพบท.5ของชาวบ้านอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทั้งเศษอิฐปูนพลาสติกเศษไม้และใหญ่แก้วแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามคือถุงบิ๊กแบ็กบางส่วนที่ปรากฏชื่อ Galaxy Data Center
5: นี่คือ1ใน2จุดที่พบการนำวัสดุเหลือทิ้งมาทิ้งบนที่ดินของชาวบ้านแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวัสดุเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Data Center แต่สิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลคือระบบการจัดการและการตรวจสอบของภาครัฐจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ทันหรือไม่
4: ชาวบ้านบางคนเข้าไปเก็บของเก่าจากกองวัสดุเหล่านี้ก่อนเกิดอาการแพ้มีผื่นคันตามร่างกายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านต้องการคำตอบว่าวัสดุที่พบเป็นเพียงเศษวัสดุทั่วไปหรือมีสิ่งปนเปื้อน
2: บ้านบนก็เป็นทั้งบ้านเหมือนกัน
5: ทุกคนเป็นอาการอย่างนี้หมดเลย
2: ต้องไปดูบ้านบนบ้านบนเป็นบ้านบนผิวหนังมันไม่ดีด้วย
5: แพ
2: ้ผิวหนังมันมีตุ่มมีคันมันอยู่
4: เจ้าของที่ดินยอมรับว่าเปิดให้รถบรรทุกนำวัสดุมาทิ้งเพราะต้องการดินถมที่ไม่ให้ที่ดินรกร้างและยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
6: ผมก็ไม่รู้ว่ามันดินปนมาอย่างไรนะครับมันถึงได้มีโฟมมีอะไรมาปนมาด้วยฮะไม่รู้ว่าแหล่งที่มาก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากไหนมั่งครับมันมาหลายที
5: ่พรรคพวกนี้คือเป็นพรรคพวกที่เรารู้จัก
6: ที่รู้จักวงการในรถสิบล้อนะครับ
5: จ้างเขามาหรือว่าเขาให้ฟรี
6: ให้ฟรีครับ
4: จากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระบุว่าวัสดุที่พบยังไม่เข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรม
7: เราก็ติดตามไปว่าต้นทางของขยะเนี่ยมาจากไหนนะครับเราก็รู้แล้วว่ามาจาก Data Center ซึ่งตัว Data Center เองเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายลักษณะการประกอบการโรงงานเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ใช้เรื่องของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ได
4: ้ตำบลบ้านฉางกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากพื้นที่สนามกอล์ฟสู่การรองรับการลงทุน Data Center ครอบคลุมพื้นที่กว่า500ไร่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรสิ่งที่ชุมชนจับตาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องวัสดุเหลือทิ้งแต่เมื่อโครงการขนาดใหญ่กำลังเข้ามาทั้งพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคจะพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน
2: การใช้ไฟฟ้าการใช้ประปาการใช้น้ำแล้วก็จะมีการเก็บน้ำมันที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้มาชี้แจงรายละเอียดอะไรให้กับประชาชนในชุมชนทราบ
4: จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลบ้านฉางระบุว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและถูกกำหนดให้เป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางขณะที่โครงการก่อสร้างอาคารยังอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมของเทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งอาคารที่มีความสูงเกิน23เมตรและมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอยู่ระหว่างการถกเถียงการทำ EIA
8: เกิน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็จะมีข้อกำหนดของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมีระบบต่างๆหรือว่ามีข้อกำหนดต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามการออกแบบอาคารสูง หรือว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมาพิจารณาในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
4: จังหวัดระยองกำลังเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำหรับการลงทุน Data Center การขยายตัวของโครงการในภาคตะวันออกจึงทำให้ประเด็นนี้ถูกจับตารวมถึงกติกาและกลไกกำกับดูแลเพราะ Data Center เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคำถามจึงอยู่ที่ว่ากฎหมายและกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม
9: ่ถ้ามันระเบิดขึ้นมาถ้ามันมีอะไรขึ้นมาชีวิตคนในพื้นที่เป็นแบบไหนต่อให้วันนี้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเวลาพูดออกมาเนี่ยมันจะสวยหมดเลยผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีแต่ทุกครั้งที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได
4: ้กล่องวัสดุเหลือทิ้งอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่บ้านช้างแต่สำหรับคนในพื้นที่นี่คือคำถามของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อการลงทุนขนาดใหญ่กำลังเข้ามาสิ่งที่ชุมชนต้องการจึงไม่ใช่เพียงคำตอบว่าวัสดุเหล่านี้มาจากไหนเมื่อพื้นที่กำลังเปลี่ยนระบบจัดการและการกำกับดูแลจะตามทันหรือไม่สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
0: ท่านผู้ชมครับค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลชะลอเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปก่อนครับแล้วก็เอาเงินที่จะไปดันไทยเที่ยวไทยพลัสมาผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แหมพูดแล้วไม่คุ้นเลยคนละครึ่งเฟส2มาแน่จะต่ออายุคนละครึ่งเฟส2ใช่ไหมครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยฟันธงเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นการกู้ความนิยมของรัฐบาลจากปัญหาคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นไปจนถึงการเปิดข้อมูลในคดีหัวสวครับอาจารย์สมชัยจิตสุชนผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI บอกว่ากระทบต่อพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเห็นว่าการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยลดกระแสต้านในกลุ่มชนชั้นกลางย้ำนะครับถ้ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่เกิดจากสถานการณ์ราคาน้ำมันควรออกมาตรการเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยธุรกิจให้เข้มแข็งแต่มาตรการเหล่านี้มันไม่หวือหวาทางการเมืองครับก็เลยไม่มีการผลักดันอย่างจริงจัง
10: ถ้าจะป้องกันตรงนั้นเนี่ยพยายามมาเพิ่มทักษะของแรงงานให้มากขึ้นเพิ่มทักษะของเจ้าของกิจการ SME ให้มากขึ้นเพิ่มความสามารถในการวางแผนแล้วก็รองรับนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีเรื่องของ adaptation strategy อะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งสามารถที่จะเป็นการtraining ให้เราเข้าใจที่จะวางแผนจัดการให้มันดีขึ้นได้ทั้งฝั่งเจ้าของกิจการแล้วก็ฝั่งแรงงานด้วยนะซึ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้เงินในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลทางการเมืองเพราะมันดูไม่หวือหวานะแต่ว่าผลประโยชน์จริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าดีกว่า
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBEIC ระบุนะคะบอกรัฐบาลควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการจัดสรรเงินกู้ให้เพียงพอกับวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไทยแต่ถ้าจำเป็นต้องต่ออายุมาตรการก็ควรจะไปช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มค่ะ
11: ทำยังไงให้เกิดความสมดุลนะครับผมคิดว่ามาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือน่าจะต้องทาร์เก็ตให้มากกว่านี้นะครับว่าสำหรับคนที่เป็นคนที่เปราะบางจริงๆหรือไม่ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี propensity to consume หรือมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเพิ่มเติมได้มากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งหรือแต่ขณะเดียวกันก็คงต้องมีresource ให้เพียงพอสำหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยอย่างเรื่อง Green Transition ก็เป็นอย่างที่เรียนนะครับก็เป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยจริง
0: ๆนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อสรุปรูปแบบของโครงการรอบใหม่ครับป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและต้องการให้รัฐมนตรีคลังเสนอกับครม.ในขั้นตอนสุดท้ายก่อน ทั้งนี้การดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะไม่ใช้วงเงินจากกรอบเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเนื่องจากยังมีวงเงินคงเหลือจากโครงการรอบแรกที่ใช้ไปแล้วประมาณ 90,000 ล้านบาทครับและกรอบวงเงินเยียวยาอีกเกือบ 50,000 ล้านบาทซึ่งพอต่อการทำโครงการนะครับไม่ต้องโยกงบบอร์ดการกรองโครงการครับยังคงให้สิทธิ์แจกเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะครับส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็จะไปใช้สิทธิ์ทั่วไปเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ต้องขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งเป็นต้นครับ
1: ที่ตำบลหนองน้ำส้มค่ะอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้จุดนั้นมีข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะนะคะทีนี้ระหว่างการตรวจสอบประเด็นนี้ปรากฏว่าไปเจอความผิดปกติของการใช้อาคารการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองสีเขียวตอนนี้ทางอบต.ในพื้นที่ก็ได้สั่งระงับการใช้อาคารไปแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาค1และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาค่ะกรณีมีข้อร้องเรียนว่าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ผลจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่เคยมีปัญหาแล้วและเตรียมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมอีก10จุดโดยนำสัญญาจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียมาแสดงเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะประเด็นต่อมาคือเรื่องการตรวจสอบอาคารไปพบข้อสงสัยหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารการใช้ประโยชน์อาคารว่าเป็นไปตามประเภทหรือเงื่อนไขการขออนุญาตหรือไม่รวมถึงการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนะคะหลังพบว่าอาคาร B ที่อยู่ติดกับอาคาร A ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมตั้งแต่แรกซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับการตั้งข้อสังเกตของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ระบุว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองหรือไม่ค่ะ
12: สืบเนื่องมาจากเราลงในเรื่องของน้ำเสียนะคะแล้วก็มาพบว่าในการก่อสร้างเนี่ยเรามาดูสถานที่แล้วเนี่ยมันมีการสร้างและการใช้อาคารที่มันไม่เป็นไปตามพระบัญญัติควบคุมอาคารนะคะเราก็เลยเมื่อกี้มีการประชุมก็เลยให้คำแนะนำก็คือตอนนี้ทางอบต.หนองน้ำส้มซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ได้มีคำสั่งให้ระงับใช้อาคารแต่พอเราเข้ามาก็ยังพบว่ามีการใช้อาคารอยู่เราก็เลยทางปปช.ก็ให้ข้อเสนอแนะว่าควรที่จะดำเนินการเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยออกไปจากอาคารก่อนเพื่อไม่ให้มีการใช้อาคารนะคะแล้วในส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายก็ค่อยให้หารือกับทางเจ้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้อาคาร
0: ทีมข่าวครับเข้าไปสำรวจนะครับพบว่าบริเวณด้านหน้าเปิดเป็นโรงแรมรายวันแล้วก็มีผู้เข้าใช้บริการครับส่วนด้านหลังครับเป็นอาคารลักษณะคล้ายอพาร์ตเมนต์6อาคารมีลานจอดรถด้วยพื้นที่เดียวกันนะครับยังพบร้านอาหารร้านนวดแล้วก็ศูนย์การค้าครับจากการสังเกตนะครับพบป้ายร้านมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับในอำเภออุทัยครับบอกว่าอาคารทั้งหมดเนี่ยจดทะเบียนในนามบริษัทอาคารที่เปิดเป็นโรงแรมรายวันตรวจสอบพบขอใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องครับส่วนอพาร์ตเมนต์6อาคารตั้งอยู่ในผังเมืองสีเขียวจริงซึ่งตามหลักการนะครับสามารถเปิดเป็นโรงแรมหรือที่พักรายวันได้เท่านั้นเบื้องต้นอบต.หนองน้ำส้มสั่งระงับการใช้อาคารตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้พักอาศัยย้ายออกส่วนการจัดทำ EIA ย้อนหลังจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมครับ
13: แต่มันจะมีปัญหาในส่วนของอพาร์ตเมนต์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยปรากฏในเบื้องต้นว่ามีการ อนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามผังเมืองครับ
14: ตรงนั้นปกติผังเมืองมันเป็นผังเมือง
13: เป็นอะไรครับเป็นสีเขียวครับซึ่งสีเขียวเนี่ยต้องห้ามในส่วนของอพาร์ตเมนต์แต่จะทำโรงแรมประเภทที่1หรือประเภทที่2ได้ครับ
14: ปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันด้านหลังมันมีอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด6อาคารใช่ไหม
13: ครับผมก็ตอนนี้ก็ทางอบต.ได้ออกคำสั่งระงับการใช้อาคาร แล้วก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อุทธรณ์
1: ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะไปพบข้อมูลว่าเดิมเนี่ยจดทะเบียนในชื่อบริษัทหัวซินคอนสตรักชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเมื่อปี2568ค่ะทุนจดทะเบียน200ล้านบาทมีกรรมการบริษัทเป็นคนไทยจำนวน1คนโดยแจ้งวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการกว่า20รายการนะคะมีทั้งกิจการค้าวัสดุก่อสร้างกิจการค้ายางเทียมออกแบบตกแต่งภายในรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดแบบให้เช่ารายวันหรือรายสัปดาห์และจากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวค่ะก็เนื่องจากมีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะประเด็นที่1ก็นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมาภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตประเด็นที่2คือเรื่องการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่ว่าเป็นไปตามผังเมืองหรือไม่โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบเพื่อความชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการยืนยันพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นอุทธรณ์คำสั่งระงับการใช้อาคารตามสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพรบควบคุมอาคารค่ะพุทธศักราช2522นะคะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน
0: การตรวจสอบและการแก้ปัญหาชาบัตเฮาส์ที่ป่าตองภูเก็ตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาจจะกำลังทำงานอยู่ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ว่าหน้างานเขามีความคืบหน้าอย่างไรครับณวันนี้เรายังไม่เห็นรูปธรรมของการแก้ปัญหานะครับแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่การสั่งการของนายกครับวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมที่มหาดไทยใช่ไหมครับมีโอกาสได้เจอกับผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มีการหารือร่วมกันคือนายกเนี่ยสั่งการกำชับให้ผู้ว่าภูเก็ตนะครับใช้อำนาจในการแก้ปัญหานี้ระหว่างการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบหรือฝ่าฝืนกฎหมายครับโดยเฉพาะการตั้งศาสนสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเช่นการขอสร้างสุสานส่วนตัวหรือการขออนุญาตเปิดร้านอาหารแต่กลับใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ทางศาสนสถานยืนยันครับว่าไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตนะครับแต่ต้องเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยกำชับถ้าพบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
15: ครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับ
1: หลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะยังประชุมติดตามการตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งชาบัตเฮาส์ป่าตองโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานข้อมูลและความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบชาบัตเฮาส์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสความสนใจและมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวหลายประเด็นทำให้จังหวัดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนประเด็นเรื่องธุรกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือเดียวกันและมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล2บริษัทโดยข้อมูลที่จังหวัดตรวจสอบล่าสุดพบมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วประมาณ261ล้านบาทมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต4แห่งรวมทั้งหมดเป็น6สาขาค่ะ
16: ขนาดนี้ที่เราดูเนี่ยด้วยผู้ที่เป็นกรรมการหลักเนี่ยมีอยู่5คนขออภัยก็มีอยู่3ท่านใน3ท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยได้สัญชาติไทยแต่อีกท่านหนึ่งก็คือมีสัญชาติอิสราเอลเพราะฉะนั้นในส่วนของ การกระทำผิดกฎหมายในเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสัญชาติไทยเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะ

0: สัดส่วนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามันเป็นคนไทยถึง2คนครับอันนี้ผมดูเฉพาะในส่วนของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: จังหวัดครับอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆครับรวมไปถึงการตรวจสอบการจดทะเบียนและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนตามข้อสงสัยที่มีการร้องเรียนนะครับขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพูดถึงการก่อสร้างชาบัดในพื้นที่สุขุมวิทครับบอกว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการอยู่แล้วแม้ชาบัดจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถประสานขอตรวจสอบได้ครับ
2: ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
1: พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนากลุ่มชาวอิสราเอลในกรุงเทพนะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ซอยสุขุมวิท22ครับพบข้อมูลว่ามีการก่อสร้างอาคารบนเนื้อที่4ไร่ด้วยกันนะครับข้างในเจอเครนก่อสร้างจอดอยู่1คันครับแต่ไม่พบคนงานทำงานอยู่มีแค่ผู้ดูแลบริเวณทางเข้านะครับเป็นแรงงานข้ามชาติบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยยังพบพื้นที่บางส่วนครับถูกขุดเจาะลงไปในระดับลึกสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ระบุว่ามีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นนะครับหน้าประตูทางเข้าครับมีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการระบุวัตถุประสงค์การก่อสร้างเป็นอาคารสำหรับประกอบพิธีทางศาสนาครับรวมถึงใช้เป็นสำนักงานตามข้อมูลบนป้ายโครงการนี้ครับเป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้นมีชั้นใต้ดิน3ชั้นนะครับระบุชื่อเจ้าของโครงการว่าเป็นสมาคมยิวแห่งประเทศไทยกำหนดเริ่มก่อสร้างวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างเสร็จวันที่20กรกฎาคมปีหน้าปี70ทีมข่าวสอบถามคนในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจุดก่อสร้างนะครับเขาให้ข้อมูลครับบอกว่าสังเกตเห็นชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยในย่านนี้เพิ่มขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่าการใช้ชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่กับชาวต่างชาติกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีนะครับ
3: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ภายใต้บทบัญญัติของพรบแร่ปี2560นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่เสนอให้มีการทบทวนใหม่ค่ะโดยเฉพาะข้อห่วงใยขั้นตอนเรื่องการประกาศเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองซึ่งภาคประชาชนมองว่ามันยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: กันตามเจตนารมณ์ของพรบ.แร่ฉบับปี2560การบริหารจัดการแร่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะโดยมีแผนแม่บทแร่เป็นกลไกหลักเป็นเครื่องมือหลักในการไปสำรวจแหล่งทรัพยากรแร่เพื่อการทำเหมืองตามศักยภาพแร่ของพื้นที่นะคะแต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือแผนแม่บทแร่มันขาดการมีส่วนร่วมจากพื้นที่จนประชาชนหลายพื้นที่ต้องลุกขึ้นมาคัดค้านหลังรู้ว่าชุมชนของตัวเองพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นเขตศักยภาพแร่ค่ะนำมาสู่จุดหนึ่งที่เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนคือที่นครสวรรค์นะคะที่นั่นเป็นเขตภูเขาหินปูนค่ะแล้วก็เป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึมเป็นแหล่งต้นน้ำของบึงบอระเพ็ดแล้วมีป่าที่สมบูรณ์มากๆบางจุดค้นพบแหล่งโบราณคดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ทำกินของคนในชุมชนแต่พอถูกประกาศเป็นเขตศักยภาพแร่ปั๊บสิ่งที่คนในพื้นที่กังวลตามมาก็คือการเปิดให้สัมปทานทำเหมืองค่ะนั่นทำให้วันที่11และวันที่15กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนครสวรรค์รวมตัวกันในเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเดินหน้าแผนแม่บทแร่ฉบับที่3ภายใต้พรบ.แร่ปี2560ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมีทั้งเครือข่ายชุมชนปกป้องทรัพยากรนครสวรรค์พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เขากะลาลุ่มน้ำดงตำบลหัวหวายและพื้นที่เขาปูนเขาใหญ่ตำบลหนองโพค่ะไปยื่นหนังสือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิกถอนพื้นที่เหมืองหนองโพหัวหวายเขากะลาออกจากเขตแหล่งแร่ตามร่างแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ค่ะ
1: บริเวณพื้นที่ของเราเป็นแหล่งโบราณคดีเป็นภูมินิเวศเป็นภูมิวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งที่ชาวบ้านใช้เป็นคลังอาหารเป็นการดำเนินชีวิตเมืองแรกก็ไม่ควรที่จะอยู่ในเขตของบ้านหนองโพซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมและก็เป็นวิถีชีวิตเป็นจิตวิญญาณของพวกเราค่ะภูเขาของเราพวกเราก็จะรักษาเอาไว้
2: พื้นที่ตำบลหัววายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมีแหล่งโบราณคดีมีแหล่งน้ำซับน้ำซึมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการประชามติครั้งที่แล้วคือเมื่อวันที่7มิถุนายนจนได้ผ่านมาแล้วว่าประชาชนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันมาย
3: ื่นหนังสือเพื่อขอเพื่อถอนเขตแหล่งแรกของตำบลพระนอนตำบลมันตวนและก็ตำบลเขากะลาอำเภอวิหารคีรีนครสวรรค์เพราะว่าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่เทือกเขาเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์นะครับมีพื้นที่อยู่ถึง 7,000 ไร่และมีชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ปิดพื้นที่นี้ถึง2ตำบลและอาศัยพื้นที่นี้ทำการเกษตรแล้วก็ใช้อุปโภคบางพวกแหล่งน้ำที่มีอยู่และก็เป็นแหล่งต้นน้ำของเมือง
0: สาระสำคัญข้อเรียกร้องของภาคประชาชนคือขอให้ทบทวนเพิกถอนพื้นที่เขากะลาหัวหวายเขาปูนเขาใหญ่ออกจากแหล่งเขตแร่เพื่อการทำเหมืองนะคะให้ทบทวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานของแผนแม่บทฉบับที่ผ่านมาอย่างเปิดเผยตรวจสอบการบังคับใช้พรบ.แร่ฉบับปี60ด้วยว่าคุ้มครองสิทธิชุมชนได้จริงไหมแล้วก็ให้นำข้อมูลชุมชนแผนที่ชุมชนคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรมและผลกระทบมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกับข้อมูลแร่เรียกง่ายๆว่าข้อ4นี่สำคัญค่ะเวลาคำนวณว่าตรงไหนจะเป็นแหล่งแร่ไม่ได้บอกว่าใต้ดินมีแร่อะไรแต่บนดินมีนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอยู่ด้วยต้องเอามาประกอบการตัดสินใจและข้อ5ค่ะต้องเปิดให้ประชาชนมีอำนาจร่วมตัดสินใจรวมถึงมีสิทธิ์เสนอให้พื้นที่ได้รับการสงวนคุ้มครองหรือเพิกถอนจากเขตแหล่งแร่นะคะไม่ใช่แค่นครสวรรค์ค่ะยังมีอีกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการถูกประกาศเป็นเขตแหล่งแร่ดังนั้นเพื่อสิทธิในข้อมูลและสิทธิในการตัดสินใจชวนคุณผู้ชมทางบ้านเท่าทันต่อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าชุมชนของผู้ชมอยู่ในเขตแหล่งแร่ไหนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเหมืองใกล้ฉันของไทย PBS ค่ะพิมพ์เข้าไปในออนไลน์ว่าเหมืองใกล้ฉันแล้วมันจะลิงก์ไปที่หน้านี้คุณผู้ชมสามารถคลิกตรวจสอบพิกัดที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยได้ว่ามีแหล่งเขตแร่ถูกประกาศในจุดนั้น หรือไม่นะคะความหวังของประชาชนคือการมีส่วนร่วมที่แท้จริงค่ะไม่ใช่การที่เปิดห้องประชุมเปิดเวทีเปิดโอกาสให้คนเข้าไปพูดให้ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นแล้วบันทึกเป็นรายงานแต่ประชาชนคาดหวังว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนว่าข้อมูลข้อคัดค้านข้อเสนอของประชาชนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแผนแม่บทแร่ได้จริงๆคุณเจษฎาคุณวิสาคะถ้ายังเดินหน้าตามแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ภายใต้พรบแร่60เนี่ยแบบขาดการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งแผนนี้จะประกาศใช้ปี71ถ้ายังทำแบบนี้จะอนุมานได้ว่าหลังปี71จะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องทุกข์กับการประกาศเขตแหล่งแร่แบบขาดการมีส่วนร่วมอย่างนี้ค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับ

การก่ออาชญากรรมของกลุ่มสแกมเมอร์กลายเป็นปัญหาระดับโลกนะครับไม่เฉพาะไทยในอาเซียนหรือในสหรัฐเท่านั้นวันนี้มันสร้างความเสียหายไปทั่วโลกครับตั้งแต่ไทย PBS เกาะติดเรื่องนี้มานะครับทำให้เห็นว่าจนถึงวันนี้เครือข่ายเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่มีระดับบิ๊กๆหรือคนที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศเหล่านั้นคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับใดระดับสูงกลางล่างหรือกลุ่มธุรกิจก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นในไทยกัมพูชาหรือในเมียนมาก็ตามท่านผู้ชมครับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะผลักดันมาตรการคว่ำบาตร

0: ฟอกเงินนะครับคนที่2ก็คือยิ้มเลี้ยกถูกปปง.อ้างถึงในเส้นเงินและการยึดทรัพย์และก.ล.ต.เนี่ยกล่าวโทษกรณีรายงานได้มาซึ่งหลักทรัพย์ล่าช้าครับส่วนนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังเคยถูกพาดพิงจากการอภิปรายในสภานะครับแต่ตัดสินใจลาออกตั้งแต่22ตุลาคมและปฏิเสธข้อกล่าวหาครับจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนเดือนกันยายนปี2568ครับไทยไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการสอบสวนปรากฏต่อสาธารณะเลยแม้จะมีรายงานข่าวโครงสร้างธุรกิจและเส้นเงินของเครือข่ายเบนสมิธอยู่ในมือหน่วยงานไทยแล้วก็ตามครับและเบนสมิธก็พำนักและทำธุรกิจอยู่ในไทยมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักการเมืองนักธุรกิจระดับสูงอย่างเปิดเผยครับต่อมาวันที่30กันยายนปี2568ครับส.ส.รังสิมันโรมอภิปรายในสภานะครับกล่าวหาเบนสมิธว่าเป็นบุคคลสำคัญของเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาครับลำเลียงเงินผิดกฎหมายเข้าไทยผ่านธนาคารธุรกิจพลังงานและบริษัทต่างๆแต่รัฐบาลเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเชิงสอบสวนจนเขาสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไปได้ครับขณะเดียวกันเบนสมิธกลับฟ้องหมิ่นประมาทต่อรังสิมันโรมและสำนักข่าวเวลฮันติงเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทนะครับซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนั้นครับว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปครับ
1: ธันวาคมปี2568ค่ะปปง.อายัดทรัพย์สิน66รายการมูลค่ารวมแล้ว 9,279 ล้านบาทที่พบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเบนสมิธและเครือข่ายกัมพูชาโดยพบหลักฐานการฟอกเงินผ่านคริปโตและการปกปิดทรัพย์สินค่ะ26กุมภาพันธ์ปี2569ศาลอาญาออกหมายจับเบนสมิธและภรรยาแคทรียาบีเวอร์และอยู่ในฐานความผิดช่อโกงร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินโดยตรงมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท27กุมภาพันธ์2569วันรุ่งขึ้นตำรวจ CIB บุกเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ภาคกลางยึดคอมพิวเตอร์เอกสารการเงินศาลแพ่งสั่งอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกรวมแล้ว 12,120 ล้านบาทไทยนะคะพร้อมกับประสานอินเตอร์โพลในการออกหมายแดงแต่ว่าหมายจับออกมาหลังจากที่ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนานเกือบ6เดือนเต็มเมษายนปี2569ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 8,269 ล้านบาทรวมยอดสะสมตอนนี้สูงกว่า 20,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ขยายไปถึงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ด้วยแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับยิ้มเลี้ยกอย่างเป็นทางการในไทยนะคะมีเพียงกระบวนการในการอายัดทรัพย์ทางแพ่งเท่านั้นค่ะ
0: การยึดทรัพย์เครือข่ายของทั้งสองคนไปจนถึงกลางปี2569ครับมีรายงานจากปปง.นะครับรายงานผลสรุปว่ามีการยึดอายัดทรัพย์เอาไว้ตรวจสอบแล้วกว่า 22,88 ล้านบาทครับโดยรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นหุ้นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน 275.5 ล้านหุ้นมูลค่ามากกว่า 5,885 ล้านบาทครับซึ่งถือครองในชื่อบริษัทอัลฟาชาร์เตอร์เอเนอร์จีจำกัดนอกจากนี้ยังมีทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รถหรูเรือยอชรวมแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทครับจากแรงกดดันจากต่างประเทศเข้ามาที่สหรัฐเสนอร่างกฎหมาย Dismantle Foreign Scam Syndicate Act ครับระบุชื่อเบนสมิธเป็นเป้าหมายสิงคโปร์เนี่ยจับกุมกรรมการกองทุน CAI และยึดทรัพย์140ล้านดอลลาร์ครับตรงนี้ก็คือช่องว่างที่นายกรจติกาวนิชตั้งคำถามต่อสาธารณชนนะครับว่าเหตุใดต้องรอให้ต่างชาตินำหน้าทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจและเส้นเงินอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้วครับ
2: นะครับถ้าเขาเห็นเราช้าพูดง่ายๆคือเขาก็จะอาศัยกฎหมายหรืออำนาจทางกฎหมายที่เขามีเนี่ยในการที่จะดำเนินการโดยเร็วเพราะว่าประชากรของเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับคนไทยนะครับที่ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าด้านช้ากับการทำงานที่ล่าช้านะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบคือจริงๆผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภานะครับแล้วก็เคยตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีคลังเอกนิติผู้ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลการทำงานของกลต.นะครับแล้วก็เคยมี

0: ตั้งข้อสังเกตไปด้วยนะครับถึงโครงสร้างของตัวกตเองนะฮะที่มีประธานที่ก็ถูกสอบสวนอยู่ว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนเทาเดียวกันนี้หรือไม่นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงจะเป็นไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงาน
1: ขณะเดียวกันครับในกรกล่าวว่ามุมมองการใช้อำนาจของไทยเปรียบเป็นเป็ดง่อยนะครับสุดท้ายพึ่งพาไม่ได้ทางสังกัดต้องมาทำเองแต่ที่ผ่านมาครับการแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่มีความจริงจังที่ชัดเจนทั้งที่ก่อนหน้านี้กรรมธิการการเงินของสภานะครับได้ส่งคำถามไปยังกตอ20คำถามแต่คำตอบที่ได้มีแค่ข้อเดียวแม้มี5ข้อตอบอ้อมแต่10ข้อไม่ได้ตอบเลยก่อนจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับทำตามอำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริตครับ
2: นายอเนกอยู่ยืนค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.บอกว่ากลต.มีหลักการทำงานคือเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบกับรูปคดีส่วนที่เหลือก็จะแยกออกมาดำเนินการทันทีดังจะเห็นได้จากการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกลต.กับปปง.ซึ่งนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินได้หลายกรณีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์อันนี้มีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์กันหลายชั้นเพื่อหาคนที่ถือครองที่แท้จริงและช่วงเวลาที่เกิดการกระทำผิดนอกจากนี้ในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นดังนั้นการที่สาธารณชนยังไม่เห็นรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้แปลว่าไม่มีการดำเนินการความรอบคอบในขั้นตอนนี้เป็นการรักษาโอกาสในการดำเนินการกับคนที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างครบถ้วนและขอให้มั่นใจค่ะว่ากลต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังและบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องและจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อนก็ตามค่ะ
1: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์นะครับพร้อมสนับสนุนข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายครับเพื่อตรวจสอบเส้นเงินเพราะไม่ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินของกลุ่มทุนสแกมเมอร์ครับ
3: จริงๆเราก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานทุกหน่วยงานว่าถ้าต้องการการสนับสนุนข้อมูลอะไรต่างๆในจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพร้อมที่จะให้เสมอนะครับแต่ต้องยอมรับว่าข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายในเม็ดเงินที่เข้ามาอยู่ในตลาดทุนของเราแล้วครับผม
1: นายอัศเดชยืนยันนะครับตลาดทุนเข้มงวดการตรวจสอบเม็ดเงินที่โอนเข้ามาลงทุนครับสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้โดยละเอียดและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเงินที่ไม่ดีเข้ามาในตลาดทุนไทยครับ
2: 1ใน3รายชื่อตามรายงานที่บอกว่าสหรัฐจ่อจะคว่ำบาตรมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณวรพักธัญวงศ์นะคะคุณวรพักโพสต์ Facebook ยืนยันไม่เคยร่วมสนับสนุนเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินะคะบอกว่าเตรียมนำข้อเท็จจริงเป็นเอกสารหลักฐานต่างๆและกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ไปชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาคนที่ทำงานแล้วก็กระทุ้งเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือส.ส.รังสิมันต์โรมนะคะคุณรังสิมันต์โรมตั้งคำถามไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเกรงใจใครหรือไม่ถึงไม่กล้าจัดการกับสแกมเมอร์อย่างจริงจังค่ะนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1หรือคนที่มีรายชื่อเป็น1ใน28รายชื่อที่ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและประธานคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการแข่งขันกับจีนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ก่อนจะนำมาสู่การพิจารณาไต่สวนภายใน180วันนะคะตรวจสอบว่าเข้าข่ายที่จะถูกลงโทษคว่ำบาตรตามกฎหมายหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นรายชื่อแล้วค่ะมีชื่อของนายวรพักรวมอยู่ด้วยและเห็นว่าเมื่อมีบุคคลใดถูกกล่าวหาก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการตั้งทนายความหรือหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองก่อนจะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลแต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ำบอกว่าสหรัฐ

0: เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่เช่นนั้นจะคว่ำบาตรนายกรัฐมนตรีก็ตอบกลับว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ค่ะ
1: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
2: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินอาจจะคว่ำบา
1: ตรรัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
3: นายกเนี่ยเห็นอีกแบบนะครับบอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะต่อสายคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับทวงสัญญาอัตราภาษีใหม่พิเศษหลังได้รับรายงานรายละเอียดจากฝ่ายผู้แทนการค้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับ18กันยายนจะหารือกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับเพื่อสรุปกรอบและทิศทางผลการเจรจาซึ่งหลักการเนี่ยคืบหน้าไปมากจนเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วเหลือเพียงรายละเอียดนิดหน่อยครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นไปแนวทางที่ดีครับ
1: ก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุ่นระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่าน
0: ายรังสิมันต์โรมบอกว่าประเด็นเรื่องการกล่าวหานายวรพักส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยและเห็นว่านายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงแต่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้และยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆอาจเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลของนายอนุทินให้ความคุ้มครองหรือไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะพร้อมตั้งคำถามถึงเรื่องความล่าช้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หรืออาจจะเป็นเพราะนายอนุทินกำลังเกรงกลัวอะไรหรือไม่ถึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างให้หมดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลและประเทศค่ะ
4: ว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวธนาคาร BIC นะครับ BIC Group เนี่ยนะครับซึ่งมีคนไทยหลายคนฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราอย่าไปโฟกัสแค่วรพักคนเดียวนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนนะครับเป็นอดีตนะครับเจรตำรวจแล้วคนนี้เองนะครับก็ก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนก่อนก็ไปร่วมงานกับท่านอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามนะครับว่าเอาตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจะจัดการกับปัญหาเรื่องฟอกเงินสแกมเมอร์กันอย่างไร
3: นายรังสิมันต์ครับย้ำว่ากรอบเวลา180วันในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาของฝั่งสหรัฐแต่เป็นเวลาที่มันกระทบกับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยครับคำถามก็คือเมื่อรัฐบาลรู้ดีว่ามีคนการเมืองจำนวนมากหรือบริษัทใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องทำไมไม่เร่งดำเนินการแล้วก็ย้ำว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบนายวรพักต้องย้อนดูเส้นทางการเงินและคดีความต่างๆครับรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC มาพิจารณาถ้ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต้องอายัดเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ยับยั้งการถ่ายโอนไม่ควรปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรมครับ
0: นายวรพักคัญญวงศ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะพูดถึงหนังสือฉบับดังกล่าวบอกเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตัวเขานั้นกำลังกระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองกำลังถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะ นายวรพักกล่าวยืนยันบอกไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการอาชญากรรมข้ามชาติใดๆแล้ววันนี้บอกว่าได้ติดต่อสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมทั้งกำลังส่งหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นยืนยันให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้ชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐค่ะ
3: ยี่สิบแปดรายชื่อนะครับมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลครับที่สภาสหรัฐผลักดันให้มีการคว่ำบาตรนะครับพอไปสแกนดูรายชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงมีหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาครับทั้งในไทยเมียนมาและกัมพูชาตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับเช่นในกัมพูชาครับหลายรายชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้สแกมเมอร์ในกัมพูชาก็คงอยู่ไม่ได้ครับ
5: นี่คือโครงการไวแซน2ในเมืองสีหานุวิลประเทศกัมพูชาที่ไทย PBS เคยเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2566หลังพบข้อมูลว่ามีคนไทยเคยถูกหลอกไปทำงานที่นั่นโครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไวแซนกรุ๊ปก่อตั้งโดยชาวจีนจากมณฑลเจ้อเจียงนามว่าหยูหลิงเซียงล่าสุดชื่อของเขาอยู่ในบัญชี28รายชื่อที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใน180วันขณะที่ไวแซนพาเลทกาสิโนของเขาก็อยู่ใน28รายชื่อที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรเช่นกันตามรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP เมื่อปี2563ระบุว่านายหยูมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเมืองใหม่วันหยาในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของกองกำลัง BGF ซึ่งหนึ่งในผู้นำระดับสูงคือพันโทมอตงก็อยู่ในรายชื่อถูกเสนอให้คว่ำบาตรเช่นกันนอกจากเมืองใหม่วันหยาพันโทมอตงยังถูกระบุว่าเป็นผู้ให้ความคุ้มครองฐานสแกมเมอร์ในเขตตอนกลางของจังหวัดเมียวดีใน28รายชื่อยังมีคนจีนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในเมียนมาคือนายหมาตงลี่อีกคนคือนายจงเป่าเจียทั้งสองคนถูกระบุว่าเป็นหุ้นส่วนของนายเฉอจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งเมืองชเวโกโกที่เคยถูกตำรวจอินเตอร์โพลจับกุมและส่งตัวกลับไปประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568เดือนสิงหาคมปีที่แล้วตำรวจสอบสวนกลางตรวจพบการโอนเงินจากฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาไปยังอำเภอแม่สอดก่อนให้คนในพื้นที่กดเงินนำข้ามไปเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฮุยวันเคแพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฮุยวันกรุ๊ปหนึ่งในกรรมการบริษัทคือหลานของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานามว่าฮุนโตซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรฮุยวันกรุ๊ปของฮุนโตถูกกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรทางการเงินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2568โดยกล่าวหาว่ามีส่วนกับการฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากฮุนโตยังมีชาวกัมพูชาอีก3คนที่เกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สหรัฐเสนอให้คว่ำบาตรบุคคลระดับสูงอีกคนหนึ่งของกัมพูชาที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรคือซอโสการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาซอโสกาถูกเชื่อมโยงว่าลงทุนในคาสิโนจินเปยที่เมืองสีหานุวิลรวมกับเฉินจื้อนักธุรกิจจีนที่ถูกทางการกัมพูชาจับส่งให้ทางการจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและเป็นหนึ่งในคาสิโนที่ถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรจากการทำธุรกิจสแกมเมอร์และค้ามนุษย์เดือนตุลาคมปี2568สื่อกัมพูชารายงานตามแถลงการของซอโสกา ฏิเสธว่าเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชานอกจากซอโสกายังมีนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาอีกอย่างน้อย6คนอยู่ในบัญชีรายชื่อพิจารณาคว่ำบาตรของสหรัฐมีความเห็นจากหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าการเสนอรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทั้ง3ประเทศที่อาจมีความเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
6: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบเนี่ยมันปราบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัดหางแล้วเหลือหัวอย่างเงี้ยหางมันก็งอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะแก้ไม่รู้จบเหมือนที่เรากำลังปวดหัวกันว่าจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในประเทศไทยเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ปราบที่ต้นกระบวนการหรือไม่ทำลายให้ผลประโยชน์ของมันสิ้นซากเนี่ยอันเนี้ยปัญหาไม่จบแน่นอน
5: ปัจจุบันบุคคลและนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่โดยมีกำหนดกรอบระยะเวลา180วัน
0: กระแสตื่นตัวเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์นั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานนับปีนะคะก็ทำให้เกิดภาพที่เราเห็นกันมีการทลายฐานสแกมเมอร์หลายจุดในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนแต่มันไม่จบแค่นั้นเลยสิคะมันมีการย้ายฐานหนีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและพบว่าขบวนการเหล่านี้ก็ไปปรากฏตัวในจุดใหม่ๆเพิ่มเติมติดตามทั้งหมดนี้ในหน้าต่างโลกกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ

ในจังหวะที่สสสหรัฐกำลังผลักดันเรื่องการปราบสแกมเมอร์ที่คุกคามชาวอเมริกันมานานนะคะปรากฏว่าขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์แตกรังยกย้ายแหล่งกบดานอีกครั้งนึงนะนำมาซึ่งคำถามว่างานนี้เป็นเพราะรัฐบาลกัมพูชาส่งสัญญาณปราบปรามทุนเทาหนักข้อขึ้นเรื่อยๆหรือมีแรงกดดันจากต่างชาติผสมโรงด้วยวันนี้ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งระงับการเปิดรับพนันทางออนไลน์ของคาสิโนทั่วประเทศนะคะให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อปราบปรามการช่อโกงทางเทคโนโลยีโดยยอมรับด้วยว่าการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ยากเกินจะควบคุมผู้นำกัมพูชาระบุด้วยว่าคาสิโนในกัมพูชาที่มีอยู่มากกว่า100แห่งเป็นจำนวนที่มากจนเกินไปแล้วก็สั่งการให้ทบทวนเงื่อนไขการออกใบอนุญาตเพื่อลดจำนวนคาสิโนลงแล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปิดสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ไป85แห่งจับกุมผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า 1,200 คนรวม13สัญชาตินะคะมีทั้งชาวจีนเวียดนามกัมพูชาไทยลาวเมียนมาเนปาลอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและชาวเกาหลีใต้ค่ะความเคลื่อนไหวของทางการกัมพูชาสอดคล้องกับการรายงานในสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ Seoul Economic Daily นะระบุว่าฐานสแกมเมอร์เกาหลีตอนนี้ย้ายจากกัมพูชาเพราะถูกปราบปรามแตกรังข้ามแดนไปตามประเทศเพื่อนบ้านนะทีนี้ไปพบความเคลื่อนไหวมีทั้งในเวียดนามไทยมาเลเซียแถมแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลถึงเอเชียกลางที่คาซัคสถานด้วยสำหรับในมาเลเซียเกาหลีใต้จับกลุ่มสมาชิกขบวนการสแกมเมอร์เหล่านี้ได้ครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะตอนนี้ถูกส่งกลับประเทศไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ก่อนที่จะเพิ่งมาเป็นข่าวรวมแล้วมียอดการจับกลุ่มชาวเกาหลีที่พัวพันขบวนการเหล่านี้ในแถบอาเซียนถึง462คนเพียงแค่ในครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยว่า6เดือนแรกของปฏิบัติการปราบปรามสแกมเมอร์รอบนี้ตรวจค้นสถานที่ไปร่วม 30,000 แห่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศถูกกวาดล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเป็นคำอ้างที่ทำให้หลายฝ่ายยังกังขาอยู่ก็ตามคำกล่าวอ้างของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยสวนทางกับท่าทีล่าสุดจากสสอเมริกันที่ยื่นเอกสารขอให้ตรวจสอบ28รายชื่อซึ่งนอกจากชื่อคนไทยแล้วยังมีบุคคลสำคัญของกัมพูชารวมอยู่ด้วยนะก็คือตัวของซาซกฮารัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชาแล้วก็ฮุนโตหลานของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา

0: ลูกพี่ลูกน้องของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ถือหุ้นบริษัทฮุยวันซึ่งพัวพันการเงินสแกมเมอร์ด้วยค่ะระหว่างปี2021ถึง2025เนี่ยคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการช่อโกงรวมเกือบ10ล้าน2แสนกรณีนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหมือนกับในหมู่ชาวอเมริกันสัก 10,000 คนเราจะเจอกรณีแบบนี้ได้มากถึง303ครั้งกระทรวงการคลังสหรัฐประมาณการว่าในปี2024ชาวอเมริกันเนี่ยสูญเงินให้ขบวนการหลอกลวงข้ามชาติที่มีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต่อมาในปี2025รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของทางสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะชี้ว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ทำอเมริกันชนสูญเงินกว่า 17,600 ล้านดอลลาร์สัดส่วนไม่น้อยเสียไปกับฐานสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลลวงสารพัดวิธีค่ะสถานการณ์นี้อาจจะผลักให้นักการเมืองอเมริกันหันมาพึ่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดด้านสิทธิมนุษยชน Global Magnitsky Act นะคะให้อำนาจปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐแล้วก็คว่ำบาตรบุคคลต่างชาติซึ่งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเอื้อให้เกิดการทุจริตรวมถึงผู้ที่พัวพันกับการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐใช้กลไกนี้นะเพราะว่าเคยคว่ำบาตรลียงพัดแห่งเกาะกงคว่ำบาตรโอซาเม็ดรีสอร์ทรวมถึงจัวของเฉอจื้อเจียงแล้วก็บริษัทในชเวโกโกมาแล้วด้วยกลไกนี้เมื่อปี2024และ2025ซึ่งตัวกฎหมาย Global Magnitsky Act เนี่ยต่อยอดมาจากกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้เป็นทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีชาวรัสเซียนะคะเขาเปิดโปงการทุจริตในรัฐบาลรัสเซียจนถูกจับกุมถูกทรมานระหว่างคุมขังแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี2009เป็นที่มาของการผ่านกฎหมายลงโทษบุคคลที่พัวพันการละเมิดสิทธิมนุษยชนระดับโลกในเวลาต่อมาค่ะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในจังหวะที่สหรัฐเนี่ยตั้งเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญคนใหม่เมื่อวานนี้พอดีนะคะหลังจากที่ตำแหน่งว่างมา2ปีเต็มทูตคนใหม่คริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันเนี่ยประกาศยกระดับการปราบปรามการหลอกลวงรูปแบบต่างๆด้วยแต่จะสำเร็จหรือไม่นี้ไม่พ้นความร่วมมือจากภาคการเมืองในท้องถิ่นว่าผลักดันเรื่องนี้จริงจังมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีการขยายผลต่อเนื่องนะครับหลังพบขบวนการทุจริตสวมบัตรผู้ไม่มีสิทธิ์สถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ครับที่มีการสวมสิทธิ์ให้กับต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งนี้เป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง33คนครับในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยนะครับที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในไทยมาไม่ต่ำกว่า10ปีครับแล้วก็ประกอบอาชีพเร่ขายของที่สงวนไว้สำหรับคนไทยติดตามใน The Exit กับคุณเจษฎาต้นจำปาครับ

0: จ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเป้าหมายเป็นชายชาวเมียนมาขณะกำลังขายโรตีหน้าร้านสะดวกซื้อในอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: นี่เรามีบัตรไหม
0: เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรประจำตัวชายคนนี้หยิบบัตรที่เก็บไว้ในซองพลาสติกออกมาแสดงนายนุสลัมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับหลังพบหลักฐานว่าบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ได้มาไม่ถูกต้องเพราะเขามีสัญชาติเมียนมาไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้บัตรประเภทนี้เขายอมรับกับ The Exit ว่าเกิดในประเทศเมียนมาหลังจากนั้นย้ายมาอยู่สุราษฎร์ธานีพร้อมกับเพื่อนชาวเมียนมาก่อนจะมีคนแนะนำให้ทำบัตรเลขศูนย์ในช่วงปี2565
2: ทำบัตรก็ผู้ใหญ่บ้านอะไรก็เนี่ยมีข่าวออกแล้วก็แต่ว่าทำบัตรได้นี่มีไรคงไรต่างชาติตัวมีรัฐต่างอะไรตัวคงเพราะว่าบัตรตัวจริงก็ไม่มีตัวอันนั้นก็ไปไม่ได้ฟาสุตามอะไรก็ไม่ได้ตัวโหบัตรตัวจริงที่เพราะว่าตัวให้ไม่ได้ของเราก็ไม่มีบัตรตัวจริง
3: อันนี้หมายมีอายุความ10 ปี
0: คืนวันเดียวกันตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มนายยูซอฟที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอนาสารหลังตำรวจพบหลักฐานว่าสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์ในปีเดียวกันดีเอ็กซิตเดินทางกลับไปสำรวจอีกครั้งในช่วงเช้าพบกับหญิงไทยคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเช่าเธอเล่าว่านายยูซอฟมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ10ปีมีอาชีพขายโรตี
4: อยู่เป็น10ปีคนประเทศได้อะครับอยู่ไหม
5: เหมือนกัน
4: 15ปีแล้วครับ
0: ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มต่างด้าว12คนที่ถูกออกหมายจับหลังตรวจสอบพบว่าสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ช่วงปี2565หนึ่งในผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าจ่ายเงินกว่า 60,000 บาทให้กับนายหน้าเพื่อแลกกับการทำบัตร
6: ได้บัตรนี้เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่
7: 60,000บาท
6: ค่าธรรมเนียม 60,000 บาทให้ใคร
7: ให้นายหน้าครับกับนายหน้าครับนายหน้าที่เขาชักชวนมา
0: จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้ทำเป็นขบวนการเริ่มต้นจากกลุ่มคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่ครบกำหนดไม่อยากเดินทางกลับจึงติดต่อกลุ่มนายหน้าซึ่งเป็นคนในพื้นที่จากนั้นนายหน้าจะเป็นคนประสานหาบ้านที่จะรับชื่อของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนเมื่อได้บ้านแล้วนายหน้าจะประสานกับปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์สองคนในช่วงเวลานั้นปัจจุบันหนึ่งคนเกษียณอายุราชการไปแล้วอีกคนลาออกจากตำแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพทั้งสองคนทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรเลขศูนย์ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าปลัดอำเภอจัดทำเอกสารสอบถ้อยคำอันเป็นเท็จโดยไม่ได้เรียกตัวบุคคลต่างด้าวมาสอบปากคำหรือสอบถามข้อเท็จจริงและบางขั้นตอนถูกดำเนินการนอกสำนักทะเบียน
8: จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารการสอบถ้อยคำเป็นเท็จนะครับคือไม่ได้มีการสอบถ้อยคำจริงนะครับเจ้าหน้าที่จะทำเอกสารรวบรวมแล้วก็ส่งให้คนกลางหรือนายหน้านำไปให้เจ้าบ้านหรือพยานเนี่ยรับรองในพื้นที่นะครับโดยไม่ได้มีการสอบถ้อยคำไม่ได้มาที่ว่าการอำเภอหรือมาที่อำเภอหรือมาที่เทศบาลแต่ว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานจริงนะครับบางทีก็ไปเซ็นหลังอำเภอบ้างไปเซ็นข้างอำเภอบ้างบางทีไปเซ็นที่บ้านเจ้าบ้านนะครับ
0: หนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นอดีตปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ชี้แจงว่าพยายามตรวจสอบตามขั้นตอนว่าบุคคลที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลไร้รากเหง้าจริงหรือไม่แต่อ้างว่าแนวทางปฏิบัติส่วนกลางตอนนั้นไม่มีความชัดเจน
6: ทำมากี่ปีครับ
5: ต
6: ั้
5: งแต่ม
6: ี
5: นโยบายให้ท
6: ำ
5: มาหานโยบายของรัฐบาลที่สั่งบอกว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องแล้วก็ปัจจุบันมีหลักแหล่งที่อยู่โดยเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆก็ให้เราตรวจสอบแล้วก็ทำออกรวมให้เขาผู้ที่มีหนังสือสั่งการมาอาคารสอง
6: ป
5: ีประมาณ
6: 64
5: มีหนังสือสั่งการมาค่ะ
0: ปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2เซต0ครั้งนี้จับกลุ่มขบวนการทุจริตสวมบัตรเลขศูนย์ใน2อำเภอคือกาญจนดิษฐ์และเกาะสมุยได้รวม33คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนต่างด้าวสวมสิทธิ์19คนเจ้าบ้านและผู้รับรองเท็จอีก10คนเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
9: พิธีเปิดยังไม่เริ่มนะครับแต่ตอนนี้เรามีลุ้นหลายเหรียญครับเชียร์กีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ

วัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับทีมฟุตบอลหญิงไทยพลาดท่าแพ้เทนนิสไทเปไปหวุดหวิดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบกับเวียดนามในเกมสุดท้ายครับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนัดที่2กลุ่ม E ครับไทยพบเทนนิสไทเปเกมแรกไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ส่วนเทนนิสไทเปชนะเวียดนาม2-1เกมนี้อัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินครับส่งกัญญานัทเชษฐบุตรเล่นเกมรุกร่วมกับจิรพรมงคลดีและกาญจนทัศน์พุ่มศรีครับครึ่งแรกเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาที77ไชนีสไทเปได้ประตูชัยเฉือนชนะไทยไป1-0จากลูกยิงของมาโฮทานากะกองกลางที่เกิดและเติบโตที่ญี่ปุ่นก่อนจะเล่นลีกอาชีพในไชนีสไทเปครับได้สัญชาติไชนีสไทเปส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับญี่ปุ่นถล่มชนะเวียดนามขาด108-0ทำให้ญี่ปุ่นเก็บได้6แต้มเต็มเท่ากับไชนีสไทเปผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนไทยกับเวียดนามยังไม่มีแต้มต้องลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายที่จะพบกันเองครับวันที่21กันยายนเวลา 17:30 ซึ่งไทยต้องลุ้นเอาชนะเวียดนามให้ได้เพื่อจบอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มครับ

0: ทีมบาสเกตบอลหญิงไทยลงสนามเกมแรกกลุ่ม A ครับพบอินโดนีเซียเกมนี้ทีมสาวไทยเปิดเกมสู้กับอินโดนีเซียได้สูสีแต่สุดท้ายเป็นอินโดนีเซียชนะไป61ต่อ52คะแนนนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบจีนในวันที่19กันยายนเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดแชมป์เอเชียเกมแรกชนะมองโกเลียมา3เซตรวดล่าสุดเกมที่2ครับไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องชนะคีร์กีซสถานไป3เซตรวดเช่นเดียวกันคะแนน25ต่อ13 25ต่อ7และ25ต่อ7ไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนัดต่อไปไทยจะพบไชนีสไทเปเพื่อลุ้นแย่งแชมป์กลุ่มในวันศุกร์นี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับฟอร์มดุดันจริงๆครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเป้าหมายคือเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกครับให้ได้ครับในปีนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยในเอเชียนเกมถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ค่อนข้างสดใสแต่เส้นทางในการคว้าเหรียญถือว่ายากพอสมควรครับผลงานคงความตายของนักฟุตบอลชายเอเชียนเกมเกิดขึ้นตั้งแต่เกมแรกของกลุ่ม A ครับหลังจากถูกคีร์กีซสถานออกนำก่อนถึง2ลูกก่อนจะยิงแซงทีเดียว3ลูกพลิกกลับมาชนะไป3ต่อ2โดยได้ประตูจากเจฮานาฟีมามะและเจ้าม่อนปาริพันธ์วงศาซูเปอร์ซับวัย21ปีจากเรือศรีสไลด์ยูไนเต็ดที่มาคนเดียว2ลูกในเกมนี้ครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องเกมรับแต่ลูกทีมของโค้ชวังธวัชชัยแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทั้งที่ทีมชุดนี้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลายด้านเนื่องจากไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์และมีสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์แต่โค้ชวังและทีมงานสามารถเค้นฟอร์มเก่งนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่โดยพี่บับเบิ้ลยิงรักนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยเชื่อว่าทีมชุดนี้ต้องมองไปทีละสเต็ปเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอันดับแรกครับส่วนโอกาสคว้าเหรียญเอเชียนเกมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยผลงานดีสุดของไทยก่อนหน้านี้คือการจบอันดับ4มาแล้ว4ครั้งขณะที่อนาคตของโค้ชวังจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานในเอเชียนเกมผลนี้นั่นเองครับ
1: พี่ว่าเด็กมันสู้นะครับเด็กมันอายุ23ปีเนี่ยคือเด็กไทยเนี่ยในระดับอายุเนี้ยพี่ว่ามันเก่งอยู่แล้วนะในแต่ละรุ่นมันเก่งอยู่แล้วแล้วมันเก่งมากน้อยเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็โค้ชวังเองเนี่ยเค้าอายุไม่ได้ห่างจากเด็กพวกนี้เยอะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะเด็กมันก็อาจจะทันเห็นว่าโอ้ยนี่ฮีโร่เอเชียนเกมมันก็เลยคุยกันแบบคุยกันง่ายซื้อใจกันได้นะครับแล้วพอมันลงไปเล่นนะเด็กมันมีของให้โชว์พอลงไปแล้วเกมแรกพอมันแซงชนะได้พี่ว่าตอนนี้ความมั่นใจมันมีมันก็เหนื่อยในคว้าเหรียญเพราะเราไม่เคยได้เหรียญเลยเราเคยเข้าถึงแค่รอบชนะเลิศอ่ะเนาะแล้วก็ฟุตบอลมันคือพอมันไปชิงที่3มันก็ต้องชิงเหรียญทองแดงกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับพี่ว่าเอาเป็นทีละสเต็ปดีกว่าตอนนี้สเต็ปแรกเราก็เอาให้มันผ่านรอบแรกไปก่อนเพราะว่าก่อนไปก็ไม่ได้มีใครคาดหวังนะครับเห็นตัวผู้เล่นเห็นความพร้อมตัวขอก็ไม่ได้ดุ่นก็ไม่ได้ซ้อมก็น้อยอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาทีละสเต็ปดีกว่าถ้าได้เหรียญเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: ขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นที่ชนะฮ่องกง 2-0 ในเกมแรกเป็นเต็งแชมป์กลุ่ม A ครับซึ่งความเป็นไปได้ของไทยคือการจบอันดับ2ของกลุ่มโดยจะเข้าไปพบแชมป์กลุ่ม B ที่มีอิหร่านเป็นเต็งแชมป์ส่วนจีน UAE และเกาหลีเหนืออาจต้องลุ้นเบียดแย่งอันดับ2ซึ่งหากไทยได้เจออิหร่านจริงคงเป็นเรื่องยากที่จะผ่านไปได้แต่หากเป็นทีมอื่นไทยมีโอกาสคว้าชัยได้มากกว่าครับนัดต่อไปไทยจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกานัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีรอบนี้จะคัดอันดับ1กับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับขณะที่ผลฟุตบอลสโมสรเอเชียครับบีจีปทุมบุกไปเสมอกับทีมด้านไลออนซิตี้เซลเลอร์ถึงสิงคโปร์1ประตูต่อ1ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณมริษาครับ
2: ขอบคุณคุณยินทัศน์ครับ
3: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ายังจำกันได้ก็มีกรณีของอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากล IBF นั่นแหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะคะต่อให้เขาจะเข้ารับการบำบัดรักษาจนหายแต่ก็มีโอกาสจะกลับมาเสพซ้ำจนอาการกำเริบได้อีกติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
4: หากเป็นถึงขนาดจิตเวชเชิงลึกเนี่ยผมรับมือไม่พอเลยอย่างอำนาจเรื่องควรจะมีจิตเวชชุมชนมาช่วยผมทุกอาทิตย
5: ์ตรงนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆที่พระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการร่างให้ครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแล้วจบเนาะมันจะต้องมีการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟู
6: ก ุณผู้ชมครับอำนาจรื่นเริงถือว่าเป็นตัวอย่างของความยากความซับซ้อนในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดนะครับสำหรับเขานี่ถือว่าเป็นการหวนกลับเข้าสู่การบำบัดอย่างน้อยเป็นรอบที่5แล้วนะครับจากการที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นทำให้อาการกำเริบครับคำถามก็คือทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปในวังวนเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำตอบจากพี่สาวที่เป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้ยอมรับว่าตัวเองก็มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ไม่มีเวลาดูแลน้องชายอย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะเคยส่งเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับประกอบกับการใช้สารเสพติดมาเป็นเวลานานทำให้สมองได้รับความเสียหายทำให้เกิดความบกพร่องในการรับรู้ในการยับยั้งชั่งใจนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าผู้ดูแลไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจที่มากเพียงพอการจะบำบัดรักษาให้อาการหายขาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากครับ
4: ระเบียบเขียนแค่ให้ตำรวจนำตัวผู้คุ้มคลั่งไปสู่ไปส่งที่ตั้งโรงพยาบาลเขาไม่ได้บอกให้ยืนเฝ้านะพี่เขาตำรวจจะสามารถถอยกลับบ้านก็ยังได้นะแล้วกุญแจมือพยาบาลมีไหมอ่ะไม่มีมัดบางครั้งพลเปก็ตัวเล็กๆพยาบาลก็ตัวเล็กๆยุ่งกับผู้ป่วยอีกอันอื่นอีกอย่างเงี้ยครับนี่แหละจริงๆมันควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับเบี้ยเลี้ยงที่พร้อมจะดูแลแล้วก็แยกคัดกรองผู้ป่วยรักษานี้ไปอยู่อย่างจริงจังรักษามันหายปล่อยออกมาแล้วก็ต้องมีจิตเวชชุมชนเข้ามาควบคุมดูแลมาติดตามอย่างอำนาจเรื่องควรจะมีจิตเวชชุมชนมาตามมาช่วยผมทุกอาทิตย์หรือทุกวันด้วยไม่มีไงพี่พอไม่มีมันก็อย่างที่บอกไงผมก็เดินตัวคนเดียวเห็นไหมพอผมเห็นมีพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่างที่ผมเอามือถือให้เนี่ยควรจะมาบอกมาเตือนผมว่าคุณจะนี่ไม่ควรนะคุณจะนี่ไม่ควรส่งเสริมให้เขาลองใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอาวิชาการมาสนับสนุนผมก่อนบางครั้งผมไม่ได้เรียนมาเข้าใจมั้ยพี่ผมก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าการบำบัดการให้กำลังใจกันแบบไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไง
6: มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอำนาจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงระบบการส่งต่อการบำบัดรักษาและมีกลไกในการติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมๆอีกครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยังพบนะครับว่าผู้ป่วยที่พ้นระยะบำบัดและได้รับการติดตามภายใน1ปีจำนวน 79,210 คนสามารถหยุดเสพต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำ 55,649 คนหรือคิดเป็นกว่า 70% เลยทีเดียวนะครับแต่การจะทำโมเดลนี้ให้สำเร็จได้จำเป็นจะต้องเข้าใจบริบทของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั้งการช่วยสอดส่องการกินยาตลอดไปจนการสร้างความเข้าใจในสังคมไม่ให้เกิดการตีตราเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
7: ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเรามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ญาติรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลได้นะครับคือตัวญาติเองอาจจะก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ปากกัดตีนถีบเนาะนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆที่พระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการร่างให้ครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแล้วจบเนาะมันจะต้องมีการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูนะครับมันจะต้องมีการบำบัดและฟื้นฟูด้วยซึ่งหน่วยงานที่เมื่อเขากลับไปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นหรือว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลดูแลสิทธิของมนุษยชนถูกไหมครับในการดูแลตรงเนี้ยถ้าทุกคนทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะโอกาสน้อยลงที่จะมีใครสักคนถูกทอดทิ้งไป
6: เราลองมาดูระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายที่มีอยู่กันหน่อยนะครับขั้นแรกเมื่อผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วนะครับก็จะได้รับการประเมินความรุนแรงจากการใช้สารเสพติดหากมีความรุนแรงก็จะเข้าสู่การรักษาบำบัดด้วยยาหรือการบำบัดทางจิตสังคมนะครับหลังจากนั้นเมื่อแพทย์ประเมินว่าสามารถมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำหรือว่าผ่านการบำบัดจนเป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะจำหน่ายผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครัวหรือว่าคืนสู่ผู้ดูแลต่อไปครับแต่ว่าปัญหาครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับการจำหน่ายออกพอจำหน่ายไปแล้วไม่มีครอบครัวหรือไม่มีผู้ดูแลนะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้คนที่กลายเป็นผู้ป่วยนั้นกลับไปเสพซ้ำต่อได้นะครับเรื่องนี้พอมาดูตามอำนาจของสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลจะถือว่าสิ้นสุดลงตั้งแต่การจำหน่ายออกนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งชุมชนหรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามารับไม้ต่อครับซึ่งในเวลานี้มีความพยายามในการผลักดันร่างพรบสุขภาพจิตฉบับใหม่ที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าจะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานบูรณาการร่วมกันเพิ่มงบประมาณเพิ่มนิยามให้ครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดและตั้งเป้าที่จะยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอร่างขอความเห็นชอบจากครม.เพื่อเข้าสู่การพิจารณาจากสภาต่อไปครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าอาการทางจิตเวชจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันมีวิธีการรักษากันคนละแบบนะครับแต่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเหมือนกันก็คือการมีคนรับฟังไม่ตีตราและให้โอกาสในวันที่พวกเขาสะดุดล้มลงนะครับสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปเสพซ้ำและคืนพวกเขากลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งหนึ่งครับ
3: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
2: ขอบคุณครับฝนรอบใหม่มาแล้วครับแล้วก็มาตามคำเตือนจริงๆนะครับที่เหนืออีสานแล้วก็ใต้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
8: สวัสดีค่ะตลอดระยะ4วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มเข้าสู่ประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละวันนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงสีเหลืองซึ่งมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มจากพื้นที่สีแดงวันนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนั้นจะอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายและภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็ที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และที่ตรังนะคะส่งผลทำให้คลื่นลมนะคะในทะเลช่วงนี้ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะส่วนในบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษา

เวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสเวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อปี2458และน้อมรำลึกในพระ

ผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนาราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนอาทิโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทินำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนสนองงานพระราชดำริอาทินำเสนองานด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรมนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทและการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเวลา 12:39 นาทีเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานจัดสร้างขึ้นแทนโรงอาหารเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยโดยในปี 2567 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวม411คนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานเสริมด้วยนมการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้จำหน่ายผ่านสหกรณ์รวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อรายได้เข้าระบบสหกรณ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักอาทิอ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวะวรรณรักน้อยคอยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยมีห้องพยาบาลและครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสิน

0: ค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลอย.น้อยพลัสระดับประเทศประจำปี2568และ2569สำหรับสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์ส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเกษตรในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NETมีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำเอาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชที่นำกล้วยน้ำว้าสุกที่มีในท้องถิ่นมาผสมผสานกับธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าให้กับผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้าซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ในชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนรับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจนักศึกษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันล่าสุด

0: เพื่อนใจ to be number 1ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและส่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการ to be number 1ของจังหวัดระยอง
1: วันนี้เวลา 21:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายชมรม to be number 1และศูนย์เพื่อนใจ to be number 1ซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ to be number 1มาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรม to be number 1ของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ to be number 1เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจ to be number 1มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้นคอฟเวอร์แดนซ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ to be number 1ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ to be number 1อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ to be number 1มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก to be number 1ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ to be number 1แล้วได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ to be number 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก to be number 1ของจังหวัดระยองด้วยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรม to be number 1คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต to be number 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number 1 idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัด to be number 1ระดับเพชรปีที่1มีชมรม to be number 1จำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ to be number 1จำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คน
2: พระวโรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีเวลา 14:25 นาทีพระวโรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรับมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยเน้นการจัดการเรียนการสอนเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าขออภัยค่ะและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คน
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
1: เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
2: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521กรมชลประทานจึงดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับกักเก็บ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานโคร ครงการชลประทานเพชรบุรีจึงพิจารณาแนวทางปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571
0: องคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการหลักเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที
2: ่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569พลเอกกัมปนาทรุจติตองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569ณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังโดยมีพลเรือเอกพงเทพเหมียวเทพองคมนตรีเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ91มุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ประชุมยังพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575รวมถึงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวง
0: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์การประชุมสัมมนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยขับเคลื่อนงานเผยแผ่ทั้งถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในปี2570ยังเป็นโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจโดยเฉพาะงานด้านอัยการกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา10นาฬิกาสภากายภาพบำบัดบริษัทเมลส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนาสงครามและวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามและวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดท่าศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์และบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศิลป์วีระเดชะและคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดดาวดึงสารามวัดมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรและวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารและวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดและวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีและวัดชลธีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคาย สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพในวันที่18กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น
2: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ลุยเรื่องสวกันต่อครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชฉิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ปูตีอ้างสอยเครื่องบิน F-15 ซาอุดีอาระเบียร่วงโดนัลด์ทรัมป์เมินช่วยเหลือหลังปิดดีลกับปูตีตรวจสอบข้อเท็จจริงสีจิ้นผิงล้มป่วยระหว่างร่วมประชุมบริกส์จับตาประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนสัปดาห์หน้าทันโลกไซแอนเทคงานวิจัยสุดแปลกประจำปีอิกโนเบล2026ฟังแล้วชวนหัวเราะและค่อยคิดตามทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3:15

0: วัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับอีกหนึ่งท่าทีของพรรคการเมืองรวมถึงตัวบุคคลด้วยที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.กรณีหัวสว.ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับแต่อย่าลืมว่ารวมไทยสร้างชาติในสถานะปัจจุบันคือพรรคร่วมรัฐบาลนะการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้มันจะส่งผลสะเทือนต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ถึงแม้ว่าอาจจะมีเสียงไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ลองพูดคุยกับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับสวัสดีครับคุณพีรพันธ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมเข้าใจถูกไหมว่ายังเป็นพรรครวมรัฐบาลอยู่ณขณะนี้มี2สส.
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาโหวตก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับทางรัฐบาล
1: ครับ
0: ตามมติที่รัฐบาลเขาว่าถูกไหม
1: ก็อะไรที่ถูกต้องเราก็โหวตให
0: ้
1: เป็นปกติ
0: แล้วการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คดีหัวสว.ไม่เห็นด้วยกับมติของ
1: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
0: กกต.
1: สว.ไม่ใช่ของรัฐบาลถูกไหม
0: ถ้ารัฐบาลเขาบอกแบบนั้น
1: โดยหลักกฎหมายก็ไม่ใช่และในความเป็นจริงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องหัวสว.ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลถูกไหมครับและพรรคแกนนำรัฐบาลก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการเป็นการกับแกนนำพรรครัฐบาลเพราะว่าที่ผมออกมาพูดแล้วที่พรรคผมแสดงจุดยืนเนี่ยเราพูดในแง่ของกฎหมายวิธีการทำงานหรือแนวความคิดซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เขาก็มีสิทธิ์มุมของเขาเราในฐานะประชาชนและในส่วนตัวผมเป็นนักกฎหมายด้วยผมก็มีสิทธิ์เห็นอีกแบบหนึ่ง
0: อดีตผู้พิพากษาอดีตรัฐมนตรียุติธรรม
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นชำแหละกันทีละประเด็นเลยทำไมถึง

0: ไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.คุณพีรพันธ์มองเห็นอะไร
1: ผมมองในแง่ว่าสุจริตใจว่าท่านอาจมองกฎหมายผิดท่านไปมองการกระทำเป็นคนๆนะครับแล้วก็ความเป็นจริงผมคิดว่าผู้ร่างกฎหมายก็ช่วยเกินไปเพราะไปมองการกระทำความผิดเลือกตั้งแบบเก่าไม่ได้มองว่าจะไปจะเกิดอะไรอาจจะไม่คิดว่าจะเกิดก็มองเป็นเรื่องของการกระทำผิดเป็นรายบุคคลนึกออกไหมครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เป็นเครือข่ายเป็นการวางแผนเป็นการแบ่งงานกันทำหรือเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดซึ่งทฤษฎีแบบนี้ภาษาอังกฤษบอก conspiracy วิธีการพิจารณาดูการกระทำความผิดแบบ conspiracy คุณจะดูเป็นรายบุคคลไม่ได้คุณต้องมองไปภาพรวมเหมือนที่ท่านสิทธิโชติพูดอะจะดูช้างก็ต้องดูทั้งตัวจะดูเป็นเอางวงมาดูเอาขามาดูแล้วบอกเป็นช้างก็บอกไม่ใช่ต้องเอามารวมกันเพราะฉะนั้นการดูเรื่องนี้มันจะต้องดูในภาพรวมว่าแต่ละคนแบ่งหน้าที่ทำอะไรประการที่สำคัญนะครับว่าคนที่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยคนที่เป็นคนที่เป็นคนในองค์กรเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ออกมาทำงานข้างนอกเป็นทีมกันไปบทมันทำได้ยังไงใช่ไหมครับหลายอย่างเนี่ยมันเป็นพฤติการที่เรียกว่าพฤติเหตุแวดล้อมกรณีที่จะสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้การดูกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.กรรมการเลือกตั้งพ.ร.บ.เลือกส.ส.ส.ว.ต้องดูที่เจตนารมณ์เจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้ไม่ให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตแล้วก็ไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงธรรมหรือผิดกฎหมาย3อย่างนะแต่ในการดำเนินคดีนะครับในการดำเนินคดีตำรวจอัยการศาลดูอย่างเดียวดูว่าผิดกฎหมายป่ะแต่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งศาลเนี่ยของกกต.เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นหลักฐานในทางกฎหมายมัดแน่นไปหมดเพราะกกต.เป็นกฎหมายพิเศษให้วินิจฉัยแค่ว่ามันไม่สุจริตแม้มันถูกกฎหมายแต่มันไม่สุจริตหรือมันถูกกฎหมายแต่มันไม่เที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นต้องเข้าข่ายกกต.เป็นหน้าที่ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนใครผิดใครถูกศาลวินิจฉัยเองเหมือนคดีฟอเร็ก
0: ครับ
1: เขาฟ้องกี่คนเขาฟ้องคนเดียวไห
0: ม
1: แต่บางคนหลุดใครตัดสินให้หลุดศาล
0: บาน
1: เดี๋ยวคดีลักษณะไอ้พวกอะไรนะแชร์ลูกโซ
0: ่
1: เขาฟ้องคนเดียวไหม
0: ฟ้องไปหลายคน
1: เหมือนกัน
0: ไอ้นี่แบบเดียวกันก็ไปคัดกรองออกอ่ะ
1: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการฟ้องการรวบรวมหลักฐานในกรณีอย่างนี้มันจะต้องบอกว่าใครแบ่งหน้าที่ใครทำอะไรและพฤติเหตุและแวดล้อมกรณีมันทำให้เชื่อได้ไหมว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกันบางคนไม่รู้จักกันได้ซ้ำไปในการทำความผิดลักษณะแบบนี้ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยติดต่อไม่เคยกันเลยแต่สามารถโยงใยได้ว่าสิ่งที่นายกทำกับนายขอทำเนี่ยมันเทียนเรื่องเดียวกันเพื่อให้เกิดเป้าหมายนี
0: ้
1: เห็นไหมครับเพราะนั้นการพิจารณาว่าถ้าเป็นคดีกรณีที่เป็นการกระทำความผิดลักษณะเครือข่ายพวกนี้มันจะพิจารณาเป็นคนหรือพิจารณาหลักฐานแบบคนเดียวกระทำความผิดเช่นเส้นเงินหรืออะไรมันไม่ได้มันต้องดูพฤติกรรมด้วยต้องดูพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีด้วยนะครับกฎหมายเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยแม้ไม่ได้เขียนกฎหมายในเชิงที่ว่าผู้กระทำความผิดมีลักษณะอย่างที่ผมพูดโดยใช้คำว่าบุคคลแต่ต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายเขาต้องการให้ไม่เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่จะทำให้เกิดตรงนี้แม้กฎหมายใช้คำว่าบุคคลแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นลักษณะเครือข่ายแล้วเนี่ยไม่เข้าลักษณะของบุคคลในการพิสูจน์ความผิดเพราะต้องเอาเจตนารมณ์กฎหมายเป็นที่ตั้ง
0: หลักฐานชิ้นไหนที่คุณพีรพันธ์มองว่ามันเป็นขบวนการ
1: ก็ถ้าหากว่าเราดูเรื่องนี้มันไม่ใช่คนเดียวทำสำเร็จมันเป็นเครือข่ายคุณวราวิทย์ก็เห็นว่ามันตั้งกี่คนล่ะแล้วคนเหล่านี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ไงอยู่กันสารทิศเลยทั่วทุกสารทิศและมีคนบริหารจัดการใช่ไหมแล้วเพิ่นมายังไงการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเราเนี่ยแหละครับที่ต้องเอามาพิจารณาว่าการส่งฟ้องคดีเนี้ยมันต้องส่งฟ้องเป็นกลุ่มเป็นคณะไม่ใช่ส่งฟ้องเป็นคนประเด็นเรื่องพยานกลับคำให้การไอ้เรื่องเนี้ยสำหรับผมเนี่ยไร้สาระ เพราะคดีแบบนี้มันมีพยานตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับมีนอกจากพยานบุคคลยังมีวัตถุพยานพยานเอกสารพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีแม้1 2 3กับคำให้การไม่ได้แปลว่าพยานอื่นใช้ไม่ได
0: ้
1: หรือไม่สามารถเชื่อได้ต้องเชื่ออยู่แค่3คนและทำไมยังวันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ยังไม่เห็นข่าวว่าการที่พยานมากลับคำเนี่ยเท่ากับก่อนหน้านี้เขาให้การเนี่ยเขารับแล้วนะว่าเขาเกี่ยวข้องแล้วถูกกันเป็นพยาน
0: เพราะเขาจะถูกกล่าวหาก่อนตอนแรก
1: การที่เขาเป็นพยานเนี่ยเขาจะได้สิทธิพิเศษเพราะเขาถือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดแล้วกลับใจให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรัฐก็เลยให้สิทธิ์เป็นพยานคนเหล่านี้จะได้สิทธิ์คือไม่ถูกฟ้อง
0: แล้วชื่อนี้ก็จะไม่อยู่ใน
1: ไม่อยู
0: ่ไอ้229
1: ค
0: นนี้
1: แต่เมื่อคนเหล่านี้กลับคำให้การเมื่อกลับคำให้การแปลว่าสิ่งที่เขาเคยให้การและเป็นประโยชน์กับรัฐเขาบอกไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมครับแปลว่ารัฐได้ประโยชน์ตามเป้าหมายเดิมไหม
0: ไม่ได้แล้ว
1: เมื่อไม่ได้สิ่งที่คุณได้ประโยชน์ไปจากเงื่อนไขตัวนี้ว่าคุณจะไม่ถูกฟ้องต้องถูกยกเลิกต้องกลับมาฟ้องใหม่ในความผิดเดิมด้วยและมีความผิดเพิ่มตรงไหนก็เท่ากับว่าคุณรับว่าคราวที่แล้วคุณให้ข้อความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานใช่ไหมก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหานี้ด้วยผมรอดูที่ว่าจะไปแจ้งข้อหานี้ไหม
0: อย่างแรกเอาพูดชื่อเลยคุณเอกราชเนี่ยที่พูดกันแล้วเนี่ยนะครับจะต้องถูกพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวด้วยหรือเปล่า
1: ใช่
0: ชื่อนี้ตัดออกไปไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เคยถูกตัดมันถูกตัดโดยตัวเขาเองเขาถอนคำเขาแปลว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในทำนองเดียวกันนี้ไว้แล้วนะครับว่าใช้สิทธิ์ไม่สุจริต
0: ถัดมาก็คือ
1: ไม่สุจริต
0: แปลว่าไอ้การให้การครั้งแรกถ้าคุณบอกว่าคุณกลับคำก็แปลว่ามันให้การเท็จไปแล้ว
1: ก็ให้การเท็จไปแล้ว
0: แ
1: ล้วก็ไม่ได้ประโยชน์กับรัฐไอ้ที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณได้ประโยชน์ไปเพราะเราเชื่อว่าตรงนั้นได้เป็นประโยชน์กับรัฐคุณถึงไม่ถูกฟ้องแต่เมื่อวันนั้นวันนี้คุณมาบอกว่าอันนั้นไม่จริงไม่ใช่คุณเป็นข้อมูลเท็จเพราะคุณโดนจะโดนอะไรไม่สำคัญแต่มันเท็จคุณจะเท็จเพราะโดนข่มขู่หรือเท็จประเจตนาคุณก็เป็นเท็จอยู่ดีไม่ได้มีข้อยกเว้น
0: แต่ถึงแม้ส่วนตัวของคุณเอกราชพยานรายนี้เนี่ยจะถูกกลับไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าคุณเกี่ยวข้องกับการหัวหรือเปล่ากับสองก็คือถูกแจ้งความเท็จหรือเปล่าก็ไม่กระทบกับภาพใหญ่ของคดีอยู่ดี
1: เพราะมันยังมีหลักฐานอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดที่พิสูจน์ได้เห็นว่ามันเป็นเครือข่ายของการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งทำให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแม้บางเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่มันทำให้เกิดความไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมนะครับส่วนถ้ามีความผิดกฎหมายก็อาจจะเป็นความผิดกฎหมายตามกฎหมายอื่นต้องเหนือจากกฎหมายเลือกตั้งได้อีก
0: แล้วตัวคุณพีรพันธ์มองยังไงคือถ้าเป็นกกต.เสียงข้างมากอย่างเช่นท่านประธานรงค์ก็จะบอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าคุณเอกราชอาจจะมีคดีความอะไรติดตัว
1: คือการใช้
0: กกต.เสียงข้างน้อยบอกว่าเอ๊ะอย่างระดับคุณเอกราชเนี่ยแม้จะไม่ได้พูดชื่อก็ตามเนี่ยนะใครจะมาข่มขู่แกได้แกเป็นส.ส.แกเป็นผู้มีบารมี
1: สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ต้องมาพิจารณาผมเรียนคุณวราวิทย์อย่างนี้ปกติผมไม่อยากจะชอบพูดหรอกนะว่าผมเป็นผู้พักษา
0: ครับ
1: แต่ในกรณีนี้อยากจะบอกว่าตอนที่ผมเป็นผู้พักษาผมก็ต้องพิจารณาแบบนี้เหมือนกันการที่คนนี้เขาจะมาบอกว่าเขาถูกข่มขู่เราจะหรือว่าการให้การของเขาครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองไม่ตรงกันเนี่ยด้วยเหตุผลเราก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าเฮ้ยน่าเชื่อไหมว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงเขามาคราวนี้มาขึ้นศาลเขาบอกว่าคำให้การชั้นตำรวจไม่ใช่เพราะอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: เขาก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นด้วยว่าเขาถูกข่มขู่จากใครข่มขู่อย่างไรคุณถึงกลัวไม่ใช่พูดลอยๆถ้าอย่างนี้ในคำในคำของศาลนะเราจะใช้ว่าเป็นการกล่าวอ้างลอยๆไม่สามารถรับฟังได
0: ้หมายถึงว่าไอ้กรณีที่มากลับคำอ้างว่าถูกข่มขู่อ้
1: างว่าถูกข่มขู่อย่างนี้ใครก็อ้างอะไรได้ทั้งนั้นที่ครับ
0: แต่โดยหลักสมมติเมื่อสักครู่เทียบกับการทำงานของตำรวจของอัยการก็ต้องส่งไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าพอพยานกลับลำเสร็จปุ๊บเอ้ยคดีที่เราทำกันมาพังหมดเลย
1: ก็ต้องส่งทั้งหมดแล้วครับ
0: สุดท้ายต้องให้ศาลไปพิจารณา
1: เพราะว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นศาลหรืออัยการท่านอาจจะต้องมาดูว่าต้องให้สอบเพิ่มเติมตรงไหนด้วยหรือเปล่าท่านอาจจะคิดว่าพยานที่บอกว่ากลับคำให้การท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่ากลับคำเพราะโดนข่มขู่นะพยานเองมันก็แปลกไหมคุณวราวิทย์คำเบิกความของพยานคนเนี้ยเท่าที่ผมติดตามมามีน้ำหนักพอสมควร

0: กับคดีเมื่อเขามากลับคำให้การโดยอ้างเหตุถูกข่มขู่ถ้าคุณวราวิทย์เป็นพนักงานสอบสวนหรือคนที่สอบสวนจะสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีคุณจะกลับเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่ผมจะใช้น้ำหนักของคุณได
1: ้
0: ผมก็ต้องเรียกคุณมาถามมาคุยไหมไหนใครข่มขู่คุณ
1: ชายไม่ทราบชื่อ
0: จริงไม่จริง
1: อ้
0: าวถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ก็คือการกล่าวอ้างลอยๆและที่สำคัญมาเป็นหนังสือเซ็นมาอีกมันมีที่ไหนล่ะคร
1: ับ ไม่ได้มาให้การด้วยตัวเอง
0: ใช่ไหมครับมันผิดปกติเอางี้ดีกว่า
1: คือโดยเซ็นของกกต.หรือจะ DSI ก็แล้วแต่ที่ทำสำนวนเนี่ยต้องฉุกคิดตรงนี้ละว่าทำไมเขาถึงมากลับคำ
0: คือผมไม่อยากไปพูดคนอื่นผมพูดเลยว่าคนเป็นนักกฎหมายคนที่อยู่กับอาชีพกฎหมายคนที่อยู่ในฐานะที่ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานมันต้องฉุกคิดและมันต้องเอ๊ะมันใช่เลยไหนเรียกมาคุยสิมีไหมก็ไม่เห็นมีเนี่ยถ้าที่ผมติดตามนะ
1: ใครข่มขู่
0: ค
1: ุ
0: ณไหนคุณลองบอกผมสิครับ
1: ครับ
0: ผมถึงจะเชื่อว่าคุณโดนข่มขู่สถานะอย่างคุณเนี่ยที่คุณวราวิทย์พูดเมื่อกี้ว่ามีคนบอกว่าอย่างนี้ใครกล้าข่มขู่คุณไหนคุณลองบอกผมสิมีชื่อไหมผมจะได้เรียกไอ้คนนั้นมาจริงไหมว่าข่มขู่เขามีความผิดอีก
1: ไอ้คนที่ขู่ถ้ามันจริง
0: ประเด็นที่สำคัญคือคุณข่มขู่เนี่ยให้เขาบอกว่าเป็นเท็จแต่จริงๆมันจริงหรือเปล่าแต่คุณข่มขู่ให้มันไม่ให้บอกว่าอันนั้นไม่จริงพูดเพราะโดนข่มขู่หรือมาข่มขู่ให้ไปบอกว่าอันนั้นมันเท็จ
1: คือมาขู่ไว้ตอนหลังให้กลับลำมากกว่า
0: ถ้าไปบอกว่าไอ้ที่พูดครั้งแรกเป็นไม่จริงคุณก็ให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานถ้าไอ้หนังสือนี้บอกว่าโดนข่มขู่ไม่จริงคุณก็โดนอีกแจ้งข้อความไปที่เจ้าพนักงานอีกคนนี้โดนหลายข้อหาเลยล่ะแต่
1: ดำเนินการหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถ้าไม่ดำเนินการเนี่ย
0: อันนี้
1: ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยผิดปกติแน่ๆ
0: ปกติไหมล่ะผมได้ยินเมื่อคืนอ่ะได้ดูข่าวผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกตอนนี้ก็ปั่นป่วนกันหมดใน DSI นะก็สงสารผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าทั้งนั้นคนดีๆก็โดนหมดพูดได้เลยเพราะเขาเป็นคนให้สัมภาษณ์นี่เป็นวรนันท์
1: อ
0: ่ะเขาก็พูดเรื่องนี้นะเห็นไหมเขายังเอ๊ะเลยไหมคนที่อยู่ในอาชีพกฎหมายแล้วบางคนอยู่ในอาชีพกฎหมายมา 3-40 ปีทำไมไม่เอ
1: ๊ะอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาด้วยนะบางท่าน
0: ผมไม่ทราบ
1: ไม่อยู่ในกกต.
0: แต่ผมก็แปลกใจมีคนถามผมว่าโอ้ยทำไมบางคนบอกอ้างอยู่มา30กว่าปีแต่คนที่ออกมาเป็นเสียงข้างน้อยเขา40นะถ้าวัดกันด้วยปริมาณอายุความ
1: ตรงนี้
0: ใช
1: ่ท่านกกต.ศรีสิริโชติก็แล้วท่านเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาด้วยนะคือเรียกว่าเคยผ่านคดี
0: แต่ทำไมท่าน
1: เกี่ยวกับการ
0: เล
1: ือ
0: กตั้งทำไมเนื่องยกมาพูด
1: แต่ท่านก็เป็นเสียงข้างน้อย
0: ก็ผมนึกบอกไงว่าถ้ามาพูดตรงนี้เพื่ออะไรถ้าพูดอ่ะบางคนที่เขามากกว่าล่ะทำไมไม่น่าเชื่อกว่าเหรอถ้าวัดความน่าเชื่อกันด้วยอายุงานเนี่ยนะพระราชาคณะวันนี้น่าเชื่อกว่าลูกคณะไห
1: ม
0: ถ้าน่าเชื่อทำไมโดนจับอ่ะโดนศึกอ่ะ
1: มันไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่ง
0: มันไม่ได้วัดกันที่มันอยู่ที่เจตนา
1: ไม่แล้วในแง่ของความเป็นนักกฎหมายก็ไม่ใช่อะไรที่มันสลับซับซ้อน
0: ไม่ใช่ของ
1: เบสิ
0: กที่ผมบอกไงว่าผมพิจารณาคดีอย่าว่าแต่ผมเลยวันนี้เพื่อนผมรุ่นเดียวก็ยังนั่งพิจารณาคดีอย
1: ู่
0: เขาก็ต้องดูกันอย่างนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะถ้ามีลักษณะเป็นเครือข่ายของการกระทำความผิดอย่างคดีอะไรที่ไปหลอกชาวบ้านต้มตุ๋นเรื่องฟอเร็กบ้างอะไรบ้างมันเป็นเครือข่ายไงอันมันไม่ใช่ว่าหลักฐานมันต้องชัดเจนไปหมดทุกคนว่ามีการโอนเงินอย่างนี้มีอย่างนี้มันแค่แบ่งงานกันทำแต่ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วเป็นช้างแบบท่านสิทธิโชติพูดอ่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านสิทธิโชติพูดแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงทุกวันนี้ก็คือกรณีการไม่รับเส้นเงินโดยเฉพาะที่สุราษฎร์เป็นแสนๆเนี่ยนะที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านก็สงสัยว่ามันจะเอาเงินมาจากไหน
0: แต่ว่าต้องขยายต่อ
1: มีประเด็นว่ากกต.ไม่รับเส้นเงินนี้แล้วเมื่อวานกกต.ก็แถลงคล้ายๆการโต้นะว
0: ่
1: ารอการทำงานของ36ให้เสร็จก่อน
0: มันไม่เกี่ยวเลยสำหรับผมนะผมนึกบอกว่าเราไม่เราเคารพในดุลพินิจเขาแต่ผมใหตอบคำถามคุณวราวิทย์ในดุลพินิจของผ
1: ม
0: กับประสบการณ์ที่ผมทำงานมากับที่ผมถามเพื่อนผมที่ยังอยู่ในศาลกันอยู่วันนี้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันควรจะยังไงนะส่วนเขาอาจจะมีดุลพินิจอะไรก็ไปว่ากันซึ่งการใช้ดุลพินิจไม่ชอบก็มีความหมายในทางกฎหมายต่อไปก็ว่ากันไปแต่ว่า ขาอาจจะมีเหตุผลของเขาว่าไม่รับมาแต่ถ้ารับกับไม่รับผลต่างกันไหมอันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อไป
1: อ่ะทีนี้พอมองว่าเป็นกระบวนการมองว่ามติกกต.มันไม่น่าจะตรงตามหลักกฎหมายแล้วณขณะนี้มันเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอะไรได้ไหมขั้นตอนการดำเนินคดีส่งไปที่ศาลแล้วมันจบแค่26นี้หรือเปล่า
0: เยอะ
1: มันจะมีอะไรอีกหลังจากนี้ครับ
0: ซึ่งผมเชื่อว่าผมก็ผมเรียกใช้คือเอาเป็นว่าเอาเราก็เห็นใจเขาแล้วกันเรามองในแง่สุจริตนะแต่ว่าผมว่าโดนข้อหาเยอะ
1: หมายถึงใคร
0: ยังไม่มีคนพูดมาตรา32เลยนะเนี่ยไปพูด66พูดอะไรกัน
1: มาตรา32ของกฎหมายอะไรครับ
0: หมายเลือกกรรมการเลือกตั้งคือถ้ากรรมการเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ใครพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายนี่ก็มีปัญหาม
1: ีโทษจำคุก
0: มีโทษจำคุก
1: คือไม่ต้อง
0: มีความผิด
1: ไม่ได้แช่แค
0: ่มีพฤติการ
1: อะไรหรืออะไรที่พูดกันเท่านั้น
0: ใช่
1: และไอ้มาตรานี้มันมีความเสี่ยงกับกกต.มากกว่ากฎหมาย
0: เพราะว่ามัน157มันเป็นประการที่คุณต้องพิสูจน์เยอะมาก
1: ไอ้เจตนาพิเศษอะไรที่พูดกันเนี่ยนะ
0: อันนั้นอันนึงแต่เขาจะต้องมีหน้าที่ก่อนอีกแล้วไม่ทำตามหน้าที่นั้นไอ้ตรงเนี้ยพี่นายเยอะแต่มาตรา32เนี่ยไม่ใช่เลยไม่ต้องมีเจตนาเขาบอกถ้ามีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
1: ก็ย้อนกลับมาที่คุณพีรพันธ์บอกจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม
0: อำนาจคุณเนี่ยแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่มันเข้าลักษณะที่จะต้องดำเนินการแล้ว
1: ถ้าหลีกเลี่ยงตรงนี้มีความเสี่ยงส่วนนี้คือส่วนกกต.แล้วส่วนคนที่รอดไปไม่ว่าจะเป็นสว.ตัวจริงไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหาร
0: ผมยังไม่ถือว่ารอดครับยังไม่จบผมยังไม่ถือว่ารอด
1: มันจะมีช่องทางไหนอีก
0: มันยังมีช่องกฎหมายนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผมไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้น
1: ในฐานะอดีตผู้พิพากษาคิดว่าตกลงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งถ้าถึงกระบวนการไต่สวนแล้วเนี่ย
0: ผมว่าท่าน
1: จะเรียกอะไรมาได้เห็นแล้วมันจะลากคนอื่นเข้ามาอีกไหม
0: จะมีความสงสัยผมเชื
1: ่อสงสัยและผลในทางปฏิบัติคืออะไรหลังจากนั้น
0: ถ้าเท่าที่ผมจำได้รูปแบบคดีเนี่ยใช้ระบบไต่สวน
1: ครับ
0: ผมว่าท่านก็ต้องเรียกหลักฐานพยานเองท่านเรียกเองได้หมดแล้วท่านพิจารณาเอง
1: แน่ๆเนี่ยจะต้องเห็นสำนวนชุดที่26ของกกต.ทั้งหมด
0: ท่านเรียกได้หมดแล้วครับ
1: ไอ้ที่เราเห็นพูดกันเนี่ยท่านเรียกได้หมดแต่เรียกมาแต่เวลาจะเอาผิดกับตัวบุคคลล่ะก็ในเมื่อคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งชื่อมาจากกกต.
0: ผมเชื่อว่าท่านมองในภาพใหญ่ผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะคร
1: ับเหมือนกับที่ท่านกกต.สิทธิโชติพูดว่าศาลอาจจะใช้ดุลพินิจอะไร
0: คือความจริงการยื่นฟ้องศาลคดีเนี้ยเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องดูมันเห็นชัดว่าเขาประเด็นคดีเนี้ยมันมาจากมูลเหตุว่ากลัวกันไม่ใช่26คนต่างคนต่างทำความผิดถูกไหมครับมันมีลักษณะเป็นเครือข่ายมีลักษณะประสานงานทำงานร่วมกันมันไม่ใช่ว่าแต่ละคนต่างทำแต่ละคนต่างทำแม้คุณจะบอกว่าแค่26แต่26เนี่ยก็มีลักษณะที่ร่วมกันประเด็นคือแล้วมันร่วมกันแค่26เหรออันนี้ท่านก็ไต่สวนได้อีก
1: ไอ้ตรงนี้แหละที่จะลากเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ครับ
1: แม้ว่ากกต.จะไม่ได้ส่งชื่อไปก็ตามแต่คุณพีรพันธ์เชื่อว่ามีช่องทางที่จะย้อนกลับไปเอาผิดคนเหล่านี้ได้นะเมื่อช่วงต้นผมถามไม่บอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่คนถูกกล่าวหาคือกรรมการบริหาร
0: ไม่เกี่ยวนี่ผมพูดเรื่องข้อกฎหมายจะเป็นพ
1: ร
0: รคอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไร
1: ก็ส่งไป
0: ก็ส่งไปก็พิสูจน์กันไม่เห็นเกี่ยวอะไรเราไม่ได้ทำผิดจะกลัวอะไรนะแต่มันมีเราตอบข้อสงสัยได้หมดยิ่งต้องเข้าไปตอบยิ่งคุณไม่ตอบสิคนยิ่งสงสัยทำไมคนในหน่วยงานไปเกี่ยวข้องได้ยังไงวันนี้โดนลงโทษไหมถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วคนเหล่านั้นอยู่ดีๆนั่งทำงานที่บริษัทคุณแล้วมันไปโผล่ตรงนู้นมันไปได้ยังไง
1: มันดูไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกันมาก่อนเลย
0: คือมันไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นต้องมีปัญหาก็อธิบายว่าเพราะอะไรก็เท่านั้นเอง
1: คือคุณพีรพันธ์มองก็เป็นขบวนการส่วนพรรคไหนกลุ่มไหนจะอยู่เบื้องหลังก็
0: ผมมองในแง่ของข้อกฎหมายว่าลักษณะเนี้ยมันเป็นขบวนการเป็นการวางแผนร่วมกันเป็นการกระทำความผิดในลักษณะสมคบคิด
1: แม้ว่าคนที่ถูกกล่าวหามีแต่พรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำ
0: ผมไม่ได้ดูหรอกว่าใครนั้นผมพูดผมบอกแล้วไงว่าแล้ววันนี้จริงๆแล้วก่อนหน้าคุณวราวิทย์ผมไปรายการอื่นผมก็บอก

0: ว่าผมมาให้ความเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่ทางการเมืองนะถ้าทางการเมืองผมจะไม่ออกมาพูดแต่ผมมาพูดในฐานะอดีตผู้พากษาและนักกฎหมาย
1: ไม่ได้มาจะใช้จังหวะนี้มาโจมตีอะไร
0: ผมมาพูดในแง่ข้อกฎหมายนะครับผมมาพูดในแง่ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและการใช้กฎหมายที่ถูกต้อง
1: หลายคนแซวบอกท่าทีของรวมไทยสร้างชาติเป็นแบบนี้แล้วจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไหมสองเสียงเนี่ย
0: คือผมก็ต้องเตรียมตัวนะเรามีสองเสียงเราไม่ได้มีผลกับเขาหรอกแต่ว่าผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วการที่พรรคผมร่วมรัฐบาลเพราะเราต้องการสนับสนุนต้องการได้รับการสนับสนุนด้านกฎหมายที่เราต้องการเสนอสภานะครับอะไรที่ถูกต้องอะไรดีเราเอาด้วยหมดแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีเราก็ไม่เอาเท่านั้นเอง
1: ณขณะนี้มองเห็นอะไรไม่ถูกต้องแล้วหรือยัง
0: ก็ยังไม่มีความที่ชัดเจนจนขนาดนั้นเพราะผมเรียนตรงๆนะที่ผ่านมาเรื่องนี้ไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาจับลึกผมดูแค่แตะๆนะครับแล้วผมก็ยังมีความเชื่อมาตลอดเพราะไม่เคยไปดูขบวนอะไรนะสำนวนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยไปจอกแตกไปขอ
1: ไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นเคสเป็นเคสอะไรแบบนี้อ่ะ
0: ก็ฟังแต่ข่าวนะเพราะฉะนั้นผมก็พูดตามว่าถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้หลักฐานมันผิดอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้ามันมีอะไรออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยสุดท้ายพรรคแกนนำเขาเป็นคนจัดการเป็นคนนั้นอันนี้ผมก็คงต้องมาพิจารณาในพรรคอีกรอบ
1: อ๋อถ้ามันโยงใยไปชัดขนาดนั้น
0: เพราะวันนี้เขาปฏิเสธหมดถูกไหมเป็นผู้ถูกกล่าวหา
1: คือเช่นว่าสมมติว่ากระบวนการมันส่งไปที่ศาลแล้วแล้วมีคำพิพากษาออกมาชัดเจนแล้วว่าพรรคแกนนำของเราเนี่ยมีอย่างนี้ตามที่ถูกกล่าวกันอันนั้นก็ค่อยพิจารณาท่าทีของพรรคถูกไหม
0: เพราะว่า
1: แต่วันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรม
0: วันนี้เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วผมจะมาบอกเขาเกี่ยวได้ยังไงถูกไหมเราจะไปกล่าวหาเขาเองมันไม่ได้แต่เรากำลังมาพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับระบบการปกครองของประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับความเชื่อมั่นองค์กรอิสระที่ประชาชนควรจะต้องให้ความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบทั้งทางการเมืองและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนรวมไปถึงความเชื่อมั่นในรูปแบบองค์กรอิสระด้วยถ้าหากว่าคนที่อยู่ในวงจรตรงนี้ไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อีกมันเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบที่เราเป็นอยู่และมันเป็นอันตรายต่อโครงสร้างรูปแบบขององค์กรอิสระเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับมากกว่า
1: แล้วในแง่ของความเป็นพรรคนอกจากวิพากษ์วิจารณ์จะมีช่องทางในการดำเนินการทางกฎหมายยังไงไหมอันนี้มันไม่ต้องอาศัยเสียงมากเสียงน้อยแล้วนี
0: ่เรื่องนี้ผมกำลังพิจารณาอยู่ว่าถึงเราควรจะแต่ละจุดมันทุกอย่างมันมีจังหวะเวลานะครับอย่างเวลาเนี้ยถ้าที่ผมดูก็ทุกคนก็บางพรรคก็พยายามจะก็ลองดูในเมื่อมีคนทำแล้วจะไปทำซ้อนทำไมดูที่ว่าเขาทำได้ยังไงดู
1: ว่าเขาทำช่องไหนไปแล้วบ้าง
0: ใช
1: ่ถ้ามันยังมีช่องไหนที
0: ่เดี๋ยวเขาทำเราทำมันวุ่นไปหมดอ่ะ ใช่ไหม
1: คือหลายคน
0: อย่างเช่นที่ผมบอกเมื่อกี้มาตรา32
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีใครทำแล้วสุดท้ายผมอาจต้องทำ
1: มาตรา32ของเป็นกฎหมายของกกต.ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: วิธีการฟ้องมันต้องผ่านช่องทางไหนต้องไปปปช.หรือเปล่า
0: ก็ง่ายๆก็กล่าวโทษ
1: แต่ก็ต้องไปปปช.ใช่ไหม
0: ก็ยังก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องให้เริ่มต้นคดีก่อน
1: คือที่หลายคนมองว่าช่องทางในการจะเอาผิดกกต.เนี่ยกกต.เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระ
0: คงที่ผมพูด
1: สุดท้ายก็ต้องไปจบที่ปปช.อยู่ด
0: ีผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่157หรือแม้ไอ้เรื่องพยานกลับคำอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่กฎหมายเลือกตั้งมันกฎหมายอาญาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอีก มันยังมีอีกเยอะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ต้องผ่านองค์กรอิสระที่อาจจะถูกมองว่าเป็นสีเดียวกันอย่างเดียว
0: อะไรก็แล้วแต
1: ่ แล้วในภาพรวมเมื่อสักครู่คุณพีรพันธ์ก็กังวลถึงเรื่องความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระนะในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตามที่เขากล่าวหากันว่าองค์กรอิสระเป็นสีน้ำเงินไปหมดแล้วเนี่ยมองเห็นเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็อยู่ที่พฤติกรรมของเขาเองด้วยองค์กรอิสระเหล่านั้นนะครับสนิมเกิดแต่เนื้อในตนค
1: ุ
0: ณไม่อยากให้คนเขาคิดว่าเราเป็นลบเราก็อย่าทำตัวลบ
1: ไม่งั้นก็ถูกมองว่าเป็นสีอะไรแบบนั้น
0: คร
1: ับ มันมีประเด็นหนึ่งที่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ว่าจุดเริ่มต้นของคดีหัวสวเนี่ยมันเกิดจากธงในทางการเมืองณเวลานั้นหรือเปล่า คือตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติก็ไปร่วมรัฐบาลอยู่ในครม.ด้วยถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อจะเล่นงานภูมิใจไทยไหมในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางนะวันนั้น
0: คือผม
1: ตกลงมันจริงไหมที่มีการใช้อำนาจแทรกแซง
0: จริงว่าผมไม่รู้เรื่องผมพูดจริงๆนะคุณวราวิทย์ผมไม่รู้เรื่องเบื้องหลังเบื้อง

0: ไปกำกับอ่ะผมเป็นรองนายกด้วยใช่ไหมผมก็กำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ผมไม่ได้เป็นคนไปบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
1: สุดท้ายตัวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ต้องเป็นคนขับเคลื่อนอยู่ดี
0: ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะเกี่ยวกับเพื่อไทยยังไงหรือเปล่านี่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจด้วยจริงๆแล้วภารกิจตอนนั้นมันเรื่องพลังงานก็ปวดหัวตาย
1: ตอนที่ถามตอนนั้น
0: ใช
1: ่คือไม่มีคำตอบว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าแต่ว่า
0: คือมันจะการเมืองหรือไม่การเมืองเนี่ยมันไม่มีใครทำอะไรได้หรอกครับถ้าเรื่องจริงมันไม่มีไม่ใช่ถ้าจุดเริ่มต้นวันนั้นมันนำมาสู่สถานการณ์วันนี
1: ้
0: ถ้ามันมีแต่ประเด็นการเมืองขึ้นศาลไม่ได้หรอกครับกกต.ก็เอาผิดกล่าวโทษ26คนนี้ก็ไม่ได้ฟ้องติด26คนนี้ส่งฟ้องก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นแต่เรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยมันสำคัญที่ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรมากกว่าบอกว่าถ้าสมมุติเป็นการเมืองเป็นคนเริ่มต้นแล้วมันเป็นความผิดจริงก็บอกไม่เป็นไรหรอก
1: ก็เลยแก้ด้วยการเมืองไม่เอาไปเหมือนกัน
0: อย่างนี้อย่างนี้มันได้ไหมเพราะนั้นผมสำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงมากกว่าว่าข้อเท็จจริงมันผิดตามกฎหมายหรือไม่ผิดถ้ามันผิดตามกฎหมายแม้คนเริ่มต้นจะมาจากการเมืองมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเขาไม่มีความผิดทางกฎหมายแล้วทางการเมืองพยายามใช้อำนาจทางการเมืองไปกลั่นแกล้งเขายังไงใครก็ฟ้องเขาไม่ได
1: ้
0: ไอ้คนไปกล่าวหาฟ้องร้องก็ถูกย้อนสอนหมดเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการเมืองถูกอ้างมากกว่านะเรื่องข้อที่ผมไม่ได้พูดเฉพาะอันนี้นะ okay. หมายถึงภาพรวม
1: okay.
0: ชอบยักบางทีถูกเล่นงานเรื่องนั้นก็การเมืองการเม
1: ือง สงคราม
0: การเมืองไม่หมดคือมันเหมือนกับเป็นกระโถนห้องพะโลงไปทางไหนไม่ถูกก็การเมืองไว้ก่อนมันไม่ใช่ว่าการเมืองแล้วมันผิดไปหมดบางเรื่องมันเริ่มจากการเมืองแต่มันผิดจริงไหมมันอยู่ตรงนั้น
1: อยู่ที่ข้อเท็จจริงอยู่ดี
0: อยู่ที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
1: ครับคือเมื่อกี้ที่ผมถามเรื่องว่ารวมไทยสร้างชาติจะดำเนินการทางกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะว่าเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะก็อดีตเพื่อนร่วมงานของคุณพีรพันธ์ทั้งนั้นแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับจะคดียุบพรรคไทยรักไทยคดีกกต.ติดคุกอะไรก็เนี่ยร่วมกันทำงานทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมหลายคนเลยบอกเนี่ยประมาทคนเหล่านี้ที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องเอากกต.ติดคุกเอายุบพรรคอะไรกันมาแล้วไม่ได้
0: ตอนนั้นผมเป็นคนตั้งต้นเรื่องเอง
1: นี่ไงตอนนี้ยังอยู่กับประชาธิปัตย์อยู่ตอนนั้น
0: ใช่ผมเป็นคนรวบรวมหลักฐานข้อมูลเป็นคนตรวจสอบทั้งหมดครับ
1: รวมถึงคดีกกต.ติดคุกด้วยนะวันนั้นถูกไหมทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ณขณะนั้นเนี่ย
0: ก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได
1: ้แล้วประมาทได้ไหมอ่ะ
0: ประมาทไหมเขาว่าไง
1: หมายถึงว่าเอาเนี่ยคนเก่าๆกลับมาอาจจะมาทำงานนี้ร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลคุณพีรพันธ์ก็ขยับ
0: ผมคิดว่าทุกคนก็มีความตั้งใจดีที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วก็ไม่ต้องการให้องค์กรเสียหายเพราะว่าถ้าองค์กรเสียหายระบบเสียหายบ้านเมืองเสียหายประชาชนก็มีปัญหาผมคิดว่าผมก็ไม่ได้มองประชาธิปัตย์ในแง่ลบว่าเขาไปทำอะไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำรวมไทยสร้างชาติผมก็มีสิทธิ์ที่จะทำเพียงแต่ว่าผมไม่อยากทำอะไรที่มันวุ่นวายไปหมดในเมื่อคนหนึ่งกำลังทำผมก็ดูที่ว่าเขาทำโอเคไหมไม่ต้องมาแย่งคะแนนแย่งหน้าอะไรผมว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช
1: ่
0: นะถ้าเขาทำดีอยู่แล้วก็โอเคบางเรื่องถ้าเขาตกหล่นค่อยว่าอะไรอีกที
1: ก็ดูว่าใครยังไม่ได้ทำส่วนไหนรวมไทยสร้างชาติจะเข้าไปขยับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
0: คุณ
1: พีรพันธ์คิดว่าสุดท้ายปลายทางของเรื่องนี้มันจะจบลงตรงไหนเอาทั้งส่วนที่คนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่ยังรอดอยู่ณขณะนี้ฟันธงได้ไหมว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
0: คือผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่จบง่ายหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงไปตรงมาคนที่จะจบคือคนที่ไม่ตรงไปตรงมา
1: แต่ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงตัวกกต.เองด้วยล่ะ
0: ผมบอกว่าทุกคนที่ไม่ตรงไปตรงมา
1: จะตัวผู้ตัดสินหรือตัวผู้ที่ตกเป็นจำเลยอะไร ก็ตามเนี่ยนะ
0: เพราะมันผมว่าเรื่องนี้ไม่เงียบหรอกไม่เงียบง่าย
1: ๆ
0: แล้วก็จะมีคนที่คอยติดตามเยอะแยะไปหมดนะถ้าหากว่าคนเราเวลาทำอะไรไม่ตรงไปตรงมามันตอบไม่ได้ทุกคำถามหรอก
1: ถึงเวลามันอธิบายไม่ได้
0: ใช
1: ่ถ้าเทียบกันตอนที่เคยทำคดีกกต.ติดคุก
0: คนละแบบ
1: กับคดีนี้ไอ้ความเสี่ยงอาจจะลองเราประเมินหน่อยได้ไหมว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
0: คืออันนั้นน่ะการกระทำมันเป็นการกระทำภายในองค์กรนะครับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ แล้วก็เป็นการกระทำ

0: ลักษณะแบบเจ้าหน้าที่กับบางคนแต่กรณีเนี้ยมันเป็นการกระทำลักษณะเครือข่ายเป็นองค์กรที่เป็นวางแผนร่วมกันทำเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเลือกตั้งซึ่งมูลเหตุตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกกต.ก็ได้แต่เมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วกกต.เป็นหน้าที่ต้องดูแลอย่าให้มันเกิดไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงซึ่งถ้าเมื่อกี้คุณวราวิทย์ถามว่ามันเหมือนหรือมันต่างกัน
1: ปี49
0: คือมันต่างกันมูลเหตุของคดีการกระทำผู้เกี่ยวข้องมันต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานข้อกฎหมายมันไม่ใช่แบบเดิม
1: แล้วกฎหมายหลายฉบับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะใช่ไหมขั้นตอนว่าจะยื่นผ่านตรงไหนศาลไหนใครรับผิดชอบเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: ใช่แล้วตอนนั้นมันก็มีประเด็นเรื่องของฐานข้อมูลสมาชิกซึ่งมันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับ
1: ฐานข้อมูลสมาชิกหมายถึงอะไร
0: มันมีเรื่องของการแก้ฐานข้อมูลสมาชิกด้วยไง
1: สมาชิกพรรค
0: สมาชิกพรรค
1: คือวันนั้นถ้าชวนย้อนประวัติศาสตร์กันเผื่อคนรุ่นหลังอาจจะเกิดไม่ทันแล้วเนี่ยนะมันก็มีกรณีของปี49เลือกตั้งแล้วก็หลายพรรคการเมืองบอยคอตถูกไหมก็มีการไปว่าจ้างพรรคเล็กมาลงเพราะว่ามันจะต้องผ่าน 20% ให้ได้ถ้าคุณไม่มีคู่แข่งถูกไหมแล้วทีนี้กกต.ก็จะไปจัดเลือกใหม่ในบางเขตที่ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยพรรคเดียวตอนนั้นอาจจะไม่เกิน 20%
0: มีการเปลี่ยนแปลงสภาสมาชิก
1: หลายๆอย่างเอาเป็นว่าเอื้อให้มันเกิดการเลือกตั้งให้ได้
0: ใช่
1: ให้ไทยรักไทยได้ส.ส.เพียงพรรคเดียวให้ได้เพราะว่าพรรคอื่นเขา
0: อะไร
1: เขาบอยคอตไปหมด
0: ครับอะไรอย่างนั้น
1: สุดท้ายกกต.โดนเช็คบินย้อนหลังว่า
0: ใช่
1: เหมือนกับไปเอื้อประโยชน์ตรงนั้น
0: ครับ
1: แต่อันนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำภายในของกกต.
0: มันแคบกว่าด้วยมันแคบกว่าอันนี้มันกว้าง
1: แต่ในแง่ความชัดเจนที่จะเอาไปลงโทษในทางกฎหมายมัน
0: แต่เผอิญเท่าที่ผมรู้นะผมคิดว่าทุกคนก็รู้คุณวราวิทย์ก็รู้ก็คือมันมีการสอบสวนของชุด26เอาไว้แล้วใช่ไหมครับซึ่งสำนวนพวกนี้มันก็ใช้เป็นฐานข้อมูลได้เยอะนะแล้วมันก็มีสำนวนของ DSI ใช่ไหมครับที่ก็ทำอยู่นั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมว่ามันใช้ได้เยอะในทางคดีทางกฎหมาย
1: คือมีฐานใหญ่อยู่แล้วจากสำนวนชุดที่26เนี่ยทั้งเอาผิดคนที่ถูกกล่าวหากับเอาผิดตัวองค์กรอิสระด้วย
0: ครับ
1: แทบจะไม่ต้องไปหาอะไรกันต่อเนี่ยไล่จากแค่นี้ก็พอแล้วดูว่าคุณทำตามขั้นตอน
0: ใช
1: ่ใช้ดุลพินิจถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมแสดงว่าก็ประเมินว่ามีความเสี่ยง
0: ท่านถามว่าผมว่าเสี่ยงครับ
1: เสียงข้างน้อยรอดไหมอ่ะ
0: เสียงข้างน้อย
1: กกต.ที่เป็นเสียงข้างน้อยกับในบางมติว่าเคสนี้ยกเคสนี้เขาอยู่เสียงข้างน้อย
0: คืออย่างนี้ครับคุณวราวิทย์อันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอำนาจมันจะมาพร้อมกับความรับผิดไม่ใช่อำนาจแบบเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจลงมติยังไงก็ถูกไม่ใช่อำนาจมันมากับความรับผิดคุณใช้ดุลพินิจในการลงมติถ้าดุลพินิจนั้นชอบก็จบไปถ้าดุลพินิจนั้นไม่ชอบอันนั้นแหละครับเป็นปัญหาสมมุติว่าเสียงข้างน้อยข้างมากมันไม่ได้สำคัญมันสำคัญว่าดุลพินิจที่คุณใช้เนี่ยมันถูกต้องไหมมีเหตุมีผลรองรับที่คนอื่นไม่ใช่ตัวคุณนะคนอื่น
1: มองเข้ามา
0: เขามองมาว่ามีเหตุมีผลเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยก็ต้องดูคำอธิบาย อย่างถ้าคุณวราวิทย์บอกว่ากรรมการเสียงข้างน้อยถ้าอย่างที่ผมได้ฟังท่านสิทธิโชติพูดอันเนี้ยเคลียร์ถ้าถามผมว่าถ้ามีปัญหาท่านสิทธิโชติเคลียร
1: ์กลับกันฟังท่านประธาน
0: อีกท่านนึงผมยังไม่เห็นเสียงข้างน้อยอีกท่านนึงอ
1: ่
0: ะ
1: โอเคท่านกกต.ใช
0: ้ว่าดุลพินิจยังไงใช่ไหมครับแต่ในความเห็นส่วนตัวผมเสียงข้างมาก5ใช่ไหม อีก4ผมก็ไม่เคยได้ยินผมได้ยินจากคนเดียวจากประธานใช่ไหมซึ่งฟังจากท่านประธานเนี่ยผมไม่เคลียร
1: ์คือต้องฟังกันเป็นรายบุคคลเลย
0: ไม่ใช่คดีนี้มันไม่ใช่รายบุคคล
1: หมายถึงว่ากกต.แต่ละท่าน

0: พินิจดูพินิจของแต่ละท่าน
1: ถึงเวลาเขาก็ต้องชี้แจงกันเองแหละ
0: ท่านประธานรงค์อาจจะตอบแทนในมุมของเสียงข้างมาก
1: แต่ไม่คนอื่นไม่แย้ง
0: ทุกคน
1: ถ้าอีก4คนไม่แย้งก็เท่ากับรับ
0: ยกเว้นว่าคุณจะมีเหตุผลอื่นที่มันฟังขึ้นมากกว่านี้ว่าทำไมคุณถึงอยู่เสียงข้างมาก
1: อย่างท่านสิทธิโชติที่ท่านออกมาขออภัยเอ่ยนามท่านตรงนี้นะท่านเปิดว่าท่านไม่รับถ้าท่านนิ่งเงียบก็แปลว่าท่านรับเบื้องต้นท่านอาจจะไปบอกว่าผมไม่รับก็เติกแล้วทำไมวันนั้นคุณไม่แย้งเพราะนั้นท่านสิทธิโชติทำถูกแล้วส่วนท่านอื่นนะครับท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยนะอีกขั้นหนึ่งอ่ะผมคิดว่าท่านจะมีใครไปกล่าวหาก็คงไม่ไปกล่าวหาเพราะเป็นเสียงข้างน้อยเว้นแต่บางเคสที่เขาบอกไปลงเราไม่รู้ใครลงอะไร
0: ใช่ไหมแต่ละรายบุคคล
1: เรายังตอบไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่าแต่ละอันผมรู้สึกว่ามันลงเยอะไปหมดเลยอ่ะมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปแล้วแต่ละกรณีเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับที่ฟังได้คนส่วนใหญ่เขาฟังได้ไม่ใช่คุณคนเดียวฟังได้
0: ไอ้คำว่าวินยูชนใช่ไหมที่พูดกันเนี่ยหมายถึงว่าคนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจรับฟังได้ผลได้
1: สำหรับทั่วไปแต่สำหรับการพิจารณาคดีก็คือคนที่มีอำนาจพิจารณาชี้ขาดเขาฟังว่าอย่างที่คุณพูดมันมีเหตุมีผลรองรับได้หรือเปล่า
0: ก็คือท่านผู้พิพากษานั่นแหละที่จะดูว่าฟังแล้วมันเข้าใจตามที่ท่านอธิบายได้ไหมครับขอถามไปอีกนิดนึงวันที่28กันยานี้ในฐานะนักกฎหมายผมไม่แน่ใจคุณพีรพันธ์เคยให้ทัศนะเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่เคย
0: บัตรเลือกตั้ง QR code barcode
1: ผมเคยพูดไว้นิดหน่อย
0: มองยังไงอันนี้หลายคนมองข้ามไปว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็ได้
1: เหมือนกันล่ะครับเหมือนกันกฎหมายเนี่ยกฎหมายใช้คำในทำนองว่าอันเนี้ยต้องเป็นความลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทำนองอย่างนี้นะผมจำคำเป๊ะไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้ไหมเขาไม่ได้บอกว่าปิ้งอยากเห็นในสมองไม่ใช่เหมือนไอ้กับบัตรเลือกตั้งไอ้กับคูหาแค่คุณเดินผ่านคุณเห็นไหม
0: ก็ไม่ถึงกับเห็น
1: ถ้าคุณอยากเห็นอ่ะคุณต้องทำยังไง
0: ต้องซูมต้องส่อง
1: คุณต้องหยุดต้องมองก็แบบเดียวกันอันนี้คุณจะเก็บยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายถ้ามันสามารถเข้าถึงตามโครงสร้างมันเห็นได้ไหมมันตรวจสอบได้ไหมถ้ามันเห็นได้มันตรวจสอบได้ก็เข้าคำกฎหมายแล้วกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าตรวจสอบได้เว้นแต่อย่างนี้เว้นแต่ไปเก็บให้ดีแล้วไม่มีเขาแค่ว่าตรวจสอบได้มีการเข้าไปตรวจสอบได้ไหมนี่แหละคือเหตุผลว่า
0: ถ้าโดย
1: กับหน้ากับหลังไอ้คูหาถึงได้ผิด
0: ไม่จำเป็นจะต้องเห็นทุกคูหาก็ได
1: ้แต่ถ้าผมอยากเห็นผมดูได้
0: ดูได
1: ้แต่ถ้าผมไม่อยากเห็นผมไม่ต้องชะโงกหน้าดูผมก็ไม่เห็นใช่ไหมก็แบบเดียวกันเพราะนั้นถ้าผมอยากเห็นผมก็ไปเอาอะไรที่เขาบอกเอามารวมกันผมก็ทำได้
0: เอาต้นขั้วเอาบัตรมา
1: ใช่
0: ไปดูบัญชีและชื่อมาก
1: ฎหมายก็ไม่ได้ยกเว้นว่าใครแม้แต่เจ้าหน้าที่กกต.หรือกรรมการก็ทำไม่ได้นะดูไม่ได้เขาไม่ได้ให้ใครตรวจสอบเลยนะ
0: นี่แสดงว่าถ้ามองในทางทฤษฎีถ้ามันเป็นไปได้แม้ว่าจะยังไม่มีคนปฏิบัติก็ตามก็ถือว่าการเลือกตั้งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงไม่เป็นความลับแล้ว
1: มองในแง่ทฤษฎีและกฎหมายถ้ามองในแง่การเมืองหรืออะไรที่อยู่เหนือการเมืองตอบไม่ได
0: ้นี่ผมตีความสูงไหมว่าแปลว่า28นี้มีเสียวเหมือนกันว่าเลือกตั้งจะเป็นปัญหา
1: อยู่ที่
0: หรือเปล่าถ้าฟังจากที่คุณพีรพันธ์ตีความ
1: ผมคิดว่าอยู่ที่องค์คณะครับ
0: แต่มันได้หมดทั้งสองฝั่ง
1: ถ้าหากพูดตามหลักกฎหมายแท้ๆได้ฝั่งเดียว
0: คือฝั่งที่
1: ก็ผมบอกว่ากฎหมายใช้คำว่าเรื่องตรวจสอบทำนองอย่างนี้ไม่ได้มีข้อยกเว้นเงื่อนไขว่าการจะตรวจสอบ
0: ต้องทำยังไงต้องไปส่องโอเคเข้าใจละแปลว่ามีความเสี่ยงแต่ไม่ทีนี้ไอ้รับไม่รับเนี่ยมันก็ถูกตีความไปอีกรับไม่รับจะถึงขั้นโมฆะหรือเปล่าก็อีกประเด็นหนึ่ง
1: อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจใช่ไหมครับ
0: ว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดนั้นหรือไม่มีต้องมีเต็มตัวอะไรตื่นเต้นไหมวันที่28กันยายนนี
1: ้คุณราวิทย์ผมพูดให้ฟังหลักกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับคนอาจจะเข้าใจว่ากฎหมายมันยากมันยุ่งไม่มีหรอกครับหลักกฎหมายคือหลักสามัญสำนึกของคนนั่นแหละอะไรผิดอะไรถูกแค่นั้นแหละครับ
0: กลับย้อนกลับมาเบสิกว่าทุกคนเข้าใจมันยังไงมีเหตุผลรับฟังได้หรือไม่โอ้ผมสนใจ
1: เบสิกของกฎหมาย
0: ผมสนใจประเด็นท้ายนี่จริงๆเลยว่าเพราะว่าคืออย่าลืมว่าอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคือมันคือโดยธรรมชาติเนี่ยพรรคร่วมก็ต้องคล้ายๆว่าตีความไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมเอาแหละแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็ตามนี่ก็เกี่ยวกับกกต.
1: ไม่ชอบ
0: เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญ
1: แบบตรงไปตรงมา
0: แต่ในฐานะนักกฎหมายเนี่ย
1: ที่สำคัญผมเรียนตรงๆเลยใครจะด่าผมจะอะไรผมแล้วแต่ตามสบายเพราะผมไม่ใช่บ้าคำชมหรือว่าสนคำด่าผมไม่เคยรู้สึกผมเป็นนักการเมือง
0: ก็ใช้กฎหมายดำเนิน
1: ผมมาทำงานการเมืองเพราะผมถูกลิขิตให้มาอยู่ตรงนี
0: ้อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณพีระพันธ์ที่มาพูดคุยกันครับแล้วพบกันในตอบโจทย์พรุ่งนี้ครับ 20:30 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

รวจสอบข้อเท็จจริงสีจิ้นผิงล้มป่วยระหว่างร่วมประชุมบริกส์จับตาประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนสัปดาห์หน้าทันโลกไซแอนเทคงานวิจัยสุดแปลกประจำปีอิกโนเบล2026ฟังแล้วชวนหัวเราะและค่อยคิดตาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีกับผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS 15:15 นะครับวันนี้ประเด็นใหญ
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางยังต้องติดตามกันต่อหลังจากที่กลุ่มฮูตีรุกคืบไปทางตะวันตกของเยเมนไปยึดเอาจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือเมืองมอค่านะคะแล้วก็ต่อไปอีก80 กิโลเมตรก็ไปถึงช่องแคบบับอัมมันเด็บนะที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับซัพพลายเชนหรือว่าการขนส่งสินค้าทั่วโลกเพราะว่าช่องแคบบับอัมมันเด็บเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เป็นทางผ่านของสินค้ากว่า 30% ที่โลกใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่สถานการณ์ในเยเมนซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่หนุนโดยซาอุดิอาระเบียอย่างไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถวางใจได้นะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะพูดถึงสถานการณ์หนึ่งซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นสงครามจิตวิทยาที่มาพร้อมไปกับการสู้รบด้วยเพราะว่าในระหว่างที่สองฝ่ายต่อสู้กันเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเราเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 วันก่อน
0: เมื่อวันอังคาร
1: ก็คือเมืองมาริบนะมาริบเนี่ยอยู่ทางตอนกลางของเยเมนความสำคัญของเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองสุดท้ายทางตอนเหนือของเยเมนที่ฝั่งรัฐบาลของเยเมนซึ่งมีฐานที่มั่นในเอเดนทางตอนใต้เนี่ยยังสามารถยึดครองไว้ได้คือเยเมนเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนเหนือกับตะวันตกเนี่ยถูกฮูตียึดครองแต่ว่าทางตอนใต้เนี่ยยังเป็นของรัฐบาลเยเมนอยู่เพราะฉะนั้นมาริบเนี่ยอยู่ระหว่างกลางแล้วฮูตีอยากจะได้เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศ
0: ถ้าเราดูในหน้าจอเนี่ยนะครับมาริบก็คือจุดสีแดงที่กำลังกระพริบอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในกราฟิกนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็คือเป็นเหมือนประการสุดท้ายก่อนที่กลุ่มฮูตีถ้ายึดได้ก็จะประชิดกับซาอุดิอาระเบียมากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็ต้องพยายามทำทุกทางเพื่อที่จะส่งกำลังสนับสนุนไม่ให้ฮูตีสามารถยึดมาริบได้ปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูตีแล้วก็สถานีโทรทัศน์ของฮูตีเองเนี่ยมีการปล่อยภาพหนึ่งออกมาเป็นภาพของเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งถูกขีปนาวุธยิงตกแล้วก็อ้างว่าเป็นเครื่องบิน F-15 ของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียที่ถูกส่งมาช่วยกองกำลังรัฐบาลของเยเมนแล้วก็ถูกฮูตีใช้ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศที่ทำเองเนี่ยยิงตกลงมาก็มีความพยายามที่จะเช็คว่าตกลง

0: ที่เครื่องบินลำดังกล่าวที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันเป็น F-15 ของกองทัพซาอุดิอาระเบียจริงหรือไม
1: ่ทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือว่ายอมรับการสูญเสียเครื่องบินขับไล่ลำนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็เช็คกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคุณกรุณาก็ไปเจอบทความที่น่าสนใจของ CNN ด้วยก็มีวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะโดยไปดูคำอธิบายของฮูตีก่อนนะฮูตีบอกว่านี่คือซากของเครื่องบิน F-15SA ของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียที่ถูกยิงตกแล้วก็ซากของเครื่องบินเนี่ยที่ยังพอเห็นชิ้นส่วนได้เนี่ยคือส่วนของหางซึ่งส่วนของหางเนี่ยปรากฏว่ามันมีสัญลักษณ์นะตรงแผ่นหางเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ซึ่งเป็นหมายเลขแล้วก็เป็นธงชาติซาอุดิอาระเบียพร้อมกับหมายเลขประจำเครื่องก็คือ5539แล้วคนก็พยายามที่จะสอบทานกลับไปว่ามันเป็นภาพเก่าหรือเปล่าหรือเป็นภาพตัดต่อ
1: ครับ
0: นะที่มีความพยายามทำขึ้นเพื่อที่จะสร้างผลทางจิตวิทยาเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเนี่ยมาริบกำลังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้ว2ฝ่ายเนี่ยถมกำลังไปเยอะมากเพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็ไม่สามารถจะสูญเสียเมืองนี้ไปได้เนื่องจากมันใกล้ชายแดนตัวเองมากแล้วถ้าสูญเสียไปฮูตีก็จะได้ครองฐานของน้ำมันที่สำคัญทำให้ฮูตีมีเงินทำสงครามต่อในส่วนของฮูตีก็ต้องพยายามยึดให้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยมีการรบทั้งสองด้านก็คือทั้งการใช้กำลังแล้วก็รบทางด้านข้อมูลข่าวสารเมื่อยังไม่สามารถระบุได้แล้วกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียก็ไม่มีแถลงการออกมาแต่ CNN เขาระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เอาเป็นว่ายังไม่สามารถยืนยันได้นะ
1: ก็ต้องรอคำชี้แจง
0: ใช่ใช่แต่ว่านักวิเคราะห์ด้านการทหารของ CNN ที่ชื่อเซดริกเลตันแล้วก็เป็นอดีตนายพันกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่าเครื่องหมายที่ปรากฏบนส่วนหางของเครื่องบินลำดังกล่าวที่ถูกอ้างว่าตกในวิดีโอนั้นสอดคล้องกับเครื่องหมายเครื่องบิน F-15 ของซาอุดิอาระเบีย
1: คือความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความเข้มข้นในสมรภูม
0: ิ
1: เยเมนได้มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่มาริบซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอนาคตความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียที่แผ่ปกคลุมเยเมนด้วยนะครับคุณกรุณาคือมาริบก็มีความสำคัญอย่างน้อยเนี่ย3ประการด้วยกัน
0: ใช่ค่ะอย่างแรกนะก็คือการที่ไม่ไกลมากนักจากซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียเมืองนี้ไปโอกาสที่โดรนและขีปนาวุธจะถูกโจมตีโดยข้ามแดนไปมันก็เป็นไปได้ง่ายนะฮะที่2 อย่างที่เรียนไปเนี่ยมาริบเป็นศูนย์กลางพลังงานแล้วก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญการตกอยู่ในมือของใครเนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายนั้นได้เปรียบนะฮะและสุดท้ายมาริบเป็นที่มั่นสุดท้ายทางตอนเหนือของรัฐบาลเยเมนซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้นะโดยในส่วนของการสู้รบตรงนี้เนี่ยดำเนินไปอีกจุดนึงที่อยากจะพาไปดูเนี่ยก็คือทางตะวันตกเฉียงใต้บริเวณจังหวัดทาอิสนะซึ่งอยู่เชื่อมต่อใกล้กับช่องแคบบับอันมันเด็บคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฮูตีจะพยายามทำก็คือเป้าหมายของฮูตีตอนนี้เท่าที่มีการวิเคราะห์กันก็คือพยายามยึดครองพื้นที่ให้ได้ทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ทั้งประเทศเพื่อที่จะขับไล่อิทธิพลของซาอุดิอาระเบียไปให้พ้นจากประเทศเยเมนจากเดิมเนี่ยฮูตีซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากเท่านี้นะแต่ก่อนเนี่ยคือฮูตีก็จะคุมได้เฉพาะทางเหนือส่วนทางใต้เป็นฐานที่มั่นของกองกำลังแล้วก็รัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนแต่พอฮูตียึดทางฝั่งตะวันตกตรงทะเลแดงได้เนี่ยแล้วซาอุดิอาระเบียไม่สามารถทำอะไรได้เป้าหมายของฮูตีไปไกลมากนะตอนนี้เป้าหมายคือยึดพื้นที่ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจุดที่ฮูตีจะยึดต่อไปก็คือเมืองทาอิสนะทาอิสเนี่ยอยู่เป็นเมืองเชื่อมระหว่างมอคค่าริมทะเลแดงกับเอเดนเอเดนนี่เป็นเมืองหลวงโดยพุตินในของรัฐบาลเยเมนในขณะนี้
1: คือทั้งมอคค่าและเอเดนก็เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทั้งคู่เพราะว่าถ้าได้ไปก็เท่ากับเป็นการถือไพ่ต่อรองที
0: ่
1: เหนือกว่าอีกฝ่ายโดยเฉพาะในการเข้าควบคุมแสดงอำนาจเหนือช่องแคบปรับอามันเด็บซึ่งเป็นจุดที่เรือพาณิชย์เรือบรรทุกน้ำมันก็จะต้องใช้ในการเส้นทางนี้ผ่านเข้าไปที่ทะเลแดงด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนี่ก็คือสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีแล้วก็รัฐบาลเยเมนนะซึ่งก็มีการสนับสนุนจากทางซาอุดิอาระเบียด้วยทางอากาศนะประเด็นก็คือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเยเมนเนี่ยมันเป็นสงครามที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคแล้วก็ต่อทั้งโลกหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม

0: ไม่มีการกระโดดเข้ามาของนานาชาตินะมันไม่เหมือนกับช่วงที่ เกิดตอนนั้นจำได้ไหมที่ฮูตีพยายามโจมตีเรือในทะเลแดง
1: ช่วงนั้นเป็นสงคราม
0: กาซาใช่
1: ครับเราก็เห็นบทบาทของกลุ่มฮูตีมากเลยในการยิงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าหลายสัญชาติในทะเลแดง
0: คือตอนนั้นเนี่ยฮูตีประกาศเป็นพันธมิตรกับฮามาสนะพอฮามาสกับอิสราเอลทำสงครามกันในกาซาเนี่ยสิ่งที่ฮูตีทำก็คือว่าพยายามช่วยเหลือเพื่อนด้วยการดักโจมตีเรือสินค้าของอิสราเอลที่ผ่านทะเลแดงแล้วตอนนั้นยังคุมได้ไม่หมดนะคุมได้เฉพาะท่าเรือไอดาโฮซึ่งอยู่ทางตอนกลางยังไม่สามารถคุมมอร์กาได้แต่ว่าฮูตีก็ใช้วิธีการเอาเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไปโจมตีเรือยึดเรือของอิสราเอลอย่างกาแล็กซี่ลีดเดอร์นะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นการทำสงครามแบบเต็มรูปแบบได้ซ้ำไปแต่ว่าถ้าจำกันได้เนี่ยสหรัฐมีการส่งกองเรือทุกเครื่องบินสหราชอาณาจักรก็มีการเข้าไปช่วยสหรัฐเพื่อจัดตั้งกองเรือในการคุ้มครองเรือที่จะเดินผ่านทะเลแดงคำถามคือตอนนี้ทำไมถึงไม่มีคนมาช่วย
1: ผมคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการพูดคุยกันได้ระหว่างสหรัฐกับกลุ่มฮูตีในปี2025ถูกไหม
0: สหรัฐคุยกับฮูตีคือช่วงนั้นมีการคุยกันใช่เพราะว่าพอสหรัฐโจมตีไปได้สักพักหนึ่งแล้วไม่สำเร็จนะคือส่งเครื่องบินไปโจมตีพวกฐานคลังอาวุธของฮูตีแต่ฮูตีก็ยังมีแรงสู้ต่อก็เลยทำให้ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์นะสั่งการให้ทางเพนทากอนเนี่ยไปทำข้อตกลงกับฮูตีก็คือว่าตกลงเราจะไม่โจมตีแล้วแต่ว่าขอให้ฮูตีอย่าสกัดแล้วก็โจมตีเรือที่ผ่านทะเลแดงก็เลยดำเนินต่อมาได้นะแต่ว่าคำถามคือพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพอฮูตีกลับมายึดพื้นที่ทะเลแดงได้แล้วก็ข่มขู่เรือของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐทำไมสหรัฐจึงไม่เข้ามาช่วยจริงๆแล้วเราวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเหตุผลที่สหรัฐไม่เข้ามาคืออะไร
1: คือมันก็มีหลากหลายประเด็นนะครับเอาปัจจัยที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้คือสหรัฐคงไม่อยากจะเข้ามาติดหล่มสงครามในอีกสมรภูมินึงในทะเลแดงเพราะว่าในช่องแคบฮอร์มุสก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
0: ใช่
1: ไหมครับจากตัวเลขที่มีการประเมินออกมาเนี่ย6เดือนของสงครามอิหร่านสหรัฐสูญเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 38,000 ล้านดอลลาร
0: ์
1: ตัวเลขนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคุณกรุณามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศด้วยคิดว่าสหรัฐยังไม่น่าที่จะมาเสี่ยงมาช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียในแนวรบนี้อีก
0: คือนอกเหนือจากจะเป็นเหตุผลว่าทรัพยากรทางการทหารมันร่อยหรอจากสงครามอิหร่านแล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าสหรัฐเปิดโต๊ะคุยกับฮูตีโดยตรงนะมีรายงานข่าวแล้วตอนนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่จากสหรัฐมีการเจอกับผู้นำฮูตีและตัวแทนของฮูตีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตของตนเองในกรุงมัสกัสของประเทศโอมานนะคะซึ่งการพบกันก็นำไปสู่การตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกองกำลังของฮูตีนะคะโดยเหตุผลนะเหตุผลที่สหรัฐไม่เข้าไปก็มีหลายอย่างอย่างที่บอกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเปลืองตัวนะแล้วก็เปลืองทรัพยากรโดยมีการให้สัมภาษณ์ของอดีตรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยเมนนาบินคูรีบอกนะคะบอกว่าในการเจอกันที่โอมานเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐกับฮูตีมีข้อตกลงโดยในโดยฮูตีให้คำมั่นต่อรัฐบาลสหรัฐว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรือของสหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทางผ่านช่องแคบปรับอันเด็ดฮูตีจะมุ่งโจมตีเฉพาะเรือของซาอุดิอาระเบียเท่านั้น
1: ก็คือพุ่งเป้าไปชัดเจนตอนนี้ล็อกเป้าชัดเจนแล้วว่าเรือของนานาชาติจะไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นเรือจากซาอุดิอาระเบีย
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็พยายามหาแนวร่วมนะคุณกรุณาอย่างเช่นเมื่อวันก่อนเราก็เห็นภาพของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานเดินทางเยือนกรุงไคโรใช่ไหมครับไปหารือกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซ
0: ี
1: แล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยก็คืออยากจะให้อียิปต์เข้ามาเป็นแนวร่วมด้วยเพราะว่าเชื่อว่าการที่ฮูตีขยับในทะเลแดงเนี่ยแน่นอนกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจของอียิปต์ด้วยเพราะอียิปต์ก็พึ่งพาทะเลแดงในฐานะที่เป็นเส้นเลือดสำคัญทางเศรษฐกิจด้วยนะคร
0: ับ แต่มีข้อที่น่าสังเกตนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องแคบบับอันเด็บเนี่ยถ้าเป็นเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นปฏิบัติการทางการทหารแล้วแต่พอมาวันนี้เนี่ยเป็นความเงียบนะแล้วก็หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเราเห็นทางเลือก

0: ือกของสถานการณ์ว่ามันจะมีอยู่2ทางคือการทำการรบกับการเจรจาเนี่ยมันดูเหมือนจะไปทางการเจรจามากกว่าถ้าดูจากสัญญาณหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการรบถ้าสมมติว่าเลือกการรบหรือว่าการทำสงครามเนี่ยการทำสงครามมันจะมี2ลักษณะลักษณะแรกก็คือทำสงครามใหญ่เต็มรูปแบบนะมีพันธมิตรมีสหรัฐมีสหราชอาณาจักรยุโรปเข้าไปช่วยซาอุดิอาระเบียกับอีกอันนึงก็คือการทำการรบแบบจำกัดวงอย่างที่ซาอุดิอาระเบียทำอยู่ก็คือโจมตีทางอากาศเฉพาะจุดแล้วก็ช่วยเหลือเป็นจุดๆไปนะนี่คือการพยายามป้องกันไม่ให้ฮูตีเนี่ยรุกคืบแต่ว่าอีกทางนึงที่น่าสนใจแล้วน่าจะออกทางนี้มากที่สุดไม่ช้าก็เร็วเนี่ยคือทางการทูตเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเข้าไปทำสงครามเนี่ยมันยิ่งจะพากันพังหมดพากันพังหมด
1: แล้วมันกลายเป็นสงครามที่ขยายวงกว้าง ในภูมิภาคตะวันออกกลางไปด้วย
0: แล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในเยเมนเนี่ยมันมีความงงๆอยู่นิดนึงเนื่องจากคนที่มีอำนาจเนี่ยมีสองข้างกลุ่มแรกคือฮูตีกลุ่มที่สองคือรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติแต่ว่าคนที่คุมเมืองหลวงเนี่ยเป็นกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มที่สหรัฐถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยซ้ำไปแต่วันที่ฮูตีมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะว่าได้คุมช่องแคบแบบอันเด็บเนี่ยมันมีสัญญาณว่าฮูตีอาจจะเปลี่ยนสถานะหรือถูกยกระดับยกสถานะให้ขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นกับรัฐบาลที่ชอบทำของเยเมนในขณะนี้นะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของ UN UNSC นะซึ่งมีสมาชิกถาวร5ประเทศข้อที่น่าสังเกตคือทูตจากรัสเซียเนี่ยได้แสดงท่าทีคือรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรให้การรับรองเอกราชของรัฐบาลเยเมนภายใต้ข้อมติ UNSC 2216ก็คือรัฐบาลโดยชอบธรรมอยู่ที่เมืองเอเดนทางตอนใต้ส่วนฮูตีเป็นพวกเอาลอผิดกฎหมายใช่ไหมฮะแต่ว่าการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปรากฏว่ารัสเซียพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าจะหาทางออกตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเอาฮูตีเข้าร่วมวงพูดคุยด้วยเหมือนกับพยายามออกห่างจากข้อมติที่ตัวเองได้ระบุไว้เมื่อหลายปีก่อน
1: ก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะลงเอยอย่างไรทางเลือกแรกหรือทางเลือกที่สองแต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่เราคงไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมครับเดิมทีเราได้ยินได้ฟังชื่อนี้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาคุณกรุณาแต่ล่าสุดเนี่ยมีความพยายามทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลให้มาพูดคุยกันได้เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองก็ต้องการความช่วยเหลือด้านข่าวกรองจากอิสราเอลด้วยคำถามก็คือข่าวกรองเอาไปทำไมถูกไหมครับก็มีทั้งการไปประเมินแผนปฏิบัติการทางการทหารของกลุ่มฮูตีในอนาคตแล้วก็ตรวจสอบการจัดวางกำลังพลของกลุ่มฮูตีด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการเซนคอมไปพบหารือกับ MBS หรือมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันอังคาร Axios สื่ออเมริกันก็เปิดเผยว่าเซนคอมได้จัดการประชุมครับการประชุมวงนี้ไม่ได้มีแค่ซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลนะคุณกรุณาแต่มีบรรดาประเทศอื่นๆในอ่าวอาหรับด้วย
0: ไปประชุมที่ไหนฮะ
1: ไปประชุมที่เยอรมนีรายละเอียดเนี่ยไม่ได้เปิดเผยแต่แน่นอนก็ต้องเป็นการถกกันเรื่องของตะวันออกกลางอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็จะได้เห็นภาพของความพยายามของเซนคอมในการดึงเอาซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลเข้ามาคุยกันมากขึ้นแต่มันก็นำไปสู่คำถามเหมือนกันว่าแล้วแบบนี้ซาอุดิอาระเบียจะต้องทำอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือด้านข่าวกรองจากอิสราเอลหรือเปล่านะครับ
0: คือมีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบหลังฉากแบ็คดอร์เยอะมากนะแล้วก็ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อพยายามจะหาทางออกจากวิกฤตด้วยการพูดคุยหรือการเจรจาในขณะที่ในพื้นที่เนี่ยการสู้รบยังดำเนินต่อไปโดยเป้าหมายของซาอุดิอาระเบียคือว่าสกัดไม่ให้ฮูตียึดพื้นที่เพิ่มได
1: ้คือประเด็นตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูการรายงานของสื่ออิสราเอลคุณกรุณาน่าสนใจมากคือสื่ออาหรับอื่นๆอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่ากับสื่ออิสราเอลเพราะมันมีนัยยะสำคัญครับสื่ออิสราเอลพยายามตีฟูว่าความร่วมมือระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะนำไปสู่การฟื้นฟูหรือว่าการปรับระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเด็นนี้ซาอุดิอาระเบียก็เน้นย้ำมาตลอดว่าจะไม่มีการปรับความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้ต้องแก้ปัญหาด้วยแนวทาง2รัฐใช่ไหมครับ

0: ก็คือวันนี้มีท่าทีจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียออกมายืนยันว่าการให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองของอิสราเอลจะไม่นำมาซึ่งการปรับระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่อย่างใดด้วย
1: ค่ะเหมือนกับซาอุดิอาระเบียตอนนี้ต้องพยายามหาพันธมิตรเพื่อที่จะมาช่วยทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปในการทำสงครามกับฮูตีแต่ว่าทางเลือกที่สมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีเลยคือถ้าจะไปกับอิสราเอลแบบเต็มที่หรือออกหน้าออกตาเนี่ยก็เสี่ยงต่อการถูกตั้งคำถามจากบรรดาโลกอาหรับใช่ไหมฮะเพราะตัวเองเป็นพี่ใหญ่ของโลกอาหรับแล้วปัญหาปาเลสไตน์ในฉนวนกาซายังคลี่คลายไม่ได้แต่ว่าไปคบหาสมาคมกับอิสราเอลนี่ก็จะถูกตั้งคำถามตัวโตๆเหมือนกัน
0: อีกหนึ่งประเด็นเวลาเราเสพข่าวจากสื่ออิสราเอลที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงตอนนี้มีการโจมตีข้อตกลงเมกกะระหว่างซาอุดิอาระเบียปากีสถานตุรกีหนักนะคุณกรุณาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียได้แต่ฉะไหนเลยตุรกีกับปากีสถานหายไปไหนไม่เห็นมาช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียในยามที่กำลังเจอกับภาวะแบบนี้ด้วยนะครับ
1: ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมถ้าจะปล่อยข่าวแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมซาอุดิอาระเบียปากีสถานกับตุรกีเพิ่งจะทำข้อตกลงที่เรียกข้อตกลงเมกะด้วยความหวังว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งเพื่อนที่เหลือจะมาช่วยเหมือนกับนาโตแต่พอเกิดเรื่องจริงๆไม่มีใครมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจังหวะของอิสราเอลซึ่งถ้าเกิดมองว่าตัวเองอาจจะได้ประโยชน์กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างเนี่ยด้วยการเอาซาอุดิอาระเบียมาเป็นพวกได้เนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการปล่อยเรื่องแบบนี้ออกมาถูกไหม
0: อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคุณกรุณาตอนนี้การทูตเนี่ยโอ้โหเห็นการเดินทางเยือนกันหลายจุดนะครับนอกเหนือจากการเดินทางเยือนอียิปต์ของ MBS แล้วเมื่อวานนี้มีการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีด้วยนี่ถือเป็นการเยือนครั้งที่2นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเปิดฉากขึ้น คือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเคยพบกันไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะไปพบกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งค
1: ุณก็นานมาแล้วนะ
0: นานมาแล้วครับเพราะฉะนั้นการเยือนครั้งนี้มันก็เต็มไปด้วยนัยยะต่างๆมากมายเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนวอชิงตันดีซีไปพบโดนัลด์ทรัมป
1: ์วันที่24
0: กันยายนเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะการเดินทางเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปปักกิ่งครั้งนี้ปักกิ่งต้องการส่งสัญญาณอะไรบอกสหรัฐด้วยหรือเปล่า
1: อิหร่านต้องการอะไรด้วย
0: คืออิหร่านเนี่ยอาจจะต้องการแนวร่วมมากขึ้นไหมครับให้จีนแสดงจุดยืนที่มันชัดเจนมากกว่านี้ไหมเพราะว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาจีนพยายามระมัดระวังการแสดงท่าทีบนเวทีโลกเกี่ยวกับประเด็นของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าแสดงตัวเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวย้อนสอนกลับมาที่ตัวเองกลายเป็นจีนก็เจ็บอยู่ดีครับ
1: แล้วมีผลการหารือออกมาไหมฮะ
0: ผลการหารือหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนบอกว่าอยากให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยเร็วที่สุดส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันจุดยืนเดิมเลยว่าต้องการเห็นการฟื้นคืนความสงบในตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งคือผลการหารืออาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เป็นคำพูดเดิมๆที่เราเห็นกันมาโดยตลอดแล้วก่อนหน้านี้ในการประชุมบริกส์เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เคยกล่าวเรียกร้องให้บรรดามหาอำนาจจาก Global South เนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลางมากขึ้น
1: คืออย่างนี้คุณพงศธรคือมันอีรุงตุงนางจนคนทำข่าวจำไม่ได้เลยว่าตกลงเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรบ้างที่จะเปิดหรือไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซตัวนี้เงื่อนไขมันคืออะไร
0: คำถามก็คือแล้วสงครามจะจบหรือเปล่าก็มีคนไปถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงผู้นำสหรัฐกันอีกรอบครับ
2: Well hopefully we're toward the end of the war they want to make a deal and we'll see how that works out they're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal we'll see how that works out
0: ครามเข้าใกล้จุดยุติแล้วนี่พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วสำหรับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับ
1: อันนั้นคือตรงช่องแคบฮอร์มุซนะแต่ว่ากลับมาตรงช่องแคบบับอัมมันเดบนิดหนึ่งก็คือระหว่างฮูตีกับรัฐบาลเยเมนและซาอุดิอาระเบียคำถามที่บอกว่ามันจะไปลงยังไงโดยการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายเชื่อว่ามันน่าจะไปลงเอยที่การพูดคุยนั่นแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่สำคัญ

0: ที่ซาอุดิอาระเบียอาจจะต้องเจอกับปัญหานั่นก็คืออินเตอร์เซปเตอร์หรือตัวสกัดขีปนาวุธพร่องแล้วนะขีปนาวุธที่ฮูตียิงเข้ามาจะเป็นขีปนาวุธแบบร่อนหรือว่าแบบทิ้งตัวหรืออะไรก็ตามรวมถึงโดรนเนี่ยสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็คือ Patriotที่ซื้อมาจากสหรัฐมีอยู่ในโกดังตามประมาณการเนี่ย 2,000 กว่าลูกแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาใช้ไปเกือบหมดครั้งแล้วแล้วก็พยายามสั่งใหม่แต่ว่าคิวยาวมากนะเพราะว่าตอนนี้ Patriot แพ็ค 2 แพ็ค 3กำลังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศรวมถึงยูเครนด้วยการส่งมอบเนี่ยน่าจะทำไม่ได้ภายในปี2ปีที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขที่ซาอุดิอาระเบียอาจจะต้องยอมในการพูดคุยกับปูตินในที่สุด
1: ปิดท้ายครับชวนคุณกรุณาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันบ้างคือมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามในตะวันออกกลางด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐ
0: ใช่เป็นข่าวที่ทรัมป์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าใครติดตามข่าวของทรัมป์ที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าทานเฟดจะรู้ว่าทรัมป์เป็นคนที่อยากให้เห็นดอกเบี้ยต่ำๆนะ 1% 2% เหตุผลคืออะไรถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยทรัมป์บอกว่ามันจะทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุนอย่างคุณพงษ์ทัศน์ถ้าเกิดอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่ดอกเบี้ย 5% 6% เนี่ยจะเปิดไหมก็ต้องรอให้มันลง 3% หรือ 2% ถึงจะไปเปิดใช่ไหมอันนี้คือลอจิกง่ายๆของทรัมป์ซึ่งทรัมป์พูดมาตลอดว่าอยากเห็นดอกเบี้ยต่ำแล้วเคยทะเลาะกับผู้ว่าการธนาคารกลางเฟดคนที่แล้วโจโรมพาวเพราะว่าโจโรมเนี่ยไม่ยอมทำตามทรัมป์บอกแล้วพอมีโอกาสแต่งตั้งผอ.เฟดคนใหม่นะก็คือเควินคนนี
1: ้
0: ปรากฏว่าเขาก็จับตาดูเพราะว่าเมื่อคืนเฟดมีการประชุมใช่ไหมปรากฏประกาศออกมาขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตอนนี้อยู่ที่ 3.75 หรืออาจจะขึ้นไป 4 นะโดยให้เหตุผลบอกว่าแม้ว่าเราไม่อยากจะขึ้นแต่ว่าจำเป็นต้องขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อปัญหาของเงินเฟ้อเนี่ยมันรุนแรงแล้วยาวนานเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดไม่ให้เงินเฟ้อลุกลามไปมากกว่านี้แล้วก็บอกกับชาวอเมริกันบอกว่าแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่าตอนนี้การลงทุนก็ดีประชาชนก็จับจ่ายใช้สอยดีไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่านี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
1: เราลองไปฟังเสียงของประธานเฟดกันหน่อยครับ
2: Economic activity is expanding at a solid pace, while uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments. Domestic spending has been resilient, productivity growth strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated.Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal. This committee will deliver price stability.
1: นี่ก็เป็นท่าทีของประธานเฟด
0: ให้ทายว่าทรัมป์มีท่าทีอย่างไร
1: ก็ไม่พอใจ
0: ไม่แฮปปี้ออกมาโพสต์ทางทวิตโซเชียลพูดอย่างนี้นะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยควรจะอยู่ที่ร้อยละ1หรือน้อยกว่านั้นโดยทรัมป์ระบุว่าสหรัฐเป็นประเทศที่มีเครดิตที่ดีที่สุดในโลกและเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นการมีอัตราดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลและเฟดควรจะต้องแก้ไขเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมาโวยวายนะก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะกับผู้ว่าการธนาคารกลางคนก่อนมาแล้วแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยประธานเฟดทุกคนเนี่ยเขาจะยึดหลักการความเป็นอิสระความเป็นกลางนะอิสระจากการเมืองตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงในขณะที่นักการเมืองก็จะมองเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาถึงนี
1: ้ก็ต้องรอดูนะครับเป็นห่วงโซ่กันเลยเรื่องของการเมืองภายในสหรัฐที่เชื่อมโยงกับปัญหาในตะวันออกกลางด้วยครับไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นคำถามตัวโตๆสำหรับคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศนะคุณกรุณาสรุปแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงป่วยจริงหรือเปล่าในการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียนะครับพอดีเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณกรุณาต้องติดตามสถานการณ์อยู่
0: ไม่ได้นอนเลย
1: มันมีคลิปวิดีโอถูกไหมครับเป็นคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีหันไปทางซ้ายมือหันไปถามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่า is it okay หรือเปล่า
0: อันนั้นคือช่วงประชุมเมื่อ2วันที่แล้ว
1: ช่วง
0: วันจันทร์ที่
1: ปิดการประชุมวันที่13กันยายนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังบรรยากาศในห้องประชุมกันอีก

0: ั้งหนึ่งครับ
1: Is it okay? สามารถก
0: ็เนี่ยครับคือเป็นการพูดสั้นๆจริงๆพูด Is it okay เนี่ย2ครั้งว่าโอเคหรือเปล่าแล้วมีภาพของเจ้าหน้าที่จีนไปยืนล้อมรอบผู้นำจีนด้วยก็เลยเกิดกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์บอกว่าเอ๊ะผู้นำจีนไม่สบายมีอาการป่วยไหม
2: แต่คนที่ปล่อยข่าวออกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐ
0: ใช่ครับ
2: นั่นก็คือว่านจุนเซี่ยนะเป็นนักกิจกรรมจีนตั้งแต่สมัยเทียนอันเหมินแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่สหรัฐเป็นประธานพรรคประชาธิปไตยจีนพรรคการเมืองที่ถูกแบนโดยพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาโพสต์เมื่อคืนแล้วคนทวีตเนี่ยแชร์ไปประมาณ 4-5 ล้านคน
0: ซึ่งทันโลกกับไทย PBS ก็ตรวจสอบน
2: ะ
0: ผมลองไปนั่งดูฟูดช่วงการประชุมปิดการประชุมเต็มๆเนี่ยก็สรุปได้ความว่าผู้นำจีนไม่ได้มีปัญหาสุขภาพสิ่งที่มีปัญหาก็คือหูฟังแปลภาษาของผู้นำจีนนะครับเพราะว่าภาพอีกมุมนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยครับนำเอาหูฟังแปลภาษามาช่วยดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้นำอินเดียหันไปถาม บอกว่ามันโอเคไหมสรุปก็คือมันในที่นี้ก็คือหูฟังแปลภาษานะครับไม่ใช่เรื่องของอาการหมดสติจากโรคหรือว่าภาวะหลอดเลือดสมองตามที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศอ้างอิงแล้วก็จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก็ออกมาประกาศเป็นเฟกอเลิร์ตนะครับสำหรับโพสต์ของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนคนนี้บอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ
2: จริงๆแล้วอินเดียมีการพูดถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้นำแอฟริกาใต้ซึ่งรู้สึกไม่สบายเช่นกันหลังจากกลับการประชุมบริกนะ
0: ครับ
2: อินเดียก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆในระหว่างการประชุมนะก็คือเหมือนกับออกมาเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองว่าถ้าเกิดจะมีอาการป่วยใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้นำที่มาร่วมประชุมไม่เกี่ยวกับตัวเอง
0: คือมีภาพเรื่องงานเลี้ยงอาหารค่ำขึ้นมาผมก็เลยนึกได้อีกประเด็นหนึ่งคุณกรุณาก็คือนอกเหนือจากประเด็นที่เราตรวจสอบไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของหูฟังแปลภาษาที่มีปัญหามีข้อถกเถียงว่าผู้นำจีนเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเห็นไหมครับในภาพก็จะมีผู้นำรัสเซียมีผู้นำอินเดียผู้นำประเทศในแถบเอเชียกลางมาร่วมทำไมผู้นำจีนถึงไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในคืนวันที่12กันยายนซึ่งก็คือวันแรกของการประชุม
2: ซึ่งข่าวลือเรื่องสุขภาพมีปัญหาม
0: ันก็เลยถูกเอาไปพ่วงกันเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับ Times of India เนี่ยรายงานอ้างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งครับบอกว่าสีจิ้นผิงกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมไม่ได้บอกสาเหตุว่าทำไมถึงกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำไมไม่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับทีนี้เอกสารทางการจีนเขาว่าอย่างไรมีบันทึกทางการของรัฐบาลจีนระบุว่าสีจิ้นผิงกลับตามกำหนดเดิมที่วางแผนเอาไว้ซึ่งก็สวนทางกับสิ่งที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ผู้นำจีนเนี่ยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่2ของการประชุมในวันสุดท้ายกล่าวขอบคุณโมดีและรัฐบาลอินเดียก่อนที่จะเดินทางออกจากกรุงนิวเดลีในช่วงเที่ยงวันเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหวังอี้และชัยฉีเดินทางกลับด้วยครับ
2: ซึ่งกระแสข่าวลือก็แพร่ขยายไปทั่วเลยนะฮะแต่ประเด็นคือว่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นเป็นข้อเท็จจริงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ในสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามกันเพราะว่าผู้นำจีนมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีไปพบกับผู้นำสหรัฐด้วยนะครับอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญคุณกรุณาเรื่องของการยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาการคว่ำบาตรบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนอาชญากรรมออนไลน์ของสหรัฐซึ่งปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยด้วยประเด็นนี้ก็กำลังเป็นที่ถกเถียงแต่ว่าคืนวันนี้เราจะเจาะไปที่กฎหมายแมกนิสกี้ครับเป็นเครื่องมือของสหรัฐในการลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมถึงบรรดาคนที่ผมเรียกว่าเป็นหัวโจกขบวนการสแกมเมอร์นะครับติดตามกับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตครับ
3: จดหมายที่ส่งถึงมาโก้รูบิโอและสกอตเบสเซนต์เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบและใช้มาตรการคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติที่มีความเชื่อมโยงกับศูนย์

0: ลวงออนไลน์ไม่มีการพูดถึงไทยโดยตรงแต่ระบุว่าที่ผ่านมาการปราบปรามในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เป็นแค่การสร้างภาพขณะที่รัฐบาลในประเทศเหล่านี้ปล่อยให้อาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงเห็นว่าควรนำกฎหมาย Global Magnitsky และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับบุคคลอย่างเบนสมิธยิมเลียกหรือวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในปี2008เซอร์เกย์แมกนิตสกี้ทนายภาษีอากรสัญชาติรัสเซียเปิดโปงการทุจริตครั้งใหญ่ภายในรัฐบาลรัสเซียเขาจึงถูกจับถูกทรมานและเสียชีวิตในเรือนจำรัสเซียในขณะนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาระมัดระวังที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแต่ในปี2012สภาคองเกรสผ่านกฎหมายเซอร์เกย์แมกนิตสกี้เพื่อใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เขาเปิดโปงหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการควบคุมตัวการทรมานและการเสียชีวิตของเขารวมถึงการปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังกฎหมายเซอร์เกย์แมกนิตสกี้ยังครอบคลุมถึงผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลที่พยายามเปิดโปงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัสเซียและถูกใช้เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพในรัสเซียในเวลาต่อมาในสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กฎหมาย Global Magnitsky ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงและการทุจริตทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ถูกใช้กับหลายบุคคลเช่นมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาหรือเฉินเฉวนกัวอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูรวมถึงเจ้าหน้าที่จีนคนอื่นขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลสหรัฐเช่นกันปีเตอร์คูซิกอดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือ OFAC ในสมัยรัฐบาลจอร์จ W. บุชและบารักโอบามาระบุในบทความที่เผยแพร่ในวารสาร Just Security ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กว่ามาตรฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายของมาตรการจากกฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตกว้างโดยเจตนาหลักฐานที่สหรัฐใช้ประกอบการตัดสินใจมักไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายก็จะได้รับหลักประกันด้านกระบวนทางกฎหมายเพียงเล็กน้อยในทางปฏิบัติจึงเท่ากับว่าศาลพิจารณาเพียงว่ารัฐบาลมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเพียงพอที่จะเชื่อว่าข้อสรุปถูกต้องหรือไม่ซึ่งเปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากการสร้างหลักฐานได้และเนื่องจากบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรไม่ใช่พลเมืองอเมริกันพวกเขาจึงไม่สามารถอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมได้นอกจากนี้กระบวนการเพื่อขอให้ OFAC ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรยังกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงเหตุผลหรือหลักฐานว่าไม่มีมูลเหตุเพียงพอสำหรับการคว่ำบาตรหรือสถานการณ์ที่นำไปสู่การคว่ำบาตรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เงื่อนไขนี้เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามเมื่อผู้ถูกคว่ำบาตรไม่มีสิทธิ์รับรู้หลักฐานที่รัฐบาลใช้ในการกล่าวหาพวกเขาสิ่งที่พวกเขาสามารถร้องขอได้คือเอกสารเพื่อขอเป็นข้อมูลหรือ courtesy document ซึ่งเป็นเพียงดัชนีสั้นๆของข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับและถูกใช้เป็นพื้นฐานในการคว่ำบาตรแต่เอกสารดังกล่าวมักถูกคาดดำไว้เป็นส่วนใหญ่สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ประเด็นนี้ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนในการเมืองไทยด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณวรพักเนี่ยก็โพสต์ใน Facebook นะคุณกรุณายืนยันว่าไม่เคยร่วมสนับสนุนเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับ
2: ค่ะมาที่เรื่องวิทยาศาสตร์บ้าง
1: คุณกรุณารู้จักรางวัลโนเบลไหมฮะ
2: รู้จักค่ะแต่รู้จักอิกโนเบลมากกว่าชอบค่ะ
1: อิกโนเบลแสดงว่าติดตามอยู่เป็นประจำถูกไหมครับเดี๋ยวคืนวันนี้ครับทันโลกไซเอนเทคจะพาคุณผู้ชมไปดูการประกาศรางวัลสุดแปลกอิกโนเบลประจำปี2026นะครับชวนให้ผู้คนหัวเราะก่อนแล้วค่อยคิดตามครับติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทั้งโลกไซแอนเทคชวนขำขันกันก่อนและคิดตามกับรางวัลอิกโนเบล2026ครับมีตั้งแต่นมแมลงสาบโผปัสสาวะไร้การกระเซ็นไปจนถึงการฝังกระเกงในวัดคุณภาพดินครับงานวิจัยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ก็มีคนทำจริงๆครับจนได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์สุดแปลกอิกโนเบลเป็นประจำทุกๆปีมี10สาขาที่แต่ละปีจะไม่ซ้ำกันนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนั่นก็คือการปาจรวดไปที่กลางเวทีครับ
1: ประเพณีการปาจรวดกระดาษนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วนะครับผู้ชมจะพร้อมใจกันพับและปาจรวดขึ้นเวทีเพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อนักวิจัยพูดยาวเกินเวลาและยังช่วยลดความจริงจังของงานวิชาการให้เป็นความสนุกสนานครับและที่แย่งซีนสุดๆก็คือตำแหน่งคนกวาดประจำเวทีครับที่เคยได้นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลตัวจริงอย่างศาสตราจารย์รอยเกราเบอร์มาถือไม้กวาดช่วยกวาดเวทีนานนับ10ปีเลยครับรางวัลนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1999

0: 11แล้วนะครับโดยมาร์คอับราฮัมบรรณาธิการนิตยสาร Annals of Improbable Research ตั้งชื่อล้อเลียนรางวัลโนเบลครับและเล่นกับคำว่า Ignoble ที่แปลว่าน่าขบขันแต่เป้าหมายจริงๆก็คือการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในงานวิจัยที่ซ่อนอยู่นั่นแหละครับและมีผู้ที่มามอบรางวัลบนเวทีก็จะมีนักวิจัยรางวัลโนเบลตัวจริงที่มาร่วมสนุกทุกปีเลยครับปี2026นี้ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ย้ายข้ามฝั่งไปจัดงานนอกสหรัฐโดยครั้งนี้ไปจัดกันที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับมาดูกันที่รางวัล10สาขาของปีนี้กันนะครับสาขาเคมีตกเป็นของทีมนักวิจัยนานาชาติทั้งอินเดียฝรั่งเศสญี่ปุ่นแคนาดาและสหรัฐที่ศึกษาผลึกนมแมลงสาบสายพันธุ์ Diplotera pancakata พบว่าให้โปรตีนและพลังงานสูงกว่านมวัวถึง3เท่าเลยครับสาขาฟิสิกส์จากทีมวิจัยแคนาดาและสหรัฐกับการคำนวณกลศาสตร์ของไหลออกแบบโถปัสสาวะชายทรงเปลือกหอยนอติลุสปรับองศาตกกระทบให้ต่ำกว่า30องศาช่วยลดการกระเซ็นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทีมวิจัยจากแคนาดาและจีนได้รางวัลสาขาเทคโนโลยีไปครองกับเทคนิคนิโครพรินติ้งนำส่วนปากเจาะดูดของยุงมาดัดแปลงเป็นหัวฉีดพ่นในเครื่องพิมพ์3มิติขนาดจิ๋วระดับไมโครสาขาปฐพีวิทยาโดยทีมวิจัยสวิตเซอร์แลนด์ครับนำกางเกงในผ้าฝ้ายกว่า 1,000 ตัวไปฝังลงในดินร่วมกับอาสาสมัครใน25ประเทศเพื่อดูอัตราการย่อยสลายนำมาใช้เป็นดัชนีวัดปริมาณและความสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ในดินได้ง่ายและแม่นยำทีมวิจัยบราซิลและออสเตรเลียครับสวมรองเท้าเซฟตี้ทดลองเดินเหยียบส่วนต่างๆของงูพิษในสภาวะต่างกันเพื่อดูว่าอุณหภูมิและตำแหน่งการเหยียบส่งผลต่อการฉกกัดอย่างไรเพื่อใช้ป้องกันอันตรายได้รางวัลสาขาชีววิทยาไปครองส่วนสาขาชีวกลศาสตร์โดยทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐครับได้ศึกษาวิวัฒนาการการจูบพร้อมตั้งนิยามทางวิทยาศาสตร์ว่าคือการปฏิสัมพันธ์ทางปากต่อปากโดยไม่มีการส่งผ่านอาหาร
1: เรื่องของการสั่งน้ำมูกก็ถูกยกให้เป็นรางวัลในปีนี้ด้วยนะครับดูแรงดันแล้วก็การเคลื่อนไหวของอากาศในโพรงจมูกของเราครับ
0: งานวิจัยนี้ศึกษามาตั้งแต่ปี1990แล้วนะครับได้รางวัลสาขาการแพทย์นักวิจัยชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับศึกษากลศาสตร์ของไหลแรงดันอากาศและพฤติกรรมการไหลเวียนของลมในโพรงจมูกขณะสั่งน้ำมูกครับพบว่าการสั่งน้ำมูกพร้อมกันทั้ง2รูจมูกจะสร้างแรงดันตีกลับที่ไม่สม่ำเสมอแนะนำให้สูดลมหายใจเข้าปานกลางแล้วเอามือกดปิดจมูกไว้ข้างหนึ่งจากนั้นสั่งน้ำมูกออกทางรูจมูกทีละข้างอย่างแรงพอประมาณครับสาขาเศรษฐศาสตร์ทีมวิจัยสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาพบว่ากลุ่มคนร่ำรวยหรือชนชั้นสูงมีแนวโน้มทำพฤติกรรมผิดจริยธรรมครับเช่นฝ่าฝืนกฎจราจรรวมถึงแอบหยิบขนมจากโถที่ติดป้ายว่าสำหรับเด็กมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าสาขาสันติภาพทีมวิจัยสหรัฐพบว่ามนุษย์เราสามารถสร้างพันธมิตรและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อมีความรู้สึกเกลียดชังหรือตั้งตนเป็นศัตรูกับคนกลุ่มเดียวกันฉันเกลียดคนนี้เหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันนะและปิดท้ายที่สาขาการดมกลิ่นครับนักวิจัยเยอรมนีและแคนาดาได้ศึกษาสารเคมีในกลิ่นตัวของมนุษย์พบสาเหตุว่าทำไมพ่อแม่ถึงรู้สึกว่ากลิ่นตัวของลูกหอมน่าดมตอนเป็นเด็กเล็กแต่กลับรู้สึกว่ากลิ่นตัวเปลี่ยนไปเมื่อลูกโตเข้าสู่วัยรุ่นครับ
1: จะเห็นได้ว่าในรางวัลแต่ละสาขานะครับเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
0: SpaceX ส่งจรวด Falcon 9จากฐานทัพอวกาศแวนเดนเบิร์กรัฐแคลิฟอร์เนียส่งดาวเทียมลับในภารกิจความมั่นคงแห่งชาติของกองทัพอวกาศสหรัฐเป็นครั้งที่3ครับที่อังกฤษนำเทคโนโลยี VR มาใช้ฝึกทักษะการกวาดสายตามองตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งก่อนรับบอลผลทดสอบพบว่าช่วยเพิ่มอัตราการกวาดสายตาถึง 28% และเพิ่มโอกาสจ่ายบอลสร้างเกมรุกสำเร็จขึ้นถึง2เท่าครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech ก็ได้ที่นี่ทุกสัปดาห์ครับ
2: สมรภูมิตะวันออกกลางร้อนระอุแล้วสมรภูมิในยูเครนร้อนระอุไม่แพ้กันนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
3: รัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและเมืองโอเดสซามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย18คนโดยเศษซากจากการโจมตีตกใส่อาคารพักอาศัยคลังสินค้าและพื้นที่ใกล้เคียงสถานีบริการน้ำมันเค คิมคังอิลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวบนเวทีประชุมความมั่นคงเซียงซานฟอรัมระบุว่าสถานะการเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่สามารถย้อนกลับได้ย้ำว่าการขยายคลังนิวเคลียร์เป็นเรื่องชอบธรรมเพื่อโต้ตอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลขู่เตรียมดันกฎหมายเพิกถอนสัญชาติ2ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาซึ่งมีเนื้อหาอ้างว่ากองทัพอิสราเอลยอม

0: สำนักข่าว NBC ประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับคลังสินค้าขณะบินทำข่าวเหตุรถบัสชนในนครลอสแองเจลิสมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนและนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก2คนทางการเร่งสอบสวนหาสาเหตุกองทัพเปรูร่วมกับกองทัพสหรัฐและชิลีนำกำลังพลร่วมจำลองสถานการณ์ผู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดจากสภาวะเอลนีโญเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารทัพภาคียูนิตัส
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพของการเฉลิมฉลองวันเกิดให้แพนด้ายักษ์ครบ4ปีที่สวนสัตว์ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 15:15 นาทีครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 26สิงหาคมปี2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

จริงๆแล้วผมคิดอยากตายอย่างเดียวผมคิดอยากผมไม่ดับดับตัวเองเดียวเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนที่ผมผ่านมามันก็แต่เจ็บอะน้ำตาลูกชายไม่ใช่ไหลง่ายครับพี่สิ่งที่ผมควรจะตอบแทนคุณแผ่นดินทำไงก็ได้ผมมีวิชามวยเอาวิชามวยของผมให้เด็กๆศึกษาให้เด็กได้พัฒนาไปทำเพื่อประเทศชาติต่อไปดีกว่าดีกว่าผมไปปล่อยทิ้งไว้ครับพี่แสงไปครับดีมากครับ

ทุกๆวันอดีตนักมวยผู้เคยโด่งดังยังคงฝึกซ้อมเหมือนเดิมแม้วันนี้ไม่มีการแข่งขันรออยู่ไม่มีเข็มขัดแชมป์โลกให้รักษาและไขว่คว้าไม่มีเสียงเชียร์จากผู้คน

0: อำนาจรื่นเริงเคยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวท112ปอนด์ที่เคยยืนอยู่บนยอดเขาของนักค้ากำปั้น
1: แชมป์ยังอยู่ครับ
2: แชมป์ยังอยู่ครับโอ้โหโอ้โหครับสุดยอดครับ
0: เข็มขัดแชมป์โลกย้ำเตือนให้อำนาจจดจำช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเมื่อเสียงเชียร์จบลงเขาดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดของชีวิตการต่อสู้ครั้งที่หนักที่สุดไม่ใช่บนเวทีมวยแต่เป็นการต่อสู้กับตัวของเขาเองให้หลุดพ้นจากยาเสพติดและมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้
3: มันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยครับพี่ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวผมที่ผมพังเนี่ยที่มีข่าวที่มีอะไรที่ผมเมาสำเร็จเทเมาตำรวจจับแล้วจับอีกเนี่ยนั่นแหละคือผมเลือกที่จะหยุดตัวเองแล้วผมเป็นเด็กที่มันแตกแยกมาอยู่แล้วไงผมไม่อยากครอบครัวผมแตกแยกแล้วมันพอมันแตกปุ๊บอ่ะผมไม่สามารถที่ป้องกันครอบครัวผมได้มันทำให้จิตใจผมมันรับไม่ได้รับไม่ได้ครับมันก็เลยแบบในเมื่อเราปกป้องตัวครอบครัวไม่ได้เราก็ไม่อยากจะไปอยู่ไม่อยากไปเดินบนถนนหรือว่าบนแผ่นดินอีกอ่ะผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไปแบบมาเป็นอำนาจขี้เหล้าขี้ยาแล้วน้าผมก็เลยคุยกับผมบอกว่าไงมึงก็คิดถึงลูกมั่งมึงจะทำอะไรกับยังผมเกิดมาผมอาภัพแล้วอะแล้วผมตั้งเป้าไว้ผมจะไม่ให้ลูกผมอาภัพอะผมถึงไปนอนคิด2คืนผมถึงมาเนี่ยผมก็ตัดปัญหากันออกแล้วก็เดินทางมานี่เลย
0: บนถนนชีวิตที่มืดมนอำนาจรื่นเริงได้พบกับความหวังในความสิ้นหวังเมื่อเขารู้ว่าจอนนี่มือปราบอดีตตำรวจชื่อดังประกาศตามหาตัวเขาให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
3: ผมออกจากสีชาประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มเนี่ยผมออกขับรถออกมานะมุ่งมานี่อย่างเดียวเพราะพี่จอนนี่เขาลงว่าถ้าอยากหักดิบให้มาหาพี่ที่อุบลราชธานีก็เลยตัดสินใจมาแล้วก็แวะมาหาเพื่อนที่ชลบุรีไปหาเพื่อนให้ตังค์มา1,300ให้มาที่เนี่ยผมไล่เลยนะไล่ตั้งแต่สีชามาเลยนะครับจนกรุงเทพอ่ะผมมีสายยาหมดเลยนะแวะเข้าไปดูก็ได้แต่ผมผ่านหมดเลยผมก็ยังงงตัวเองนะ
0: ตำรวจยุทธพงศ์ศรีสมพงศ์อดีตตำรวจชื่อดังจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักจากการทำคดีอุกชะกันและยาเสพติดคนในวงการตำรวจตั้งฉายาให้เขาว่าจอนนี่มือปราบอินดี้เขาเป็นตำรวจมานานถึง25ปีก่อนลาออกจากราชการ
4: มีแชมป์โลกมาหา
0: อดีตแชมป์โลกที่ชีวิตล้มเหลวเพราะยาเสพติดกับอดีตตำรวจที่โด่งดังจากการทำผลงานสืบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะคดียาเสพติดเช่นกันทั้งสองคนมาพบกันในวันที่เส้นทางชีวิตพบกับจุดพลิกผันสุดขั้ว
5: อำนาจลื่นเลิง

0: วยแชมป์โลกของประเทศไทย WBC
1: ป้อมกอดกำลังใจไว้กำลังใจนะกำลังใจนะข้างหน้านะกำลังใจนะพี่พร้อมต้อนรับพี่พร้อมที่จะให้กำลังใจพร้อมดูแลเด็ดอันดับแรกคือก่อนเอารับกำลังใจก่อนกระเป๋าก่อนเนาะอุ้ยตายแล้วคุยกันหน่อยมารถอะไรเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาอุ้ยมาขับมาจากไหนครับอุ้ยผมขนลุกเลยบอกจากใจก่อนเลยนะผมชื่นชอบอำนาจลื่นเลงมาก
2: ทำไมคร
1: ับ
2: ชอบ
1: พี่เรากอดกันแบบลูกผู้ชายเลย
2: ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความรักนะและพร้อมจะดูแลทุกอย่างนะครับ
3: ผมสงสารแล้วก็อดห่วงไม่ได้เข้าใจในความรู้สึกว่าคงจะไม่เหลือใครแล้วตอนนี้และคงจะไม่มีใครให้คำแนะนำชีวิตแล้วผมเลยโพสต์เฟซโพสต์หนึ่งหากย้อนกลับไปในเฟซบุ๊กของผมจะไปเห็นเฟซนี้ของผมที่ผมบอกว่าฝากถึงญาติของเขาหากติดต่อเขาได้เขาประสงค์จะหักดิบผมพร้อมจะช่วยเหลือชีวิตเขาให้เขามาอยู่กับผม
4: ตรงนี้กี่ไร่คะพี่จอนนี
3: ่ที่ดินตรงนี้ของทางภรรยา60ไร่ครับก็ตอนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นทุ่งนาจอนนี่มือป่าบ้านนาแกตำบลละเวนี่คือจุดทดลองจิตใจอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนี
4: มีคนหนีไหม
3: ไม่มีแค่ตรงนี
4: ้ให้อยู่แค่ตรงนี้ใต้ถุนเนี่ย
3: ใช่ครับอย่าไม่ให้ไปร่วมไปจะไม่ให้ไปนอนกับใคร
4: ขึ้นข้างบนได้ไหมคะ
3: ไม่ครับให้นอนนี่เป็นจุดทดลองจิตใจ
4: ให้อยู่กี่วันคะ
3: อยู่จนกว่าที่ผมรู้ว่ามันคุยรู้เรื่อง
4: อย่างอำนาจรื่นเริงอยู่ตรงนี้
3: ใช่ครับก็สามวันครับ
4: สามวันมีคนมาคุยกับเขาไหม
3: ผมนี่ไงครับนอนเฝ้า
4: พี่นอนข้างบนแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างล่าง
3: ใช่
4: แล้วตอนนั้นเขายังเสพยาไหมคะ
3: ตอนวันที่มาน่ะคือยังเสพแต่หลังจากมาปุ๊บผมก็ให้สาบานกับผมให้ผมเอาลูกปืน4นัดโยนลงในขัน
5: เพชรยกมือขึ้นอันนี้คือลูกปืนนะครับลูกปืนที่โยนลงไปในขันนี้นะต่อจากนี้ไปนะครับผมนายอำนาจลื่นเลิง
6: ผมนายอำนาจลื่นเลิง
5: ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
6: ์ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ
5: ิ์ของทูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดิน
6: เทวดาฟ้าดิน
5: และทั่วประเทศ
6: และทั่วประเทศ
5: และบอกกับใจตนเองบอกกับใจผมเอง
6: ใจผมเอง
5: นะครับผมจะเลิก
6: ผมจะเลิก
5: สิ่งมึนเมา
6: สิ่งเมา
5: ประเภทสารเสพติดเหล้าเบียร
6: ์เหล้าเบียร์
5: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
6: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
5: เบื้องต้น
6: เบื้องต้น
5: 3ปี
6: 3ปี
5: ผมจะไม่แตะผมจะตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆ
6: ต
5: ั้
6: งใจทำสิ่งด
5: ีคุณงามความดี
6: คุณงามความดี
4: คนที่มีประวัติโชคโชนมากเลยทั้งยาเสพติดทั้งเหล้าทั้งติดคุกพี่ไม่กลัวอะไรบ้างเลยชีวิตขนาดนั้น
3: ไทยมันเลยไม่เกิดขึ้นนี่คือถ้ามองอีกมุมนึง
5: เพียงเพื่ออยากให้ชีวิตคนเราหนึ่งชีวิตเขามีชีวิตกลับมามีชีวิตใหม่ทำทุกอย่างเพื่ออยากให้ชีวิตเขากลับคืนมาก็เพียงเพื่อว่าอยากจะเห็นคนคนหนึ่งที่อย่างร้อยหากมองว่าหากมองเพิ่มนอกเหนือจากคำว่ามนุษย์แล้วเขาคือฮีโร่ของชาวไทยเขาคือคนที่เคยสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั้งประเทศแต่ทำไมล่ะในวันที่เขาล้มเหลวดำดิ่งกับไม่มีใครสนใจเขาเลยสื่อเคยประโคมข่าวดราม่าด่าเขาว่าเขาเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเขาและมองลึกลงไปในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเขาผมมองแค่ว่าแผลในใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันเขาแค่มีแผลบางจุดเล็กๆในหัวใจหากเราหากผมสามารถเอาอะไรมารักษาแผลตรงนั้นได้มันก็จะสามารถทำให้คนคนนี้เขาคืนกลับมาได้อย่าลืมนะครับว่าเขาสันดานไม่ได้เลวเพียงแต่ว่าเขาหลงทางเขาหลงทางด้วยแผลบางอย่างที่มันเกิดทำให้เกิดและกัดหัวใจเขาเลยทำให้เขาดำดิ่งลงไป
4: ชีวิตอำนาจรื่นเริงเนี่ยเกิดมาเป็นยังไงบ้างคะ
7: ผมเกิดชลบุรีนะครับเกิดมาแต่ค่อนข้างที่จะ ลำบากนิดนึงตายายก็รับจ้างนะครับรับจ้างตากหมึก
4: เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะ
7: ไม่มีคำว่าความสุขครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมจำความได้ครอบครัวผมพ่อแม่ผมแตกแยกแล้วก็มาตายายก็แยกกันอีก
4: แล้วเราได้เข้าโรงเรียนไหมคะ
7: ผมได้เข้าเรียนนะครับผมเข้าเรียนผมเรียนถึงป.2นะครับแล้วก็ผมพอดีครูใหญ่เขาช่วงนั้นเขาเริ่มเข้มงวดเกี่ยวกับใบเกิดนะครับใบเกิดที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมันไม่มีใบเกิดนะครับไม่ใบเกิดแล้วก็ครูใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใบเกิดอ่ะเธอก็เรียนไม่ได้นะช่วงที่ผมเรียนน่ะคือมันเป็นช่วงที่ผมกําลังต่อยมวยด้วยแล้วผมต่อยมวยผมมีรายได้เลี้ยงยายได้ผมได้เงินมา100-120ผมให้ยายผมเอาไปใช้จ่ายได้
4: รู้สึกณตอนนั้นน่ะเราเรียนแค่ป.2เอง
7: ป.2
4: แต่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ยากเกินไปแล้วสําหรับเรา
7: ใช่ครับ
4: ก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าได้มาต่อยมวยมีรายได้
7: ใช่ครับ
4: แต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเอาเงินไปให้ยายด้วย
7: ให้ยายครับให้ยาย
4: ตอนป.2เนี่ยนะ
7: ใช่ครับป.1ผมเริ่มต่อยแล้วครับป.1ผมเริ่มแข่งแล้วเริ่มแข่งจนผมไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วก็จะไปโอลิมปิกที่ลอนดอนคําตัดสินของกรรมการน่ะไม่ชัดเจนน่ะคือกีฬามวยอ่ะมันไม่มีว่าต่อยวันนี้แล้วไปตัดสินพรุ่งเนี้ยมันจะไม่มีนะครับแต่อันเนี้ยคือเหมือนคุณโกงผมอ่ะคุณไม่อยากให้ผมไปทําเพื่อประเทศชาติน่ะแล้วสุดท้ายก็ไปก็ไม่ได้เหรียญน่ะนั่นแหละคือทําให้ผมกลับดิ่งลงไปอีกกลับไปกินเหล้ากลับไปสูบยาอีกนั่นคือทําร้ายจิตใจของผมอย่างแรงอ่ะ

0: าใช้ตัวมันยัง
1: ทำมาแล้ว
0: เมื่อเช้าได้วิ่งไหม
1: วิ่ง
0: ฝนตกไหมเมื่อเช้า
1: ไม่ตก
2: ความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: แล้ว
2: ทำให้อดีตแชมป์โลกดำดิ่งสู่ด้านมืดการเอาชนะใจให้ลุกขึ้นสู้ต้องใช้ความกล้าที่จะหักดิบจากยาเสพติด
0: อ๋อเจอตอนวิ่ง
1: ซีวีให้วิ่งครับไปนู่น
0: เอาเหรอต้องใส่แกไปเก็บวัวแกบ้างผมก็เดินทางพาไปอบสมุนไพรเพื่อดูแลร่างกายสภาพร่างกาย
2: จอนนี่ขับรถไปกลับวันละกว่า200กิโลเมตรเพื่อพาอำนาจไปอบสมุนไพรขับสารพิษหวังว่าจะช่วยให้ฟื้นตัวจากยาเสพติดได้เร็วขึ้นหลังจากใช้ชีวิตผิดพลาดมานานถึง3 ปี
3: เอาเอาด้วยแทน

0: เป็นยาสมุนไพรครับที่หลวงพ่อท่านต้มไว้ให้ญาติโยมมาเอาไว้ดื่มครับเพื่อให้ขับสารในร่างกายสิ่งที่มันไม่ดีที่มันตกค้างตะกอนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้ฟื้นฟูร่างกายรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นที่สั้นใส่แสยาสมุนไพรทุกอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราดื่มเข้าไปมันก็จะขมนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าความขมเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นน้ำสมุนไพรยังดีเอาผมขมหน่อยนะครับแต่กินแล้วมันร่างกายเรามันฟื้นฟูเร็วอะ
1: อำนาจลื่นเริงฟื้นเร็วก็เพราะได้เตาอบตั้งแต่วันที่2มาถึงผมพาอัดยาวเลย7วันต่อเนื่องเลยเดินทางจากบ้านผมมานี่100กิโลนะครับไปกับ200กิโลแต่ทุกวัน3วันแรกเขาบอกเลยครับว่าถ้าไม่ได้เตาอบสมุนไพรเนี่ยกระดูกร้าวแล้วมันหนาวมันเข้ากระดูก
0: แล้วก็ผมเอาวันแรกอ่ะผมคั่นหมดอ่ะมันเหมือนขับยาออกมาใช่มั้ยแล้วเราเกาอ่ะคั่นหมดเลยนะมันค่อยๆๆๆหาย
1: วิธีการบำบัดวิธีการดูแลผมมันมีขั้นมีตอนมีแผนการดูแลรักษานะครับส่งผลให้เขาได้กลับมาเอาร่างกายกลับมาก่อนแล้วก็เสริมด้วยเอาหัวใจกลับมา
2: ไฟมันเดือดไฟมันลุกยังเป็นไงบ้างร่างกายสภาพร่างกาย
0: เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเนาะจากวันแรกวินาทีแรกที่เจอกัน14มิถุนาวันนั้นเป็นวันที่อะไรที่เจอกันมาแรกจนมาวันนี้ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์มันไม่ใช่คือเรื่องบังเอิญแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมีค่ายิ่งก็คือ

0: หัวจิตหัวใจของเราสองคน
1: หากชีวิตที่พอคนวาย
2: จงมาทีมงานทุกคนทานข้าวได้เวลาทานข้าว
1: รวมกำลังใจให้เป็นพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมน

0: ไปฝันดีนะ
1: ครับพี
0: ่ภูเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีครับฝันดีผมกินข้าวเสร็จทำกับข้าวให้ทานนั่งทานข้าวด้วยกันกินข้าวโต๊ะเดียวกันหม้อเดียวกันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขามาอยู่ผมแล้วผมก็เดินส่งเข้าที่พักฝันดีนะครับแล้วเขาก็สวดพระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยคือกฎที่วางไว้นะครับเขาทานข้าวเสร็จซ้อมมวยเสร็จอาบน้ำทานข้าวแล้วเขาเข้าพักผ่อนแต่เช้าเขาตื่นเช้ามากนะครับตื่นเช้าเขาไปใส่บาตรทุกวันแล้วก็วิ่งออกกำลังกายทุกวันณเวลานี้ร่างของเขาเนี่ยร่างทองของเขาเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับ
1: ชนะมั้งหอมแก้มสองข้างเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้
1: นะป่ะ
2: แต่งองค์ทรงเครื่องให้ทุกวันเลย
1: ต้องตั้งใจเรียนนะใช่ไหม
3: อำนาจชุบชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่บ้านของจอนนี่เขาได้พบกับบ้านที่อบอุ่นราวกับครอบครัวที่เขาโหยหาย
1: ุงกัดใช่ไหมมันเหมือนตอนนี้ชีวิตของผมกำลังประกอบกลับมาในเรื่องความอบอุ่นของลูกและพ่อที่เสียใจให้มากที่สุดก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องลูกผมเสียใจตรงนั้นมากที่สุดในชีวิตผมถึงแบบดำดิ่งออกไปจนแบบหาที่ดึงขึ้นไม่ได้อ่ะเขาบอกพ่อรู้ไหมหนูนอนไม่หลับเลยหนูไม่มีความสุขเลยหนูไม่เคยมีความสุขเลยพ่อเหมือนเขาดูข่าวอ่ะดูเน็ตดูทางโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยเราเห็นภาพผมที่โดนจับเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวคนนู้นด่าคนนี้ด่าเขาเครียดอ่ะเขาเครียดเขาไม่มีความสุขเขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขาส่งคลิปมาพอเขารู้ว่าผมมาอยู่กับพี่จอนนี่อ่ะเขาบอกพ่อรู้ไหมเนี่ยหนูอ่ะหนูมีความสุขมากเลยหนูนอนหลับหนูคิดถึงพ่อนะหนูรักพ่อนะความรู้สึกของผมมันแบบผมรักลูกผมมากแล้วผมก็จะทำเพื่อเขามันไม่เคยทำมาให้ลูกความสุขมันเหมือนกับชีวิตผมมันกลับช้าเกินไปไหมหรือว่ามันสายไปไหมนั่นแหละคือตัวผมไงแล้วผมก็คิดว่าผมต้องทำให้ลูกผมให้ได้ครับที่มันผ่านมามันหมดเวลาที่ผมจะอ่อนแอแต่วันนี้น้ำตาผมไหลผมสิ่งที่ผมได้กลับมาคือลูกผมรักลูกผมผมรักลูกผมผมรักลูกผมมากแล้วผมก็จะทำเพื่อเขาแล้วผมก็คิดว่าผมต้องทำให้ลูกผมให้ได้นั่นคือตัวผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สมาธิของผมกับสิ่งที่ผมผ่านมามันก็เจ็บอะหมดเวลาที่ผมจะอ่อนแอ

0: านอนอยู่ในนี
1: ้ครับผม
0: พิพิธภัณฑ์ชีวิตอำนาจรื่นเริง
1: เป็นถ้วยของรัชกาลที่9ถ้วยชิงครับของรัชกาลที่9ก็จะมีแบบเนี้ยผมก็จะเก็บไว้ใบนี้เป็นใบที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านทำไว้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นมันมีค่าทางจิตใจผมแล้วก็เวลาผมมองมันเหมือนสะท้อนกลับมาหาผมว่าสิ่งที่ผมทำไม่ดีอย่าหันหลังกลับไปทำอีกตอนนี้ผมต่อยนะผมก็เก็บของผมไว้มันขาดแล้วก็จริงผมก็เก็บไว้แต่มันมีความสัมพันธ์ในที่เขาพาผมไปแข่งทุกที่อ่ะในโลกไปเนี่ยผมใส่เขาจนพังผมก็เก็บเนี่ยพังหมดผมก็เก็บของผม
0: อันนี้ขึ้นชกอะไรบ้างคะรองเท้านี
1: ้อันนี้ไปคู่นี้มันมี2คู่นะครับที่ผมใส่ป้องกันแชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์โลก2คู่นี้เลยเนี่ย2คู่เนี่ย

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ผมมาอยู่ที่นี่2เดือนผมใส่บาตรให้ยายผมทุกวันใส่ให้ยายผมเพื่อให้ไม่รู้ว่ายายผมจะอยู่ตรงไหนแต่ขอให้ยายมีความสุขอ่ะ
2: ยอมนาด
0: ครับ
2: ถ้าว่างก็มาทุกวันนะ
0: ครับ
2: มาทุกวัน
0: ครับ
2: ช่วงว่างช่วงเช้าเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็มาวัดนี
0: ่ครับ
2: มา
0: ถ้าวัดถ้าฝนไม่ตกแรงนะ
2: ครับใส่บาตรมารับศีลรับพร
0: ครับ
2: เพื่อชีวิตที่ดีของเรา
0: ครับผมครับแม่นิดครับผมเรียกแม่ผมเรียกแม่นิดเหมือนยายผมเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้อ่ะได้ยินเสียงแกหัวเราะเหมือนกับตอนที่เราเด็กๆเห็นแต่แกมีแต่หน้าบึ้งมีแต่น้ำตาไหลผมจำรอยยิ้มของยายผมได้ทุกครั้งเลยที่แกมีความสุข
3: ที่เห็นขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดทุกเช้าเนี่ยนะ
0: มันเหมือนกับแบบผมใส่แล้วผมได้ทำแล้วผมมีความสุขของผมยายผมตอนที่ผมมองไปแล้วยายผมมีแต่เรื่องที่เศร้าๆอ่ะผมอยากให้ยายผมไปแล้วให้ยายผมมีความสุขอ่ะผมทำไงก็ได้จะใส่บาตรแบบไหนให้ยายผมหรือผมทำกฐินพระป่าผมก็จะคิดถึงยายผม
3: คือถ้าช่วงนั้นยายยังอยู่เราจะกลับไปหายาย
0: กลับไปหายายแน่นอนครับกลับไปกอดกลับไปนอนตักแล้วผมจะไม่เป็นอย่างนี้ด้วยผมจะไม่เป็นแบบที่แบบสำเร็จเทมากินตรงนู้นตรงนี้จะไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นแน่นอนคือผมจะได้คำตอบจากยายกลับมาทันทีเลยว่าผมต้องทำแบบนี้

0: เมื่อ20ปีก่อนอำนาจรื่นเริงวิ่งเพื่อเป็นแชมป์โลกแต่วันนี้เขาวิ่งเพื่อรักษาวินัยรักษาสุขภาพและรักษาชีวิตของตัวเองที่สำคัญคือการรับหน้าที่ที่จะทำให้เห็นความหมายของชีวิตตัวเองด้วยคำว่าครู
1: บนถนนของการต่อสู้ต่างชีวิตต่างต้องดิ้นรน
2: ในวันที่ครูอำนาจมาเพื่อที่จะบำบัดรักษาเขาแผนการรักษาของผมตามแผนจิตวิทยาของผมเพียงเพื่อผมเชื่อว่าอำนาจลื่นเลงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูเราจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ่แต่ในเวลานั้นมีแต่ครูแต่ไม่โดยไม่มีลูกศิษย์มันก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้แผนการก็คืออยากให้ครูพาลูกศิษย์ลูกศิษย์พาครูวิ่งตอนเช้าเพื่อให้ครูได้ออกกำลังกายผมก็เลยคุยกับเพชรแผ่นดินบอกว่าลูกช่วยพ่อหน่อยครับพ่อไอ้ตัวเล็กๆผมมีอะไรครับพ่อไปซ้อมมวยกับครูอำนาจให้พ่อหน่อยได้ครับงั้นแต่หนูต้องตื่นแต่เช้าวิ่งกับครูอำนาจนะได้ครับลูกก็บอกปรากฏว่านั่นคือแผนการวันที่3คือวันที่เพชรแผ่นดินเริ่มวิ่งออกกําลังกายยกลูกชายกล่องดวงใจให้ไปเป็นลูกศิษย์เพียงเพื่ออยากให้1ชีวิตกลับคืนมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนจากที่เขาดําดิ่งไปเป็นมัจจุราชแล้วผมเชื่อว่าอยู่ที่อื่นเขาเรียกว่าเขาว่าขี้ยาแต่มาอยู่ทุ่งนาเขาผมจะให้เขาทุกคนเรียกเขาว่าครู
3: ปึ๊บดีสอกกลับง่ายสอกกลับยับก่อนยับสอกกลับยับสอกกลับเร็วขึ้นก่อนเร็วเดี๋ยวให้ลงไปเร่งล่างเอ๊ะลองมาตูดลงไปก่อนตูดลงเนยโอเคเอ๊ะขึ้นเร็ว
2: เรื่องดีของเยาวชนเนี่ยน้องๆหนู
0: แม้อำนาจจะเคยทำความผิดมาหลายคดีแต่จอนนี่ก็ยอมไว้ใจให้ลูกชายวัย6ขวบฝากตัวเป็นลูกศิษย์คนแรกของเขาจอนนี่ไม่ได้อยากให้อำนาจเลิกเหล้าเลิกยาเพียงเท่านั้นแต่เขาหาวิธีคืนคุณค่าด้วยการให้เขากลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญที่สุดนั่นคือวิชามวยไทยและมวยสากล
3: ต่อยต่อยต่อยต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียว
0: วันนี้ลูกศิษย์ของครูอำนาจล้นเวทีมีทั้งเด็กๆในชุมชนและคนที่มีฝันที่จะก้าวขึ้นสู่สังเวียนนักมวย
4: 36 37 38 39
5: เป็นไงคะฝีมือแผ่นดินเป็นไงบ้างคะ
2: ผมเห็นถึงสิ่งที่ผมเห็นได้ตอนนี้ก็คือความมุ่งมั่นของเขาครับส่วนเรื่องฝีมือก็ต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาตอนนี้ก็การพัฒนาเริ่มดีขึ้นก็ด้วยในวัยของเด็ก6ขวบมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของพรแสวงที่เขาจะต้องเรียนรู้จากครูอำนาจเรื่องเลิศครูแหวนของเขา
5: ดูเขาตั้งอกตั้งใจมากเลยเนี่ย
2: ตั้งใจมากครับตั้งใจมากนี่ไม่สบายวันนี้มีน้ำมูกใช่เพื่อนฝากครับอันนี้ก็ดังมวยชีวิตมีชีวิตเรื่องราวคล้ายกันเลยกับคุณหน้าลื่นเลยแต่มาได้ชีวิตใหม่กับผมเพื่อว่าบอกเขาบอกคำเดียวว่าก็มีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ชีวิตใหม่ผมได้ก็คือจอห์นนี่มือปราบผมก็เลยให้โอกาสเขาก
5: ับคนนี้พี่ก็เอาอยู่เหมือนกัน
2: เอาอยู่ครับเอาอยู่แล้วตอนนี้น่ารักด้วยนิสัยน้องก็น่ารักมากไอ้เพชรแผ่นฟ้า
5: ทำไมตั้งชื่อว่าเพชรแผ่นฟ้าล่ะคะ
2: เพราะผมมีเพชรแผ่นดิน
5: แล้วลูกแท้ๆน่ะ
2: น
5: ั่
2: นคือเพชรแผ่นดิน
5: แล้วคนนี้
2: เพชรแผ่นก็เลยมีทั้งแผ่นดินและแผ่นฟ้า
5: ใครเป็นพี่ชาย
2: ใช่
5: คนนั้นให้เป็นครู
2: ใช่ครับอันนั้นคือเพชรไงทุกคนจะต้องมีเพชรนำหน้าไงครับ
5: อ๋อเป็นครู
2: ครับชื่อเพชรนำหน้าคือชื่อของครูคนนี้ที่ผมตั้ง
5: พี่ทำที่นี่เพื่อให้อำนาจลื่นเริง
2: ใช่
5: เปลี่ยนชีวิตมาเป็นครู
2: เป็นครูคนอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าคำว่าครูจะทำให้เขากลับมามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อำนาจลื่นเริง
5: พี่ตั้งใจทำให้ที่นี่เป็นอะไรครับ
2: เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับอย่างน้อยๆมันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดออกไปผ่านสื่อสังคมโซเชียลไปทั่วประเทศเพื่อจะให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองอีกหลายครอบครัวหันมาสนใจกีฬาการหันหากีฬาดีกว่าไปพึ่งพายาเสพติด บางคนติดยาเสพติดอยากจะเลิกยาอย่างนี้หรือบางคนติดยาผมเอามาบำบัดรักษาอย่างเช่นครูอำนาจอย่างนี
5: ้มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเป็นศูนย์ทดลองด้วยทดลองให้เชื่อให้ได้ว่ากีฬาและยาเสพติดเนี่ยมันแก้ได้
2: ใช่ครับ
3: มีแต่สิ่งที่ดีๆคือทุกวันผมตื่นมามันเหมือนกับแบบมันสดใสขึ้นนะครับตื่นมาผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใส่บาตรเสร็จผมก็มา3โล4โลแล้วแต่ครับไปข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเวทีมวยก็ซ้อมของเราทวนเชิงของเราครับเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับน้องๆอะไรมันเนี่ยครับนั่นก็มันมีความสุขปั๊บดีขยับเอาดีขยับขยับขาหวดเลยหวดปั๊บเลยฮึบปึ้งปึ้งปั๊บดี
4: ฮะโอเคพอได
3: ้คำว่าครูอ่ะมันมีความลึกซึ้งเยอะนะครับเยอะมันใช้ได้หลายแบบหลายมุมนะครับอย่างมวยมันใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กผสมผสานกันนะครับแต่เด็กจะเข้าใจได้ครูก็บางครั้งก็เหนื่อยแต่เราต้องยอมทนเพราะคำว่าครูแล้วอ่ะคำว่าเขาเรียกเราครูแล้วอ่ะเราจะทำไงให้กับลูกศิษย์เราให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยครับไปให้เด็กๆศึกษาให้เด็กได้พัฒนาไปทำเพื่อประเทศชาติต่อไปดีกว่าดีกว่าผมไม่ปล่อยทิ้งไ
4: งไอ้แข้งเขาไอ้แข้งเขาไอ้แข้งเขา
3: ปึ้งตีนตั้งเอาตีนทับตีนทับตีนทับตีนทับตีนฮึบทับตีนฮึบ
5: ลูกศิษย์มาแล้ว
3: ทับตีน
6: เนี่ยเร็วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับครูเขาสอนอะไรหนูบ้างครับ
7: สอนศิลปะแม่ไม้มวย
5: นั่นน่ะสิสอนท่าไหนบ้างเริ่มต้นจากการสอนอะไร
7: ยกวางครับ
5: ยังไงนะอ๋ออันนี้คือเรียกว่าอะไร
7: แล้วก็ศอกครับ
5: ศอกยังไง
7: ศอกครับ
5: อ๋อไหนครูสอนยังไง
6: ศอกกล
5: ับศอกกลับอย่างนี้เลยนะอ๋อต่อสู้กับ
7: ใกล้ๆแล้วก็ถ้าอยู่ไกลๆมันจะไม่โดนก็ถ้าฟาดถังจระเข้คร
5: ับ ฟาดถังจระเข้ทำไง ครูต้องครูหลบไม่ทัน
3: โอเคขอให้แผ่นดินรักษาความดีของแผ่นดินให้กับพ่อกับแม่แล้วเมื่อคืนที่ครูบอกต่อหน้าปู่ย่าแผ่นดินทำชื่อเสียงกับประเทศชาติภายภาคหน้าต่อไปรู้ว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย
7: ์
3: โอเคไหมโอเคทำด้วยเสียงประเทศชาติก่อนทีนึงผมมีแรงบันดาลใจอ่ะแรงบันดาลใจก็มาจากลูกพี่จอนนี่เงี้ยเขาเรียกผมครูตลอดนะครับไม่มีคำว่าเรียกอาอำนาจลุงอำนาจไม่มีนะครับคือเขาเรียกครูตั้งแต่วันที่เขาไหว้ผมเลยนะตั้งแต่เขาซื้อพวงมาลัยมาไหว้ผมแล้วเขาเรียกผมครูมาตลอด1เดือนเต็มๆเนี่ยเขาเรียกผมคำว่าครูมาตลอดครูครับอันนี้ผมออกถูกไหมครับครูครับอันนี้ผมต่อยหมัดอย่างนี้ถูกไหมครับผมฟันศอกมีถูกไหมคือเขาถามผมหมดนะและเราต้องมีคำตอบไปกับเขาจริงๆเนี่ย
8: ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีความภาคภูมิใจคำว่าครูนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับจากที่หายจากวงการมวยประมาณ 6-7 ปีนะครับ 6-7 ปีนะครับไม่ใช่ว่า3ปีนะครับ3ปีเนี่ยที่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นนะครับคือไม่อยากเข้าวงการมวยเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับพวงมาลัยเส้นนี้นะครับพวงมาลัยเส้นนี้นะครับลูกศิษย์ผมคนแรกนะครับคือลูกของพี่จอนนี่นะครับเพชรแผ่นดินนะครับวันนั้นเอาพวงอะไรพวงนี้มาไหว้ผมวันนี้เขาแข่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับและเรียกผมว่าครูนะครับผมจะทำหน้าที่คำว่าครูให้กับเขาให้ดีที่สุดนะครับและให้ความรู้ให้ความคิดเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยสอนเขาในสิ่งที่ควรจะสอนแม่ไม้มวยไทยเพื่อเอาไปใช้ในทางที่แข่งขันกีฬานะครับวันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ผมนะครับที่จะแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็น้องอีกคนนึงน้องบิ๊กกี้ด้วยนะครับวันนี้ ผมภูมิใจมากๆครับคำว่าครูสุดๆลุยวันนี้ลุยไปลุยต่อมา
0: เพชรแผ่นดินลูกศิษย์คนแรกของครูอำนาจจะได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรก
8: ไม่เป็นไร
9: ลูกนิ่งๆลูก
8: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
10: นิ่งๆอันนี้ไม่เดี๋ยวตั้งไม่ตั้งไม่กษัตริย์ทำไมเอาไม่
9: เดี๋ยว
10: ได้สิไม่ได้เอาได้เอียงมันบันทึกเกี่ยวกับอันนี้มันคน
8: ตั้งแขนมาตั้งแขนนะนะรู้ป่ะสมาธิเยอะนะนะนะรู้ป่ะตั้งสมาธิดีๆนะโอเคป่ะ
11: ทำตัวมวยนะลูก
0: จอนนี่เอาใจช่วยลูกชายสำหรับคนเป็นพ่อแพ้หรือชนะไม่ได้มีความหมายเท่ากับการที่ลูกชายได้ฝึกระเบียบวินัยและกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ความสามารถของลูกศิษย์ทำให้ครูมวยที่เคยก้าวพลาดกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองได้อีกครั้ง
8: เอาขยับขยับขยับไปเดินขยับขยับได้เท่ากันก็ได้แต่ระวังมือสายตกสายห้ามตกนั้นว่ะ
9: ดีใจกับสถิติแรกสถิติแรกของเขาก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของผู้เขาชนะตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจกล้าขึ้นชกแล้วครูอำนาจแกเก่งมากวินัยแกสูงสมแล้วกับเขาจะเป็นเทรนเนอร์ในระดับโลกคนต่อไปนี้นะครับ
8: ผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็วันนี้มีความสุขนะครับที่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียกเขาครูนะครับแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่ผมเป็นครูเขาสอนเขาเข้ามาใช้ได้ครับผมภูมิใจครับ

0: ผมอยู่นี่ได้ประมาณ26วันนะครับน้องๆก็ทำมาให้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมทุกอย่างข้อฟาร์มในนี้นะครับมีความหมายหมดนะครับมีความหมายหมดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมคำว่าครูนะครับมันตื้นตันใจผมอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกกันต้องรอให้พี่ชันนี่อ่าน
1: ไหนมันดำเนี่ย

0: อาแบบมุนๆนะ
1: อำนาจชุบชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่บ้านของจอนนี่เขาได้พบกับบ้านที่อบอุ่น
0: ดีนะ
1: ราวกับครอบครัวที่เขาโหยหา
2: ย4ี่ชั่วโมง3ปีผมมีรอยยิ้มวันหนึ่งไม่ถึงนาทีด้วยบางครั้ง
0: จะมานี่อ่ะไม่ได้ยิ้มเลย

0: สภาพชีวิตที่แย่มากๆในตอนนั้นน่ะก็คือเปรียบเหมือนกับไอ้อันเนี้ยที่เราเก็บเอาไว้แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไร
1: ใช่ครับ
0: เก็บเอาไว้เพื่อระลึกถึงช
1: ี
0: วิตช่วงนั้นของเราเนาะเอาไว้เตือนใจเหรอคะ
1: มันเหมือนเตือนสติเราครับวันที่เราอยู่ในนั้นเราลำบากตังค์ไม่มีเติมน้ำมันบางทีผมเข็นนะในครั้งเนี้ยผมเข็นแบบโอ้โหเข็นถ้าเอาเป็นกิโลนะเป็นร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลสองร้อยกิโลนะ
0: ไม่มีเงินเติมน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ต้องเข็นไปด้วย
1: เข็นครับผมไม่จอดทิ้งคือน้ำมันหมดตรงไหนผมมาเข็นเขาเข็นมาถึงที่ผมต้องพักแล้วก็ค่อยๆไปสอนมวยเข้าให้บ้างร้อยสองร้อยก็ค่อยมาเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อข้าวกินบ้างตอนเช้าแทบไม่มีตังก็ไปที่วัดก็ขับเข้าไปที่วัด
0: ผูกมันกันขนาดนั้นหน้ากากไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนอุปกรณ
1: ์ครับเปลี่ยนเปลือกทั้งหมด
0: ตกแต่งไปเยอะแล้วแต่ว่าของที่ถูกเปลี่ยนไปชิ้นเก่าเนี่ยเก็บไว้
1: ผมเก็บไว้ครับทุกชิ้นไม่ว่าจะแตกผมก็เก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมเก็บ
0: เก็บทำไมคะ
1: เก็บไว้เพื่อระลึกถึงวันที่เรามาเขาวันที่เขาหอบหิ้วเรามาโดยที่ไม่มีติดขัดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งผมเอาผมมีตังค์แล้วผมเปลี่ยนเปลือกหมดแล้วผมทิ้งเข้าไปเงี้ยเหมือนกับผมไม่แฟร์อ่ะวันที่ลำบากก็ลำบากด้วยกัน
0: ขอลองได้ไหมคะ
1: ไปครับไปครับไปไ
0: ปเที่ยวไปเที่ยว
2: ไม่ถึง3เดือนที่อำนาจใช้ชีวิตอยู่กับจอห์นนี่เขาได้รับโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่ความสำเร็จยังอยู่ปลายทางแต่อย่างน้อยชื่อของอำนาจรื่นเริงก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะครูมวย
3: พอสั้นๆทำไมพอสั้นหมุนออกไปปุ๊บพอดเลยพอดปัง
4: ตั้งแต่มีแบบเขาเรียกอะไรนะครูอำนาจมารู้สึกว่าวงการมวยจะคึกคักมากเลยค่ะเด็กๆก็แบบสนใจลดการดูจอได้เยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนแผ่นดินกับพาขวัญก็คือเลิกเรียนมาก็หาดูจอและอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่เขาได้ซ้อมมวยอ่ะลดการดูจอได้เยอะขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะมีวินัยมากขึ้นค่ะ
0: เมื่อก่อนติดเล่นเกมหรืออะไร
4: ติดเล่นเกมแล้วก็ดู YouTube อะไรเรื่อยเปื่อยของเขานะคะ
0: ตอนนี้ไม่ละ
4: ตอนนี้ลดลงได้เยอะค่ะแต่ก็คือให้มีดูจอบ้างก็คือเป็นชั่วโมงรีแลกซ์ปล่อยเขานะคะแต่ก็กำหนดเวลาให้เขา
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยในตอนนี้เลยเนาะเด
4: ็
0: กติดจอติดเกมในขณะที่ผู้ใหญ่ก็ติดเรื่องยาเสพติดหรือว่าวัยรุ่นก็ยาเสพติดด้วยแล้วก็มีปัญหาอาชญากรรมมีปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งความไม่ปลอดภัยเยอะแต่พออย่างเนี้ยคนที่เคยมีประวัติจัดเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่พอมาอยู่อย่างนี้มันตอบแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยอะในชุมชนเน
4: า
0: ะ
4: ค่ะใช่ตอบโจทย์ได้เยอะมากดูพี่จอห์นนี่ยังเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแล้วหันมาออกกำลังกาย
0: บนถนนของการทำไมประเทศนี้แก้ปัญหาย
5: าทะลักทุกวันนะครับหน่วยงานที่กำลังทำแผนการสืบสวนติดตามจับกลุ่มยาบ้าแก๊งยาบ้าล็อตนี้เข้ามาเพื่อจะวางยาตลาดไทยเนี่ยเพื่อจะส่งต่อไปสุพรรณบุรีส่งต่อไปสงขลาเนี่ยเขากำลังทำงานกันนะแต่มันล็อตมาทุกวันเขาเรียกว่ากองทัพมดมันไหลทะลักก็เพราะความต้องการทางการตลาดผู้เสพมันยังต้องการอยู่แต่ทำให้ผู้เสพกลัวตายเนี่ยแต่ยาหรือเสพยาเนี่ยแม่งถ้าตรวจฉี่เจอเนี่ยแม่งติดคุกเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะไม่กล้าเลย
0: ผู้เสพเป็นปลายทางเนาะแล้วขยับขึ้นไปเนี่ยมีอีกกี่
5: นะมันเริ่มตั้งแต่ผู้นำเข้าผู้จำหน่ายรายใหญ่ผู้จำหน่ายรายย่อยผู้ครอบครองเพื่อเสพและก็ผู้เสพ
0: ห้า
5: แค่นั้นแหละหลักๆตัดนี่นี่ตัดไอ้ตัวห้าเนี่ยปลายทางนี่แหละความต้องการทางการตลาดเนี่ยหลักการนี้ง่ายอย่าลืมนะครับถ้าชุดปสใหญ่ชุดสืบใหญ่ๆชุดกองปราบชุดหน่วยงานความมั่นคงตามจับล็อต10ล้านเม็ดเนี่ย
0: พุ่ง
5: เป
0: ้
5: าพุ่งเป้าไปที่นี่กว่าจะได้มันอยู่ใช้เวลาอยู่6เดือนหรือ1ปีเพื่อจะได้10ล้านเม็ดแต่ทุกวันแม่งทะลักเข้าวันละ10ล้านเม็ดทะลักเข้าเพื่อจะไอ้10ล้านเม็ดทะลักเข้าเพื่อจะมาหาไอ้ราย5เนี่ยรายผู้เสพแค่นั้นเนี่ย
6: และนี่ก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับแชมป์โลกวัยจริงๆแล้วต้องบอกว่า38นะครับไม่ใช่35นะครับ
2: เราเห็นบทบาทของอำนาจรื่นเริงในฐานะแชมป์โลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนยอดเขาแห่งความสำเร็จ แต่บาดแผลที่ฝังลึกตั้งแต่วัยเด็กกลายเป็นปมค้างใจสร้างความเจ็บปวดสาหัสแม้จะตะโกนอย่างสุดเสียงแต่ก็กลับไม่มีใครรับฟังวันที่ปัญหาถาโถมใส่ชีวิตอดีตแชมป์โลกคนนี้กลับถูกตัดสินอย่างไร้ความเห็นใจ
1: มันเหมือนกับแบบเราไม่มีทางที่จะแบบออกหรือทางคุยกับใครให้มันแบบให้เขาเข้าใจเราอะในสิ่งที่เราเจ็บในสิ่งที่เราโดนโกงไปเนี่ยเรื่องค่าตัวมั่งเรื่องทุกๆอย่างอะผมว่าเจ็บการที่เราโดนโกงอะมันเจ็บมากกว่าไอ้เราทำงานเต็มที่อะแต่คุณอยู่ๆมาผมเคยได้5บาทอยู่ๆมาคุณมาบอกว่าเหลือบาทเดียวเนี่ยแล้วเราทำ5บาทเราทำไปแล้วอะเราทำขึ้นไปอีกเป็น6บาท7บาทอะแต่คุณลดลงมาเราเหลือบาทเดียวเหมือนเดิมอะเราก็ไม่ได้บอกหัวหน้าค่ายอะว่าเราเจ็บเราไม่เคยเล่าให้เขาฟังแต่ที่เราเจ็บที่สุดก็คือการที่คุณไม่ซื่อสัตย์อะนั่นแหละมันเจ็บสุดแล้วก็ผมมีครอบครัวผมต้องดูแลยายผมอะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมครับผมก็ต้องเก็บต้องสะสมแต่สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรอะ
0: คือส่วนหนึ่งก็อยากให้คนเข้าใจและยอมรับในมุมอับของชีวิตแชมป์โลกด้วย
1: ของผมอะอย่างที่ผมเปิดใจคุยกับรายการพี่อะนั่นแหละครับมันเป็นมุมที่ผมไม่สามารถที่จะปรึกษากับใครได้แต่สุดท้ายผมก็เปิดปากออกมาจากรายการพี่นี่แหละ
0: เสียงของพี่อำนาจถูกได้ยินแล้วนะ

ที่ความฝันของอำนาจรื่นเริงกำลังเริ่มต้นใหม่และมีภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ปัญหายาเสพติดที่ฝังลึกในสังคมไทยก็ฉุดเขากลับสู่โลกใบเดิมอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในวันที่2กันยายน2569โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปภาพอำนาจเดินอยู่ในงานวัดและมีลักษณะมึนเมาพร้อมกับความเห็นที่แสดงความผิดหวังต่ออดีตแชมป์โลกคนนี้อีกครั้งวันรุ่งขึ้นมีคนพบเห็นอำนาจและจักรยานยนต์คู่ใจของเขาล้มลงข้างทางจอนนี่มือปราบประกาศขอรับอำนาจกลับไปดูแล

0: พลเมืองดีขับรถพาเขาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีจอนนี่มือปราบส่งตัวอำนาจรื่นเริงเข้ารับการรักษาพยาบาลทางการแพทย
1: ์ไอ้ตัวผมเสียใจไหมผมมองว่าถ้ามาคิดให้เป็นประโยชน์นะดีที่เขาจะได้มีจุดที่จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังแต่สิ่งที่จะต้องเหนื่อยสำหรับผมต่อจากนี้ก็คือถ้ากระบวนการทางการแพทย์ปล่อยออกมาจะต้องให้เขากินยาเนี่ยแหละสิ่งที่ผมจะต้องทำไงที่จะบังคับให้เขากินยาได้เดี๋ยวก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นการบ้านสำหรับผม
2: พี่จอนนี่คะเรื่องนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงของชีวิตคน
1: ผมบอกเลยเรื่องของอำนาจลื่นเลงเนี่ยถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ถอดมองได้ถึงแม้เรื่องของการบำบัดรักษาการรักษาทางการแพทย์การรักษาทางสภาพธรรมชาติเรื่องการให้โอกาสเรื่องการให้กำลังใจเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องของการเดินทางโดดเดี่ยวบนสังคมเรื่องการเหลือที่จะมีสังคมโอบอุ้มเอาหรือไม่เรื่องการที่ทำคุณประโยชน์อู้ถอดได้หลายบทเรียนเลยเนี่ยของอำนาจลื่นเลง
2: จริงๆแล้วมีคนแบบอำนาจลื่นเลงเนี่ยอีกสักเท่าไหร่
1: เยอะมากเยอะมากๆสภาพสังคมเราทุกวันนี้มันจะต้องมีหน่วยงานไหนรองรับอย่างกรณีอย่างเช่นนี้มีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยเหลือจอนนี่มือปราบพี่ถูกไหมพี่มันต้องเอาวิชาการด้านไหนมาช่วยมาแนะนำมาบอกกับจอนนี่มือปราบ
2: พี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรคะ
1: ตอนนี้ผมเดินตัวคนเดียวอย่างนี้มันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนเหนื่อยอยู่มันแก้ยากอยู่มันอำนาจลื่นเลงอ่ะต่อจากนี้ไปออกมาผมก็จะคงจะทำได้เหมือนกับเป็นครอบครัวหนึ่งให้การกำลังใจดูแลแต่หากมีหน่วยงานไหนที่อยากมาสนับสนุนผมมาช่วยแนะนำผมมาสอนผมมาบอกผมว่าวิธีการที่ให้ดูแลหลังผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลรักษามาเนี่ยก็คงจะดีพี่บางครั้งผมไม่ได้เรียนมาเข้าใจพี่ผมก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าการบำบัดการให้กำลังใจกันแบบไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไง
2: จอนนี่มือปราบยอมรับว่าตัวเองมีความรู้ไม่พอที่จะรับมือหรือว่าช่วยแก้ปัญหากับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
1: ใช่ครับ
2: ที่มีความซับซ้อนทางด้านสุขภาพ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วหากเป็นถึงขนาดจิตเวชเชิงลึกผมรับมือไม่พอเลยแต่ถ้าบำบัดด้วยกำลังใจบำบัดด้วยหัวใจบำบัดด้วยการฟื้นฟูสภาพทางจิตใจผมทำได้แต่ทีนี้พออย่างเห็นไหมพี่พอ3เดือนเนี่ยมันควรจะเดือนที่4ควรจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไร2เข้า3ควรจะเป็นยังไงอย่างงี้น่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่จิตเวชเก่งๆมาพี่จอนนี่ยืมมือถืออย่าเพิ่งใช้อำนาจเรื่องใช้นะอย่าเพิ่งให้ติดต่อลูกนะอย่าเพิ่งให้ติดต่ออันนี้เขาต้องมาสอนมาบอกหน่อยเสียดายผมก็แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าผมทำดีที่สุดแล้วเราได้เป็นบทเรียนในการเอาข้อมูลพวกนี้มาเป็นวิทยาทานต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาอยากจะศึกษาเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวกับผู้ป่วยเอาข้อมูลจากเราที่เราสัมผัสส่งต่อเขาให้เขาได้เอาไปทำวิทยาทานรักษาคนอื่นต่อไปพี่

0: มีกี่เคสกี่คดีครับที่ครูเอต้องเข้าไปดูแลครับทั้งหมด
1: ปีละ100คดีถ้า30ปีก็ 3,000 กว่า
0: โอ้โหถ้าจำเลยเป็นคนไทยแล้วเขาทุกข์มากเจอเรื่องหนักๆมาเงี้ยครับทางครูเอจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงที่จะไม่ให้ดิ่งไปกับเขาด้วย
1: เราจะต้องรู้จักปล่อยวางตอนนี้ก็แทบจะไม่มีนะคะแต่ยกเว้นมันมีคดีที่มันลืมไม่ได้ถึงคิดถึงตอนนี้ก็ยังอยากจะร้องไห้ก็เขาบอกว่าเป็นคดีที่ถูกจับได้ในวงกว้างมากที่สุดใน

0: ประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยพาสปอร์ตห้ามให้ใครเด็ดขาดคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งร้อยโดนยึดพาสปอร์ต
1: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: ปราจีนบุรีเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรต้นแบบของประเทศกำลังจะเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม
3: ในปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในเมื่อเขาก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไห
2: ม
3: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะ
2: ทางเลือกของเกษตรกรปราจีนบุรียังมีอยู่หรือไม
4: ่การแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆพวกเรามักจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
2: ปิดฉากปราจีนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองมลพิษบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
1: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
5: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
1: series of action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็กๆ
6: เจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
7: เสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
1: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
7: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
8: คำตอบอยู่ในนั้น
1: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
9: แม่น้ำปลีนทะเลทรายแห้งผากเป็นสูงส่ง
10: แต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
1: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
11: หืมนี่ต้องเป็นคลิปช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่แน่เลยแล้วเราอ่ะเพิ่งโดนหลอกมาด้วยเขาบอกว่าให้ติดต่อเขาที่ลิงก์นี้แล้วบอกว่าจะได้เงินคืนด้วยนะหยุดฟังทางนี้ก่อนค่ะถ้าหากคุณไปเจอคลิป TikTok ที่มีโลโก้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแบบนี้แต่ว่าชวนให้กดลิงก์ไลน์เพื่อขอรับเงินคืนห้ามกดเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่คือมิจฉาชีพที่จะมาหลอกซ้ำเติมเรานั่นเองบัญชีอะไรก็ตามถ้ามีลักษณะกดลิงก์ให้ตีเป็นของปลอมทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าบัญชี TikTok ของจริงเนี่ยต้องใช้ชื่อว่า Anti Fake News Center เท่านั้นนะคะและในโลกความจริงการได้เงินคืนไม่มีทางลัดโดยการทักไลน์ค่ะเพราะว่าขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยคือเราจะต้องใช้นาทีทอง1ชั่วโมงแรกรีบโทรหาธนาคารที่เราใช้งานหรือว่าสายด่วน AOC 1441ทันทีเพื่อสั่งระงับและก็กักเงินในบัญชีมาปลายทางเอาไว้ให้ทันก่อนที่มันจะโอนหนีไปจากนั้นต้องแจ้งความภายใน3วันที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com ค่ะเพื่อให้ตำรวจนั้นออกหมายอายัดจริงส่งให้ธนาคารส่วนวิธีที่จะได้เงินคืนมี2ช่องทางเท่านั้นค่ะคือถ้าระงับเงินทันเนี่ยธนาคารจะคืนให้ตามขั้นตอนแต่ถ้าหากเงินของเราถูกโอนไปแล้วก็ต้องรอให้ปปง.ขยายผลยึดทรัพย์มิจฉาชีพแล้วมาลงชื่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืนในภายหลังเพียงเท่านั้นค่ะจำ3ข้อนี้ไว้นะคะรู้ตัวเร็วโทรเร็วอายัดไวและจำเอาไว้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงไม่มีทางทักไลน์เพื่อคืนเงินเราแน่นอนค่ะร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
12: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่ เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาด

0: คณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทั้งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะเชื่อว่าใครๆก็อยากมีความมั่นคงมีงานทำนะคะแต่ว่างานยุคนี้หายากเหลือเกินค่ะบางครั้งต้องแลกกับการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยยังเหตุการณ์นี้ค่ะพนักงานจ้างของอบต.หนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษร้องเรียนว่าถูกนายกอบต.หนองหมีเรียกรับเงินคนละ 10,000 ถึง 30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างจนนำมาสู่การสุทธิกำลังเข้าจับกุม
1: เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีใด
0: เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปช.บก.ปปป.และปปท.เข้าบุกจับนายยศพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษภายในห้องทำงานหลังมีการร้องเรียนว่านายยศพลเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเมื่อตรวจค้นภายในห้องทำงานพบธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวนหนึ่งจึงยึดไว้เพื่อตรวจสอบการเข้าจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.ว่าถูกเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการต่อสัญญาจ้างงานโดยอ้างว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนเพื่อแจ้งว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้และมีการระบุเงื่อนไขว่าหากใครประสงค์จะทำงานต่อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อสัญญาจากนั้นมีการเรียกพนักงานเข้าพบเป็นรายส่วนตัวเพื่อพูดคุยรายละเอียดมีการยื่นข้อเสนออัตราเรียกเก็บตามอายุงานอย่างเช่นกลุ่มลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 10,000 บาทส่วนกลุ่มที่มีอายุงานเกิน3ปีต้องจ่ายคนละ 30,000 บาทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจึงได้วางแผนกับผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานโดยบันทึกภาพเคลื่อนไหวและคลิปเสียงสนทนาต่อรองเงินไว้ก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเบื้องต้นนายยศพลให้การปฏิเสธจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมคะเมื่อเกือบ3เดือนก่อนเกิดเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญที่พัทยาค่ะมีชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งฆาตกรรมอำพรางหญิงไทยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยนำร่างใส่กระเป๋าแล้วก็ไปทิ้งที่ริมทางรถไฟค่ะอัยการจังหวัดพัทยายื่นฟ้องชาวต่างชาติคนนี้ในความผิด4ข้อหาหลักด้วยกันนะคะและศาลจังหวัดพัทยานัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่18กันยายนนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่หญิงไทยอายุ17ปีหายตัวไปหลังจากเข้าไปภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนอำเภอเมืองพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่25มิถุนายนก่อนที่ตำรวจจะสืบสวนติดตามและไปพบศพอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางซึ่งกระเป๋าใบนี้ถูกนำไปทิ้งไว้ที่บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาต่อมาตำรวจติดตามตัวนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องสงสัยได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอนกระทั่งวันที่17กันยายนพนักงานอัยการจังหวัดพัทยามีคำสั่งยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลักลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารหรือผู้เยาว์นั้นเต็มใจและพาบุคคลอายุต่ำอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่ออนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามโดยศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้การยื่นฟ้องเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและจำเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นการดำเนินคดีจับกุมชาวต่างชาติที่ก่อเหตุในไทยนะคะมีคดีหนึ่งเป็นคดีที่คนไทยนี่แหละค่ะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเป็นกรณีหญิงไทยที่ถูกจับในคดียาเสพติดที่อินเดียหลังจากที่รับงานหิ้วของแล้วก็ต่อมาค่ะพบว่าด้านในนั้นเป็นกัญชานะคะวันนี้แม่ของหญิงไทยร้องขอความช่วยเหลือแม้ว่าลูกสาวจะได้รับการประกันตัวแล้วแต่ยังต้องอยู่ต่อเพื่อสู้คดีค่ะขณะที่ครอบครัวนั้น

0: ริ่มที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วเงิน 5,000 บาทเป็นค่าเดินทางไปขึ้นศาลและติดต่อสถานทูตที่แม่ของน้องอ้วนกำลังเร่งหาให้กับลูกสาวหลังจากครอบครัวต้องหยิบยืมเงินเพื่อประกันตัวและต่อสู้คดีในอินเดียแม่เล่าว่าลูกสาวรับงานหิ้วของผ่านคำชักชวนของเพื่อนซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแม้ว่าก่อนหน้านี้แม่ได้ทักท้วงไปแต่ลูกสาวก็เชื่อเพื่อนค่ะบอกว่าเพื่อนเคยทำมาแล้วหลายครั้งกระทั่งการเดินทางครั้งที่2ลูกโทรศัพท์กลับมาร้องไห้แจ้งว่าถูกจับในคดียาเสพติดแม่ระบุว่าเคยเจรจากับผู้ว่าจ้างมีข้อตกลงจ่ายเงินเดือนละ 10,000 บาทแต่ได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวโดยผู้ว่าจ้างอ้างว่าเป็นค่าจ้างในการเที่ยวล่าสุด
1: คุณแม่ก็อยากจะให้ช่วยเอาน้องอ้วนกลับมาติดที่ไทยก็ได้2 อยากให้ติดตามบริษัทเข้ารับผิดชอบมั่งเวลาวันแรกน่ะแม่ไปบริษัทไปหาบริษัทไปแจ้งความแม่ขอบอกว่าให้รับผิดชอบลูกแม่ด้วยเขาก็บอกว่าหนูไม่มีเงินหรอกแม่ก็เลยบอกไม่มีเงินแล้วทำยังไงลูกแม่เขาก็อยู่ติดที่โน่นหนูอ่ะมีแฟนอินเดียอยู่ที่โน่นมันเป็นยังไงคดีแม่ถามเขาก็บอกหนูไม่รู้เขาก็พูดอย่างนี
0: ้ปัจจุบันลูกสาวได้รับการประกันตัวค่ะแต่ยังต้องอยู่ต่อเพื่อสู้คดีแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ร่างกายซีกหนึ่งอ่อนแรงขณะที่ผู้เสียหายก็บอกกับทีมข่าวไทย PBS นะคะว่าสถานทูตไทยติดต่อกลับมาแล้วและแนะนำให้ลูกสาวเข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายครอบครัวจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามคดีและประสานการรักษาพยาบาลเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกำลังของครอบครัวส่วนการขยายผลไปยังต้นทางของกลุ่มขบวนการและที่มาของกัญชาทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.อยู่ระหว่างตรวจสอบและขยายผลต่อหลังจากที่โลกออนไลน์แชร์ภาพของผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงที่เข็นรถขายขนมปังนะคะในสภาพที่ตาเขียวช้ำทั้งสองข้างมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหญิงคนนี้ถูกทำร้ายหรือไม่จนกระทั่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกรณีโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพข่าวใบหน้าของหญิงอายุ72ปีหลายคนเรียกหญิงคนนี้ว่าอาม่าค่ะมีอาชีพเข็นรถขายขนมปังอาศัยอยู่เพียงลำพังในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสามีเสียชีวิตไปเมื่อเกือบ10ปีแล้วโดยที่เบ้าตาทั้งสองข้างและจมูกมีรอยเขียวฟกช้ำนะคะชาวบ้านที่เห็นก็โพสต์ว่าเกิดข้อสงสัยค่ะตั้งคำถามว่าอาม่าถูกทำร้ายหรือไม่พร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตรวจสอบอาม่าเพื่อหาทางช่วยเหลือล่าสุดเทศบาลเมืองลัดหลวงพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดงเดินทางไปเยี่ยมพบว่าใบหน้าของอาม่ามีร่องรอยเขียวฟกช้ำจริงจึงได้สอบถามสาเหตุว่าไปโดนอะไรมาอาม่าก็บอกว่าเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่13กันยายนขณะที่เข็นรถไปขายของที่บริเวณฟุตบาทที่3แยกพระประแดงไปสะดุดกับก้อนหินแล้วก็ล้มหน้าไปฟาดกับพื้นฟุตบาททำให้เป็นแผลตาบวมปูดทั้งสองข้างเบื้องต้นเทศบาลเมืองลัดหลวงประสานหาที่ขายของให้กับอาม่าซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าอพาร์ตเมนต์ที่พักปากซอยสุขสวัสดิ์47/1เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะเนื่องจากอาม่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ทางแพทย์จึงเห็นควรให้พักผ่อนเป็นเวลา15วันกว่า2สัปดาห์ของการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อน้ำมันใต้ดินนะคะวันนี้มีความชัดเจนขึ้นค่ะว่าสาเหตุน่าจะมาจากปลอกที่ครอบท่อหรือว่าสลิปมีปัญหาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อหาวิธีจัดการซ่อมแซมรวมถึงหาผู้รับผิดชอบน้ำสีดำที่ขังอยู่ในดินก็คือน้ำมันที่รั่วซึมออกมาจากท่อส่งน้ำมันค่ะเจ้าหน้าที่ขุดพบที่บริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนสะพานพระราม3ลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมจะเห็นว่าท่อส่งน้ำมันมีปลอกครอบท่อหรือว่าสลีฟครอบอยู่ซึ่งการครอบสลีฟมักจะถูกนำมาใช้ในจุดเสี่ยงที่ท่อส่งน้ำมันต้องลอดผ่านอย่างเช่นบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานหรือว่าจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเพื่อป้องกันแรงกดทับไปกระแทกกับท่อส่งน้ำมันแต่ว่าจากจุดที่สังเกตสลีฟในจุดนี้พบว่ามีลักษณะบวมเล็กน้อยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าแม้ว่าขณะนี้จะพบจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วแต่จำเป็นต้องนำเครื่องจักรเข้ามาเคลื่อนย้ายสลีปออกไปเพื่อตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วซึมออกมาและด้านในท่อขนส่งน้ำมันนั้นยังมีรอยรั่วจุดอื่นอยู่อีกหรือไม่

0: ้อนเนี่ยเราจะต้องซ่อมก่อนเพราะว่าเราจะทำ picking test อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าทั้งระบบท่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับตัวของบริษัทบาร์ฟแล้วก็บางจากแล้วว่าเราถ้าเราพบแผลตรงนี้แล้วเรามั่นใจหรือเปล่าว่า มันจะเป็นจุดนี้จุดเดียวหรือมันมีจุดอื่นอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำ picking test ด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีจุดอื่นอีกนะคะ
1: ส่วนสาเหตุของการรั่วในครั้งนี้นางสาวธีริพัฒน์บอกว่าเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของอายุการใช้งานของท่อส่งน้ำมันการเกิดสนิมรวมถึงแรงสั่นสะเทือนจากรถที่สัญจรบนทางด่วนพระราม3ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทเอกชนก็คือบัฟและบางจากต้องรับผิดชอบนอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานยังกำหนดมาตรการแก้ปัญหาไว้3ด้านคือการหาจุดบกพร่องเพื่อซ่อมแซมหลังจากซ่อมเสร็จต้องดำเนินการทดสอบหรือว่า picking testตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสภาพภายในและหาจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดทำแผนที่จะเปลี่ยนท่อใหม่นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมันที่รั่วซึมส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นและพบค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC สูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านด้วย
2: ทางบริษัทจะมีการติดตั้งตัวเครื่องดูดไอระเหยสารเคมีในพื้นที
3: ่มันทำหน้าที่ช่วยอะไรคะ
2: ช่วยกรองเรื่องของตัว VOC ในอากาศ
3: ลักษณะเท่าไหร่คะ
2: จริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาลักษณะเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าที่นะครับดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องของต้นซอสได้เนี่ยการแพร่กระจายออกชุมชนก็จะน้อยลง
3: หมายถึงว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: มันมีลักษณะสักเท่าไหร่ที่จะแบบ
2: ในในเอเรียของการปฏิบัติงานคือเหมือนเราควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานถ้าตรงนี้ไม่ออกไปคุณคนก็จะไม่รับผลกระทบ
1: ล่าสุดกรมธุรกิจพลังงานได้เรียกขอตรวจสอบเอกสารประวัติการดูแลบำรุงรักษาจากบริษัทท่อส่งน้ำมันว่าปฏิบัติตามรอบการดูแลหรือไม่หลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าท่อส่งน้ำมันนี้ใช้งานมานานถึง30ปีเบื้องต้นพบว่าการวางแนวท่อยังเป็นไปตามระบบท่อส่งของเหลวหรือว่าก๊าซที่ได้รับอนุญาตคุณผู้ชมคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งเป็นปัจจัยที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุว่าราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานช่วง6เดือนแรกของปีนี้พบว่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 2,062 บาร์เรลเทียบเท่ากับน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาพรวมราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีความผันผวนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมีการซักซ้อมแผนเพื่อรับกับวิกฤตพลังงานอยู่แล้วแต่สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทำให้วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นรุนแรงกว่าที่คาดโดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงสร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงานอีกครั้งและทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับสูงขึ้นและเป็นปัจจัยที่ต้องประเมินความเสี่ยง
4: ปีนี้นะครับเป็นปีที่ต้องจับตามองนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์ geopolitics นะมันจะคลี่คลายลงหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยใครๆก็บอกว่าไตรมาส3มันก็จะผ่อนคลายแล้วกลับสู่ที่เดิมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็กลับมานะครับผันผวนมากกว่าเดิมอีกนะครับก็คงจะต้องมีการมอนิเตอร์ตัวเลขนะครับ
1: นายวัฒนพงษ์ยังประเมินว่าโครงสร้างพลังงานในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามต้องใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะฟื้นกลับมาค่ะแม้ว่าจะมีซัพพลายออกสู่ตลาดบ้างแต่ราคาจะยังอยู่ในระดับสูงขณะที่ตลอดทั้งปีคาดว่าความต้องการใช้พลังงานในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ซึ่งนอกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนของมาตรการทางการค้าของสหรัฐแล้วยังต้องจับตาปัจจัยด้านสภาพอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงที่เหลือของปีด้วยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนค่ะท่ามกลางการตั้งสังเกตว่าการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกอบกู้ความนิยมของรัฐบาลมากกว่าตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่นายลวรนแสงสดิษฐ์ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด400ล้านบาทเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมีรายงานว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้เพื่อพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นเวลา2เดือนโดยไม่ใช้วงเงินจากกรอบเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่ายังมีวงเงินคงเหลือจากโครงการรอบแรกประมาณ 90,000 ล้านบาทและกรอบวงเงินเยียวยาอีกเกือบ 50,000 ล้านบาทด้านนายสมชายจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI กล่าวว่าการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดกระแสต้านจากกลุ่มชนชั้นกลางจากกรณีปัญหาหัวเลือกสว.และการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและหากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาค่าครองชีพจากผลกระทบราคาน้ำมันก็ควรออกมาตรการเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยธุรกิจให้เข้มแข็งแต่ว่ามาตรการเหล่านี้ไม่หวือหวาในทางการเมืองจึงไม่มีการผลักดันอย่างแท้จริง
1: ถ้าจะป้องกันตรงนั้นเนี่ยพยายามมาเพิ่มทักษะของแรงงานให้มากขึ้นเพิ่มทักษะของเจ้าของกิจการ SME ให้มากขึ้นเพิ่มความสามารถในการวางแผนแล้วก็รองรับนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีเรื่องของ adaptation strategy อะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งสามารถที่จะเป็นการtraining ให้เราเข้าใจที่จะวางแผนจัดการให้มันดีขึ้นได้ทั้งฝั่งเจ้าของกิจการแล้วก็ฝั่งแรงงานด้วยนะครับซึ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้เงินในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลทางการเมืองเพราะมันดูไม่หวือหวานะครับแต่ว่าผลประโยชน์จริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าดีกว่า
0: หลังจากที่ส.ส.สหรัฐจี้รัฐบาลสหรัฐให้คว่ำบาตรองค์กรหรือว่าบุคคลเครือข่ายสแกมเมอร์ค่ะโดยในรายชื่อดังกล่าวมีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมอยู่ด้วยนะคะต่อมาในวรพักธัญญาวงศ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันค่ะว่าไม่เคยร่วมสนับสนุนเครือข่ายสแกมเมอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรต่างชาติรวม28รายชื่อที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายวรพักรวมอยู่ด้วยโดยขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉนั้นจะมีมาตรการคว่ำบาตร
2: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดไทยไม่ดำเนินอาจจะข้อมบ่าย
2: รัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: สำหรับนายวรพักเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งใน28รายชื่อที่สหรัฐขอให้ตรวจสอบข้อมูลถึงความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ก่อนจะพิจารณาไต่สวนภายใน180วันว่าเข้าข่ายถูกลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ขณะที่นายรังสิมันต์โรมให้ความเห็นว่าการกล่าวหานายวรพักส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยและเห็นว่านายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงแต่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้และยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆอาจเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลของนายอนุทินให้ความคุ้มครองหรือไม่พร้อมกับตั้งคำถามถึงความล่าช้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเครือข่าย call center scammer หรืออาจจะเป็นเพราะนายอนุทินเกรงกลัวอะไรจึงไม่ใช้โอกาสนี้กวาดล้างให้หมด
4: ว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวธนาคาร BIC นะครับ BIC Group เนี่ยนะครับซึ่งมีคนไทยหลายคนฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราอย่าไปโฟกัสแค่วรพักคนเดียวนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนนะครับเป็นอดีตนะครับเจรตำรวจแล้วคนนี้เองนะครับก็ก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนก่อนก็ไปร่วมงานกับท่านอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามนะครับว่าเอาตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับ จะจัดการกับปัญหาเรื่องฟอกเงินสแกมเมอร์

0: กันอย่างไร
1: นายรังสิมันยังบอกว่ากรอบเวลา180วันในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ระยะเวลาของสหรัฐแต่เป็นเวลาที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยคำถามคือเมื่อรัฐบาลรู้ดีว่ามีคนการเมืองจำนวนมากหรือมีบริษัทใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องทำไมไม่เร่งดำเนินการด้านนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้างอีกหนึ่งสื่อดังกล่าวว่าเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่ากระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าตัวเองถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆและได้ติดต่อสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมทั้งกำลังจะส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงแกนำพรรคประชาชนเรียกร้องให้กกต.เปิดรายชื่อและหลักฐานค่ะหลังจากมีรายงานข่าวว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนหัวเลือกสว.สีส้มขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยไม่คาดหวังกับกกต.ที่จะฟันสว.สีส้มนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยระบุว่าปัญหาหัวเลือกสว.เกิดจากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งจึงตกเป็นเป้าหมายโจมตีทางการเมืองส่วนจะฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายของพรรคสำหรับรายงานข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาวินิจฉัยสำนวนที่เหลือเพื่อชี้ขาดการหัวเลือกสว.สีส้มนายชัยชนกบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
2: สำนวนคดีหัวอาจจะมี 2-3 สำนวนเกี่ยวกับสว.สีส้มด้วยท่านคาดหวังยังไงบ้างคะท่าน
3: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: แม้ว่ากกต.จะมีมติไปแล้วแต่ว่าเห็นว่าทางไอรอนหรือพรรคประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
3: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชน
1: ขณะที่นายรังสิมันต์โรมกล่าวว่าใครเป็นคนนิยามและตีตราคำว่าหัวเลือกสว.สีส้มพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมาจากวลีที่ว่าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมหรือไม่และยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการได้เต็มที่เลยแล้วก็จริงๆจะเอาพยานหลักฐานมาเปิดเนี่ยเรายินดีแล้วถ้าบอกได้ด้วยนะครับบอกได้ด้วยเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรายินดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้มีกระบวนการในการตรวจสอบภายในของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตกลงแล้วการโกงสว.เนี่ยนะครับคุณต้องแยกระหว่างการที่สว.เขาไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันมีการทำเว็บไซต์แล้วเขาไปสมัครอันเนี้ยผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันนึงอ่ะผิดแน่ๆคือในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับไปจ้างคนไปสมัครผิดประเภทไอ้แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันโกงสว.กับการที่ประชาชนเขารวมกลุ่มกันพูดคุยแนะนำตัวกันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันมากนะครับ
1: สำหรับปมหัวเลือกสว.สีส้มรายงานข่าวจากกกต.อ้างอิงสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26พาดพิงถึงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอเนื่องจากการจัดการประชุมตกลงและดูแลค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครสว.สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดตัวสมาชิกใหม่ค่ะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะมีทั้งสิงโตแอฟริกาเพศผู้เสียงแคนและขามแก่นพร้อมกับลิลลี่เป็นยีราฟเพศเมียเสียงแคนและขามแก่นเป็นสิงโตแอฟริกาเพศผู้ค่ะพร้อมกับลิลลี่ยีราฟเพศเมียที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดตัวให้เป็นสมาชิกใหม่นอกจากครั้งนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ลักษณะทางชีววิทยา และการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับประชาชนและเยาวชนค่ะคุณผู้ชมคะเสียงแคนและขามแก่นเป็นสิงโตแอฟริกาเพศผู้อายุ2ปีย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมขณะที่สมาชิกใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือลิลลี่เป็นยีราฟเพศเมียอายุ2ปี7เดือนค่ะย้ายมาจากหัวหินซาฟารีเมื่อวันที่15พฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของการปรับตัวอาหารและสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลิลลี่มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่ได้อย่างเหมาะสมเช่นกันนายธนพสิริปิยนาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีระบุว่าสวนสัตว์อุบลขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมสัมผัสกับความน่ารักของเสียงแคนและขามแก่นรวมถึงลิลลี่พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในสวนสัตว์อุบลราชธานีและเชิญชวนผู้สนใจสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนโดยบริจาคร่วมทำบุญกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆพาน้องมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีผ่านอีโดเนชั่นโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ำคืนนี้ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
5: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายประจวบลีเลิศอายุ71ปีสูงประมาณ165ซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่2ตำบลบางตโนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามนายรณชิตญาติกระจายอายุ34ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่8บ้านหนองนกทาตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรหนองหานท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุมนไทยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ักตบสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมแน่นอนแล้วค่ะหลังจากเอาชนะคีร์กีซสถานไปแบบขาดลอยติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์นักตบสาวไทยลงสนามนัดที่2พบกับคีร์กีซสถานหลังจากเกมแรกไทยชนะมองโกเลีย3เซตรวดผลปรากฏว่าไทยชนะคีร์กีซสถานตามคาด3เซตรวดคะแนน25-13 25-7และ25-7ทำให้นักตบสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบไชนีสไทเปเกมแรกไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา 0-8 ส่วนไชนีสไทเปชนะเวียดนามมา 2-1 ครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 แต่ครึ่งหลังไชนีสไทเปมาได้ประตูชัยนาที77จากมาโฮธนากะจบเกมไทยแพ้ชนิสไทเป 0-1 ทำให้ไทยยังไม่มีแต้มจาก2เกมแรกต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามวันที่21กันยายนมาดูบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกในศึกเอเชียนเกมส์ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียที่สนาม IG International Arena เมืองนาโกย่าเกมนี้ทีมสาวไทยสู้กับอินโดนีเซียแบบสูสีแต่สุดท้ายเป็นอินโดนีเซียที่ทำแต้มชนะไป 61-52 คะแนนนัดต่อไปของทีมสาวไทยจะพบกับจีนวันที่19กันยายนเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยเชลซีออกแถลงการยืนยันว่าเคลียร์เลคแคปิตอลบรรลุข้อตกลงซื้อหุ้นสโมสรของท็อดโบลี่และมาร์ควอเตอร์ทำให้เคลียร์เลคแคปิตอลจะเข้ามาควบคุมสโมสรแบบเต็มรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผล

0: ให้ท็อตโบลี่ต้องอำลาตำแหน่งประธานสโมสรเชลซีนับตั้งแต่เข้ามาซื้อสโมสรเมื่อปี2022ทั้งนี้เคลียร์เล็กแคปิตอลเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำระดับโลกมีผู้ร่วมก่อตั้งคือเบดัสเอ็กบาลิและโฮเซอีเฟลิเซียโนปิดท้ายที่ซามี่ฮูเปียกอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลเขาร่วมสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีให้กับ32นักเตะเยาวชนไทยได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการแข่งขันภายใต้ปรัชญาเดอะลิเวอร์พูลเวย์ที่เป็นหลักสูตรเดียวกับอะคาเดมี่ของหงส์แดงนอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมต่างๆและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมืออาชีพสมัยที่เป็นนักฟุตบอลพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักเตะที่ดีในอนาคต
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ฉันอัศนีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

้งศรัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beat Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดตราดเปิดประกวดเมนูสุขภาพกินเมนูตามลมนำวัตถุดิบตามฤดูกาลปรุงอาหารเป็นจุดขายนอกเหนือจากทิวทัศน์ธรรมชาติชาวบ้านเข้ารักษาแพทย์แผนไทยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเหยียบเหล็กแดงอบไอน้ำสมุนไพรวัดหนองย่านางจังหวัดอุทัยธานีจุฑามาศปู่โพพาชมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครปรับตัวทำเครื่องถมชิ้นเล็กเป็นของที่ระลึกและเครื่องประดับรับกระแสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกถ้าพูดถึงเทคนิคการทำอีโคพริ้นท์หรือว่าเอาลายใบไม้ไปถ่ายเทลงบนผืนผ้าเป็นลวดลายนะครับก็จะเห็นคุ้นตาแต่วิธีนั้นกันแต่ว่าคุณครูวิทย์ที่ตรังนะครับนำมาต่อยอดนะครับถ่ายลายใบไม้ลงบนแก้วเยตินะครับกลายเป็นของฝากที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ขายดีด้วยครับเปิดหม้อนึ่งออกมาครับนี่ไม่ใช่ขนมนะครับคุณผู้ชมนี่คือการผลิตแก้วเยติที่กลุ่มมณีอีโคพริ้นท์ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังฝีมือของนางมณีเรืองขำนะครับเป็นอดีตครู

0: วิทยาศาสตร์ที่นำเทคนิค EcoPrint พิมพ์ลายใบไม้ลงเป็นแก้วหลายชนิดนะครับทั้งแก้วสเตนเลสแก้วเซรามิกคัดเฉพาะแก้วที่คุณภาพสูงนะครับบรรจุใส่น้ำกาแฟเครื่องดื่มต่างๆทั้งร้อนเย็นแล้วก็ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย
1: ไปออกเวิร์กช็อปนี้ใบนี้สวยมากเลยตรงนี้นี่เห็นไหมใบอะไรบ้างคะมีใบสบู่แดงแต่มันออกสีเขียวแล้วก็ใบนี้ใบคูนออกสีเขียว
0: ส่วนการพิมพ์ลายครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับการทำผ้าครับเอาใบไม้ดอกไม้ใบหญ้าซึ่งจะมีเพียงใบเดียวในโลกนะครับเพราะว่าลายเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันวิธีทำคือใช้ฟิล์มยืดวางด้านล่างแล้วก็วางผ้าที่ชุบน้ำติดสีบิดหมาดนะครับน้ำติดสีเนี่ยก็คือทำจากสารส้มเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูผสมกันถ้าหากจะให้ดีก็ใช้ผ้าฝ้ายครับหรือว่าผ้ายืดก็ได้ที่หนาสักหน่อยความกว้างของผ้าเท่ากับความยาวของแก้วนะครับเวลาม้วนจะห่อแก้วได้ทั้งใบเลยแล้วก็เอาใบไม้ใบหญ้าหรือว่าดอกไม้วางจัดลายตามใจชอบ
1: จากนั้นเมื่อเราเรียงใบเสร็จนะคะเราก็เอาแก้วนี่ทับลงไปนะทับลงไปแล้วก็เอาผ้านี่นะปะห่อขึ้นมานะค
2: ะนี่เพื่อกระชับใบมันไม่เลื่อนแน่เลย
1: ใช่ตอนห่อนี่ต้องพยายามอุดให้แน่นเพราะว่าจะทำให้ใบมันล็อกติดกับแก้วลวดลายมันก็จะชัดนะคะก็เลื่อนไปแบบนี้เลื่อนไปสุดขอบตรงนี้เพื่อจะดึงตัวแผ่นฟิล์มยืดมานะคะเราก็ค่อยๆม้วนมาเรื่อยๆนะแล้วก็ดึงทางนี
2: ้ให้มันตึง
1: คะใช่ทุกๆอย่างนี้จะต้องดึงตึงนะคะดึงให้ตึงให้แน่น
0: จากนั้นก็นำไปนึ่งบนน้ำที่ต้มเดือดนะครับทิ้งให้เย็นและแก่ออกเอาไปล้างน้ำจะได้แก้วลวดลายสวยงามครูมณีบอกว่าทำผ้าพิมพ์มีโคพริ้นมาสักปีกว่ารับสินค้าก็เลยมีแต่ผ้าอย่างเดียวเลยมีแนวคิดว่างั้นอยากจะทำสินค้าของฝากของขวัญหรือว่าของที่ระลึกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ยังรับเป็นวิทยากรสอนออนไลน์ด้วยครับมีคู่มืออีบุ๊กให้แถมแก้วแถมสารติดสี1ชุดแถมผ้าแล้วก็สอนวิธีการซื้อแก้วด้วยนะครับแล้วก็แนบลิงก์ร้านจำหน่ายแก้วให้ด้วย
1: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าแก้วตัวนี้เราสามารถใช้หมุนเวียนได้แล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือ1เดียวในโลกสังเกตนะคะพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันจะพิมพ์กี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติของใบไม้1ธรรมชาติของการวางใบธรรมชาติของสารติดสีนะคะทีนี้เราก็ผลิตสินค้านี้แล้วก็มีการเปิดสอนให้กับกลุ่มต่างๆนะคะถ้าเราไปออกงานนะคะงานชิ้นนี้เหมาะมากสำหรับการทำเวิร์กช็อปยิ่งเราไปจำหน่ายแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ดูแก้ผ่านเหมือนกับเป็นแก้วพิมพ์ธรรมดาแต่เมื่อไหร่เราไปออกเวิร์กช็อปเราไปทำให้เขาเห็นเขาจะตื่นเต้นว่านี่ทำมาจากใบไม้หรือครับแบบนี้แล้วก็เขาได้ทำด้วยตัวเขาเองมันเป็นสไตล์ใหม่ของการทำงานพิมพ์ใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้นะคะเป็นการต่อยอดมาจากการพิมพ
0: ์ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับประเภทแก้วนะครับแต่ละแบบไม่เท่ากันแต่ว่าบวกค่าทำเพียงใบละ150บาทนะครับเฉลี่ยก็มีราคาตั้งแต่250ถึง450บาทนะครับส่วนผ้าที่หุ้มแก้วที่เห็นแก้วออกมานั้นก็มีลายสวยๆเอาไปทำงานอื่นได้ต่อถ้าอย่างเช่นเอาไปปะเย็บกับเสื้อผ้ากางเกงยีนก็ได้ของใหม่ที่สวยงามไม่ต้องเหลือทิ้งเลยครับจังหวัดตราดชูการท่องเที่ยวด้วยการนำเสน่ห์ของอาหารนะครับมาจัดการประกวดเมนูอาหารนะครับไปดึงดูดนักท่องเที่ยวกันเป็นเมนูแบบสายสุขภาพนะครับและเรียกว่ากินตามลมผู้ประกอบการและก็ชุมชนนะครับสาธิตเมนูอาหารคาว9อย่างแล้วก็อาหารหวานอาหารว่างนะครับต่างๆ3อย่างเครื่องดื่มอีก2เมนูครับอย่างเช่นกั้งแก้วทะเลนึ่งน้ำพริกเกลือต้มส้มระกำปลากระบอกผ้าปลายำสวัสดหมูผัดกะปิเคยบ้านตาหนึกน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองแล้วก็ไอศกรีมทุเรียนเกาะช้างนะครับเพื่อเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลจังหวัดตราดนะครับเป็นการประกวดเมนูสุขภาพเพื่อการกรองและก็รับรองเมนูอาหารนะครับภายใต้แนวคิดอาหารเป็นยาและกินอาหารตามลมเพื่อเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
3: คำว่ากินตามลมอะค่ะจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะงงๆใช่ไหมคะลมเปลี่ยนฤดูลมก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบดีๆมาให้กับเราพอเราได้กิน วัตถุดิบที่เป็นไปตามฤดูกาลนั่นหมายความว่าธรรมชาติคัดสรรไว้ให้แล้วจังหวัดตราดมีหลายฤดูคุณต้องมาเที่ยวตราดให้ครบทุกฤดูนะคะขณะนี้เรายืนอยู่ในฤดูลมตะโก้ก็ขอเชิญชวนมาทานกั้งค่ะกั้งทะเลตอนนี้เยอะมากเลยนะคะตามร้านซีฟู้ดเนี่ยขอแนะนำว่ากั้งทะเลลวกหรือนึ่งก็ได้นะคะแล้วจิ้มน้ำพริกเกลือมาปี๊ดอะค่ะร้านริมทะเลซีฟู้ดแซ่บมากเลยค่ะถ้าเป็นฤดูกาลต่อไปเราจะไปกินปลาอินทรีแล้วก็สับปะรดป่าสีทองมาแล้วค่ะเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเราก็จะมีการผสมน้ำขิงเข้าไปเป็นสับปะรดขิงหรืออย่างน้ำอัญชันเนี่ยค่ะของชุมชนรักคลองบางพระมีเสิร์ฟทั้งปีนะคะ
0: ผู้ประกอบการครับจะได้สิทธิประโยชน์เป็นตัวแทนจังหวัดตราดนะครับพร้อมทั้งได้รับการจารึกชื่อพร้อมตีพิมพ์เมนูอาหารลงในหนังสือทรงคุณค่าอย่างมหัศจรรย์รสไทย770เมนูเชื่อชูภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้เป็นที่รู้จักด้วยครับ
4: เป็นอาหารที่เป็นภูมิปัญญานะฮะแล้วก็เป็นศิลปะในการปรุงของเราในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งครับการทุกท่านได้ชิมแล้วนะครับก็ยอมรับว่ารสชาติดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
5: การใช้สมุนไพรของจังหวัดตราดที่เรามีอยู่นะครับในการเอามาทำเป็นเมนูต่างนะครับเพื่อทานไปแล้วมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับโดยก็มีส่วนจากร้านค้าและชุมชนต่างนะครับที่เขามีเมนูที่จะดูแลสุขภาพนะครับได้มาร่วมกันในการประกวดในวันนี้นะครับเราก็มีหลากหลายร้านแล้วหลากหลายเมนูนะครับทั้ง
0: หลายอย่างบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมล้ำสมัยผ่านแอปพลิเคชันเซนไดแอคนะครับที่สามารถแนะนำอาหารให้สอดคล้องกับท่าเจ้าเรือนด้วยครับอาหารเหล่านี้ก็ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดตราดกันนะครับในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าสูงได้ครับอีกเมนูนึงนะครับเป็นร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นการเอาผลไม้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาทำเป็นอาหารในสไตล์ของไทยแล้วก็มีเมนูส้มตำยำต่างๆนะครับเป็นร้านแบบโฮมคุกนะครับทำกันเองกับสมาชิกครอบครัวรอนานหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับเอาผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมาทำส้มตำแล้วก็ยำทรงเครื่องที่ร้าน Full Flavor นะครับตั้งอยู่ที่ลานตากข้าวหมู่2บ้านตูมตำบลปากโทกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเจ้าของคือนางสาวนัทการดาธิคมธนาภูมิแล้วก็สามีช่วยกันทำและขายกันเองภายในบ้านตามสูตรคุณย่าคุณยายครับเลยต้องใช้เวลาปรุงน้ำตำน้ำยำสดใหม่ทุกจานนะครับแล้วก็สามีเป็นคนทำเมนูครัวไทย
6: ค่อนข้างที่จะว่าต่างชาติ
7: เพราะว่าบางที่มันจะซ้ำก
6: ัน ใช่ค่ะบางที่จะเป็นน้ำเบสเดียวใช้น้ำเดียวแต่ของหนูตำทีละคกนะคะตำทีละคกแล้วก็จะเน้นเป็นในเรื่องของงานฝีมือฝีมือในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าประดิษฐ์ประดอยอะไรขนาดนั้นแต่ปราณีตในเรื่องของรสชาติปราณีตในเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบมากๆคือหนูจะแกะสดทุกอย่าง
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกอะไรสื่อสารอะไรกับลูกค้าที่จะมาที่ร้าน
6: สำหรับลูกค้าที่จะมาที่ร้านนะคะคือบ้านของนิวเป็นโฮมคุกคือเป็นอาหารที่ทำในบ้านคนในบ้านทำเองไม่ใช่ร้านอาหารแบบทั่วไปเท่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจคืออาหารช้าหรือส้มตำช้าอยากให้เข้าใจว่าเราสองคนนะคะประณีตในการทำมากๆเพราะว่าลูกค้าหรือทุกท่านแขกทุกท่านที่มาเนี่ยเราอยากให้คุณได้ทานอาหารที่เป็นรสชาติของเราจริงๆได้รู้สึกว่าความประณีตความละเอียดความคัดสรรของเราอะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นมาคือโทรจองโต๊ะได้ค่ะแต่จองคิวให้ไม่ได้แล้วทุกโต๊ะจะสั่งส้มตำเยอะมากคือ10ตำอัพเลยแล้วนิ้วตำทีละคกแกะทีละอย่างทุกอย่างต้องสดเท่านั้นก็เลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้ามากรุณาไม่เร่งส้มตำนะแต่อาหารจะได้ก่อนค่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้าไม่ได้สั่งส้มตำล่วงหน้าไม่ได้เราทำกันเอง3คนค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตำ
0: มะยังนำผลไม้ทั้งไทยแล้วก็สากลมาปรุงนะครับอย่างตำส้มโอหน้าเมี่ยงตำลำไยอมส้มนาเวลตำอะโวคาโดมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับราคา70 80แล้วก็เมนูอาหารอีสานอีกเยอะเลยครับ ร้านเปิดตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดวันพฤหัสบดีครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ชาวบ้านเขาแห่กันไปที่วัดหนึ่งนะครับไปรักษาแพทย์แผนไทยกันนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆด้วยการเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบไอ้น้ำสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากอดีตเจ้าอาวาสครับการเหยียบเหล็กแดงที่หมอนวดของวัดหนองย่านางตำบลหนองไผ่แบนที่อำเภอเมืองอุทัยธานีครับใช้น้ำมันงาทาบริเวณส้นเท้าแล้วก็เหยียบลงบนแผ่นเหล็กร้อนๆนะครับแล้วก็นำเท้าเนี่ยมาเหยียบตามจุดต่างๆของร่างกายวิชานี้ครับถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสมัยที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองย่านางนะครับซึ่งมรณภาพไปแล้วปัจจุบันมีนายสำอางสาวมันนะครับที่รับวิชาเหยียบเหล็กแดงแล้วก็ได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมาหลายรางวัลนะครับใช้วิชามาช่วยบำบัดอาการ
8: ผมมาอาการ
9: ไงครับ
10: ก็ร้อนทั้งสองคนแน่ๆเหยียบแล้วก็มาเหยียบคนป่วยเหยียบจุดที่เป็นที่อาการเป็นอาการปวดอาการตึงแล้วก็บรรเทาอาการปวดเจ็บปวด
8: วิชาการนวดแบบนี้มาจากไหนครับ
10: เรียนมาจากหลวงพ่อเรียนมาจากไหนไม่ทราบ
11: เสร็จทอดกันมาหลาย
10: เปิดหมอก็อาการก็เปิดนวดอะไรแล้วก็พอต่อที่6
11: ไปมานะฮะ
10: นานเพราะต้อง
12: มีกรรมวิธีแต่ละสำนักแต่ละที่ไม่เหมือนกันในสำนักของวัดหนองยะนางนั้นเราต้องบูชาครูดับพิษไฟก่อนที่จะเหยียบได้ส่วนใหญ่จะเหยียบเฉพาะหมอผู้ชายเราจะไม่เน้นทั้งหมอผู้หญิงทั้งหมอผู้หญิงนั้นส่วนมากจะเป็นนวดเพื่อผ่อนคลายแต่หมอผู้ชายจะหนักหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้เหล็กแดงด้วยใช้ลูกประคบด้วยลูกประคบเราก็ทำเองโดยชุมชนของเราชุมชนหมอนวดของเรา
0: วัดมีบริการทั้งนวดแผนไทยประคบร้อนนวดเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบสมุนไพรครับใช้ตำรับสมุนไพรโบราณนำมาต้มแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตาฟืนนะครับส่งไอสมุนไพรผ่านท่อเข้าสู่ห้องอบด้วยครับ
13: คันตามเนื้อตามตัวเลยคืนจริงๆหายใจไม่ค่อยออกเพราะอกพลังมันก็โล่ง
14: ดี
13: เบาเนื้อเบาตัว
14: ตอนแรกที่เราตั้งใจจะมาอบนี่เราเป็นอะไรมาก่อน
13: ก็มีไขมันความดันก็เบารู้สึกก็เบาน้ำหนักลดแน่นอนก็เดือนนึงก็ประมาณ2โล3โลนะเข้าประมาณทั้ง15นาที20นาทีต่อครั้งมันก็ไม่ถึงก็ร้อนจนทนไม่ไหวนะออกก็ได้
0: วัดไม่ได้กำหนดค่ารักษาด้วยครับแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยส่วนหมอนวดเองก็เป็นจิตอาสาครับไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่ว่าก็สามารถมอบเงินให้หมอนวดตามความสมัครใจครับแล้วก็ตอนปี2554รับรวมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบรางวัลโลกเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติให้แก่หลวงพ่อสมัยด้วยนั่นนับเป็นปีแรกของการเริ่มคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นเลยครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับชาวบ้านเขาไปเก็บผักกระฉูดนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นว่าขายไม่ค่อยได้ราคาแต่ว่าเขาเก็บคัดเลือกมาอย่างดีขายได้วันหนึ่ง300-800บาทเลยครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับห่วงยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีกะละมังวางข้างในเอาไว้นั่งเตากะละมังผูกห้อยไปตอนท้ายใส่ผักนะครับไปกลางคลองลำห้วยเสนที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับออกไปเก็บผักกระฉูดนะครับเป็นช่องทางสร้างรายได้วันละประมาณ300-800บาทซึ่งผักกระฉูดจะมีความเหนียวครับแล้วก็แข็งกว่าผักกระเฉดนะครับไม่มีฟองน้ำขาวหุ้มลำต้นก็เลือกเด็ดเฉพาะยอดอ่อนไป
15: แต่ว่าไม่ได้เก็บผักอย่างเดียวค่ะเก็บหลายอย่างเก็บกระเฉดน้ำบ้างเก็บบัวแดงบ้างเก็บบัวหลวงบ้างค่ะบัวแดงเราก็เก็บเอาสายบัวไปขาย
16: อันนี้เก็บไปไหนครับท่าน
15: เก็บไปขายตลาดเช้าค่ะที่อำเภอสังขะค่ะก็เป็นขายส่งนะคะตอนเช้าตลาดเช้าประมาณ3:00ถึง7:00โมงเช้าก็เลิกค่ะ
16: รายได้เป็นไงครับแต่ละวัน
15: รายได้ก็ประมาณ 4-500 อ่ะค่ะต่อวันแต่ถ้าเราเก็บอย่างเก็บสายบัวอย่างนี้เราก็เก็บทีละเยอะ เที่ยวนึงก็สัก1,000 บาทก็

0: ายประมาณ3วันค่ะเก็บสายบัวแต่ตัวนี้ก็คือจะเก็บยากรูดยากนิดนึงแต่ก็พอได้แต่ก็ขายง่ายอยู่ค่ะ
1: แล้วก็ผักกลับมาคัดนะครับเตรียมส่งตลาดช่วงเย็นจำหน่ายกรัมละ10บาทส่วนการขายจะส่งจัดเป็น13กรัม100บาทนะครับถ้าขายปลีกก็จะได้ราคาดีกว่าด้วยแล้วก็ที่บ้านเขายังนะครับเพาะเลี้ยงบัวแดงในกล่องเอาไว้ส่งขายตลาดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในชุมชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครที่ปรับตัวหันมาทำเครื่องถมชิ้นเล็กลงนะครับเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากก็ได้สร้างรายได้ในชุมชนและเป็นเครื่องประดับด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: ประณีตของตลับขนาดเล็กแหวนกำไลและเข็มกลัดเกิดขึ้นจากเทคนิคการสลักลายและการลงยาถมจนเงางามซึ่งเป็นผลงานของครูนิคมนกอักษรครูศิลป์ของแผ่นดินประเภทเครื่องโลหะผู้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำเครื่องถมเมืองนครมาอย่างยาวนานค่ะหลังจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่ท้องถิ่นแต่ยังส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเครื่องถมเมืองนครเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักคือถมเงินถมทองและถมตะทองค่ะ
3: เป็นเครื่องถมประเภทแรกเรียกว่าถมเงินกับถมเงินส่วนที่เป็นถมสีอะไรสีอะไรส่วนที่เป็นถม
4: ส่วนที่เป็นถมเหรอคะ
3: สีอะไรครับ
4: สีดำเหรอ
3: สีดำ
4: เ
3: นี่ยยาถมนี่ตัวนี้แหละจะเป็นดำเป็นมันนะจะเป็นสีดำแล้วก็ส่วนที่สีขาวจะเป็นอะไร
4: เป็นเงิน
3: เป็นเงินสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดกันนี่ทำให้ลวดลายที่ปรากฏนี่จะมีความอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็มีลักษณะที่ตัวแสงแวววาวนะลักษณะของสองสีนี้เป็นเครื่องถมที่ทำขึ้นช่วงแรกๆ เรียกว่าถมดำหรือถมเงินตัวประหลอดไปเจอกับโลหะที่เป็นเงินหรือทองคำนี่มันจะติดรวดเร็วช่างก็เอาประหลอดมาผสมกับทองคำแล้วก็บดให้ละเอียดบดโดยครกหินแหละแล้วก็มาทาเคลือบทาเคลือบถมเงินถมเงินอันนี้เราทำด้วยเงินแล้วก็ลงยาถมต้องการให้สีมันสวยกว่านี้เอาทองคำที่บดละเอียดมาทาเคลือบเหลือทองคำเคลือบติดอยู่ที่ส่วนที่เป็นเนื้อเงินทองคำจะไม่ติดส่วนที่เป็นยาถมอันนี้ก็เรียกว่าถมทองแล้วก็ยังมีอีกอย่างวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูก็เป็นเครื่องถมที่ทำหลังสุดแทนที่จะทาทองทั้งหมดเนี่ยเขาจะทาเป็นบางส่วนให้เกิดจุดเด่นเลือกก็ส่วนไหนที่อาจจะเป็นลวดลายที่มีดอกไม้มีใบไม้มีก้านเขาจะทาเฉพาะส่วนที่ต้องการเน้นให้เกิดจุดเด่นก็คือส่วนที่เป็นดอกก็เลยเรียกวิธีการนั้นว่าถมตะทองก็ในการทำก็พอไปแต้มไปทาเป็นบางส่วนแล้วนี่ก็ให้ความร้อนไล่ประหลอดเหมือนกันงานที่สำเร็จจะเกิดเป็น3สี
2: จุดเด่นที่ทำให้เครื่องถมของครูนิคมมีความโดดเด่นคือการทำมือทุกขั้นตอนอุปกรณ์และเครื่องมือส่วนใหญ่จึงเป็นเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนค่ะ
3: แล้วเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดนะโดยเฉพาะพวกค้อนต่างๆนะมันลักษณะที่มันแปลกออกไปจากค้อนทั่วไปอันนี้เป็นค้อนเคาะขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่สูงสูงขึ้นมานะแล้วก็มีกรรไกรมี วงเวียนใช้ในการวัดส่วนต่างๆมีหลุมหลายๆขนาดหลายๆ ลักษณะเพื่อรองในการเคาะขึ้นรูปส่วนต่างๆ อย่างเช่นทำอันนี้ก็เราใช้ร่องนะแล้วแต่งานที่ทำในส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดนะ
4: อาจารย์นิชมคะสำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องถมหลักๆนี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
3: สำหรับวัสดุที่ใช้เนี่ย ก็มีอยู่หลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญและจำเป็นก็ที่จำเป็นมากที่สุดก็เป็นวัสดุที่มีค่านะครับก็คือเม็ดเงินครับเม็ดเงินส่วนมากเราจะซื้อเป็นเม็ดเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็เขาบอกเม็ดเงินบริสุทธิ์เนี่ยช่างครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดกันแล้วก็มันเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะอ่อนมีจุดหลอมละลายต่ำเขาก็จะให้ผสมกับโลหะชนิดหนึ่งก็คือทองแดงบริสุทธิ์เนื้อเงินบริสุทธิ์ทองแดงบริสุทธิ
4: ์
3: แล้วที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะให้ผสมกันใช้ทองแดง 5% ใน100ส่วนนี่จะเป็นทองแดงที่5ส่วนแล้วก็เป็นเงินบริสุทธิ์95ส่วน2 อย่างล้อมแล้วล้อมไม่เข้ากันแล้วก็จะเรียกว่าเนื้อเงิน 95% เนื้อเงิน 95% นะครับจะเป็นเนี่ยเนื้อเงินที่ยังไม่ขัดนี่มันจะสีขาวๆจากที่เราได้โลหะมาแล้วนี่เราก็มีการเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง
4: ๆ
3: แล้วก็ในผลิตภัณฑ์นั้นจะมีการสลักลวดลายมีการเขียนลวดลายมีการสลักลวดลายในร่องลายเนี่ยจะมีสีที่ผิดไปจากเครื่องเงินของจังหวัดอื
4: ่
3: นในร่องลายจะเป็นสีดำสีดำนี้เกิดจากการผสมของโลหะ3ชนิดด้วยกันโลหะสีดำนี้นะเอาน้ำเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วล้อมรวมกันแล้วก็เทออกมาเป็นแท่งเป็นแท่ง
4: ดำ
3: ๆแต่ก่อนที่จะเทออกมาเป็นแท่งนี่ในขณะที่โลหะ3อย่างละลายเหลวนั้นเขาจะใส่เขาจะใส่นี
4: ้กรรมฐาน
3: กรรมฐานเหลือง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ปกติมันจะมี2ลักษณะคือลักษณะที่เป็นก้อนแล้วก็ลักษณะที่เป็นผงในเบ้าที่โลหะ3อย่างนี้ละลายเหลวนี่เขาก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวกรรมฐานเหลืองนี่จะทำให้โลหะที่ในเบ้าน่ะมันเป็นสีดำ

0: ลวดลายของเครื่องโถมเมืองนครที่คูนิคมผลิตจะมีความอ่อนช้อยส่วนใหญ่เน้นลายไทยโบราณอย่างลายกนกเปลวลายใบเทศลายก้านขดลายประจำยามและลายพุ่มข้าวบินค่ะ
1: ใช้สูตรเนื้อเงิน95ส่วนทองแดงบริสุทธิ์5ส่วนในจำนวน100ส่วนใช้สัดส่วนแบบนี้ผสมกันแล้วก็เอามาหลอมมาแผ่รีดมาเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ต่อไปก็ใช้วิธีเขียนลวดลายลงไปลวดลายที่ต้องการน่ะก็อาจจะมีบางทีก็ต้องมีการแบ่งส่วนให้ได้ลวดลายที่ลงตัวที่สมบูรณ์แล้วก็สำคัญอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สิวเล็กๆสลักลงไปในเส้นที่เราเขียนเอาไว้ให้ผิวของรูปพันธ์น่ะมีลักษณะที่ลึกลงไปเป็นเส้นลึกๆส่วนที่ลึกๆเนี่ยแหละจะเป็นส่วนที่ใช้โลหะผสมที่มีสีดำมาละลายด้วยความร้อนลงไปเราเรียกว่าการลงยาถมแล้วก็เมื่อแข็งตัวเย็นดีแล้วนี่เย็นตัวดีแล้วก็ใช้ตะไบขัดยาถมไม่ต้องการออกลวดลาย

0: ของผู้หญิงในวัยทำงานกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจงานศิลปะอรรถกรรมผู้สะสมงานโบราณก็มีส่วนที่จะเป็นลูกค้าของช่างงานฝีมือที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชนะครับก็คิดว่าเครื่องถมนครก็น่าจะสามารถที่จะเป็นชิ้นงานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครและของชาติไทยได้ไปอีกยาวนานนะครับ
1: การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมๆกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังทำให้เครื่องถมเมืองนครไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังเป็นงานหัตถศิลป์ที่สามารถเติบโตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ปัจจุบันนี้การทำเครื่องถมเมืองนครนะครับยังถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจครับให้มาศึกษากันเรียนรู้งานศิลปะแล้วเอาไปผลิตสร้างรายได้จริงด้วยครับวันนี้ปิดท้ายด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับก็ทำให้ชาวเชียงใหม่นั้นออกกำลังกายกันตลอดทั้งวันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วเล็กแต่เต้นซับซับต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้า
1: เป็นแค่ที่
0: งานนี้พี่สาวนุ้ยสวีนามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลั่นทุ่งบางเขนสองเส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
1: เจ้าโชว์นิดนิดแล้วก็พอทนได้
2: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสความน่ารักของคนในชุมชนตลาดโรงพักเก่าสัพยาจังหวัดชัยนาทครับ
2: ชื่นใจมาก
3: ยอด
4: อร่อยมากอ่ะยอดฝีมือตัวจริง
5: ใช่ไหม
4: เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห
1: พร้อมทั้งพาชิมอาหารถิ่นที่บอกเลยว่ามาที่นี่แล้วไม่มากินก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับ
4: อร่อยอ่ะ
2: แปลกอันนี้ไม่เหมือนใครจริงๆ

0: าถึงที่นี่วันนี้ผมมีเจ้าถิ่นอย่างผอ.สมศักดิ์จะเป็นคนพาผมเที่ยวในวันนี้ครับ
1: ถามนิดนึงทำไมเรียกผอ.เดี๋ยวคุณผู้ชมงง
2: อดีตก็เคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทนะครับแล้วว่าหลังจากเกษียณอายุราชการก็มาช่วยนะครับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาบยาในตำแหน่งรองประธานวิสาหกิจครับ
1: แต่ว่าคนก็ยังเรียกติดปากกันว่าผอ.อยู
2: ่ครับผม
1: ถามก่อนอันดับแรกก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยที่เนี่ยเปิดวันไหนบ้าง
2: โดยปกติก็ทุกวันแต่ว่าการจัดงานถนนคนเดินตลาดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยครับก็จะเปิดในช่วงเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเป็นประจำจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะพาเที่ยวโรงพักเก่าสัพยาซึ่งถือว่าเป็นโรงพักที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเราไปโรงพักสมัยก่อนก็มักจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงห้องขังครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพักเก่าสัพยา
1: โอเลี้ยงเนี่ยมันมีโอเลี้ยงยกล้อโกปี้อะไรอย่างเงี้ยมันต่างอะไรกันยังไงโอเลี้ยงก็คือเหมือนกาแฟดำ
3: นั่นแหละใส่น้ำแข็ง
1: ใส่น้ำแข็ง
3: แล้วก็ถ้าโอเลี้ยงยกล้อก็ใส่นมสด
1: อ๋อถ้าโอเลี้ยงยกล้อคือใส่นมสดข้างบนแล้วถ้าโกปี้อะ
3: โกปี้ก็กาแฟเย็นเพราะว่าคนกินก็จะเรียกโกปี้
1: อ๋อก็คือกาแฟที่ใส่นมข้นเป็นโกปี้อ๋อผมควรจะลองอะไรดีพอ
2: โกปี้ไหม
1: โกปี้
2: เดี๋ยวลองโกปี้ครับ
1: โกปี้อันนี้คือแก้วอะไรครับ
2: เนี่ยครับแก้วใส่โอเลี้ยง
1: สมัยก่อน
2: นี่ครับสมัยก่อนไม่มีถุงนะครับไม่มีพลาสติกก็จะใช้เป็นแบบนี้ครับใช้กระป๋องนมนะครับที่ใช้เสร็จแล้วก็อย่างแบบนี้ครับ
1: อ๋อดื่มได้เลยกาแฟโบราณจะต้องออกเนี้ยมีขมนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นแบบที่เขาคั่วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ผมว่าการกินด้วยกระป๋องแบบนี้มันดีกว่ากินด้วยถุงนะมันเย็นพออะไรไหมเอ่ย
2: ขอเป็นโอเลี้ยงยกล้อ
1: เจ๊เขียวเจ๊เขียวเปิดมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
3: สมัยแม่ก็อายุ20ถึง86อ่ะ
1: ก็60ปีแล้วนะแล้วเจ๊เขียวมาต่ออีก
3: มาต่อปี54นี่เอง
1: นี่ล้อยกแล้วยกแล้วเวลาใครจะมาเยี่ยมนักโทษหรือจริงๆแล้วมาหาใครที่โรงพักเนี่ยก็คือโรงพักอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะแวะมาซื้อน้ำซื้ออะไรไปฝากแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถุงพลาสติกคนที่จะไปฝากก็เลยต้องถือไปแบบนี้เลยเป็นจุดกำเนิดของที่เขาเรียกโอเลี้ยงห้องขัง
2: ครับ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้วขอบคุณเจ๊เขียวก่อนขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณครับ

0: ผมพาไข่ตุ๋นขึ้นไปได้เนาะ
1: ขึ้นได้ครับ
0: โอ้โหของเก่าแท้ๆทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าโรงพักเก่าที่สุด
1: เก่าที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: คือคำว่าเก่าที่สุดหมายถึงว่าเป็นโรงพักที่สร้างเป็นที่แรกในประเทศหรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับแต่ว่า
0: หมายถึงที่ยังเหลืออยู
1: ่ที่ยังเหลืออยู่ครับโรงพักเนี่ยครับก็สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2444หรือร.ศ. 120สร้างสมัยรัชกาลที่5ครับ100กว่าปีครับ
0: โอ้และนี่คือโครงสร้างเดิมหมดเลย
1: โครงสร้างเดิมครับต้องถือว่าเป็นอาคารชั้นเดียวทรงปัญญายกใต้ถุนสูงเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยจำเป็นต้องสร้างใต้ถุนสูงครับของอย่างหนึ่งครับที่อยู่คู่กับโรงพักนี้หีบใบนี้เดี๋ยวจะให้คุณฟุกลองเปิดดูนะครับว่าในนี้คืออะไร
0: นักท่องเที่ยวทั่วไปมาสามารถเปิดดูได้
1: เปิดได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าปกติจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับคุณผู้ชมโซ่ตวนสมัยโบราณที่ใช้แบบเวลาเราจับนักโทษ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือเหมือนกุญแจมือสมัยก่อน
1: วิวัฒนาการนะครับในสมัยก่อนก็แบบนี้ครับของสองสิ่งนะครับเคยหายไปจากโรงพักเก่าสัพยาของเราแล้ววันดีคือดีก็ต้องเอากลับมาคืนไม่เชื่ออย่าลบหลู่
0: อย่านะครับคุณผู้ชมมาดูอย่างเดียวนะครับแบ่งไว้ให้ลูกหลานดูนะอย่าติดไม้ติดมือกลับไปนะครับแล้วนิดเดียวข้างหลังเป็นรูป
1: เป็นรูปของพระพุทธเจ้าหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับอยากจะเรียนคุณฟุ๊กแล้วก็คุณผู้ชมนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสต้น
0: ผมเนี่ยเชื่ออย่างนึงคุณผู้ชมตามรอยเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5เนี่ยจะมีสิ่งนึงที่น่าสนใจมากคือเรื่องราวของอาหาร
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนที่ท่านแวะที่นั่นจะมีอาหารพิเศษที่ขึ้นชื่อ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าที่นี่ต้องมีแน่นอนใช่ไหมคร
1: ับครับผมเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้มีโอกาสนะครับนำเสนอเป็นเมนูเด็ดเมนูพื้นถิ่นของพวกเราชาวสัพยาครับ
0: เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนมาเที่ยวก็ได้เจอแบบนั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอสัมผัสกับบรรยากาศโรงพักก่อนครับคุณผู้ชมผอ.สมศักดิ์บอกว่าที่โรงพักเก่าสัพยานั้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในสมัยโบราณโดยจะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปทุกๆ4เดือนและสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยม

0: ชมก็สามารถลงชื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงที่นี่แล้วได้อีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวชมตลาดกันนั้นผอ.ได้ส่งผมไปที่บ้านของแม่ดำที่นี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องขนมโบราณของอำเภอสัพยานั่นก็คือข้าวเกรียบลอยน้ำจะเป็นขนมแบบไหนเราไปคุยกับแม่ดำเลยดีกว่าครับ
1: ทำไมมันชื่อข้าวเกรียบลอยน้ำตอนแรกผมได้ยินผมนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบหลวงพ่อโสธรที่ลอยน้ำมาเลยเกี่ยวไหม
2: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: ไม่เกี่ยวจะได้ขอหวยด้วยยังไงครับทำไมถึงชื่อข้าวเกรียบลอยน้ำเพราะว่ามันต้องทำในน้ำอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ใช่กรรมวิธีที่ทำให้สุกเอาไปลอยในน้ำ
1: ข้าวเกรียบลอยน้ำเนี่ยเป็นอาหารโบราณของที่นี่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยครับหรือว่าแม่เพิ่งคิดสูตรขึ้นมาใหม
2: ่โบราณแล้วค่ะนานแล้วค่ะเกิดมาก็เห็นแล้วนะน่าจะรุ่นยายเขาก็ยังเคยทำ
1: ก็เห็นแล้วดูจากแม่ก็น่าจะประมาณช่วงนี้ก็สัก40กว่าก็40ปีได้เนาะยิ้มยิ้มยิ้ม
2: 61ตอนนี้
1: 61แล้วโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นร้อยปีแล้ว
2: น่าจะได้นะเพราะรุ่นใหญ่ใหญ่ป่านนี้ก็ได้ร้อยปีแล้ว
1: แปลกแล้วทำไมเราถึงไม่รู้จักกันเนาะ
2: เริ่มเราใช้แป้งก่อน
1: แป้งอะไรแม่นี
2: ่อันนี้เป็นแป้งมัน
1: และอันนี้แป้งอะไร
2: อันนี้แป้งข้าวเจ้า
1: แป้งข้าวเจ้าแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้า
2: 1ต่อ1
1: แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปพอแล้วบอกนะแม่นะ
2: ค่ะค่อยๆใส่ไปก่อน
1: พอไหมหรือใส่อีก
2: ใส่อีก
1: มันเอาเหลวๆเลยเหรอ
2: เหลวเลยเหลวเลย
1: ระหว่างแม่น้ำผมอยากรู้ผมดู
2: แม
1: ่อ๋อมีแบบมีข้างล่างเอาไว้รองไม่ให้มันจมใช่ไหม
2: มันมีชื่อ
1: เขาเรียกอะไรนะครับ
2: กระแตะฮ
1: ะ
2: ชื่อกระแตะ
1: กระแตะ
2: ใช่ใช่
1: เป็นภาษาพื้นบ้าน
2: มันมีประโยชน์คือไม่ให้ถาดมันจมแบบเวลาน้ำเดือดเยอะ
1: ไม่ให้มันกระเพื่อมมากถาดมันจะได้ไม่คว่ำใส่น้ำตาลขนมแล้วก็ใส่มะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวขูดแล้ว
2: มะพร้าวขูด
1: อันนี้ใส่เกลือนิดน
2: ึ
1: ง
2: พอแล้วค่ะแค่น
1: ี้ช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายอันนี้คือเป็นขนมก็คือออกหวานถูกไหมครับเป็นของหวาน
2: หวานมัน
1: หวานมันเลยข้าวเกรียบลอยน้ำเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอาหารโบราณที่มีความเป็นมาแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ายังไงอะไรยังไงกัน
2: ก็เมื่อก่อนทำนาขนมไม่ค่อยมีกินมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะเอาข้าวอ่ะข้าวที่เราทำเนี่ยเอามาโม่มีมะพร้าวมีงาอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่เงี้ย
1: ก็คือแสดงว่าสูตรที่เราเห็นเนี่ยมันคือประยุกต์มาบ้างแล้ว
2: ประยุกต์มาบ้างแล้ว
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วเหรอ
2: ใช่ได้แล้ว
1: ทำไมมันยังไม่มีสีอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวเราแบ่งผสมสี
1: เราทำเป็นสีขาวเป็นเบจก่อนแล้วเราจะมาแบ่งให้เป็นสีอะไรสีเขียวนี่เป็นใบเตย
2: แล้วก็มีอัญชัน
1: สีน้ำเงินเป็นอัญชันและอันนู้นคืออะไรครับเหลือง
2: ๆอันนี้เราเพิ่มมาเป็นฟักทอง
1: อันนี้ก็คือแบ่งเพื่อจะทำสี
2: ใช่ค่ะ
1: ใส่อันนี้คือสีเขียวอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วสีเข้มมากก็ใส่เยอะสีเข้มน้อยก็ใส่น้อยใช่ไหมแม่
2: ใช่
1: งานี้ก็เพิ่มกลิ่นหอมหนึ่งกระบวยต่อหนึ่งอันต้องทาอะไรก่อนไหมที่นี
2: ้ไม่ทาใส่ได้เลย
1: ครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ทำมาจาก
2: สังกะสีอันนี้
1: คือเราสั่งทำมาพิเศษนะครับผมหาซื้อไม่ได้เนาะ
2: ใช่อ
1: ันนี้ผมหยอดจากฟักทองก่อนถูกไหมแม่แบบนี้หนึ่งกระบวย
2: ได้
1: เอาบางๆว่างั้นแล้วก็หยอดลงไปเลย
2: ก็ไม่บางมากบางมากมันจะขาด
1: ผิดเหรอ
2: ไม่ผิดอ่ะจริงๆอย่างนี้ดีค่ะ
1: ยังไงให้แม่ทำให้ดูก่อน
2: นี
1: ่อ๋อถึงว่าเมื่อกี้ถามแม่เขาว่านั่งหรือยืนถนัดแม่เขาบอกยืนถนัดกว่ามันต้องล่อนไงเอวมันไม่ผิวใช่ไหม
2: ใช่
1: ได้อยู่นะติดตัดเสื้อคือแม่เขาบอกว่ามันจะต้องล่อนตอนเทมันจะดีกว่าเพราะถ้าใส่แล้วไปค่อยล่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยคุณผู้ชมดูอันนี้ผมใส่แล้วค่อยล่อนเนื้อมะพร้าวมันจะไปอยู่ตรงกลาง
2: ใช่มันจะกองอยู
1: ่เนี่ยเวลาทำที่ถูกคือต้องใส่ไปล่อนไปมันมีเทคนิคไหมหรือว่าวางได้เลย
2: เวลาวางปุ๊บเราดูด้วยว่ามัน
1: เอียงไหม
2: เหมือนมันจะเอียงนี้เหมือนก
1: ัน โอ้แสดงว่าตอนตั้งเตาสำคัญนะถ้าตั้งเตาตั้งกระทะเอียงก็จบเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่ระหว่างรออันนี้นานไหม
2: อย่างนี้ประมาณ 3-4 นาที
1: 3-4 นาทีอุ้ยเขาถาดอย่างนี้ไม่กินเลยหรือ
2: ว่าอ๋อไม่ค่ะเราแค่ให้เขา
1: ไม่เหมือนแบบกินขนมถ้วยอย่างนั้นไม่ร้อนเหรอ
2: ร้อนเลยจับเ
1: ต็มแล้วทำไมแม่ถือเฉยเลยอ่ะเฮ้ยมันร้อนนะแม่
2: มันร้อน
1: ทำไมแม่ถือได้อ่ะ
2: เซาะตัดออกก่อน
1: ก็จับหูตามแม่จับหูแล้วมันหายร้อนจริงเหรอ
2: คงงั้นอ่ะ

0: ลองดู
1: อุ๊ยก่อน
0: ก็คือแซะขอบมันก่อนแบบนี้รอบเมื่อกี้ผมทำตามแม่แล้วจะม้วนยังไงอ่ะ
1: ก็ดึงขึ้นมาก่อนอย่างนี้
0: อ๋อดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาเลยเอาออกมาก่อนแล้วค่อยม้วน
1: ใช่
0: ทำไมแม่เขาดึงไม่ขาดแล้วผมดึงขาดล่ะต้องขาดอีกแล้วกินกินแบบไม่ม้วนได้ไหม
1: ได้ได้แล้วแต่เราเลย
0: คือความอร่อยของมันนอกจากเรื่องความหอมมะพร้าวแป้งหนึบๆแล้วนะหรือว่ารสชาติของฟักทองอะไรแล้วหรือหอมงาเนี่ยความพิเศษของมันคือข้าวเจี๊ยบ2ด้านนะครับเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันด้านหน้ามันจะมีความกรอบกรอบแห้งๆแต่ด้านล่างจะเป็นนิ่มๆฉ่ำๆคือมันเป็น2เนื้อสัมผัสในชิ้นเดียวผู้ชมโอ้อันนี้แปลกอันนี้ไม่เหมือนใครจริงๆทำเสร็จก็รับประทานแบบนี้หรือกินแบบนี้ได้เลยแล้วมีแบบเอาไปทำอย่างอื่นมั้ยเอาไปแปรรูปอะไรอย่างงี้มีมั้ย
1: ตอนที่ทำอยู่นี่มีแปรรูปอย่างเดียวคืออย่างงี้เอาไปตากแดด
0: เป็นแบบแห้งก็อย่างงี้คือก็ซื้อกลับไปกินเองที่บ้านได
1: ้ได
0: ้ถ้าเกิดแบบนี้ไปทอดก็ได้เป็นอันนี้เลย
1: ใช่ได้แบบนี้เลย
0: อ๋อแล้วทำไมนี่มันงออ
1: ันนี้เรามีไม้ม้วน
0: อันนี้อร่อยเลยรสชาติจะเหมือนดอกจอกบางคนเห็นแบบนี้จะไปคิดถึงข้าวเก็บงาคือข้าวเก็บงาเนี่ยมันจะรสอ่อนกว่านี้อันนี้จะออกเป็นแบบของหวานนิดนึงเหมือนแป้งกล้วยแขกวันนี้ขอบคุณแม่ดำมากนะครับที่มาสอนทำข้าวเก็บลอยน้ำแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดนึงที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาแวะเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์จริงๆแล้วก็เป็นบ้านแบบชาวบ้านจริงๆเลยแท้ๆเลยลองแวะมากันครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับมารู้จักกับขนมพื้นบ้านนะครับของจังหวัดชัยนาทนั่นคือข้าวเกี๊ยบลอยน้ำนะครับแล้วผมก็เลยนึกถึงข้าวแคบแบบอุตรดิตถ์แต่เขาจะใช้ข้าวแคบในลักษณะที่เป็นข้าวแคบที่ตากแห้งแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ข้าวเกี๊ยบลอยน้ำแบบสดนี่แหละแล้วมาทำลักษณะยำเหมือนของอุตรดิตถ์แล้วมากินคู่กันดูว่ามันจะเข้ากันและลงตัวไหมครับปกติถ้าเป็นแบบอุตรดิตถ์แท้ๆเลยเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่กุ้งนะครับอันนี้คือผมเพิ่มขึ้นมาก็จะเอาเฉพาะเนื้อเนาะคือจะประยุกต์กับความเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็จะเป็นลักษณะเหมือนเพื่อสุขภาพด้วยผมจะหั่นไม่ต้องเล็กมากครับหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้พอถ้าเป็นยำข้าวแคบของอุตรดิตถ์เนี่ยเขาจะใช้ตัวน้ำพริกปลาย่างในการปรุงรสแต่สมัยใหม่ก็จะมีการประยุกต์บางสูตรจะใช้เป็นน้ำพริกเผาก็ได้นะครับผมใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเต็มๆเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนก็พอแล้วก็มะนาวครับน้ำมะนาวอาจจะเยอะหน่อยได้นะครับเพราะว่าน้ำพริกปลาย่างจะไม่มีรสเปรี้ยวจัดมะนาวไปเลย1ลูกคลุกเคล้าให้เข้ากันทำให้ตัวน้ำพริกปลาย่างละลายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องอื่นใส่ลงไปนะครับอย่าใจร้อนนะเครื่องเขาก็จะมีหอมซอยผักชีอะไรก็ใส่ลงไปได้หมดเลยเดี๋ยวจะเอาไว้แต่งหน้าก็ได้นะครับผมแล้วก็แครอทซอยสดๆเลยนะครับผมถั่วงอกเนี่ยเขาจะนำไปลวกมาก่อนถั่วฝักยาวหั่นแบบเฉียงๆก็นำไปลวกมาเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบด้วยถั่วลิสงครับจะเปลี่ยนเป็นแม่มะม่วงหิมพานต์ก็ได้แล้วแต่หลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับแล้วก็วางเนื้อกุ้งลงไปครับทำกินเองก็ใส่ไปเยอะๆหน่อยครับแล้วก็ม้วนเลยครับแบบนี้นำมาจัดลงบนจานปกติเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับแคบหมูเนาะข้าวเกี๊ยบนะครับเนื้อจะมีความนุ่มแล้วก็หนึบหนึบมากกว่าแป้งก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่ห่อในก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี้นะครับเพราะนั่นคือเท็กเจอร์ที่ทำให้จานนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยแล้วในข้าวเกี๊ยบมีความหอมมีความหวานอยู่เพราะฉะนั้นตัวน้ำยำของผมนะครับจะไม่มีรสหวานเลยจะออกไปทางเค็มแล้วก็เผ็ดจากน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีรสเปรี้ยวที่นำขึ้นมาจะตัดกับรสชาติหวานของข้าวเกี๊ยบได้ดีมากเท็กเจอร์ด้านนอกจะมีความนุ่มหนึบเท็กเจอร์ด้านในจะมีความกรุบกรอบจากเครื่องข้างในไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงหรือผักต่างๆที่ลวกเป็นการผสมผสานระหว่างของคาวกับของหวานที่ลงตัวมากๆเลยครับ
2: อิ่มอร่อยกับอาหารฟู้ดเวิร์คไปแล้วผมกับผอ.ก็จะไปเที่ยวชมรอบๆบรรยากาศตลาดสัพพยาและพาไปกินอาหารพื้นถิ่นอีกหลายๆอย่างเลยครับ
0: สวัสดีนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผอ.พามาตรงนี้คือศาลเจ้าสัพพยาป้ายข้างหน้าเขาเขียนว่าเป็นศูนย์อะไรครับตรงนี
4: ้ศูนย์เรียนรู้ครับการทำอาหาร
0: ก็คือเราเอาพื้นที่ของศาลเจ้าเนี่ยเหมือนกับมาใช้ประโยชน์ในการแบบใช้สอนอาหารพื้นถิ่นอันนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำลาบปลานะคะ
0: ลาบปลา
3: ลาบปลาค่ะ
0: โอ้ไม่เคยกิน
4: อ่ะเป็นอาหารพื้นถิ่นอีกอย่างนึงครับที่ภูมิใจนำเสนอ

0: ้าผอ.นำเสนอขนาดนี้ผมก็ต้องสนองให้ผอ.ซะหน่อยละครับก็ผมเนี่ยสายกินอยู่แล้วครับ
1: มันเป็นกลิ่นปลาหอมอ่ะ
2: ใช่
1: มันเข้มข้นมากจนเรียกว่าแบบกินเป็นลักษณะเหมือนน้ำพริกก็ได้นะแม่เอามาจิ้มก็ได้อ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่คือปลาพอผัดพอคั่วไปแล้วมันหอมละมุนมากเลยอ่ะอร่อยเลยใครมาแล้วไม่ได้กินนี
3: ่ถือว่าไม่ถึงเลย
1: ไม่ถึงจริงคนไม่กินปลาก็มากินได
3: ้ได
1: ้อร่อยไปเดินเที่ยวตลาดกันดีกว่า
3: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ไปเดินนะครับขยับขยับ
4: เหมือนจะครับ
3: ขยับขยับ
1: ขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือ
3: ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมตลาดสัพยา
1: ตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้เลย
3: ตัวนี
1: ้ร้านนี้เขาเด็ดยังไงครับ
3: ผมร้านนี้นะครับเป็นสูตรแต้จิ๋วจุดเด็ดก็คือในเรื่องของบะหมี่เราสดทำเองวันต่อวัน
1: เจ๊นงครับเจ๊นงบะหมี่แห้งหนึ่งน้ำหนึ่งครับผมน่ากินมากคือแค่เห็นก็รู้เลยว่าเส้นไม่เหมือนที่ไหนผมว่ามันมีความคล้ายเส้นหมี่ซั่วเหมือนกันนะครับผม
3: คล้ายคล้ายคล้าย
1: แล้วก็ผมชอบที่สุดตรงไหนรู้ไหมราดน้ำหมูแดงคุณผู้ชมนี่แหละ
3: อยากให้คุณผู้ชมทายนะครับว่า2ชามนี้เท่าไหร
1: ่ถ้าให้ผมคิดว่าถูกสุดๆนะก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้อง70หรือ80บาทอย่างต่ำ
3: กระซิบคุณผู้ชมนะครับว่าคุณภาพแบบนี้นะครับ30บาทครับคุณผู้ชม
1: ชามใหญ่ขนาดนี้นะ
3: ครับ2ชามวันนี้60บาทเดี๋ยวผอ.เลี้ยงเองวันนี
1: ้โอ้ยนี่เกรงใจผอ.เชิญเลยครับพี
3: ่นักท่องเที่ยวเริ่มเซลเข้ามาแล้วนะครับ
5: หมาเลยค่ะอุ้ยแฟนคลับแฟนคลับ
1: เดี๋ยวนะที่มีหมาด้วยอ่ะจำชื่อผมไม่ได้จำได้แต่หมา
5: ชื่ออะไรนะหมาเนี่ย
1: หมาชื่อไข่ตุ๋นครับคุณ
5: รายการอาหารทุกวันอาทิตย
1: ์ตกลงผมชื่อบุ๊กนะหมาชื่อไข่ตุ๋นนะต้องบอกว่าความพิเศษคือเส้นบะหมี่ของเขาเนี่ยมันจะมีความหนึบนะครับแต่ว่าไม่เหนียวน้ำซุปเนี่ยเบามากคือมันเป็นรสชาติแบบธรรมชาติใครที่ไม่กินรสจัดจ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยผมกินแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไม่มีผงชูรสกินแบบสบายสบายเดี๋ยวเรากินให้หมดแล้วเราไปต่อกันไปต่อกันอันนี้อะไรครับผอ.นี่อะไรครับ
6: อาหารหวาน
1: อาหารหวานสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
1: ผมสะดุดตานี
6: ่กล้วยหักมุกเชื่อมค่ะ
1: หายากมากคือปกติกล้วยหักมุกธรรมดาก็หายากอยู่แล้วแล้วกล้วยหักมุกเชื่อมนี่แทบจะไม่เคยกินแล้วนะหูจำไม่ได้แล้วว่ากินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ
3: สังเกตไหมว่ากล้วยหักมุกเนี่ยจะลูกใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าขาว
1: ลองดูนี้
3: แม่ค้าใจดีวันนี้แม่ค้าใจดี
1: อันนี้คือผมชอบมากกล้วยหักมุกนี่บอก
3: ไฮไลท์เลย
1: คือที่บ้านผมอ่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เป็นกล้วยหักมุกปิ้งอะไรเจอที่ไหนต้องซื้อ
6: สีมันจะหวานมากแต่จริงๆแล้วไม่หวานมากแล้วค่ะ
1: หวานน้อยครับแล้วเนื้อข้างในหนึบไม่เละอร่อยมาก
6: จะออกหนึบๆเม็ดๆนึงป่ะคะ
3: ใช่มั้ย
1: ยอดฝีมือตัวจริงคือมันได้ยินเสียงว่ามันกรอบแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินไปน้ำตาลจะโหนดด้วยมั้ย
6: ใช่ค่ะผสมนิดหน่อยครับเพื่อให้สีมันออก
1: คือพอมันเป็นน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันจะไม่หวานบาดคอเหมือนน้ำตาลทราย
3: ใช่ครับ
1: มันจะหวานมันหวานหอมอร่อยหวานไม่มากอร่อยครับขายยังไงอะปกติขายยังไง
6: ชิ้นละ5บาทค่ะ
1: ถ้าน้ำตาลก็เกินแล้วขายได้ไงอะ
6: จริงๆแล้วกล้วยชาวบ้านส่งก็ประมาณหวีละ20 25อย่างเงี้ยแล้วก็ได้
3: กลุ่มเกษตรกรในชุมชนเรา
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเดินต่อก่อน
6: ได้ค่ะ
3: พาไปชิมร้านอื่นต่อครับ
1: แต่ว่าเอาไปด้วยนะเนี่ยดูอะไรกันดีครับต่อไปผอ.
3: ปลาเห็ดครับปลาเห็ด
1: แต่ไม่มีส่วนผสมของเห็ดอ่ะ
3: คนชัยนาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสัพยาเราเรียกว่าอาหารที่ใช้ปลามาสับๆทำแบบนี้ครับเราเรียกปลาเห็ด
1: เดี๋ยวนะผอ.ปกติเนี่ยทอดมันน่ะเขาไม่ได้สับปลานะเขาขูดถูก
3: ใช่ครับ
1: ขูดเอาเนื้อแต่ว่าของที่นี่เป็นสับ
3: เจ้านี้ต้องบอกว่าใช้ปลาจากแม่น้ำเจ้าพยาได้ปลาเล็กปลาน้อยมาก็สับ
1: ก็คือเหมือนกับได้ปลาอะไรมาตัวเล็กๆเนี่ยก็เอามาสับแล้วก็เลยทำเป็นปลาเห็ดเพราะฉะนั้นใครเคยกินพวกที่เขาเรียกว่าแกงสับนกแล้วเขาใช้ปลาสับ
3: ใช่ครับ
1: มันจะมีความกรุบกรอบของก้างหรือว่าขี้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นตัวเล็กปลาเห็ดของที่นี่ก็จะมีความกรุบกรอบในแบบนั้นอยู่ด้วย
3: ครับ
1: คือเนื้อแน่นมากเลยอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบปลากรายเท่านั้นเนื้อถึงจะเหนียว
3: ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้เนื้อแน่นนะ
3: ครับ
1: ไม่ได้รู้สึกถึงแบบว่ามันมีก้างหรืออะไรเลย
3: เนียนละเอียดไปเลยใช่ไหม
1: อร่อยแล้วก็ความใบกะเพราของเขาอ่ะ

0: คือใบกะเพราเขาหนักจริงแล้วมันหอมอร่อยขอบคุณมากอร่อยจริงไม่ต้องจิ้มเลยครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมอันนี้เป็นน้ำลำไยโอ้โหนี่เขากำลังฮิตกันนี่น้ำลำไยสดแต่ว่าสีมันเข้มๆเรามีอะไรพิเศษกว่าเจ้าอื่นไหม
1: สูตรพิเศษก็คือว่าเราไม่ได้ใช้แค่ลำไยสดอย่างเดียวครับเราก็จะใช้ลำไยสีทองนะครับที่มาจากลำพูนอมเป็นเด็ดน้ำใช่ครับ
0: ให้มันได้น้ำสีสวยๆหอมๆด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้ใบเตยผสมกับน้ำลำไยสีทองครับแล้วเราก็ตักใบเตยแล้วก็ไอตัวลำไยแห้งครับออก
0: โอ้แล้วให้เหลือแต่เนื้อลำไยสด
2: อยากจะฝากครับว่าที่นี่เป็นตลาดกรีนดีครับไม่ใช้โฟม 100%
0: ก็คือย่อยสลายได้
2: ย่อยสลายได้
0: เหมือนให้คนในชุมชนแล้วช่วยคนในชุมชนแล้วก็ยังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ล้อมด้วยครับ
0: ชื่นใจมากสุดยอด
2: ไปไข่ตุ๋นไป
0: มา
2: ไปไข่ตุ๋นไปดูรายการต่อ
0: ร้านนี้ขายอะไรครับ
2: อ๋อก็จะเป็นหมูสะเต๊ะนะครับกับหมูหวาน
0: แปลกครับหมูสเต๊ะเรารู้จักแต่หมูหวานเราเพิ่งเจอ
2: ก็มีที่นี่แหละครับ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ลูกค้ารอครับลูกค้ารอไม่ได้ลูกค้าครับลูกค้าใจเย็นๆครับ
2: ตามคิวตามคิวตามคิว
0: ผมขออนุญาตชิมแล้วกันนะไข่ตุ๋นรอก่อนนะลูกใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวบุ๊กชิมก่อนนะขอบุ๊กชิมคำหนึ่งโอ้เหมือนหมูสวรรค์หอม
3: ๆประมาณนั้นค่ะ
2: แม่อร่อย
0: ใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อน
2: นั่งนั่งรอนั่งรออ
0: ึ๊บ
2: น
0: ั่งอึ๊บปกตินะคุณผู้ชมปกติเราก็ไม่ค่อยให้น้องหมากินอาหารของคนที่ปรุงรสนะครับแต่วันนี้ก็ถือเป็นรางวัลพิเศษแล้วกันนะเพราะว่าน่ารักมากวันนี้นะครับ
2: อาหารคาวเสร็จแล้วเดี๋ยวไป
0: อ๋อร้านนี้มีของหวานด้วย
2: มีของหวานด้วยเป็นไอติมน้ำซึ่งเป็นสูตรโบราณเหมือนกัน
0: ไอติมรสหมูสเต๊ะ
3: นี่เป็นใส่ละช่องนะคะ
2: อันนี้เราจะมีละช่องให้ด้วยละช่องด้านล่างครับ
3: ไอติมทราย
0: อ๋อคือเขาจะเป็นไอติมแบบเกล็ดหิมะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นไอติมกะทิ
3: ใช่ค่ะ
0: มันหอมอะไรอ่ะ
3: นมแมวค่ะเคยกินนมแมวด้วยค่ะ
0: หวานน้อยหอมมากแต่มันแปลกมากมันจะไม่ได้เป็นเนื้อครีมเหมือนไอศกรีมมันจะเป็นเนื้อเหมือนเกล็ดหิมะเลยต้องมาลองเลยไอติมน้ำไม่มีที่ไหนเลยอร่อยมีอาหารพื้นบ้านแล้วก็มีอาหารแบบวัยรุ่นของคนรุ่นใหม่ด้วยแต่ก็เป็นของคนในพื้นที
2: ่ครับผม
0: วันนี้มีอะไรมาแนะนำครับผม
4: ชิฟฟ่อนใส่มะพร้าวค่ะ
2: ดูราคานะครับดูราคา
0: ชิ้นละ10 บาทถูกมากเลยแกะให้ดูเลยอันนี้เขาเรียกว่าชิฟฟ่อนตุ๋นข้างในเนี่ยมันจะเป็นไส้มะพร้าวก่อนเค้กเนี่ยมันจะนุ่มฟูมากเลยนะไข่ตุ๋นนะรู้ไหมกลิ่นเนยเนี่ยมันจะหอมมากเลยไม่เชื่อไข่ตุ๋นลองดูสิ ไข่ตุ๋นบอกไม่เชื่อแหละ
2: ใส่แน่นๆ
0: ข้างในไส้มะพร้าวแน่นมากเลยขนมปังอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีส่วนผสมของพวกยีสต์หรืออะไรพวกนี้คุณแนะนำว่าบางทีอย่าให้น้องหมากินอันนี้บุ๊กกินคนเดียวหรือบุ๊กกินคนเดียวนะบุ๊กกินคนเดียวเนี่ยนะไข่ตุ๋นไม่ได้กินแต่บุ๊กกินให้ดูบุ๊กกินให้ดูเนี่ยไข่ตุ๋นดูนะเดี๋ยวบุ๊กกินนั่นเองนะอร่อยมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากเลยครับที่พามาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับต้องบอกว่าตลาดแห่งนี้นอกจากมีของอร่อยมากมายแล้วจริงแล้วเสน่ห์จริงคือความเป็นชุมชนความเป็นชาวบ้านถือว่าเป็นอะไรที่หาชมได้ยากนะครับในปัจจุบันนี้
2: ในนามวิสาหกิจชุมชนนะครับท่องเที่ยวเมืองสาบยาก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ได้มีโอกาสชมรายการฟู้ดเวิร์กนะครับก็พบกันนะครับเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะครับที่ตลาดเก่าสัพยา
0: วันนี้ขอบคุณผอ.มากๆครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ไข่ตุ๋นครับหนูสนุกไหมวันนี้หนูสนุกหรือหนูอิ่มลูกไปต่ออีกแล้วไปต่อครับยังไม่พอจะไปต่อครับ
5: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
6: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: สูตรเด็ดจากครัวทั่วไทยในรอบชิงชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2
1: รักมาจริงต้องชิมน้ำจุ๊บมาหาด
2: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยปลาย่างเชิญชิมได้เลยค่ะ
3: มาแซ่บกับเจ้าสูตรของสาวพวนชวนชิมนะคะ
4: น้ำพริกรากบัวบ้านเดียมอุดรธานีค่ะ
5: น้ำพริกราชูอมกานาบัตติเด
0: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่19กันยายนนี้14นาฬิกา5นาทีห้ามพลาด
6: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้แดงก็เขี้ยวเขียวก็เข้ม
7: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้นไม่นะมันเยอะไปมันเข้าผัดยากสิ
8: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว
9: สดชื่นปลาสับยั่วจ้า
10: แม่อร่อยจริงทุรักทุเลแต่อร่อย
11: ไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
12: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
6: วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 17:05 น.เชียร์ให้ระเบิด
13: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
14: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
13: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
15: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
16: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
15: และลงมือทำโกโก้ปั่นไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ
17: พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชวนไปท่องแดนมหัศจรรย์กับอลิสและการแข่งขันที่สนุกครบรถ
18: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบว่าใช่อย่างเดียวเลย
19: เฮ้ยโอ้โหสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
18: หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลยซูริกเลย
19: พี่ใบให้มีคนถูก
17: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
20: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
21: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
22: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
23: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
22: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
20: เรียนรู้ได้ทุกวัน
21: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เชื่อว่าการศึกษามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยยิ่งเรียนเท่าไหร่มันจะยิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้มากเท่านั้นผมไม่เชื่อผมไม่รู้จักคำว่าจนตรอกคำว่าจนตรอกไม่มีในนิยามของชีวิตเนาะถ้าบังเอิญเราเจอกำแพงข้างหน้ากำลังของเราที่จะปีนขึ้นไปปีนไม่ได้ลองเดินไปทางซ้ายถ้ายังไม่เจอทางออกก็เดินไปทางขวาถ้ายังไม่เจอทางออกอีกลองขุดลงไปสิใช้ชีวิตเหมือนที่วาดฝันเอาไหมไม่สักทีเดียวไม่พอที่จะใช้จ่ายแค่ลำพังดูแลตัวเองคนเดียวมันก็ลำบากลำบนพอสมควรอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่การทำงานครูมันบอกเราได้ก็คือว่าเมื่อไหร่เราทำเราถึงคุ้มค่าและการเติบโตเนี่ยเป็นรางวัลที่ดีที่สุดการที่พวกเขาเหล่านี้เติบโตขึ้นบนความมั่นคงของชีวิตเราจะมีน้ำตาเสมอเราไม่รู้หรอกว่ามันคือน้ำตาอะไรแต่เรารู้ว่านั่นคือความดีใจที่สุดในนิยามของผมนะครับบ้านคือสถานที่ที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเติบโตได้มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าที่นี่คือรายได้ก้อนแรกมันคือเงินเดือน2แรกที่ทำให้คนที่บ้านยิ้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้ชีวิตเราเขาให้ความสุขกับครอบครัวเราควรจะทำให้ที่นี่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ชื่อนายธีรพลพงพิมายนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยของเรียนบ้านมาละเด็กๆเรียกผมว่าครูลุยหรือครูพี่ลุยนะครับก็อยู่ที่นี่มา12ปีสำหรับโรงเรียนบ้านมาละนะครับแต่ว่าอยู่ในยะลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย16ปีแล้วคือในวัยเด็กเนี่ยเนาะตัวเองเนี่ยเป็นคนสงขลาถามว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีเนาะแต่พ่อกับแม่เนี่ยเขามีปัญหาส่วนตัวจนถึงขั้นที่ต้องเลิกรากันก็เอาเราเนี่ยมาไว้กับยายป.2มาอยู่กับยายซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยายก็มีหลานอีกหลายคนที่ต้องแบกรับภาระยายก็เป็นหญิงชราจนๆรับจ้างกรีดยางเก็บน้ำยางทำขนมขายดิ้นรนเพื่อที่จะพาหลานอีกหลายๆคนรวมทั้งเราไปให้ถึงคำว่ามีกินไม่บางวันเนี่ยกับข้าวเนี่ยเราไม่มีหรอกเราจำได้ในความรู้สึกที่เราเคยโดนยายบอกว่าหน้าฝนไปช่วยเอาข้าวสารจากร้านหน่อยก็เดินกันไปกับน้องอีกคนนึงพอไปถึงร้านบอกว่าไม่ให้ละเพราะว่าของเก่ายังไม่จ่ายอะไรเงี้ย โตขึ้นมาหน่อยเริ่มทำอะไรเป็นก็พยายามดิ้นรนให้ได้มาซึ่งปัจจัยต้องใช้คำว่าปัจจัยเนาะไม่ได้หมายความว่าเงินอย่างเดียวนะแต่มันคืออาหารก็ได้ออกไปหาปลาออกไปหาเห็ดซึ่งที่บ้านเนี่ยมันจะมีป่าเสม็ดซึ่งอยู่ไกลจากบ้านประมาณ30-40กิโลเนาะเรากับน้องก็เดินต้องไปหาจากป่ามาเพื่อมาขายคอยเดินเขี่ยตามกองขยะไม่ได้รู้สึกเขาว่าอายนะเพียงแต่ว่าฉันต้องไปหามันไปหาอะไรเหรอไปหาเสื้อผ้าดีๆรองเท้าในใจเนาะแอบคิดว่ามันจะมีเงินแบงค์10บาทแบงค์20หลงเหลือมาบ้างไหมเพราะว่าได้ยินจากเพื่อนบ้านเล่าว่าเอ้ยในกองขยะมันก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่อะไรเงี้ยการได้ทุนครั้งนี้มีครูคนหนึ่งเขาช่วยแต่ที่จริงครูท่านนี้เขาดูแลเรามาตั้งแต่เด็กนะคุณครูสมพรพรหมสถิตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โฟกัสชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กให้ความช่วยเหลือทุกอย่างถ้าในเชิงของชีวิตทุกเรื่องถ้าเป็นไปในเชิงวิชาการเนี่ยคุณครูรัชนิกรปัญญาวันศิริคือคนที่จุดประกายความเป็นครูภาษาไทยให้เกิดขึ้นมันมีงานศิลปะกิจกรรมนักเรียนเนาะเพื่อนคนนี้ก็ไปแข่งไอ้โน้นเพื่อนคนโน้นก็ไปแข่งนี้ก็จะเหลือลุยอยู่คนเดียวที่มันไม่ต้องทำอะไรไม่ได้แล้วแหละในห้องอ่ะคุณครูรัชนิกรก็บอกว่างั้นลองมาฝึกทำนองสนองไหมก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มต้นที่จะฝึกมันเลยทำให้

0: ้งของการแข่งขันเนี่ยเราก็เลยเป็นตัวแทนของงานภาษาไทยซะส่วนใหญ่โดยที่มีครูรัชนิกรผู้ดูแลภาษาไทยครูสมพรจะดูแลเรื่องครั้งนี้ไปแข่งมีเงินไปแข่งหรือเปล่ามีเงินกินขนมหรือเปล่าในครั้งนี้อย่างเงี้ยมากกว่าครับเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลาคณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยจำได้ว่าครั้งแรกอะเราใช้ชุดนักศึกษาชุดเดียวนะใน4 ปีอะ4 ปีแล้วก็ทำงาน1 ปีเป็นชุดนักศึกษากางเกงสีดำเราเป็นสีม่วงเนี่ย จนมาถึงตอนทำงานนักศึกษาผมทำงานในราชพัฒน์ก่อนเนาะนักศึกษาซื้อกางเกงเป็นของขวัญกางเกงเสื้อตัวนี้นี่เก็บไว้เพราะว่าวันที่ออกมาเรียนนะคือวันที่แม่กลับมาอยู่ด้วยแม่กับพ่อกลับมาอยู่ด้วยกันเนาะตอนที่เราจบม.6เนาะแล้วก็เป็นชุดที่แม่ซื้อให้วันนั้นเนี่ยแม่เราซื้อชุดแล้วบังเอิญเราไปอาบน้ําชุดเนี่ยเป็นชุดนักศึกษาแม่เราก็มาหอมดมแล้วก็วางเราก็แอบมองแม่เราเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่แม่ทําแต่พอเรามาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเรามีความรู้สึกว่าเราหนาวเราเหงาเราโดดเดี่ยวกับการที่มาสู้อยู่ในมหาวิทยาลัยถึงแม้ไม่ไกลเนาะเราจำได้ว่าแม่เราจูบแม่เราหอมเรามากอดเพื่อให้มันคลายกับความรู้สึกว่าณวันนี้คือเพลงควางณขณะนี้คือความโดดเดี่ยวเราปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแรงผลักดันชีวิตว่าฉันต้องพาชุดนี้ให้จบ4 ปีให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมันเลยต้องสู้มหาวิทยาลัยราชสงขลาเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งได้เลยเขาคือความสำเร็จของสาขานี้แล้วเปลี่ยนตัวเองเน
1: า
0: ะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนจากเด็กเงียบๆมาเป็นเด็กที่เป็นผู้นำแล้วมีครูเป็นแรงผลักดันเหมือนกันเนาะซึ่งผมมองว่าเป็นความโชคดีที่ไปเรียนที่นั่นแล้วมีครูมีอาจารย์กลุ่มนี้ไงเป็นอาจารย์ที่เขาไม่ทิ้งลูกศิษย์อาจารย์เหล่านี้ท่านดูแลเราทุกมิติเหมือนกันหลังจากนั้นไปหางานอยู่ที่ชายทะเลเป็นร้านเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เนี่ยเรียนเสร็จ5 โมง 4 โมงครึ่งอะเนาะก็จะใช้เวลาตอนเที่ยงกลับไปซักผ้าที่เป็นชุดเนาะกลับไปเตรียมของโน่นนี่นั่นที่เป็นสัมภาระส่วนตัวกินคงกินข้าวตอนเย็นแป๊บนึงกลับมาทำการบ้านเนาะแล้วก็เดินไปทำงานแล้วมันทำให้มีเงินสำหรับเราแล้วมีเงินจุนเจือแต่ที่สำคัญคือเราก็กู้กยศ.นะแต่กยศ.ถามว่าเราได้ใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่หรอกเพราะว่าเรามีภาระเยอะแต่มันทำให้เราสนุกเนาะการทำงาน มันผ่านมาได้ผมเชื่อว่าการศึกษามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยยิ่งเรียนเท่าไหร่มันจะยิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้มากเท่านั้นผมเลยตัดสินใจว่าดังนั้นในชีวิตของเด็กชายธีรพลต้องมีเครื่องมือ1 ตัวยังไงก็ได้แต่ต้องเรียนไม่มีข้อจำกัดสำหรับการไม่เรียนการที่ผมได้เรียนมันคือการเปิดมุมมองมันมีเครื่องมือที่จะไปดูแลเด็กผมไม่เชื่อผมไม่รู้จักคำว่าจนตรอกเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยว่าคำว่าจนตรอกไม่มีในนิยามของชีวิตเนาะถ้าบังเอิญเราเจอกำแพงข้างหน้ากำลังของเราที่จะปีนขึ้นไปปีนไม่ได้ลองเดินไปทางซ้ายถ้ายังไม่เจอทางออกก็เดินไปทางขวาถ้ายังไม่เจอทางออกอีกลองขุดลงไปสิณวันนี้หากมีใครก็ตามแต่ที่กำลังเป็นเด็กชายลุยณวันนั้นขอให้รู้ว่าคุณต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ด้วยวิธีการใดอันนั้นไม่รู้มันขึ้นอยู่กับคุณปริญญาตรีจากราชพัฒน์สงขลานะครับก็มาสอบเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับก็สอบได้ก็สอนอยู่ราชภัฏยะลาเนี่ย5 ปีเต็มๆนะใน5ปีนั้นเนี่ยมันก็คือเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งจบใหม่ใช้ชีวิตเหมือนที่วาดฝันเอาไหมไม่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าเงินเดือน 7,940 มันคือสิ่งที่ได้จากการสอนมหาวิทยาลัยเนาะมันก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายแค่ลำพังดูแลตัวเองคนเดียวมันก็ลำบากลำบนพอสมควรอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่มันก็สามารถที่จะทำให้เรามีเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ส่งกลับไปดูแลครอบครัวได้แต่พอเจอวิกฤตของสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนาะก็ทำให้เราต้องหาวิธีการเนี่ยครับในช่วงที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกเนี่ยเป็นช่วงที่เจอวิกฤตของชีวิตก็คือทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรับการรักษาที่ค่อนข้างจะใช้เงินก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าจะทำยังไงที่จะให้มีเงินพอที่รักษาคน2 คนในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้ก็คิดหลายทางมากเลยจนท้ายที่สุดเนี่ยมาเจอคำตอบว่าทางเดียวก็คือต้องรักษาฟรีงั้นวิธีการที่ทำให้รักษาฟรีได้ก็คือคุณต้องบรรจุในปีนั้นเนี่ยเขาก็เปิดรับเฉพาะยาลาเขต2เราก็สอบของยาลาเขต2มาเคยมีปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดยะลาต้องบอกคำว่าเคยมีปฏิสัมพันธ์คือการที่เราเคยมายะลา เรามีเพื่อนอยู่ยะลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เรารับรู้ได้จากเรื่องราวที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังก็คือภายใต้ของภาพที่มันสวยงามของถนนลานดอกประดู่เนี่ยมันยังมีรอยระแหงของพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสในเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าสนใจมันจะเป็นที่ที่เราอยู่แล้วน่าจะมีความสุขกับการที่ได้มาทำงานสองคือเมืองนี้มันจะทำให้เรามีคุณค่าเห็นการที่เราเห็นภาพของความขัดสนบนดอยแต่ด้วยความเหมาะสมของเราไปไม่ได้หรอกบนดอยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่มันทำให้ตัวเรามีประโยชน์ได้เราก็ตัดสินใจว่ายะลานี่แหละน่าจะใช่จังหวัดที่เราจะมาสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้ที่สำคัญก็คือเราต้องอยู่แล้วมีความสุขวันแรกที่มาเจอร้องไห้เพราะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานก่อนหน้านี้5ปีมันคือการสอนเด็กโตในมหาวิทยาลัยซึ่งเราไม่เคยเจอสภาพเหล่านี้หรอกเนาะพอมาเจอที่นี่เป็นเด็กเล็กๆเสียงเจี๊ยวจ้าวเวลาการทำงานก็เปลี่ยนนะคุณต้องอยู่กับงานตรงนี้ตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็น4โมงครึ่งคุณต้องเดินทางต่อเพื่อที่จะกลับบ้านไปนอนก็ถึงบ้านไปก็5โมงครึ่งโมงครึ่งก็สลบสลายไม่ได้สติแล้วเพราะมันเหนื่อยมากอยู่ในการเดินทาง1ชั่วโมงมันคือเกือบ60กิโลการไปกลับ120โลอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นมีลาดยางตลอดซ้ายไม่มีโค้งอะไรไม่ใช่มันเป็นโค้งตลอดท้อในสัปดาห์แรกจำได้ว่าครั้งแรกมาประจำชั้นป.5/2เจอห้องเฮลเลยโอ้ยเด็กก็พูดไม่รู้เรื่องชั้นก็ไม่รู้จะงัดอะไรมาสอนเขาอยู่ได้2วันแหละพอเด็กกลับปุ๊บฟุบหน้าแล้วกับโต๊ะหินอ่อนแล้วก็ร้องไห้เลยแหละร้องก็เป็นเอาตายนี่คือสภาวะที่ต่ออ่อนแอการร้องไห้ในวันนั้นผมมองว่ามันคือการสะท้อนความอ่อนแอของตัวเองพระเอกที่คุณกำลังเรียนอยู่บทที่4กำลังจะเริ่มต้นคุณต้องทิ้งไว้แล้วนะในขณะนั้นคือความฝันเลยนะการจบพระเอกคือความฝันที่สูงที่สุดของชีวิตเนี่ยเรามาที่นี่ทุกอย่างก็จบมันก็จบลงตรงนั้นจบลงแน่นอนอยู่แล้วว่าโรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้เราไปศึกษาต่อได้เหมือนที่เราคาดหวังด้วยนะ2เนี่ยในสภาวะที่ทางบ้านกำลังเจอปัญหา3เริ่มคือการเปลี่ยนสถานะการทำใจยอมรับให้ได้มันเลยทำให้รู้สึกว่าในสภาวะทั้ง3สภาวะมันคือความกดดันแรงกดดันของเรามันเลยบีบตัวเองว่าเป็นน้ำตาเป็นความอ่อนแอเป็นอะไรหลายๆอย่างปุ๊บหน้าร้องไห้เสร็จปาดน้ำตาแล้วนั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าไม่เดินต่อคือแพ้งั้นคุณต้องสู้เดินข้างหน้าอย่างเดียวหมดละสภาวะของความอ่อนแอรุ่งเช้ามาเจอเด็กด้วยมิติใหม่พอเรียนเราเริ่มเห็นแง่มุมของความสนิทสนมพอเราเริ่มหัวเราะด้วยกันความสนิทมันเกิดความสุขมันเกิดมันเลยทำให้เป็นไฟที่มันจะพาเราให้โชติช่วงได้เสร็จการสอนป.5/2คาบนั้นเนี่ยมานั่งในห้องวิชาการแล้วทบทวนตัวเองว่าที่นี่มีความสุขอยู่กับตรงนี้อยู่กับความสุขตรงนี้คุณจะไม่มีโอกาสโหยหาสิ่งที่มันผ่านมาแล้วงั้นคุณต้องเริ่มหาข้อมูลห้องนี้มีปัญหาอย่างนี้พนักงานไม่ดีในลักษณะนี้เราต้องแก้ด้วยวิธีนี้มีการสอนเยอะแยะมากมายที่พยายามหามาคราวนี้เนี่ยเรายังมาเจอเงื่อนไขหนักของการทำงานที่นี่เนาะก็คือเราจะเห็นเด็กมุสลิมที่ขาดเรียนบ่อยเขาพยายามถามปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งระหว่างเรากับเด็กก็คือเราสื่อสารไม่ได้นั่งคิดทำไงดีเรียนภาษามลายูเลยครับ1เทอมเลยผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปได้ด้วยการลงบ่อยๆการไปคุยกับผู้ปกครองบ่อยๆถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนผมลงละไปคุยกับเขาไปทำความเข้าใจไปเล่นไปกินไปนอนกับผู้ปกครองนั่นแหละในเมื่อปิดใจนะลงไปอยู่ด้วยกันซะเลย
1: ก็ตั้งแต่ครูลุยมารับเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผู้ปกครองก็มีความไว้วางใจกับคุณครูลุยเวลามีปัญหาลูกมีปัญหาอะไรก็จะมาสอบถามครูลุยจากที่ว่าผู้ปกครองเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ไว้วางใจอะไรกับคุณครูมากนักนะคุยกันแค่ผิวเผินแต่ตอนนี้คุณผู้ปกครองก็จะกล้าที่จะเข้ามาในโรงเรียนกล้าที่จะพูดคุยกับลูกตัวเองกล้าที่จะปรึกษาว่าลูกนั้นมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครูปูโดยที่ว่าไม่ผู้ปกครองมีความรู้สึกไม่ปิดบังอะไรออกมาครูลุยนี่ไม่ได้เป็นแค่ครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนเลยนะคะถ้าเวลาวันไหนลูกๆไม่ไปเรียนแกจะมาตามถึงบ้านเลยค่ะ
2: เขาพาคนอื่นไปทำนู่นทำนี่ให้ได้ลูกศิษย์ได้เงินเข้ากับลูกศิษย์ด้วยไปขายของในโรงเรียนอะไรทำไอติมอะไรหลายอย่างที่แม่เห็น
3: ก็คือครูลุยจะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเป็นอย่างดีก็คือแกจะพยายามผลักดันไม่ว่าเด็กคนนั้นจะไม่เรียนแต่ว่าแกยังส่งเสริมให้เด็กคนนั้นเรียนแกจะหาทางออกให้เด็กทุกคนเสมอ
0: ถามว่าเป็นการเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงพอสมควรนะแต่ถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงท้ายที่สุดเราใช้เวลา3เดือนเราผ่านวิกฤตเหล่านั้นได้หมดผู้กองเปิดใจยอมรับคือเรามองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องทำการรู้จักชุมชนการแก้ปัญหาเด็กไม่มาเรียนการเข้าไปให้ผู้ปกครองได้รู้จักเราอ่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมันไม่ใช่การท้าทายด้วยความเชื่อเนาะแต่มันคือการให้เขาไว้ใจทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งความเป็นมนุษย์ด้วยกันผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายื่นออกมาให้กันจะไม่มีใครยื่นก้อนหินให้เราพอเราเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนความคิดมันทำให้เรามีพลังที่จะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเราศึกษาเด็กทุกมิติเลยเนาะเราดูแลเด็กเพราะเราเชื่ออย่างนึงว่าการที่ชีวิตเขาขาดแคลนมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาในระบบโรงเรียนจัดโครงการหนึ่งโครงการเลยคือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโครงการอาชีพเราตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อกลุ่มว่าเมล็ดพันธุ์สันติภาพเด็กกลุ่มเล็กๆที่เอาเด็กกลุ่มนี้มาดูแลเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีถามว่าเด็กกลุ่มนี้มันคือใครงั้นเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเด็กชายอยู่เราก็เลยเอาเขามาดูแลครูมาเป็นพ่อมาเป็นพี่มาเป็นเพื่อนทำให้ชีวิตเขามีสิ่งที่มันดีกว่าด้วยการศึกษาอีกอย่างหนึ่งการทำเมล็ดพันธุ์สันติภาพมันคือสิ่งที่เราจะพิสูจน์สมมติฐานเดิมของชาวบ้านผมได้ยินสมมติฐานจากชาวบ้านมาสองข้อหนึ่งคือการศึกษาไทยมันขัดต่อหลักการศาสนาสองเรียนไปก็เท่านั้นการตั้งชมรมเมล็ดพันธุ์สันติภาพเพื่อหักล้างสมมติฐานสองข้อหนึ่งเลยการเรียนมันไม่ได้ฉีกเด็กออกจากวิถีชีวิตไม่ได้ฉีกเด็กออกจากกรงศาสนาสองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเรียนมันไม่ใช่ความสูญเปล่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนที่นี่คือปัญหาเรื่องของทุนทรัพย์อย่าลืมว่าระบบการศึกษายังไงก็ต้องมีเงินการมาเรียนของเด็ก1คนแน่นอนที่สุดค่ารถ10บาทถ้าเป็นมัธยมค่าข้าวอีก5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันอย่างน้อยก็ต้อง20บาทขั้นต้น1เดือนคือ800บาทในขณะที่ผู้ปกครอง1คนเขาไม่ได้ดูลูกแค่เพียงคนเดียวมันเลยทำให้การไม่มาเรียนดีกว่าการออกไปทำงานเพราะการที่คุณออกไปทำงานคุณได้เงินแต่คุณมาเรียนคุณเสียเงินอันนี้เนี่ยเราแก้ตรงนี้ด้วยวิธีการเนี่ยรายได้ของนั้นในเมื่อลูกคุณมาโรงเรียนคุณไม่ต้องจ่ายค่ารถเพราะโครงการจะจ่ายให้ชมรมจะจ่ายให้แต่ชมรมจ่ายจากไหนตอนที่เรามาขายของสี่ล็อกล็อกขนมล็อกผลไม้แล้วก็ล็อกอาหารทอดอาหารว่างคราวนี้วิธีการของเราเหมือนที่บอกก็คือกลุ่มเมล็ดพันธุ์สันติภาพหรือกลุ่มเคอรี่เราเรียกกันคราวนี้พอทำมาปุ๊บเนี่ยชื่อทางการเราเป็นเมล็ดพันธุ์สันติภาพเราเสนอขอเปิดชมรมตอนแรกก็ไม่ได้เปิดเนาะไม่ได้ขอเป็นชมรมทำกันเองเอามาทำนอกเวลาอันนี้พอก็เลยบอกว่ากลุ่มมันใหญ่ขึ้นให้เสนอเป็นชมรมก็เลยเสนอเป็นชมรมเมล็ดพันธุ์สันติภาพก็มีระบบขึ้นมีเครื่องมือที่เอามาใช้ในชมรมก็คือโครงงานอาชีพเฮ้ยเด็กแทนที่จะมานั่งแค่ทำอาหารตามสิ่งที่ครูบอกไม่ละก่อนที่คุณจะออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณคุณต้องสร้างเป็นโครงงานขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยมันจะเป็นการดูแลเด็กเราตั้งเป้าร่วมกันว่าจะดูแล3อย่างทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพท้ายที่สุดเนี่ยแต่ละโครงงานอาชีพสิ่งที่ต้องขอเด็กก็คือคุณต้องมีโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์สำหรับการส่งขายหรือสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาให้ได้คราวนี้พอเข้ามาปุ๊บแล้วมีเงินมีรายได้มันปลดล็อกผู้ครองเริ่มจะแรงต้านมันน้อยลงเพราะหนึ่งคือพอลูกมาค่ารถไม่ต้องจ่ายสองเขามีรายได้
4: ผมเนี่ยสันยูโซครับชื่อเล่นชื่อสันครับเคยเป็นกลุ่มเคอรี่รุ่นที่3ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนครับพอได้มาเจอครูลีเขาก็แนะนำทางให้มาอยู่กับกลุ่มเคอรี่ครับใจตัวเองมากขึ้นครับเพราะมีประสบการณ์มากขึ้นครับได้จากการขายของและก็ไปศึกษาครับ
5: สวัสดีครับกับผมนายปัสสาริสหโดผมเป็นเคอรี่รุ่นที่3ผมเป็นวัยรุ่นทั่วไปคือเป็นเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทยาเสพติดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครูเขาเห็นแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในตัวผมนะครับทำให้ผมแบบคิดได้ก็คือพ่อกับแม่ของผมก็คืออายุมากพอแล้วเรายังทำพฤติกรรมแบบนั้นอยู่เราก็ไม่สามารถดูแลท่านในอนาคตได้ประสบการณ์ที่ได้จากกลุ่มนี้ครับประสบการณ์ได้เยอะมากหลักๆ ก็คือความคิดผมมีความคิดว่าผมจะมาเป็นครูในชุมชนแถวนี้ครับอยากให้โครงการเคอรี่นะครับปัจจุบันก็คือเป็นโครงการขนาดเล็กอยากให้ในอนาคตเป็นโครงการขนาดใหญ่มีทั้งเด็กมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธอยู่ร่วมกันมีผลดีต่อชุมชนมากตรงนี้เพราะว่าเด็กจะนำทักษะต่างๆที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเคอรี่มาปรับใช้ในชุมชนบ้านตัวเองครับ
6: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณครูลุยนะคะเป็นความโชคดีของโรงเรียนค่ะที่มีคุณครูที่มีความทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจก็ยังย้อนคิดในความรู้สึกว่าถ้าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีครูที่มีใจลงไปอยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติแล้วเนี่ยไปดูแลนอกห้องเรียนเนี่ยเด็กเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนเนาะ
0: ผ มมองว่าการเป็นครูเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่ครูต้องเป็นมากกว่าสอนนั่นคือการสร้างคราวนี้ถ้าจะสร้างได้เนี่ยคนเป็นครูเนี่ยต้องเป็นบ้านหนึ่งหลังให้กับเด็กบ้านหลังนี้นะครับให้หลายอย่างหนึ่งเลยพยายามจะเป็นบ้านที่ให้แนวทางสองเลยพยายามจะเป็นบ้านที่ให้แรงใจให้ทุกอย่างแค่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้อะไรจากบ้านหลังนี้เราพร้อมที่จะให้เขาได้เพราะมันคือหน้าที่และพันธกิจของคำว่าครูถามว่าอยากให้เขากลับมาดูแลบ้านหลังนี้ไหมไม่แต่อยากให้เขาสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีเขาเป็นเราณวันนี้เป็นคนที่คอยสร้างความสุขแล้วก็ให้คนที่เข้ามาในบ้านอย่างเต็มที่และเต็มใจที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีบ้านในลักษณะที่เราทำยิ่งเยอะเท่าไหร่สังคมของเราจะเป็นสังคมที่สวยงามเด็กของเราจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
7: ครูลุยครับเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากในการทำงานของครูลุยเวลาครูลุยได้ช่วยเด็กนะครับรู้สึกว่าเขามีความสุข
8: กับนักเรียนนะคะแกเป็นคนที่เอาใจใส่นักเรียนเข้าถึงนักเรียน
0: ถามว่าณขณะนี้รัฐสร้างโครงการอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อจะดูแลเด็กกลุ่มนี้ดูแลนักเรียนยากจนไอ้คำเหล่านี้ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยถามว่าเขาดูแลจริงหรือเปล่าคำตอบคือถ้าผมไม่ได้ดูแลเพราะการดูแลเนี่ยมันไม่ใช่การยื่นเงินให้มันไม่ใช่แค่การสำรวจถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการดูแลนักเรียนจริงหรือมันแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่อ่ะในทางกลับกันครับเงินที่รัฐโอนมาให้โดยคิดว่ามันจะเป็นเงินที่ดูแลนักเรียนยากจนมันกลับทำให้เกิดความบาดหมางใจกันระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วยซ้ำเพราะบางคนได้บางคนไม่ได้คือถ้าไม่ทำขึ้นมาเองแล้วใครจะทำท้ายที่สุดผลผลิตที่ถูกผลักออกไปในแต่ละปีมันก็ต้องย้อนกลับมาที่เราเพราะถ้าเกิดเราไม่เลือกที่จะทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเองแล้วรอให้รัฐช่วยผมมองว่ายังไงมันคือความล้มเหลวทางการศึกษาถ้าเกิดว่าไม่มีบ้านหลังนี้แล้วมันจะดีมากมันจะดีตรงที่ว่าปัญหาทุกปัญหามันถูกคลี่คลายไปหมดแล้วไม่อยากเห็นบ้านหลังนี้แล้วจริงๆแหละแต่ถ้าเกิดเห็นขอให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้มั้ยที่ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาและเข้ามาบ้านหลังนี้ใครก็ได้ที่อยากเข้าเรายินดีต้อนรับเสมอ12ปีที่ทำอยู่ที่นี่มันก็เป็นการลองผิดลองถูกเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่การทำงานครูมันบอกเราได้ก็คือว่าเมื่อไหร่เราทำเรามีคุณค่า12ปีมันทำให้รู้ว่าการทำงานบนพื้นฐานของความจริงใจมันจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สวยงามงานจะไม่เกิดความสำเร็จจะไม่มาหรืออาจจะมาแต่มันก็ช้าเหมือนที่เรารอให้รัฐช่วยเราเป็น12ปีที่ต้องขอบคุณตัวเองแล้วขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆที่ทำให้เรามีพลังก็คือสิ่งที่พยายามทำเนี่ยก็คือพยายามทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยงามกับ2คือพยายามจะปรับทัศนคติของต้นไม้ที่กำลังเติบโตใหม่กับเด็กๆที่กำลังจะเติบโตใหม่ว่าเรามาช่วยกันทำบ้านหลังนี้ให้มันดีกว่าและการเติบโตของเด็กๆเป็นรางวัลที่ดีที่สุดนะการที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นบนความมั่นคงชีวิตเราจะมีน้ำตาเสมอเราไม่รู้หรอกว่ามันคือน้ำตาอะไรแต่เรารู้ว่านั่นคือความดีใจที่สุดและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำไปจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาและทำให้เขาเนี่ยทำให้กับคนอื่นแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้บ้านหลังนี้ของเขามีความสุขและมีความสันติสุขเหมือนที่ทุกคนคาดหวังในนิยามของผมนะครับบ้านคือสถานที่ที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเติบโตได้มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าที่นี่คือรายได้ก้อนแรกมันคือเงินเดือนสองแรกที่ทำให้คนที่บ้านยิ้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้ชีวิตเราเขาให้ความสุขกับครอบครัวเราเราควรจะทำให้ที่นี่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS

วิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

ขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน18กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจันทร์ครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสมาแน่ครับเฟส2คุณผู้ชมรอได้เลยถามก่อนว่าเฟสนี้เดือนนี้ใช้หมดกันแล้วหรือยังเพราะหลายคนบอกว่าใช้หมดแล้วหมดแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนนี
1: ้
0: แต่บางคนบอกว่าขอเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดือนนี้มันยาวนานไม่มีวันหยุดด้วยขอเก็บเอาไว้สักช่วงสัปดาห์หน้าค่อยใช้ใช้กันยังครับ
1: ดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
0: พี่
1: เก็บเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าคือไม่รู้เหมือนกันว่าเฟสที่2จะมาหรือเปล่าพอถ้าหากว่าเขาบอกว่าจะต่อเฟสที่2ใช้เลย
2: ครับ
0: คุณภัทรชัยล่ะคุณยิ้มแบบคล้ายกัน
2: คล้ายๆกันเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการว่าเดือนนี้มันค่อนข้างยาวนานเดี๋ยวค่อยใช้แต่พอเมื่อวานมีข่าวดีปุ๊บชิวๆแล้วเดี๋ยวไปใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อเนื่องเลย
0: 200ไปเลยเมื่อวานนะครับมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่าเฟส2ที่ว่านี้จะยังคง60 40เหมือนเดิมไหมหรือจะ50 50แล้วจะมากี่เดือนกันแน่ครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ครับนายเอกนิตินิติธันตระพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่ากระทรวงการคลังจะเสนอ

ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นระยะเวลาอีก2เดือนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาครับโดยยืนยันว่าสูตรการใช้จ่ายในโครงการยังเป็นเหมือนเดิมคือ60 40รวมทั้งจะไม่มีการโยกเม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในส่วนที่2เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานมารองรับเพราะสามารถ

0: ล้านบาทที่ระบุว่าที่ประชุมเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทั้งนี้การดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะไม่ใช้วงเงินจากกรอบเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนื่องจากยังมีวงเงินคงเหลือจากโครงการรอบแรกที่ใช้ไปแล้วประมาณ 90,000 ล้านบาทและกรอบวงเงินเยียวยาอีกเกือบ 50,000 ล้านบาทครับซึ่งจะเพียงพอต่อการดำเนินโครงการโดยที่ไม่ต้องโยกงบมีมุมมองน่าสนใจจากนายสมชัยจิตสุชนครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ท่านมองว่ากระทบต่อพรรคภูมิใจไทยครับโดยเห็นว่าการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดกระแสต้านในกลุ่มชนชั้นกลางแล้วก็ย้ำว่าถ้าหากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่เกิดจากสถานการณ์ราคาน้ำมันควรจะออกมาตรการเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยธุรกิจให้เข้มแข็งแต่มาตรการเหล่านี้มันอาจจะดูไม่หวือหวาในทางการเมืองจึงไม่มีการผลักดันอย่างจริงจังครับ
1: ถ้าจะป้องกันตรงนั้นเนี่ยพยายามมาเพิ่มทักษะของแรงงานให้มากขึ้นเพิ่มทักษะของเจ้าของกิจการ SME ให้มากขึ้นเพิ่มความสามารถในการวางแผนแล้วก็รองรับนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีเรื่องของ adaptation strategy อะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งสามารถที่จะเป็นการtraining ให้เราเข้าใจที่จะวางแผนจัดการให้มันดีขึ้นได้ทั้งฝั่งเจ้าของกิจการแล้วก็ฝั่งแรงงานด้วยนะซึ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้เงินในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลทางการเมืองเพราะมันดูไม่หวือหวานะแต่ว่าผลประโยชน์จริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าดีกว่า
0: ด้านนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBEIC ท่านระบุว่ารัฐบาลควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการจัดสรรเงินกู้ให้เพียงพอกับวัตถุประสงค์การเปลี่ยนผ่านพลังงานครับซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไทยแต่หากจำเป็นต้องต่ออายุมาตรการก็ควรจะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณเอกนิติธันประภาสนะคะท่านไปทำงานแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยไปรอที่จะสอบถามความคืบหน้ากรณีไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอออกมาจากห้องเนี่ยคือพี่เอกพูดว่าไหนบอกว่าจะไม่ถามไง วันนี้วันเกิดใช่ไหมนักข่าวก็เลยร้องเพลง Happy Birthday ให้แต่พอร้องจบเท่านั้นแหละคุณผู้ชมด้วยความเป็นนักข่าวยังไงก็ต้องถาม
0: ก็วันเกิดท่านนักข่าวก็เกิดเหมือนกัน
3: เกิดอยากถาม
0: เกิดอยากจะถามเรื่องน
2: ี้ถ้าเกิดอยากถามนี่คือเกิดทุกวันก็เลยมีทิ้งตอนท้ายบอกว่าพี่เอกบอกข่าวดีประชาชนหน่อยค่ะท่านบอกแค่ว่าเดี๋ยวไทยช่วยไทยพลัสเข้าครบอังคารหน้าน
0: ี่ไงนักข่าวได้พาดหัวเลย
2: ก็เลยได้ข่าวนี้ไงคุณผู้ชมมั่นใจได้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพในช่วงเวลาที่วิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเมื่อวานเลยแล้วคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่อย่างคุณจำปาตื่นเช้าอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เช้าเลยคุณจำปาบอกว่ามาแน่ๆดีค่ะไทยช่วยไทยคุณสมส่วนบอกว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้มาพร้อมใช้ช่ำๆ
0: เป็นคำถามตามมาด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็ดูยืดเยื้อ จุดประสงค์ของโครงการก็บรรเทาภาระค่าครองชีพจากเรื่องของต้นทุนพลังงานที่มันแพงขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังแพงต่อเนื่องคำถามคือถ้าเกิดว่าพ้น2เดือนไปแล้วแล้วมันยังแพงอยู่จะยังไงกันต่อไปใช่ไหมเพราะว่าเงินที่เอามาทำก็เป็นเงินกู้นะครับคุณผู้ชม
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะมีความเป็นห่วงกรณีผู้สูงอายุขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าบางคนอาจจะเรียกรถเร่งมรดกรถนี้คือมันตอบโจทย์อยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะเขาก็ไม่อยากให้ออกถนนใหญ่เพราะว่าเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นที่จังหวัดชัยนาทนะคะมีกรณีผู้สูงอายุคนหนึ่งขี่รถไฟฟ้าบนถนนเส้นหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นผู้ขับขี่เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเ นี่ค่ะเป็นเสียง

0: ายคนตกใจนะคะเพราะว่าคนที่เขาขี่รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยค่ะจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปชนกับรถเก๋งคันสีขาวซึ่งมันเป็นภาพที่เป็นคลิปเหตุการณ์ในอดีตนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นค่ะนี่ค่ะขับมาชมขบวนแห่สิงโตไปตามถนนมงโตในตัวเทศบาลเมืองชัยนาทเหตุการณ์เกิดขึ้นปี2565ค่ะ10พฤศจิกายนคือขับลักษณะย้อนสอนอยู่บนถนนอีกฝั่งของขบวนนะคะทำให้รถที่แล่นมาตามทางปกติไม่ทันสังเกตก็ชนเขาอย่างจังคุณป้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า3ล้อก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะนี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของผู้สูงอายุกับรถลักษณะดังกล่าวทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปยังร้านขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคือเป็นร้านใหญ่อยู่ในตัวเมืองชัยนาทนะคะเจ้าของร้านเขาเปิดเผยนะคะว่าในอดีตเนี่ยเคยนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า3ล้อมาขายมีราคาตั้งแต่ 10,000 ต้นๆไปจนถึง 20,000 บาทได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่ารถ3ล้อเนี่ยมีภาพลักษณ์โดนใจขับไปขี่ไปไม่ต้องกลัวล้มสามารถนั่งเล่นได้นานๆโดยไม่เมื่อยแต่ว่าจดทะเบียนไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะทางร้านจึงเน้นขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานที่สามารถจดทะเบียนได้มีพ.ร.บ.คุ้มครองเนื่องจากดูจากราคาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนักอะค่ะ
1: เนาะพอเราเปิดมา5ปีแล้วเมื่อก่อนขายแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ด้วยเราก็เลยเลิกขายไปเพราะว่า1เลยพอไปขับบนรถบนท้องถนนเนี่ยค่ะมันไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่มีพ.ร.บ.มันก็ไม่ปลอดภัยแล้วที่สำคัญนะรถมันช้ารถมันขับได้ไม่เกิน40เองค่ะความเร็วอย่างเงี้ยแล้วบางทีถ้าเอาไปขับบนถนนใหญ่อะมันอันตรายเราก็เลยเลิกขายไปก็จะเชียร์เป็นแบบว่าใช้รถขยับเงินขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเป็นรถจดทะเบียนดีกว่าเป็นรถ2ล้ออย่างนี้ดีกว่าค่ะ
0: ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ขับขี่รถ3ล้อไฟฟ้าออกมาวิ่งกลางถนนหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพมหานครกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตได้มีการประสานกับสน.หลัก2เพื่อขอทำเอกสารหรือว่าใบตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปส่งให้กับหญิงสูงวัยซึ่งกรณีนี้เนี่ยยังไม่จบนะมีการพูดคุยกันสัปดาห์หน้าซึ่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะแต่ว่าจริงๆคือในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมีการเอาไปโพสต์กันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้ดิฉันพยายามจะหาต้นตอของโพสต์ว่าเขาเป็นคนที่ไปพูดคุยกับคุณป้าคนนี้จริงหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เพราะว่าจากการที่เขาไปโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยค่ะท่านสัญญิงสัญญาแล้วว่าต่อไปเนี้ยท่านจะไม่ขี่รถออกมาถนนใหญ่แบบนี้อีกแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามวันที่22กันยายนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปพูดคุยกับคุณป้าเพื่อหาทางออกจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนในคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจนั่นแหละก็บอกว่าพูดแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วในคอมเมนต์นะก็เลยเหมือนกับหลายๆคนไม่เชื่อว่าที่ป้าบอกว่าจะไม่ออกมาเนี่ยจะไม่ออกมาจริง
2: ๆก็อย่างที่บอกว่าฉายาตัวตึงไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคนในพื้นที่ที่เขาตั้งว่าฉายาตัวตึงคือเขาก็บอกว่าเห็นมานานแล้วเตือนมานานแล้วแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนี่พอคุณสิริมาเล่าถึงเคสที่ชัยนาทเมื่อปี65เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเคสเนี้ยน่าสนใจตรงที่มันต้องเป็นเรื่องที่เอามาย้ำเตือนกันเพราะทุกวันเนี้ยผู้สูงอายุคุณผู้ชมเป็นไหมที่บ้านใครๆก็อยากได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า3ล้อเนี่ย
3: เพื่อนมีไง
2: ใช่พอเห็นเพื่อนมีแล้วมันขับขี่สบายอย่างที่บอกเนี่ยแม้แต่ร้านขายรถจักรยานยนต์เขายังบอกเลยว่า3ล้อมันขี่สบาย
3: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยขายดีลูกค้าใครๆก็อยากได้แต่คุณผู้ชมลองดูเคสที่ชัยนาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะอะไรพอมันเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยไม่อยากจะคิดเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ
0: ค่ะลักษณะของผู้สูงอายุเนี่ยเวลาจะขับขี่เป็น3ล้อแบบนี้ไปคุณผู้ชมแล้วขับไปเจอเพื่อนไปนั่งเมาส์กับเพื่อนได้บนรถเลยคือคุยกันได้นานๆไปตลาดเจอเพื่อนคุยกันได้นานๆก็เหมือนกับมันสบายกว่ารถที่เป็น2ล้อไง
3: ครับแต่มาย้ำเพราะมันอันตรายทั้งต่อตัวคนที่ขี่เองแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆด้วยนะครับ
0: คร
2: ับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของผู้สูงอายุมีหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนกันด้วยเหมือนกันผู้สูงอายุอยากจะมีความรัก
3: ครับ
2: ก็โสดความรักดีๆใครก็อยากจะมีใช่ไหมคุณผู้ชมแต่รักในโลกออนไลน์ต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเจอหลอกได้นะครับล่าสุดมีเคสหนึ่งน่าสนใจเป็นหญิงวัย66ปีครับเขาไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยอ้างตัวว่าตัวเองเป็นนักบินสุดท้ายเธอหลงเชื่อครับยอมนั่งรถจากจังหวัดลำปางมาหาที่จังหวัด

0: ียงใหม่สุดท้ายมารู้อีกทีถูกหลอกครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรูปที่มีการพูดคุยกันผ่าน Facebook ปรากฏว่ารูปที่ผู้ชายคนนั้นใช้เป็นภาพ AI ครับ
1: นี่อยู่ที่วังเหนือหรือว่าอยู่เชียงใหม่อ่ะ
2: อยู่วังเหนือครับวันนี้เก๋บอกว่าจะลงไปหาหลานสาวนะครับ
1: โอ้ที่ชื่อทอนี่เนาะ
2: ไม่ใช่ครับอีกคนนึงครับพอดีผมก็ติดต่อไม่ได้ครับ
1: ชื่ออะไรอะคะจะได้ดู
3: ชื่อ
1: หลานสาวชื่ออะไร
2: เดี๋ยวกัน
1: จะได้ดูเบอร์
2: เด
1: ี๋
2: ยวกันเบอร์ของแม
1: ่อันนี้คุยกับแม่ค่ะลูกชายจะคุย
0: คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สนามบินนี้มากันหลายคนเลยนะครับวุ่นวายไปหมดนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวครับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่กำลังโทรศัพท์ไปพูดคุยกับลูกชายของหญิงอายุ66ปีเธอเนี่ยเป็นชาวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับหลังจากที่หญิงคนนี้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเชียงใหม่พอมาเจอกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสิ่งที่เธอถามรู้จักชัยไหมเจ้าหน้าที่ถามว่าใช้ไหนชัยที่เป็นนักบิน
4: อ
0: ่ะ
4: โอ้ยากเลย
0: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็งงว่า
4: ครับ
0: มาถามหาคนที่ชื่อชัยที่เป็นนักบินแล้วไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงปรากฏว่าหญิงคนนี้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินฟังบอกว่าอ๋อคุยกันมาผ่านแชทเฟซบุ๊กครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไหนขอดูรูปหน่อยสิปรากฏว่าเธอเปิดรูปที่คุยกันผ่านเฟซบุ๊กมาเจ้าหน้าที่ถึงบางอ้อเลยบอกว่าป้ามันเป็นรูป AI เอารูป AI มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็มีการพูดคุยคือผู้สูงอายุเขาอาจจะแยกไม่ออกเขาอาจจะคิดว่ารูปเนี่ยเป็นรูปจริงไง
4: อ๋อแต่เจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บก็คือมองออกเลยว่ารูป AI แน่ๆ
0: คือเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่รูปจริงน่าจะเป็นรูป AI แล้วคุณป้าน่าจะถูกหลอกแล้วนะครับคือหญิงคนนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาคุยมาสักพักแล้วแหละแล้วก็นัดมาเจอตัวจริงๆที่สนามบินเขาบอกว่าเขาคุยกับนักบินคนนี้มานานมากเลยแล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นนักบินจริงๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกนะครับบอกว่าน่าจะไม่มีตัวตนจริงครับน่าจะถูกหลอกแล้วเพราะว่าภาพที่ใช้เป็นภาพ AI นะครับเบื้องต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับหญิงคนดังกล่าวคือเธอเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์ในการสื่อสารเป็นหลักนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ของลูกชายโทรไปพูดคุยเพื่อแจ้งข่าวหน่อยปรากฏว่าหลังจากลูกชายเนี่ยรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ลูกชายบอกลูกชายช็อกไปเลยไม่รู้ว่าแม่เนี่ยแอบนั่งรถจากจังหวัดลำปางมาที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่หลังจากนั้นนั่งรถจากอาเขตเชียงใหม่มาที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อตามหานักบินที่ชื่อชัยลูกชายบอกตกใจมากครับทีนี้หลังจากทราบเรื่องแล้วเนี่ยลูกชายก็เลยขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากลัวว่าแม่เนี่ยจะเดินทางไปที่อื่นอีกก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าช่วยดูแลแม่ให้อยู่ภายในสนามบินอย่าให้แม่ไปไหนเนื่องจากอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกชายกังวลคือแม่มีอาการทางประสาทแล้วแม่ต้องกินยาเป็นประจำกินยาตลอดเวลาด้วยก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลไว้ก่อนทีนี้มาอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เลยออกเงินซื้อตั๋วให้กับหญิงคนนี้ครับเดินทางกลับไปที่จังหวัดลำปางแล้วก็โทรศัพท์ไปหาลูกชายบอกว่าให้ไปรอรับที่ท่ารถได้เลยที่จังหวัดลำปางลูกชายจะได้สบายใจเคสนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเพิ่งเคยเจอนี่แหละ
5: ค่ะ
0: ครับ
5: ลูกชายบอกนะคะว่าเดี๋ยวจากนี้ครอบครัวจะตรวจสอบโทรศัพท์แล้วก็บัญชีเฟซบุ๊กเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่ติดต่อกับแม่ต่อไปขณะที่สามีเนี่ยออกมาระบุด้วยนะก่อนเดินทางภรรยาบอกแบบนี้บอกว่าจะไปหาหมอที่เชียงใหม
0: ่เอ้า
5: สามีก็เลยบอกว่าไม่สงสัยก็ควรจะไปพบหมอไปพบแพทย์ไปหาหมอจริงๆแล้วครอบครัวบอกว่าการเดินทางมารอบนี้คุณผู้ชมมีเงินติดตัวไปประมาณ1,000 กว่าบาท มีไม่เยอะนะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องซื้อตั๋วกลับบ้านให
4: ้แล้วตอนนี้กลับไปบ้านนี่คุยกับสามีไหม คุยกับสามีตามปกติไหมครับเนี่ยอันนี้ผมเป็นห่วง
0: ต้องไปเคลียร์นะแบบ
4: กลายเป็นแบบเป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้นี่ต้องไปเคลียร์กันที่บ้านด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
4: คุณผู้ชมมาเตือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ AI ก็ใช้สร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ปลอมเป็นโปรไฟล์อะไรก็ได้เป็นนักบินเป็นคนที่อาจจะมีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาหลอกคุยกับเรานะครับมาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นที่4แยกไฟแดงแห่ง1ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับรถเขาก็ติดไฟแดงกันอยู่ดีๆนะครับแล้วก็มี1คันเนี่ยเป็นรถของตำรวจจราจรก็จอดติดไฟแดงด้วยพอสัญญาณไฟเขียวก็กำลังจะออกตัวกันนะครับออกตัวไปปุ๊บโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันควรจะเป็นไฟแดงแล้ว

0: มีรถเป็นรถ6ล้อตู้ทึบฝ่าไฟแดงมาครับ
1: ไปเลยพี่ไปเลย
0: ต่อหน้าต่อตาตำรวจครับคุณผู้ชมตำรวจไม่ตามเนี่ยไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: ต่อหน้าต่อตาตำรวจจราจรขนาดนี้เป็นคลิปจากตำรวจจราจรสภ.เมืองสมุทรสงครามครับที่บันทึกได้ขณะรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบขับฝ่าสัญญาณไฟแดงด้วยความเร็วบริเวณแยกตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามจ่าสิบตำรวจจิรายุวงบุปผาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่งานจราจรเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่17กันยายนช่วงเช้าขณะกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรที่จุดกลับรถเรือนจำระหว่างจอดรอสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกตำรวจภูธรจังหวัดพอฝั่งตนเองได้สัญญาณไฟเขียวรถจักรยานยนต์ก็เริ่มเคลื่อนตัวกันออกไปจู่ๆรถบรรทุก6ล้อฝ่าไฟแดงตัดหน้ามาด้วยความเร็วนะครับซึ่งมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งออกตัวไปเกือบจะถูกชนแต่ว่าเบรกแล้วก็ผ่านไปแบบเฉียดฉิวนี่เป็นช่วงที่ตำรวจตามไปครับแล้วก็บีบแต่โบกให้จอดให้เข้าซ้ายนะฮะคุณผู้ชมนี่ขี่ไปติดตามไปแล้วก็คนขับรถบรรทุกก็เข้าซ้ายตำรวจก็เข้าไปแล้วก็เรียกตรวจสอบใบขับขี่ก่อนเลยนะคร
1: ับ เฮ้ยขับรถอะไรเนี่ย
3: ไปครับถ้าดูจากในคลิปก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เขาออกจากไฟเขียวไปแล้วเกือบโดนชนแต่ว่าผ่านไม่ได้ที่เหลือก็ต้องเบรก10คันครับตรงนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนเด็กนักเรียนมาแล้วก็เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนเยอะแยะเลยครับ
0: คุณผู้ชมถ้าดูจากคลิปเนี่ยนะครับคือตอนที่คนขับรถบรรทุกเปิดประตูรถลงมานะประโยคแรกที่เขาพูดผมไฟเหลือง ก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณผู้ชม คือไฟเหลืองยิ่งหนักเลย
2: ไฟเหลืองคือต้องชะลอแล้วหยุด
0: ถูกต้อง หนักเลยไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยแล้วหลักฐานจากวงจรไม่ใช่ว่าหลักฐานจากกล้องของตำรวจค่อนข้างชัดเจนว่าฝั่งนี้ไฟเขียวแล้วดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งไฟเหลืองไม่ใช่แน่ๆมันต้องแดงแล้วแน่
4: ๆตอนสอบใบขับขี่นี่คุณพี่น่าจะสอบมานานแล้วเนาะ
0: ครับ
4: ถึงจำไม่ได้ว่าไฟเหลืองเขาให้ชะลอ
0: ต้องชะลอแล้วหยุดแล้วเป็นประโยคแรกเลยอ่ะที่ลงมาแล้วพูดกับตำรวจผมไฟเหลือง
2: มั่นใจด้วยนะ
0: มั่นใจด้วยครับนี่คือคนขับเขาอ้างบอกว่าเห็นไฟเหลืองแล้วก็รีบเหยียบส่งแบบแรงส่งไงแล้วเบรกไม่ทันจ่าสิบตำรวจจิรายุจึงได้เปรียบเทียบปรับเลยครับในข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรใช้ดุลพินิจสั่งปรับเต็มอัตราสูงสุด 4,000 บาทเนื่องจากเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าและเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงด้วยนะครับแล้วคนขับถามตำรวจบอกว่า 4,000 นี่คือผมต้องจ่ายเหรอก็คงต้องจ่ายนะบริษัทเขาคงไม่จ่ายหรือเปล่าพี่จะเอาไปให้บริษัทจ่ายก็ได้ถ้าเกิดบริษัทที่พี่รับส่งสินค้าเขาจะจ่ายให้พี
2: ่ใครทำผิดก็ต้องจ่าย
0: เขาถามตำรวจว่าผมต้องจ่ายใช่ไหมหรือใครจะจ่ายก็พี่แหละก็พี่แหละต้องจ่ายนะครับนักข่าวไปคุยกับแม่ค้าขายขนมบริเวณแยกนี้นะครับซึ่งเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยก็เล่าว่าช่วงที่เห็นรถตู้ทึบเป็นรถหกล้อตู้ทึบคันสีขาววิ่งฝ่าไฟแดงน่ากลัวมากครับซึ่งจริงๆแยกนี้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งฝ่าไฟแดงกันบ่อยบางครั้งชนรุนแรงจนถึงขั้นมีคนบาดเจ็บสาหัสมาแล้วในฐานะที่อยู่จุดนี้เป็นประจำรู้สึกหวาดเสียวแทนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากครับ
5: 4,000 บาทนะเต็มระบบแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อยไหมแยกเนี้ย
6: โอ้ยบ่อยมากบางทีแบบฝ่าเนี่ยคือชนรถกระเด็นรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นเจ็บเคยมีนะรถรถทัวร์นำท่องเที่ยวฝรั่งอ่ะป่าไฟแดงไปเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เด็กกับไฟเฉียวต้องซิ่งนู้นใช่ปะมาขับมามันป่าชนเด็กกระเด็น2คนบาดเจ็บเล
5: ยอันตรายไหมตรงเนี้ย
6: โอ้ตรงเนี้ยน่ากลัวมาก
5: ของทั้งที่มีไฟแดงอะนะ
6: ใช่เพราะว่าบางคนอ่ะเขาเหมือนคล้ายว่าไฟเหลืองเนี่ยใช้ที่จะชะลอก็ไม่ชะลอก็แบบคิดว่าทันน่ะก็บึ้งไปเลยเนี่ยแล้วมันก็จังหวะทั้งคนที่เขาไฟเฉียวใช่ปะเขาก็มันออกตัวก็เลยประสานตรงนี้บ่อยมากบางทีเจ็บหนักมากเลย
0: ตรงนี้บ่อยมากเจ็บหนักก็มี
2: ครับ
0: นะครับก็เป็นแยกหนึ่งที่เจอกรณีนี้บ่อยจริงๆมันมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงชัดเจนนะ
4: ค่ะ

0: แยกนี้แล้วก็เป็นถนนใหญ่ด้วยก็ถ้าปฏิบัติตามกันทุกคนก็จะมีความปลอดภัยตำรวจเตือนผู้ขับขี่ว่าถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองก็ควรจะชะลอรถเพื่อหยุดไม่ใช่เหยียบคันเร่งเพื่อให้มันแบบผ่านไปให้ทันนะคุณผู้ชมส่วนคนที่ได้สัญญาณไฟเขียวอย่าเพิ่งเร่งรีบออกตัวขอให้มองซ้ายมองขวาเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งด้วยอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม
1: จริง
0: Thailand Only หรือเปล่าไฟเขียวแต่อย่าเพิ่ง
1: รอดูก่อนดูซ้ายดูขวาก่อน
0: ประมาณนี้นะ
1: อะไรใหม่
0: ๆอะไรใหม่ๆ
2: คนไฟเหลืองนี้ต้องเบรกนะคุณผู้ช
0: ม
2: นะคะ
0: แต่ว่าก็เอาว่ากันตามตรงอ่ะบ้านเราก็ยังมีกรณีแบบนี้อยู่นะก็ฝากเตือนกันไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมยังเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าชนดะเป็นอุบัติเหตุแท็กซี่ไม่ได้เรียกว่าอุบัติเหตุนะไม่แน่ใจแต่ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่ามันใช่อุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ดูภาพกันเลยค่ะ

0: เนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมถ้าอุบัติเหตุอาจจะต้องหยุดตั้งแต่คนแรกหรือเปล่า
2: ที่มาของคำว่าเบียดหมดไม่สนว่ารถใคร
0: ใช่
2: เบียดทุกคันชนทุกคัน
0: ที่จะทำงานบอกว่าไม่ใช่แท็กซี่แล้วล่ะน่าจะเป็นรถกวาด
1: นี่แท็กซี่หรือไม่กวาดใช่ไหม
0: กวาดไปหมดเลยนะคะ
1: เมื่อวานนี้ในคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าก็เจ้าถิ่นวิ่งนำบอกว่าให้มาทางนี้นี่นี่นี่ก็หมานำก็เข้าใจว่าอ๋อมาทางนี้มาได
0: ้หมาก็หนีคุณผู้ชมนี่เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วง 3:00 ของเมื่อวานนี้นะคะขณะที่รถแท็กซี่เขียวเหลืองอะค่ะขับเข้ามาภายในซอยแคบกลางชุมชนบริเวณซอยเทศบาลบางเสาธงซอย6อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็แท็กซี่เนี่ยไปพุ่งชนทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่บริเวณหน้าบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์โต๊ะเก้าอี้ราวตากผ้าและแท็กซี่ก็เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะจากการลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมพบว่าเป็นซอยแคบความกว้างสักประมาณ3เมตรหนึ่งในผู้เสียหายเล่าแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 3:00 ตนเองกำลังนอนหลับสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงดังสนั่นเข้าใจว่าเป็นเสียงแมวกัดกันแล้วก็วิ่งชนสิ่งของล้มจึงไม่ได้ลุกออกมาดูจนกระทั่ง 4:00 เพื่อนบ้านโทรมาปลุกบอกว่าออกมาดูหน้าบ้านเดี๋ยวนี
3: ้คือออกมาเมื่อคืนเนี่ยผมออกมาทีหลังเพื่อนมันเกือบประมาณ 3:00 ผมออกมาประมาณ 4:00 เพราะว่าได้ยินโทรศัพท์เข้ามาผมเลยออกมาดูเพื่อนก็โทรมาบอกไงหัวหน้าชุมชนเรานี่แหละ
4: ผ
3: มบอกว่าออกมาดูหน้าบ้านนิดหนึ่งเพราะว่ามีรถชนอะไรอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่นึกว่าเมียมันกัดกันไงผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไง
4: คร
3: ับ พอมาดูรถคันนี้ก็พังหมดแล้วแต่จริงรถคันนี้มันอยู่ตรงนี้มันลากมานี
4: ่
3: ผมก็เลยจัดระเบียบให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าคนต้องมาเดินขดน้ำครับ
0: ชาวบ้านในชุมชนอีกคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเดิมทีปากทางเข้าชุมชนเคยมีเสาเหล็กวางขวางเอาไว้แต่ว่าระยะหลังเทศบาลได้มีการปรับปรุงพื้นที่จึงนำเสาออกไปค่ะชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าต้องการไม่ต้องการให้ปิดกั้นเส้นทางเพื่อความสะดวกถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีรถพยาบาลหรือว่ารถดับเพลิงที่ต้องเข้าช่วยเหลือหน้าบ้านก็มีการตีเส้นทึบเอาเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะคะไม่ให้วางสิ่งของหรือว่าจอดรถจักรยานยนต์ล้ำออกมา
5: สมัยก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยเพราะจะมีทั้งเหล็กกั้นมีเหล็กกั้นด้วยมีเหล็กกั้นปากซอยมีเหล็กแท่งกั้นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะวางของกันเยอะมากผ่านไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้คือเทศบาลมาพัฒนาให้มันกว้างขึ้นถนนมันกว้างขึ้นแต่การพัฒนามันก็ยังไม่สำเร็จ
0: ล่าสุดเจอตัวเจ้าของรถแท็กซี่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ติดนิดนึง
1: ครับ
0: เจ้าของรถน่ะไม่ใช่คนขับ
1: อ้าว
0: เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาให้นายณัฐพงศ์ปะระทังอายุ50ปีเช่ารถคันนี้ไปขับคาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ขับขี่นี่น่าจะดื่มสุราจนเมาหลังเกิดเหตุก็พยายามติดต่อ

0: ในณัฐพงศ์นั่นแหละโทรไปหลายครั้งเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รับสายทีนี้ทางตำรวจสภ.บางเสาธงก็ได้ตรวจสอบพบว่ารถแท็กซี่คันที่ไปก่อเหตุเนี่ยค่ะถูกจอดทิ้งไว้ริมถนนข้างโรงเรียนยินดีวิทย์ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรก็ทำการตรวจยึดแล้วก็เคลื่อนย้ายมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สภ.บางเสาธงแล้วก็เร่งติดตามตัวนายณัฐพงศ์ผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
1: บางท่านบอกว่าจริงๆเห็นสภาพของซอยก็ไม่น่าจะไปได้แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นรถเก๋งรถยนต์ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้ชาวบ้านคนนึงบอกว่าเข้าใจคิดว่าเป็นเสียงแมวก็แมวนะแมวเล้า
0: เมาแล้ว
1: เออ
2: โอ้โห
1: เนี่ย
2: แต่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตถูกนะเมื่อกี้คุณศิริมากำลังเล่าอยู่ยังไม่ได้เฉลยว่าคือเขาอ่ะเป็นอะไรถึงขับแบบนี้คุณผู้ชมยังบอกเลยว่าดูจากพฤติกรรมเนี่ยดูจากการขับขี่น่าจะเมาแน่ๆเออเพราะว่าขี่เข้ามากายภาพที่มันเป็นซอยที่รถยนต์มันเข้าไม่ได้เนี่ยแต่คือยังดันทุลังมาแบบนี้
0: โอ้ตำรวจต้องยึดใบขับขี่เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าขับรถโดยสารสาธารณะด้วยนะคะ
1: ใช่แท็กซี่นะครับ
2: อันตรายมากเอามาย้ำเตือนกันสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของรถแต่มาดูกันที่เรื่องของรถจักรยานยนต์คนที่เขาเป็นไรเดอร์กันหน่อยครับรับส่งพัสดุทุกวันนี้นอกจากส่งอาหารส่งพัสดุลูกค้าก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ที่ต้องเอามาเตือนเพราะอะไรบางทีลูกค้าฝากส่งพัสดุอาจจะเจอยาเสพติดหรือเปล่าอย่างเคสนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าเขาเอะใจว่าพัสดุด้านในมันเป็นอะไรกันแน่พอมาตรวจสอบปรากฏว่าเปิดเข้าไปดูครับเจอยาเสพติดเขาบอกว่าเกือบจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดแล้วครับ
3: ให้ส่งยาบ้าเดี๋ยวเจอกันในดีนะกูแกะของดูก่อนไอ้ดิเนี่ยยาบ้าดีแกะดูตำรวจครับสวยเลยถ้ารถ300เอาไงดีวะเนี่ย
2: โอ้โหเป็นใครไม่ช็อกครับ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับรับหน้าที่ส่งของเปิดมาเจอในกล่องอ้าวเป็นยาเสพติดคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ไรเดอร์รับส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชันคนหนึ่งเขาอัดคลิประบุบอกว่าตนเองเนี่ยเกือบตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดหลังจากตัวเขาเนี่ยไปสังเกตพบสิ่งผิดปกติในกล่องพัสดุและพอไปเปิดดูปุ๊บปรากฏว่าเจอเลยเจอยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องครับสุดท้ายพอเขาเจอแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจอัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำยาเสพติดเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจไว้ก่อนเลยครับ
4: ไม่รู้หรอก
5: อันนี้ไม่มีหรออ
3: ะไรครับ
5: อันนู้นไม่มีหรอ
3: ฮะ
5: อันนี้ไม่มีหรอ
3: ไม่แน่ใจ
4: ลองเปิดดูเผื่อแขกไ
5: ว้พี่ที่อยู
3: ่ที่อยู่อ่ะพี่
5: แล้วพี่จะยกเลิกยังไงอ
3: ่
5: ะ
3: ก็ถ้ายกเลิกผมก็เสียค่าคอมอ่ะพี่แต่ไม่รู้ว่าพี่จะเอายังไงกับอย่างไอเนี้ยจะให้ไปส่งแล้วไปจับตรงนู้นหรือว่ายังไง
5: มันคนเขตคนละ เขตก
3: ับ
5: ผม
3: เนี่ยปัญหา
5: ใช่ไหม
3: แล้วมันไกลด้วยโอ้โห
5: ที่ไหนนะ
2: ไม่รู้แหละมอบให้กับตำรวจไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเจอตำรวจก็รีบเอายาบ้าส่งให้กับตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองมีคนเนี่ยเขาให้ไปส่งจริงๆนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปพบกับนายธนวัฒน์เขียวขำอายุ50ปีไรเดอร์คนดังกล่าวเนี่ยครับเขาเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าขนาดจอดรถรอรับงานอยู่ย่านบางนาปรากฏว่าในแอปมีงานแจ้งเตือนเข้ามาก็เลยกดรับครับโดยระบุจุดรับพัสดุอยู่ในตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อไปถึงจุดนัดรับปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นนำพัสดุใส่ถุงพลาสติกมาให้กล่องเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับยานวดแก้ปวดเมื่อยประมาณสัก2กล่องก็เลยเตรียมจะนำไปส่งปลายทางที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับแต่ปรากฏว่าระหว่างขี่รถจะไปส่งที่ปลายทางก็คือพื้นที่อำเภอบางบ่อเขาบอกเขาเริ่มสงสัยเนื่องจากสังเกตว่ากล่องพัสดุมีลักษณะเก่าและกล่องก็มีร่องรอยการเปิดด้วยอีกทั้งมูลค่าของสินค้ายานวดแก้ปวดเมื่อยก็ไม่น่าจะสูงนักแต่ปรากฏว่าค่าส่งเนี่ยสูงถึง299บาทซึ่งมันดูไม่สัมพันธ์กันก็เลยแปลกๆ

0: คือถ้าดูจากยาแล้วคนที่อยู่ปลายทางอาจจะไปซื้อเองได
1: ้
0: ไม่น่าจะถึง299ไม่เห็นจะต้องส่งอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่าส่งมันแพงกว่าค่าสินค้าเยอะอะไรอย่างนี
1: ้แล้วถุงที่ให้มามันก็ดูเก่าๆด้วยกล่องก็ดูเหมือนแบบเปิดออกมาไว้แล้วเขาก็เลยสงสัยว่ามันแปลกๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมสิ่งที่ช่วยเขาคืออะไรยางรถครับปรากฏว่ากำลังขี่ไปปรากฏว่ายางรถเนี่ยเกิดมีปัญหาพอดีเขาก็เลยจอดรถเพื่อเปลี่ยนยางทีนี้ระหว่างที่รอเปลี่ยนยางเขาก็เลยตัดสินใจแกะกล่องดูเพื่อไปตรวจสอบหน่อยพอเปิดดูปุ๊บเจอเลยครับลักษณะของเนี่ยคล้ายๆกับยาเสพติดก็เลยรีบเปิดกล่องวัสดุพัสดุเอาไว้ตามเดิมพร้อมกับถ่ายภาพบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อมอบให้กับตำรวจนะครับ
2: ผมก็ถือขี่ออกมาแล้วก็ถือของอยู่ก็มองอ่ะมองคือมันเอะใจอ่ะคิดว่าถ้าซื้อของแถวนั้นอ่ะมันไม่ถึง200แน่นอน
3: กล่องมันเก่าก
2: ล่องเก่าครับกล่องมีรอยแกะแล้วผมก็เลยตัดใจจอดแล้วก็ลองแกะดูอ่ะแกะดูพอดึงออกมานี่ก็คือกลิ่นออกอ่ะก็เลยแกะเห็นเป็นยาปุ๊บผมก็รีบเก็บเลยเก็บปุ๊บแล้วก็คือไม่รู้จะทำไงอ่ะก็อัดคลิปแล้วก็นั่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ขี่ไปเจอวินก็เลยถามว่าโรงพักไปทางไหนโรงพักตรงนี้พื้นที่นี้สอนออะไรเขาบอกบางแก้ว
1: เก่งนะพอเปิดดูปุ๊บได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นก็เลยคิดว่าอาจจะใช่หรือเปล่าพอรู้ปุ๊บรีบปิดกล่องไว้เลยแล้วก็รีบเอาไปให้ตำรวจแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยนายธนวัฒน์ก็เลยได้เดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับนายธนวัฒน์เนี่ยเล่าบอกว่าระหว่างที่กำลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะไปโรงพักผู้ใช้บริการเนี่ยยังได้โทรศัพท์มาสอบถามนะว่าพัสดุเนี่ยถึงไหนแล้วโทรมาสอบถามมาเช็คด้วย
0: ตามงาน
1: เพราะส่งของใช่ไหมแล้วก็เลยโทรมาสอบถามว่าพัสดุถึงไหนแล้วเขาก็เลยตอบกลับไปว่ายางรถเสียกำลังเปลี่ยนยางอยู่ต่อมาครับก็มีการพูดคุยเรื่องค่าบริการจัดส่งซึ่งผู้ใช้บริการเนี่ยได้โอนเงินค่าส่งเข้ามาก็เลยตัดสินใจแจ้งไปตามตรงเลยว่ารู้แล้วนะว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแล้วปรากฏว่าเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยได้ยินแบบนั้นครับกดวางสายทันทีเลยแล้วเขาก็ลองโทรติดต่อกลับไปอีกรอบนึงปรากฏว่าติดต่อเบอร์ดังกล่าวไม่ได้อีกแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายธนวัฒน์ก็เลยฝากเตือนไปยังเพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์หากจะไปรับงานส่งพัสดุก็ควรจะต้องสังเกตแล้วก็ต้องไปตรวจสอบความผิดปกติของงานด้วยโดยเฉพาะกรณีที่ราคาสินค้ากับค่าจัดส่งมันไม่สอดคล้องกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกใช้เป็นทางผ่านในการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวครับ
2: เตือนเรื่องส่งของครับพยายามดูให้ดีว่าถ้าของมันราคาถูกๆแต่ค่าส่งมันแพงมันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ของสำคัญอะไรมากเนี่ยคือมันต้องคอยดูครับถ้ามีพิรุธก็แจ้งตำรวจเลยมันก็ปลอดภัยสำหรับเราพวกไรเดอร์ครับ
1: เบื้องต้นตำรวจรับเรื่องแล้วนะครับตำรวจสภ.บางแก้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการเรียกใช้บริการผ่านแอปเส้นทางพัสดุรวมถึงเส้นทางการโอนเงินเพื่อหาผู้ส่งแล้วก็ติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจริงๆคนที่ส่งพัสดุส่งยาเสพติดเนี่ยไม่น่าจะตามตัวหายากนะเพราะว่าปกติในแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องระบุอยู่แล้วใช่ไหมว่าให้ไรเดอร์ไปรับของที่ไหนต่อให้จะมีการจ้างคนอื่นมาส่งของตำรวจก็น่าจะสามารถตามต่อไปทอดๆได้นะ
0: ครับตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะครับหลังจากที่มีชายคนหนึ่งเขาขับรถเพื่อที่จะไปรับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเขาขาพิการนะครับก็คือขาขาดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีเขาก็เลยเอารถเนี่ยไปจอดไว้ที่บริเวณจุดจอดรถผู้พิการครับมันมีสัญลักษณ์อยู่นะครับปรากฏว่าพอกลับมาอีกทีนึงเอ้ารถถูกล็อกล้อทั้งที่ก็จอดในช่องจอดรถผู้พิการเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทีเดียวนะครับล่าสุดทางโรงพยาบาลชลบุรีออกมาชี้แจงแล้วแต่ชี้แจงบอกว่าจุดจอดรถดังกล่าวไม่ใช่ที่จอดของโรงพยาบาลครับ
4: บ้านชลบุรีครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับทุกคนดูนะจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวย

0: บายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการนะคนดูครับโรงพยาบาลชลบุรีครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบางช่วงบางตอนของคลิปที่เขาอัดนะครับแล้วก็นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับมีชายคนหนึ่งถ่ายคลิประบายความอัดอั้นตันใจหลังจากที่ตนเองเนี่ยไปรับคุณพ่อที่พิการขาขาดซึ่งคุณพ่อไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีแล้วก็นำรถไปจอดที่ช่องจอดผู้พิการแต่พอกลับมาที่รถกลับพบว่ารถเนี่ยถูกล็อกล้อไปแล้วก็เลยตัดสินใจอัดคลิปแล้วก็ถามคนในโลกออนไลน์ว่าตัวเขาผิดอะไรป้ายก็ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นที่จอดรถผู้พิการคำถามคือทำไมถึงจอดไม่ได้นะครับคนวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายทีเดียวนักข่าวเดินทางไปพบกับชายในคลิปครับชื่อว่านายอดิรักษ์เศษมาอายุ33ปีเป็นชาวตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุขับรถกระบะไปรับคุณพ่อซึ่งขาขาดครับหลังจากที่เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีแต่ว่าที่จอดรถในโรงพยาบาลเต็มก็พยายามวนหาที่จอดอยู่หลายรอบแล้วก็ไปเจอช่องหนึ่งที่มีป้ายระบุว่าเป็นที่จอดรถผู้พิการก็เลยนำรถเข้าไปจอดแล้วก็เดินเข้าไปรับพ่อซึ่งพิการขาขาดแต่พอกลับมาที่รถพบว่าล้อด้านหน้าขวาถูกล็อกก่อนที่จะมีเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่ารปภ.นะครับคนที่ดูแลพื้นที่จอดรถเนี่ยครับเข้ามาต่อว่าแล้วก็เถียงกันอยู่บริเวณนั้นอยู่นาน2นานนะครับโต้เถียงกันอยู่จนเจ้าหน้าที่เขายอมปลดล็อกให้คือเจ้าหน้าที่เขาโต้ว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมบอกว่าคุณต้องพิการตอนมาแต่อันนี้คือกรณีเขามารับคุณพ่อคุณผู้ชมนึกภาพตามออกใช่ไหมคุณพ่อเป็นผู้พิการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเขาจะมารับคุณพ่อที่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณต้องพิการตอนมาไม่ใช่ตอนจะกลับ
2: คือคุณพ่อต้องมาด้วยคุณจะจอดได
3: ้คือเขาก็เลยบอกผู้พิการอยู่บนรถอ่ะต้องมีผู้พิการอยู่บนรถคือลงรถต้องเห็นน่ะว่ามีผู้พิการโดยสารมาด้วย
1: ใช่นี่คือประเด็นที่โต้เถียงกันซึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันหรอก็เขามารับผู้พิการเหมือนกันก็ควรจะแบบเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวจึงอยากจะสอบถามทางโรงพยาบาลชลบุรีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนว่าช่องจอดรถดังกล่าวกำหนดให้ผู้ใดสามารถใช้ได้บ้างกันแน่และกรณีคนขับขี่นำรถมารับส่งผู้พิการสามารถใช้ช่องนี้ได้หรือไม่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
0: ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรนะทั้งที่พ่อเราพิการอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะอธิบายหรือตักเตือนในสิ่งที่เรากระทำผิดได้นะครับแต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งนะฮะเหมือนดูแลตรงนั้นใช้สถานที่ตรงนั้นเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการนะครับผมก็ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการบริการนะครับอาจจะเหมือนก็ไม่ใช่เคสผมเคสเดียวนะก็มีคนโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหลายครั้ง
1: กรณีนี้ล่าสุดทางโรงพยาบาลชลบุรีได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเพจของโรงพยาบาลแล้วนะครับเมื่อวานนี้เลยครับก็ระบุว่าพื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ของทางโรงพยาบาลชลบุรีแต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งเอกชนนะครับซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลครับทำให้ไม่สามารถไปจอดที่จุดนั้นได้โรงพยาบาลยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับพื้นที่จอดรถผู้พิการทางโรงพยาบาลได้จัดช่องจอดรถสำหรับผู้พิการไว้บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการส่วนพื้นที่ที่ชายในคลิปไปจอดจนเกิดความเข้าใจผิดเบื้องต้นทางโรงพยาบาลชลบุรีได้ประสานไปยังมูลนิธิซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนำรถเข้าไปเหมือนกับเหตุการณ์นี้อีกนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรแสดงความเห็นกันมาหน่อยครับ
3: ครับคือโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมยังบอกเลยว่าปกติเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยที่จอดรถมันหายากอยู่แล้ว
2: คร
3: ับแล้วพอเจอช่องจอดแบบนี้ก็เข้าใจว่าจอดได้แต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันพอดีทีนี้พอมันไม่มีการชี้แจงเนี่ยคนก็เข้าใจว่าจอดได้ก็เลยไปจอดมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะของการเซ็นค้ำประกันทีนี้มีตำรวจนายหนึ่งค่ะเขาไว้ใจเพื่อนร่วมงานเป็นรุ่นเดียวกันนะคะไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้แต่ว่าเพื่อนไม่จ่ายหนี้ตนเองเนี่ยถูกบัง

0: พับจ่ายหนี้รวมกว่า1,500,000 บาทสุดท้ายรับเงินเดือนเดือนละ100 กว่าบาทเท่านั้นค่ะภาพของหญิงคนหนึ่งที่กำลังง่วนอยู่กับการผัดอาหารอยู่ภายในร้านอาหารตามสั่งเล็กๆในตลาดเฟส1โครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็เหมือนภาพชีวิตของแม่ค้าทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าเบื้องหลังร้านนี้เนี่ยค่ะเธอคือเสาหลักของบ้านนะคะหลังจากที่หมวดสมนึกนายตำรวจจราจรสภ.บางพลีคนที่เป็นสามีถูกศาลสั่งล้มละลายเนื่องจากไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนตำรวจร่วมรุ่นทุกวันนี้เหลือเงินเข้าบัญชีเพียง154 บาทต่อเดือนหมวดสมนึกเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตนเองและเพื่อนข้าราชการตำรวจรวมกัน3 คนร่วมกันกู้เงินในโครงการสวัสดิการของธนาคารหนึ่งค่ะโดยใช้วิธีตกลงเซ็นค้ำประกันไขว้กันเนื่องจากเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็รับราชการเติบโตมาด้วยกันก็เลยไว้ใจนะคะต่อมาเพื่อนตำรวจประสบปัญหาทางการเงินหยุดจ่ายหนี้ส่งผลให้ธนาคารค่ะติดตามเรียกเก็บเงินจากตนเองยอดสะสมเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยรวมกัน1,500,000 บาทหลังจากที่ได้รับหมายศาลก็พยายามไกล่เกลี่ยกับศาลหลายครั้งนะคะแล้วก็พยายามติดต่อผู้กู้ให้ออกมารับผิดชอบแม้ว่าเพื่อนจะยืนยันว่าจะจัดการหนี้เองแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนก็ไม่จ่ายอยู่ดีผลจากการถูกดำเนินคดีล้มละลายค่ะทำให้ปัจจุบันหมวดสมนึกเหลือเงินสำหรับการครองชีพตามกฎหมายเดือนละ 24,754 บาทแต่ถูกหักไปชำระหนี้ 24,600 บาทดังนั้นจึงเหลือเงินเข้าบัญชีต่อเดือนนะคะคุณผู้ชม154 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว่าชีวิตหมดพังเพราะเพื่อนไหม
2: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งละกิจที่ประโยชน์ทุกอย่างที่รัฐบาลเคยให้มาผมก็ไม่ได้เดือนผมก็ไม่รับยังปันผลต่างก่อนผมก็ไม่ได้เขาบังคับคดียึดทรัพย์เงินตั้งแต่60เงินผมปันผลค้ำประกันโดนตั้งนู่น60
1: เงินเดือนตอนนี
2: ้ก็เหลือ554 บาททุกวันเนี่ย
1: 154
2: เหลือผมไปรับผมก็เหลือ154 บาทอาศัย
1: กี่เดือนแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต
1: ่ปี67
2: ครับ
0: ปัจจุบันภาระการดูแลครอบครัวรวมไปถึงค่าเล่าเรียนของลูกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตกเป็นของภรรยาค่ะภรรยาก็เปิดใจนะคะบอกว่าตอนที่ทราบว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายพูดไม่ออกแล้วก็เครียดมากแต่ว่าก็ต้องสู้ค่ะขายอาหารหาเลี้ยงครอบครัว
3: พูดไม่ออกมันปี๊ดเลยปี๊ดเลยปี๊ดส
1: ุดๆทุกวันนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันกลายเป็นรายได้หลักของของก็คือร้านอาหาร
3: ถ้าเราหยุดไปหน่อยมันไม่ได้เลย
1: พอไหมครับขอโทษที
3: ไม่
1: พอ
0: หมวดสมนึกก็เลยอยากนำเรื่องราวของตัวเองมาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยวางแผนชีวิตหลังเกษียณเอาไว้แล้วท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเกษียณปุ๊บเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์แล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบๆอะค่ะทีนี้พอมาเจอปัญหาแบบนี้ค่ะแผนแล้วก็ความฝันทั้งหมดเนี่ยดับทันทีเพราะว่าไปเซ็นค้ำประกันให้กับเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะคะ
4: ครับคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครเนาะบางทีก็อาจจะเคยรักกันดีเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่า
0: ค่ะนี่คุณผู้ชมบางท่านก็เอามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสามีเราก็เหมือนกันนะคะคุณออยพิมพ์มาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านตั้งคำถามแบบนี้ตำรวจไม่รู้กฎหมายจริงๆหรอ
4: แต่คือมันเกิดจากความไว้ใจใช่ไหมเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนร่วมรุ่นที่แบบสนิทอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญค้ำประกันเซ็นได้
5: ใช่
4: ใช่ไหมครับแต่คุณต้องยอมรับด้วยคือเซ็นค้ำก็เหมือนไปเซ็นกู้เองนั่นแหละ
5: มันมีความเสี่ยง
4: ถ้าเขาไม่จ่าย
0: ก็คือรับผิดชอบร่วมนะคะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าคือภรรยาดีมากเนี่ยคุณสุภาพรกลิ่นหอมออกมาบอกแบบนี้นะคะ
5: ครับก็เอามาเตือนกันไม่ใช่แค่ข้าราชการนะคุณผู้ชมทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไปเซ็นค้ำประกันก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได
0: ้
5: ที่สำคัญต้องตรวจสอบวงเงินด้วยนะถ้าเกิดว่าสูงไปบางทีถ้าเกิดมีความเสี่ยงต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นยอดวงเงินที่เราต้องรับผิดชอบไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านย่านพระราม3กันหน่อย2สัปดาห์แล้วชาวบ้านบอกว่ากลิ่นน้ำมันมันแรงเหลือเกินแล้วก็อยากรู้ว่าต้นตอมันมาจากอะไรกันแน่ล่า าสุด2 สัปดาห์ในการตรวจสอบตอนนี้เริ่มมีความชัดเจน

0: เพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุน่าจะมาจากปลอกครอบท่อหรือว่าสลีฟครอบท่อครับมันมีปัญหาตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบแล้วก็หาวิธีจัดการซ่อมแซมครับน้ำสีดำที่ขังอยู่ในดินคือน้ำมันที่รั่วซึมออกมาจากท่อส่งน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปขุดพบลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรบริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนพระราม 3ครับจุดนี้เป็นบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมจะเห็นว่าท่อส่งน้ำมันมีปลอกครอบท่อหรือว่าสลีฟมันครอบอยู่คุณผู้ชมซึ่งจากการไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบว่าการครอบของสลีฟมักจะถูกนำมาใช้ในจุดเสี่ยงที่ท่อส่งน้ำมันต้องลอดผ่านเช่นจุดที่เป็นใต้ต่อหม้อสะพานหรือจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเพื่อเป็นการป้องกันแรงกดทับที่จะมากระแทกท่อส่งน้ำมันแต่จากจุดสังเกตสลีฟในจุดนี้มันมีลักษณะบวมเล็กน้อยครับเจอแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้หรือเปล่าเรื่องนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยบอกว่าแม้ขนาดนี้จะพบจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วแต่จำเป็นต้องนำเครื่องจักรเข้ามาเคลื่อนย้ายสลีฟออกไปเพื่อตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วซึมและก็ต้องตรวจสอบว่าด้านในของท่อส่งน้ำมันมันมีรอยรั่วหรือว่าเสียหายเพิ่มเติมด้วยหรือไม่สาเหตุของการรั่วครั้งนี้เนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุบอกว่าเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยครับมีทั้งเรื่องของอายุการใช้งานของท่อส่งน้ำมันการเกิดสนิมหรือแม้แต่แรงสั่นสะเทือนจากการที่รถที่สัญจรบนทางด่วนพระราม3ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยได้ครับ
1: ณเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องซ่อมก่อนเพราะว่าเราจะทำ picking test อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าทั้งระบบท่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับตัวของบริษัทบาร์ฟแล้วก็บางจากแล้วว่าเราถ้าเราพบแผลตรงนี้แล้วเรามั่นใจหรือเปล่าว่า มันจะเป็นจุดนี้จุดเดียวหรือมันมีจุดอื่นอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำ picking test ด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีจุดอื่นอีกนะคะ
0: นางสาวทิติพัฒน์ยังระบุนะครับบอกว่าสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น2บริษัทเอกชนบาฟแล้วก็บางจากต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกโดยแนวทางในการแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดมาตรการไว้3ด้านก็คืออย่างแรกหาจุดบกพร่องซ่อมแซม2ก็คือหลังซ่อมแซมเสร็จแล้วก็ต้องมีการทำการทดสอบตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อไปตรวจสอบสภาพภายในและที่สำคัญก็คือต้องไปหาจุดเสี่ยงและต้องมีการจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ครับนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมันที่รั่วซึมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องกลิ่นที่ชาวบ้านเขาต้องสูดดมเรื่องนี้นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยบอกว่าผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศพบค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC สูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยค่านี้ตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านครับ
2: ทางบริษัทจะมีการติดตั้งตัวเครื่องดูดไอระเหยสารเคมีในพื้นที
3: ่มันทำหน้าที่ช่วยอะไรคะ
2: ช่วยกรองเรื่องของตัว VOC ในอากาศ
3: รัศมีเท่าไหร่คะ
2: จริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาลักษณะเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าที่นะครับดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องของต้นซอสได้เนี่ยการแพร่กระจายออกชุมชนก็จะน้อยลง
3: หมายถึงว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ค่ะม
2: ัน
3: ม
2: ี
3: ร
2: ั
3: ศมีสักเท่าไหร่ที่จะแบบ
2: ในเอเรียของการปฏิบัติงานคือเหมือนเราควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานถ้าตรงนี้ไม่ออกไปคุณคนก็จะไม่ได้รับผลกระทบ
0: ส่วนบริษัทท่อส่งน้ำมันทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีการเรียกขอตรวจสอบเอกสารประวัติการดูแลบำรุงรักษาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการปฏิบัติตามรอบการดูแลหรือไม่นะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการไปตรวจสอบการวางแนวท่อของบริษัทว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่แต่เบื้องต้นก็พบว่าการวางแนวท่อยังเป็นไปตามระบบท่อส่งของเหลวหรือว่าก๊าซที่ได้รับอนุญาตซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าท่อส่งน้ำมันนี้ใช้งานมานานแล้วถึง30ปีด้วยครับ
4: สถานการณ์ฝุ่นควันป่าจากประเทศอินโดนีเซียยังคงปกคลุมหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีแนวโน้มลดลงนะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาคุณผู้ชมลองดูสภาพของท้องฟ้าสิครับมองออกไปถ้าระยะใกล้ยังเห็นชัดอยู่แต่ถ้ามองไปภูเขาไกล ขมุกขมัวนะครับมองแทบจะเห็นไม่ชัดแล้วนะครับคือสภาพของตัวเมืองเบตงจังหวัดยะลาย่านธุรกิจการค้าจุดนี้มันเป็นแอ่งกระทะครับภูเขาล้อมรอบทำให้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าที่พัดมาจากประเทศอินโดนีเซียการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอำเภอเบตงช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้พบค่าดัชนีคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยจังหวัดยะลาประกาศแจ้งเตือนให้ลดการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งลดลงนะครับควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเสี่ยงทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารส่วนบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 หมอกควันที่ปกคลุมส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคหอบหืดครับเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกต้องพ่นยาบ่อยขึ้นบางคนมีอาการแสบตาคันคอไอและจามครับ
5: แต่ตั้งแต่มีควันมาใช่ไหมคะคือพ่นแบบเกือบทุกวันเลยกลางวันปกติไม่เคยพ่นเดี๋ยวนี้พ่นปกติพี่เป็นคนที่ว่าหอบแต่ว่าไม่ใช่หอบทุกวันแต่ตั้งแต่มีควันมาเนี่ยคือหอบเกือบทุกวันค่ะแล้วก็หอบ 2-3 รอบต่อวันเป็นเวลาขึ้นไปข้างบนนี่หายใจไม่ออกเลย
6: มีผลกระทบต่อร่างกายอะไรยังไง
7: ก็มีอะค่ะบางทีก็แสบตาด้วยแสบตาคันคอประมาณนี้ค่ะแต่ลูกสาวจะเป็นภูมิแพ้จามทุกวันเลยนี่สองคนไม่สบายแล้วค่ะผู้ช่วยไม่มาวันนี้ขันคอไม่สบายค่ะ
4: ส่วนที่หาดใหญ่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับฝุ่นควันไม่หนาแน่นเหมือนกับช่วง2วันที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อทางศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มที่ค่าฝุ่น PM 2.5 จะยังคงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาครับ
8: เทศบาลนครหัวหินเตรียมรื้อถอนอาคารริมชายหาดนะคะหลังจากที่มีข้อพิพาทยืดเยื้อมานานกว่า20ปีกำหนดเริ่มวันที่25กันยายนนะคะขณะที่ผู้ประกอบการนัดแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนวันนี้ค่ะ 13:00 น.ภาพชายหาดหัวหินบริเวณตั้งแต่สะพานปลาหัวหินไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมก็จะเห็นทั้งบ้านพักร้านอาหารร้านกาแฟสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงอยู่นะคะบางจุดคุณผู้ชมเหลือเพียงพื้นที่ว่างแล้วก็ร่องรอยของอาคารที่เจ้าของอาคารทยอยรื้อไปก่อนหน้านี้พื้นที่ริมชายหาดช่วงนี้มีข้อพิพาทเรื่องการใช้ที่ดินต่อเนื่องมานานกว่า20ปีนะคะก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารที่บุกรุกสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งหมด40รายค่ะที่ผ่านมาเจ้าของอาคารรื้อถอนเองไปแล้ว14รายเหลือ26รายค่ะแบ่งเป็นส่วนที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ11รายซึ่งยังต้องรอขั้นตอนด้านงบประมาณและอีก15รายอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหัวหินส่วนของเทศบาลค่ะได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน30วันแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายใดแจ้งว่าดำเนินการตามคำสั่งเทศบาลจึงจัดหาผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการแทนโดยกำหนดเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่25กันยายนให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกำหนดการให้เจ้าของอาคารรับทราบล่วงหน้ารวมไปถึงลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางตามกฎหมายเพื่อขอความร่วมมือให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนป้ายประกาศเกี่ยวกับพื้นที่บุกรุกที่เห็นอยู่ติดตามจุดต่างๆมีบางส่วนค่ะติดอยู่ในพื้นที่มานานแล้วไม่ใช่ป้ายที่เพิ่งจะนำมาติดขณะที่หนังสือแจ้งรื้อถอนรอบล่าสุดก็มีการนำไปติดตามอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้กับเจ้าของรับทราบซึ่งวันนี้ค่ะเวลา 13:00 น.กลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารในพื้นที่มีกำหนดแถลงแล้วก็ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมไปถึงท่าทีต่อการรื้อถอนที่จะเริ่มวันที่25กันยายนต้องติดตามนะคะว่าฝั่งผู้ประกอบการจะมีข้อเรียกร้องหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่การรื้อถอนครั้งนี้เป็นมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดหัวหินหลังจากที่มีข้อพิพาทยืดเยื้อมานานแล้วก็อาจทำให้ภาพของพื้นที่ริมทะเลช่วงสะพานปลาจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งนึงนะคะ
0: ชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดน่านเองก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มแต่ถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางเมื่อวานนี้พระนครศรีอยุธยาฝนตกหนักมากนะ

0: นะครับตกต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางบานชาวบ้านเนี่ยต้องมีการเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงครับภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมภายในบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงปรากฏว่าน้ำระบายไม่ทันครับภาพนี้เลยเกิดขึ้นน้ำเนี่ยไหลเข้าไปท่วมบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำบางจุดชาวบ้านบอกระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวเข่าครับชาวบ้านกังวลว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกก็เลยต้องเร่งยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงขณะที่บางครอบครัวมีเด็กเล็กก็ต้องย้ายไปพักบ้านญาติชั่วคราวโดยที่บ้านที่ได้รับผลกระทบก็มีหลายหลังคาเรือนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานก็นำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมหลังชาวบ้านเนี่ยระบุบอกว่าน้ำครั้งนี้มาเร็วผิดปกติก็เลยทำให้ขนย้ายสิ่งของไม่ทันด้วยแล้วก็มีเครื่องใช้ภายในบ้านบางส่วนได้รับความเสียหายไปด้วยครับ
1: มันเคยท่วมไหมตรงนี้นะ
2: เคยท่วมแต่มันก็แห้งไวเพราะเราสูบจากบ้านนู้นมันเยอะไงมันไหลมาหาเรา
1: แต่ครั้งนี้หนักเลย
2: ครั้งนี้หนักมาก
1: เห็นบอกในห้องนอนก็ขนไม่ทัน
2: ขนไม่ทันเปียกหมดเลยน่ะ
1: อ๋อแล้วอาศัยอยู่กับใครเนี่ยตอนนี้จะอยู่ไหน
2: อยู่กันเนี่ย10กว่าคนน่ะเนี่ย
1: ครับ
2: ลูกสาว2คู่แล้วฉันแล้วก็หลาน5คน
1: อยู่กันกี่คนนะทั้งหมดเนี่ย
2: 13คนเนี่ย
1: บ้านเนี้ยนะ
2: จ้ะ
1: แล้วนี่เดี๋ยวไปอาศัยใครอยู่ก่อน
2: เดี๋ยวไปนอนบ้านพี่สาวมั่ง
1: แล้วก็ข้างบนที่สูงหน่อย
3: จากภาคกลางไปภาคเหนือนะคะพื้นที่ที่จังหวัดน่านค่ะยังต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกต่อเนื่องที่อำเภอนาหมื่นมีน้ำป่าไหลมาตามลำน้ำในพื้นที่บ้านห้วยเหล่าแล้วก็บ้านวังน้ำเย็นเจ้าหน้าที่อพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนค่ะไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะที่บางจุดกระแสน้ำสร้างความเสียหายต่อฝ่ายที่เพิ่งจะก่อสร้างเสร็จขณะที่อำเภอนาน้อยมีรายงานนะคะน้ำป่าและดินโคลนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนบางพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้วัดถ้ำเชตวันเจ้าหน้าที่ลงตรวจจุดเสี่ยงแล้วก็เร่งเปิดทางระบายน้ำที่อุดตันเบื้องต้นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะเนื่องจากหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านยังมีฝนตกอยู่ค่ะ
0: เมื่อวานว่าหนักแล้วนะครับแล้ววันนี้สถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เจอกับฝนตกหนักถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการประกาศแบบนี้ว่า3พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางตอนบนและรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3พื้นที่นี้จะเจอกับฝนตกหนักครับมันมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมที่ตอนนี้เลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วันนี้มีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นก็มีการประกาศนะครับว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ถึงร้อยละ80และฝนจะตกต่อเนื่อง3วันก็คือตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวเฝ้าระวังกันด้วยนะครับดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือนอกจากเหนือตอนล่างที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่เกริ่นไปเหนือตอนบนก็ยังเจอกับฝนตกหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่ของเหนือตอนบนอย่างลำปางพะเยาวันนี้ก็เจอกับฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดที่วันนี้จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง3จังหวัดคืออุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คืออุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูและก็ชัยภูมิครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ส่วนในพื้นที่ภาคกลางจะมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านด้วยนะครับพื้นที่ภาคกลางก็จะได้รับ

กระทบวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรี

0: แล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังเจอกับปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคใต้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับถ้าไปดูในพื้นที่ฝั่งตะวันตก3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีอุณหภูมินะครับช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ
1: หกนาฬิกาเจ็ดนาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ยังคงร้อนแรงและดุเดือดต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่เยเมนครับหลังจากที่กลุ่มฮูตีรุกคืบยึดหลายพื้นที่ได้ความขัดแย้งก็ส่อแววที่จะขยายรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีการโจมตีข้ามไปยังในเขตประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ชาติมหาอำนาจเองก็อยู่เฉยไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคุณจารุพร
2: มหาอำนาจที่ว่าก็คือจีนนะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ายังจำกันได้อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทในความขัดแย้งในแถบนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะจากแหล่งข่าวรายงานว่าจีนเนี่ยพยายามผลักดันกดดันให้อิหร่านช่วยปรามกลุ่มฮูตีไม่ให้ยกระดับความตึงเครียดค่ะหลังจากซาอุดีอาระเบียร้องขอมาขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามที่ทวีความรุนแรงในตอนนี้บ้างแล้วด้วยค่ะสำนักข่าวเอาเอ็กบริยาสื่อทางการซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองทาอิฟจังหวัดมักกะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะซึ่งเป็นผลจากเศษชิ้นส่วนของโดรนที่ซาอุดิอาระเบียอ้างว่าเป็นของกลุ่มฮูตีแต่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดไว้ได้จนแตกกระจายกลางอากาศนะคะหน่วยงานป้องกันพลเรือนซาอุดีอาระเบียระบุว่าเศษชิ้นส่วนจากโดรนของกลุ่มฮูตีที่ตกลงมาสู่ภาคพื้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในทาอิฟด้วย1คนซึ่งเป็นชาวเยเมนที่อาศัยในซาอุดีอาระเบียและถือเป็นความสูญเสียครั้งแรกในประเทศนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีซาอุดีอาระเบียค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลให้มีหญิงชาวซาอุดีอาระเบียแล้วก็ชาวปากีสถานอีก1คนได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันด้านกลุ่มฮูตีเองยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีใดๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียระบุยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเดือนนี้ว่ามีแล้วอย่างน้อย86คนค่ะส่วนทางด้านของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่นานาชาติรับรองและมีซาอุดีอาระเบียหนุนหลังนะคะเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในทาอิสและโมคาทางตะวันตกของเยเมนซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ว่าทั้งรัฐบาลเยเมนและกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าปะทะกันอย่างดุเดือดค่ะขณะที่โทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีก็ระบุเมื่อวานนี้ว่าซาอุดิอาระเบียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมนอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้กับชายแดนซาอุดิอาระเบียริมฝั่งทะเลแดงรวมไปถึงเมืองที่อยู่ทางใต้ลงมาในเยเมนด้วยด้านผู้นำกลุ่มฮูตีออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเรียกร้องให้ชาวเยเมนออกมาชุมนุมกันในกรุงซานาเพื่อแสดงพลังต่อต้านสิ่งที่ผู้นำกลุ่มฮูตีเรียกว่าเป็นการปิดล้อมเยเมนโดยซาอุดิอาระเบียพร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดิอาระเบียที่ว่ากลุ่มฮูตีส่งโดรนพุ่งเป้าโจมตีไปยังเมืองมักกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามในซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่าข้อกล่าวหานี้ถือเป็นคำโกหกที่เลวร้ายอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สก็มีการรายงานอ้างแหล่งข่าวอิหร่าน3แหล่งนะคะว่าจีนได้ติดต่อร้องขอไปยังอิหร่านให้ช่วยควบคุมกลุ่มฮูตีในเยเมนไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งไปมากกว่านี้ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนี้ของจีนเกิดขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเข้ามาร้องขอเนื่องจากกลุ่มฮูตีกำลังรุกคืบอย่างรวดเร็วในเยเมนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและรอบช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งย่อมส่งผลให้การส่งออกและก็ขนส่งน้ำมันทางเรือของซาอุดิอาระเบียเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีประกาศไม่รับประกันความปลอดภัยของเรือ

0: ของซาอุดิอาระเบียข่าวดังกล่าวก็ถือว่าแตกต่างจากท่าทีของจีนก่อนหน้านี้ที่มักจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยรวมยับยั้งชั่งใจค่ะหันหน้าเข้าสู่การเจรจาแล้วก็เร่งฟื้นฟูความปลอดภัยในการเดินเรือขณะที่แหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าอิหร่านตอบกลับจีนว่าเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคย่อมขึ้นอยู่กับการยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ระบุกับรอยเตอร์สนะคะว่าจีนไม่ต้องการเห็นความตึงเครียดในภูมิภาคลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการกระทำใดๆที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นและขอให้หันมาแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาแทนขณะที่ด้านของอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียยังไม่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะส่วนที่ค่ายผู้พลัดถิ่นใกล้กับเมืองเอเดทางตอนใต้ของเยเมนค่ะประชาชนหลายสิบครอบครัวก็ยังคงทยอยเดินทางมาเข้าพักอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติที่ทยอยนำสิ่งของจำเป็นเข้ามาแจกจ่ายค่ะโดยโครงการอาหารโลกประเมินนะคะว่าน่าจะมีชาวเยเมนพลัดถิ่นจากการสู้รบแล้วมากกว่า 125,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งทะเลแดงเช่นเดียวกับที่จิบูตีที่ยังคงมีชาวเยเมนทยอยแล่นเรือข้ามทะเลมาเพื่อหนีภัยความรุนแรงอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันโดยทางการจิบูตีระบุว่ามีชาวเยเมนเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วประมาณ 2,800 คนด้านของโฆษก UN ก็กล่าวประณามอย่างรุนแรงต่อการสังหารพลเรือนในเยเมนพร้อมทั้งเตือนด้วยนะคะว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะยิ่งสร้างผลกระทบต่อการลำเลียงความช่วยเหลือแก่ชาวเยเมนและอาจจะยิ่งผลักให้ชาวเยเมนข้ามน้ำข้ามทะเลหนีไปยังจิบูตีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะต่อจากนี้ก็นอกจากที่อิหร่านแล้วก็ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวในเยเมนรวมไปถึงที่ซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะรวมถึงจับตาดูว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยจะขยายการโจมตีซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงเส้นทางเดินเรือไปมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้ก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบทั้งในภาคของภาคพลังงานแล้วก็การขนส่งระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นไปด้วยท่ามกลางราคาน้ำมันที่ตอนนี้ทั้งราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสตอนนี้ก็ยังพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่นะคะ
1: แต่ถ้าฟังที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐเองก็บอกว่าหวังว่าจะนำไปสู่การยุติสงครามได้ในเร็วๆนี
0: ้ะ
1: นะครับแล้วก็บอกว่าทางอิหร่านก็จะมีการทำข้อตกลงแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับก็7เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนเนาะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของโลกกันหน่อยนะคะคือล่าสุดเนี่ยก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นที่สเปนมีรายงานนะคะบอกว่าฝนตกหนักจนหลายพื้นที่เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
0: ก็แถบที่เกิดภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ทางตะวันออกของประเทศนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเมืองใหญ่ทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็บาเลนเซียอยู่ด้วยนะคะแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการคมนาคมแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่น้อยขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายแล้วด้วยค่ะทำให้ทางการต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นรถยนต์คันหนึ่งค่ะถูกน้ำพัดไปตามกระแสน้ำในแม่น้ำที่เอ่อสูงหนักในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนนะคะท่ามกลางแม่น้ำที่เปลี่ยนเป็นสีโคลนหลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมหนักเช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของชายฝั่งทางตะวันออกของสเปนด้วยค่ะส่วนภาพนี้ก็ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังในเมืองบาเลนเซียทางตะวันออกของประเทศนะคะซึ่งร้านค้าบนถนนสายหลักแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมเช่นเดียวกันค่ะส่วนวิดีโอชิ้นนี้ก็แสดงให้เห็นรถยนต์วิ่งบนถนนที่ถูกน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักถล่มทางตะวันออกของสเปนนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคบาร์เซโลนาแล้วก็บาเลนเซียซึ่งบางช่วงก็อย่างที่เห็นกันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูงเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในรถยนต์ด้วยนะคะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกของสเปนค่ะโดยเฉพาะแคว้นกาตาลุญญาแล้วก็แคว้นบาเลนเซียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันกระทบกับการเดินทางในหลายพื้นที่นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างชาย1คนซึ่งถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมกับรถยนต์ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าพบศพชายคนดังกล่าวในเมืองโอลิเวรานะคะห่างจากนครบาร์เซโลนาไปประมาณ40กิโลเมตรหลังจากรถที่ตัวผู้เสียชีวิตขับเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดหายไปโดยก่อนหน้านี้ทางการระบุว่ากำลังค้นหาหญิงที่สูญหายก่อนจะยืนยันภายหลังว่าเป็นชายค่ะส ำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนก็ออกคำเตือน

0: ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ช่วงหนึ่งได้ยกระดับการเตือนภัยในนครบาร์เซโลนาเป็นระดับสีแดงด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในหลายพื้นที่ของบาร์เซโลนาค่ะโดยสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่งต้องปิดให้บริการรถโดยสารต้องเปลี่ยนเส้นทางค่ะขณะที่รถไฟภูมิภาคก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรวมไปถึงเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานเอลบรัสซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ2ของสเปนก็ถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกหลายเที่ยวบินด้วยกันหน่วยฉุกเฉินแคว้นกาตาลุญญาระบุนะคะว่าได้รับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับฝนตกหนักมากกว่า850ครั้งและเกิดเหตุฉุกเฉินมากกว่า500เหตุการณ์ค่ะด้านของแคว้นวาเลนเซียซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2024ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า230คนก็ต้องเผชิญกับฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยหน่วยงานติดตามสภาพอากาศตรวจวัดปริมาณฝนได้มากกว่า70มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ30นาทีในหลายพื้นที่ทางการจังหวัดวาเลนเซียก็รายงานเหตุฉุกเฉินถึง478ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อทรัพย์สินน้ำรั่วไหลแล้วก็การจราจรค่ะเมืองบาเลนเซียเองก็ต้องระงับให้บริการรถไฟใต้ดินทุกสายนะคะขณะที่น้ำท่วมก็ทำให้สนามบินต้องปิดให้บริการเป็นเวลาหลายชั่วโมงส่งผลให้เที่ยวบิน12เที่ยวบินต้องเปลี่ยนไปลงสนามบินอื่นนอกจากนี้การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของสเปนซึ่งจัดขึ้นในเมืองบาเลนเซียก็ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปหลังจากสนามเนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำไหลเข้าไปถึงอุโมงค์นักกีฬาด้วยค่ะขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศรวมไปถึงแคว้นอัลเมเรียแล้วก็แคว้นมูเซียโรงเรียนในกว่า20เมืองต้องระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศด้านของเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนก็เตือนให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะคะพร้อมกับระบุด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมากเลยค่ะเช่นเคยก็ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยกำลังทำให้พายุฝนได้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทวีความรุนแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งก็เป็นช่วงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยสะสมความร้อนจากฤดูร้อนทำให้น้ำระเหยมากขึ้นแล้วก็เมื่อเกิดพายุก็เลยจะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ทำให้คนที่สเปนเองเขาก็เกิดความไม่มั่นใจเพราะปกติช่วงที่เป็นพายุฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฝนจะหนักสุดคือเดือนตุลาคมแต่ตอนนี้กันยายนอยู่เลยนะครับแล้วตกหนักขนาดนี้เจอน้ำท่วมกันแล้วครับโดยเฉพาะแถวบาเลนเซียทีนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วเดือนหน้านี่มันจะตกหนักกว่านี้ไห
0: ม
1: หรือเดือนหน้าอาจจะไม่มีฝนเลยไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวรับมือยังไง
2: ครับ
1: เนาะก็เป็นสภาพอากาศที่แบบเปลี่ยนแปลงแบบนี
2: ้แปรปรวนมากๆนะแล้วก็มีข้อมูลจากกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุอีกลูกเนี่ยมาซ้ำด้วยก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับที่สเปนนะครับจากสเปนมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันหน่อยใกล้บ้านเรากันหน่อยรอบรั้วอาเซียนนะครับช่วงนี้เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าไปดูที่อินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียตอนนี้ AI ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆนะคุณจารุพร
0: ก็ยิ่งบรรดาคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งต้องเผชิญกับอิทธิพลของ AI มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตก็อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะหลายคนก็มีความเห็นเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไปขณะที่เวียดนามเพิ่งรับมอบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุมากกว่า 2,000 ปีคืนจากฝรั่งเศสนะคะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงรอบรู้อาเซียนค่ะ

รัฐบาลฝรั่งเศสจัดพิธีส่งมอบกลองสัมฤทธิ์ดงเซินอายุมากกว่า 2,000 ปีคืนแก่เวียดนามเนื่องในโอกาสที่ประธานาธิบดีเวียดนามเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสตรวจยึดโบราณวัตถุชิ้นนี้ได้ที่สนามบินในเมืองแรนเมื่อปี2014หลังไม่พบเอกสารการขนส่งอย่างถูกต้องก็จะนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของเมืองแรนนานถึง12ปีโดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมฝรั่งเศสระบุว่าการส่งคืนกลองสัมฤทธิ์ดงเซินครั้งนี้นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งระหว่าง2ประเทศกลองสัมฤทธิ์ดงเซินถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมดงเซินที่รุ่งเรืองในช่วง700ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศักราช100ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความประณีตด้านเทคนิคการหล่อและการแปรรูปโลหะของผู้คนในยุคนั้น

างมือ AI อย่าง ChatGPT และ Gemini กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมถึงในหมู่คนรุ่นใหม่ในอินโดนีเซียด้วยจากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกรุงจาการ์ตาส่วนใหญ่ยอมรับว่าใช้ AI ช่วยในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็ยังคงระมัดระวังเรื่องข้อมูลที่อาจผิดพลาดกันได้โดยเลือกใช้วิธี cross check เพื่อตรวจสอบความถูกต้องส่วนมุมมองเรื่องกฎหมายควบคุม AI เสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายด้านหนึ่งมองว่าควรควบคุมการใช้งานตามช่วงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้คนพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปขณะที่อีกฝ่ายมองว่าไม่จำเป็นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้งานควรรู้จักขอบเขตและใช้อย่างมีสติเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามันไดของสิงคโปร์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับเจ้าใครๆแพนด้ายักษ์เพศผู้ที่เพิ่งมีอายุครบ19ปีไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาทางการจีนส่งใครๆมายังสิงคโปร์เมื่อปี2012พร้อมด้วยเจเจียแพนด้ายักษ์เพศเมียอีกตัวก่อนที่ทั้งคู่จะให้กำเนิดเล่อเล่อลูกแพนด้าตัวน้อยเมื่อปี2021โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาใครๆและเจเจียได้รับความรักและความสนใจอย่างมากจากชาวสิงคโปร์จนกลายเป็นดาวเด่นของที่นี่ขณะที่ข้อตกลงยืมตัวใครๆและเจียเจียกำลังจะหมดอายุลงแล้วในปีหน้าทำให้การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดในครั้งนี้อาจถือเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับแพนด้ายักษ์ทั้ง2ตัวในสิงคโปร์ก็เป็นได้

0: าก็ถือเป็นทูตสันทวไมตรีของจีนที่ก็ส่งไปสานสัมพันธ์กับหลายประเทศแล้วก็ภูมิภาคทั่วโลกนะคะอย่างในอาเซียนบ้านเราก็นอกจากสิงคโปร์แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีที่มาเลเซียรวมไปถึงที่อินโดนีเซียด้วยนะคะอย่างที่บอกไปคล้ายๆเจเจก็ให้กำเนิดลูกแพนด้า1ตัวชื่อว่าเจ้าเลอเลอก็ถือว่าเป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดในสิงคโปร์ด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเดินทางกลับจีนไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปี2024ก็เป็นไปตามข้อตกลงกลับไปก็ไปอยู่ที่จีนอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์แพนด้าที่นู่นต่อไปค่ะ
1: ครับเรื่องราวต่อไปนะครับพาไปชมงานศิลปะกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผลงานเนี่ยก็ออกมามีให้เห็นหลากหลายรูปแบบนะครับศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแบบของตัวเองเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต้องการนะครับแต่ว่ามีศิลปินชาวไนจีเรียคนหนึ่งครับที่สร้างสรรค์ภาพวาดออกมาในแบบที่อาจจะต้องใช้คำว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนวิชาศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยได้ยินจิตรกรรมสีน้ำมันนะคะจิตรกรรมสีไม้หรือว่าจิตรกรรมสีอะคริลิกกันไปแต่ศิลปินคนนี้เขาสลัดวิธีการสร้างสรรค์ภาพวาดแบบเดิมๆออกไปค่ะคนผู้ชมเห็นครั้งแรกก็คงคิดว่านี่ก็ภาพวาดทั่วๆไปไม่ได้น่ามีอะไรแปลกใหม่นะคะแต่ความพิเศษเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลีลาท่าทางหรือว่ารูปแบบภาพวาดแต่อยู่ที่สีที่ใช้ค่ะเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้คือใช้ดินเหนียวระบายลงไปทั้งหมดเลยนะคะเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณเอมมานูเอลโอลาทุนเดค่ะศิลปินชาวไนจีเรียในเมืองลาโกสที่เขาผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับความหลงใหลในศิลปะจนกลายเป็นผลงานสุดน่าประทับใจนะคะคุณโอลาทุนเดค้นพบวิธีการนี้ระหว่างร่วมฝึกอบรมศิลปะในมหาวิทยาลัยค่ะโดยพบว่าเมื่อลองนวดดินเหนียวดินเหนียวก็จะเกาะติดกับผืนผ้าใบคล้ายๆกับสีน้ำมันก็เลยลองคิดเล่นๆว่าน่าจะนำมาใช้ระบายเป็นสีได้และด้วยความรู้ด้านเคมีที่เคยเรียนมาค่ะเขาก็เลยเริ่มนำดินเหนียวแบบเหลวเนี่ยมาแปรรูปปรับสีของดินให้ลงมาอยู่ในโทนกลางๆแล้วก็ค่อยเติมออกไซด์โลหะแล้วก็สารยึดเกาะเข้าไปเพื่อสร้างสีสันตามต้องการนะคะผลที่ได้ก็คือภาพเนี่ยจะมีเฉดสีที่หลากหลายแล้วก็สดใสแม้ทั้งภาพจะระบายด้วยดินเหนียวทั้งหมดค่ะศิลปินชาวไนจีเรียคนนี้ก็เล่าว่าชีวิตของเขาเนี่ยผูกพันกับดินเหนียวมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเคยใช้ทำงานปั้นแล้วก็เซรามิกแต่พอโตขึ้นมาก็เบนสายค่ะมาทำงานภาพวาดแต่ก็ไม่ได้อยากจะทิ้งดินเหนียวไปซะทีเดียวก็เลยลองหาวิธีนำมาสร้างสรรค์แบบนี้แถมเป็นการใช้วัสดุที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจขึ้นไปอีกนะคะปกติบ้านเราพูดถึงดินเหนียวตอนเด็กๆเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปทัศนศึกษาลองไปปั้นกันปั้นนะคะเซรามิกขึ้นมาจากดินเหนียวเนาะปั้นแก้วปั้นอะไรดิฉันเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองไปปั้นมาใหม่อีกรอบนึงเหมือนกันคือหลายคนบอกก็แค่ดินปั้นขึ้นมาเองไม่ง่ายเลยอะคือแค่ปั้นแบบเป็นแก้วเป็นอะไรก็มันก็ยากอยู่แล้วแต่อันนี้คือแบบเขาแบบไปคิดคนวิธีใหม่นำมาใช้เป็นสีแทนอย่างเงี้ยสร้างสรรค์มากเลยนะ
2: ครับถือว่าเจ๋งนะเพราะว่าจริงๆในดินเหนียวมันจะมีทั้งกรดทั้งด่างแล้วก่อนการที่จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสีอ่ะมันจะมีเทคนิคอย่างที่คุณจารุพรเล่าไปเมื่อสักครู่
0: ค่ะ
2: ซึ่งมันก็คือต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการไปศึกษาด้วยสิ่งที่อยากจะ

0: ทราบคือราคาของรูปวาดนี่แหละราคาไม่มีราคาบอกคุณจารุพรอยากรู้ว่าแพงไหมเพราะมันดูต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะ
1: ไม่มียังอุบไปอยู
2: ่หรืออาจจะประมูลเนาะงานส่วนใหญ่แบบนี้ออกประมูลแล้วก็ดูราคา
1: ก็น่าจะสนใจกว่า
2: เนาะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะไปดูการจับทุจริตที่ศรีสะเกษกันหน่อยนะคะพนักงานจ้างอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษไปร้องเรียนบอกว่าถูกเรียกรับเงินคนละ 10,000 ถึง 30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการสนธิกำลังเข้าจับกุมผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
4: การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีรายได้
3: นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปช.บก.ปปป.และปปท.บุกเข้าจับนายยศพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษภายในห้องทำงานนะคะหลังจากที่มีการร้องเรียนว่านายยศพลเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเมื่อตรวจค้นในห้องทำงานพบธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวนหนึ่งจึงยึดเอาไว้ตรวจสอบการเข้าจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.โดยบอกว่าถูกเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการต่อสัญญาจ้างงานโดยอ้างว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมค่ะนายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนเพื่อแจ้งว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้แล้วก็มีการระบุเงื่อนไขว่าหากใครประสงค์จะทำงานต่อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อสัญญาจากนั้นมีการเรียกพนักงานเข้าพบเป็นรายส่วนตัวเพื่อพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็มีการยื่นข้อเสนออัตราการเรียกเก็บตามอายุงานยกตัวอย่างเช่นกลุ่มลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีกลุ่มนี้ต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 10,000 บาทส่วนกลุ่มที่มีอายุงานเกิน3ปีกลุ่มนี้ต้องจ่ายคนละ 30,000 บาทค่ะหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่จึงวางแผนกับผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานโดยบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คลิปเสียงสนทนาต่อรองเงินเอาไว้ก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเบื้องต้นนายยศพลให้การปฏิเสธจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจสน.ห้วยขวางกันต่อเลยนะครับตำรวจสน.ห้วยขวางส่งที่กำลังหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่ห้วยขวางเฟส3มีการเข้าไปตรวจค้นร้านค้าทั้งหมด4ร้านด้วยกันครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นไปพบการกระทำความผิดหลายรายการมีทั้งเรื่องของสินค้านำเข้าไม่มีฉลากภาษาไทยสินค้าไม่มีอย.ที่สำคัญบางร้านเนี่ยปรากฏว่าแรงงานที่ทำงานอยู่ในร้านไม่มีใบอนุญาตในการทำงานด้วยครับตำรวจสน.ห้วยขวางร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย.สคบ.และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10เข้าไปตรวจสอบร้านค้าและก็สถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางรวม4แห่งด้วยกันจุดแรกร้านนี้ครับเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนจากการไปตรวจสอบภายในร้านเนี่ยไปพบสินค้าหลายรายการไม่มีฉลากภาษาไทยและก็ไม่มีเลขอย.ที่สำคัญเจ้าหน้าที่เขายังไปพบหลักฐานเป็นป้ายโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ตั้งไว้อยู่หลังเคาน์เตอร์จากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์เนี่ยพบว่าร้านแห่งนี้มีการแจ้งเลิกกิจการไปแล้ว1ปีแจ้งเลิกกิจการไปแล้วคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ายังเปิดให้บริการตามปกติทั้งที่แจ้งว่าเลิกกิจการไปเรียบร้อยแล้วไปเจอลูกจ้างหญิงคนหนึ่งครับอายุ50ปีเป็นลูกจ้างหญิงชาวไทยนะครับและเจ้าหน้าที่ไปพบว่าหญิงชาวไทยคนนี้ก็มีข้อมูลไปเกี่ยวข้องกับนายจ้างและก็การรับค่าจ้างที่ยังไม่ชัดเจนตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับจะมีการประสานกรมการปกครองไปตรวจสอบข้อมูลการได้มาซึ่งสัญชาติแล้วก็เอกสารประจำตัวต่อไปด้วยนะครับพูดถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้มีแค่ร้านเดียวมีอีกร้านครับจุดนี้อยู่ใกล้กับซอยประชาอุทิศ22เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจยึดสินค้าที่ไม่มีอย.แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของร้านให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายนอกจากนี้ก็ยังไปพบแรงงานหญิงชาวเมียนมา1คนด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไปพบว่าไม่มีเอกสารในการทำงานครับก็เลยมีการดำเนินการกับหญิงชาวเมียนมาคนนี้ที่เข้ามาลักลอบทำงานในบ้านเราด้วยนะครับ

0: ูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาแล้ว2จุดแต่ก็ยังมีอีก1ธุรกิจที่น่าสนใจที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบร้านเสริมสวยคุณผู้ชมร้านเสริมสวยร้านแห่งนี้เขาบอกว่าตั้งอยู่บริเวณซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6/1 เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นชั้น3ชั้นเลยนะครับมีทั้งหมด3ชั้นจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบครีมบำรุงผิวไม่มีฉลากภาษาไทยพนักงานยืนยันแบบนี้บอกว่าร้านเนี่ยให้บริการทำเล็บทำผมและก็นวดหน้าไม่ได้ให้บริการฉีดสารเสริมความงามขณะที่เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะนำเอกสารประกอบกิจการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วยว่าเปิดเนี่ย3ชั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของธุรกิจเสริมความงามนะครับส่วนร้านสุดท้ายเป็นร้านจำหน่ายสุราครับจากการไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไปพบว่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราหมดอายุไปแล้วร้านนี้เนี่ยใบอนุญาตการจำหน่ายสุราหมดอายุไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาพนักงานที่ขายสุราอ้างแบบนี้บอกว่าได้ดำเนินการต่ออายุแล้วแต่ยังไม่ได้ติดใบอนุญาตฉบับใหม่เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ไม่ได้ครับก็เลยมีการตรวจยึดสุราบางส่วนไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าให้เร่งนำเอกสารเนี่ยมาแสดงการตรวจค้นทั้ง4ร้านครับพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางเปิดเผยบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้ไปพบและก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายมากกว่า 1,000 รายการซึ่งย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็แยกแยะธุรกิจที่ประกอบกิจการอย่างถูกต้องออกจากกลุ่มทุนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายพร้อมกับยืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นั่นเป็นสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมแต่กรณีต่อไปนี้ครับชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเขาร่วมกับฝ่ายปกครองไปบุกค้นโกดังย่านเทพารักษ์ที่สมุทรปราการแล้วไปเจอหลอดไฟอุปกรณ์สายไฟอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอีกหลายรายการไม่ได้มีฉลากมอกนะครับมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทถามว่าแล้วนำเข้ามาจากประเทศอะไรแล้วคุณผู้ชมคิดว่าประเทศอะไรล่ะครับชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดที่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโกดังเก็บสินค้าริมถนนเทพารักษ์กม.8ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปพบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่ไม่ได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.มีทั้งหลอดไฟ LED power supply นี่สายไฟก็มีนะครับคุณผู้ชมเป็นมัดๆแบบนี้เลยและยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆรวมแล้วมูลค่ากว่า30ล้านบาทจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและอายัดสินค้าเอาไว้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางเชื่อมโยงกับประเทศจีนแต่ยังต้องรอการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงครับ
2: ก่อนหน้านี้เราตรวจเรื่องยางเป็นหลักนะครับตอนนี้เราก็จะค่อยๆเริ่มไล่มาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ใช้ในบ้านนะครับที่เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเรารู้นะครับว่าในการจับกุมแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันอาจจะจับได้ไม่หมดนะครับแต่เราก็จะพยายามนะครับจับให้ได้เยอะที่สุดนะครับ
1: ด้านนายบวรวิทย์อัครจันทโชติผู้อำนวยการกองตรวจมาตรฐาน2แจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกผิดปกติอันนี้เราควรจะต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายได้ควรตรวจสอบเครื่องหมายมอกรวมถึงข้อมูลผู้ผลิตและผู้นำเข้าให้ชัดเจนก่อนซื้อทางฝ่ายปกครองเตรียมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับถ้าไปพบโกดังหรือว่าสถานที่ลักลอบเก็บและขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันทีครับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ประมาทไม่ได้นะคุณผู้ชมมันถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่าใช้ของไม่ได้มาตรฐานนะครับ
3: ไปดูชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะชาวบ้านอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์คลายความวิตกกังวลลงแล้วค่ะหลังจากไทยเจรจากดดันกัมพูชายอมที่จะกลบกูเลตเนิน450แต่ว่าก็ยังไม่วางใจนะคะขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนค่ะขณะที่กองทัพบกขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ พลตรี

0: ินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมกับวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงําอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจจะลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยโดยระบุนะคะว่าชุดประสานงานของทั้ง2ฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้แล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยพลตรีวินไทยกล่าวอีกนะคะว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามโดยบอกนะคะว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาใกล้กับช่องสงําอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรอยต่อตำบลจรัสอําเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์คลี่คลายลงแล้วนะคะหลังจากที่ทหารไทยกดดันจนฝ่ายกัมพูชายอมกลบคูเลตแล้วก็รื้อถอนลวดหนามคืนสู่สภาพเดิมทำให้ชาวบ้านโอทะลันตำจรัสอําเภอบัวเชษตำบลจรัสอำเภอบัวเชษมีพื้นที่ติดแนวชาวแนวชายแดนไทยกัมพูชาใกล้กับพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้ต่างก็มีความกังวลนะคะว่าสถานการณ์จะบานปลายจนเกิดการสู้รบอีกรอบแต่หลังจากเจรจากันอย่างสันติวิธีชาวบ้านในพื้นที่ก็คลายความวิตกกังวลค่ะ
1: รู้สึกว่าเครียดครับมีความกังวลกลัวว่าจะมีการสู้รบอีกรอบ3ครับเครียดมากชาวบ้านต้องทำมาหากินครับก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเลยครับ
2: ตอนนี้เมื่อรู้สึกว่าเขาเจรจาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หมดความกังวลครับก็ดีใจถ้าสองฝ่ายคุยกันได้ชาวบ้านจะได้ทำมาหากินตามปกติทั่วไปครับ
0: หลังจากฝ่ายกัมพูชายอมกลบคูเลตไปแล้วนะคะการดำเนินงานก่อสร้างถนนของคณะหลวงตาเยื้อนขันติพะโลเจ้าวาดวัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโรยังคงดำเนินการต่อค่ะก่อสร้างถนนเลียบชายแดนต่อเนื่องไม่ได้หยุดชะงักแต่อย่างใดนะคะโดยขณะนี้ดำเนินการมาถึงบริเวณเนิน429ใกล้กับบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็ได้สื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายความมั่นคงและทีมงานทำถนนของหลวงตาเยื้อนหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่น่าวางใจก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยค่ะขณะที่การดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนก็ยังคงดำเนินไปตามปกตินะคะโดยเฉพาะบริเวณตลาดการค้าขายช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ช่วงเย็นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะออกมาขายกับข้าวริมทางกันคึกคักท่ามกลางสถานการณ์ที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ค่ะ
3: ปรับเปลี่ยนอารมณ์เอาใจคนที่ชอบดมกันหน่อยพูดถึงยาดม บางคนบอกว่ามันต้องมีติดตัวเอาไว้บางทีเนี่ยคุณผู้ชมเอามาดมแล้วมันชื่นใจดีแต่ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูยาดมสมุนไพรกันบ้างครับมันมีสินค้านึงที่น่าสนใจมากเป็นสินค้าแนะนำของชาวชุมชนเขานำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาเป็นสินค้า GI ของจังหวัดชัยนาทมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาดมเปลือกส้มโอหรือสมุนไพรส้มโอหอมตอนนี้เขาบอกว่าตอบโจทย์คนรักสุขภาพจนขายดิบขายดีเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมสนใจนะครับอะไรที่ทำให้ยาดมของชาวบ้านที่นี่เขาขายดิบขายดีเขาบอกว่ามีมาตรฐานครับเป็นยาดมที่มีมาตรฐานใส่ใจคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเนี่ยคือเขาใส่ใจรายละเอียดก็เลยทำให้ยาดมเปลือกส้มโอหรือสมุนไพรส้มโอหอมภายใต้แบรนด์กุลแก้วผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนะเทรดเดอร์อำเภอเมืองชัยนาทตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะเขานำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นสินค้า GI ของชัยนาทมาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยไปฟัง

0: ข้อมูลจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนะเทรดเดอร์ครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่มาทำยาดมเนื่องจากตัวเองป่วยครับก็เลยดูแลตัวเองโดยการใช้กลิ่นบำบัดลองผิดลองถูกแล้วก็เห็นว่าพื้นที่มันมีเปลือกส้มโอเหลือทิ้งจำนวนมากก็เลยนำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยังใช้เปลือกจากสวนที่ปลอดสารพิษด้วยครับ
1: เปลือกส้มโอเนี่ยมีคุณสมบัติทางยานะคะก็คือในเรื่องของการขับลมแล้วก็ในตำรับตำรายาโบราณเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยเรื่องอาการวิงเวียนศีรษะได้ค่ะเป็นอย่างดี
2: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพี่พึ่งคือทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ป่วยเหรอคะพี่
1: ใช่พี่ก็คือป่วยจากการที่ว่าเราไปกินอาหารเป็นพิษไปกินอาหารเป็นพิษปุ๊บก็เกิดแอคชั่นขึ้นมากล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือใช้พวกสารเคมีไม่ได้ก็เลยหันมารักษาโดยการใช้กลิ่นบำบัด
0: ไปดูขั้นตอนการทำบ้างไหมครับขั้นตอนในการทำยาดมเนี่ยคือเขาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเริ่มจากการนำเปลือกส้มโอมาปอกก่อนแล้วก็นำเยื่อสีขาวออกซึ่งเปลือกที่นำมาใช้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นเปลือกสีเขียวที่ปอกใหม่เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยแล้วก็กลิ่นยังอยู่ครับทีนี้เมื่อปอกเอาเฉพาะเปลือกสีเขียวแล้วเนี่ยก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆพอหั่นเป็นชิ้นๆได้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็นำไปอบไล่ความชื้น8ชั่วโมงทีนี้เมื่อได้วัตถุดิบหลักอย่างเปลือกส้มโอแล้วเขาบอกยังไม่ได้จบแค่นั้นเอาไปคั่วต่อครับเอาไปคั่วและที่สำคัญเขาเอาไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆด้วยอย่างเช่นโป๋ยกั๊กกระวานดอกจันแล้วก็มีน้ำยาดมประกอบไปด้วยพิมพ์แสนการบูนน้ำมันหอมระเหยส้มโอก็เลยทำให้ยาดมของที่นี่กลิ่นหอมมากๆครับ
1: เอาน้ำมันที่เคี่ยวจากเปลือกส้มโอแล้วก็ใส่ความหอมจากน้ำมันหอมระเหยส้มโอ 100% ลงไปด้วยค่ะ
2: และตัวส่วนผสมต่างๆตรงนี้ก็คือต้องอบแห้งมาทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่
3: ใช่
2: เวลาทำนานไหมคะกว่าจะเสร็จรวมแล้วอยู่ที่กี่วันพี่
1: 1สัปดาห์ค่ะกว่าเราจะทำเสร็จเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์เพราะว่าเราจะต้องหมักตัวเนี้ยน้ำยาดมตัวเนี้ย7วันส่วนพวกเนี้ยเราก็จะมีการอบแห้งตามอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ55แต่ละตัวเนี่ยคือมีการอบฆ่าเชื้อหมดของเราเป็นสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะที่มีใบทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ฟังมาตั้งนานคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ราคาแล้วว่าราคาขายเนี่ยเท่าไหร่กันแน่คุณสรรสนีเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ไปพูดคุยกันมานะครับก็ได้ราคามาเขาบอกว่ายาดมสมุนไพรส้มโอหอมเนี่ยจะจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ150บาทถ้าใครสนใจเขาบอกว่าจะมีการออกบูธจำหน่ายทั่วประเทศเลยไม่ได้มีแค่ยาดมส้มโออย่างเดียวนะครับเขายังมียาหม่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีเทียนหอมสเปรย์ส้มโอด้วยหลายสินค้าเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจถ้าเกิดว่าไปเจอที่บูธอาจจะไปไม่ทันอาจจะไม่เจอไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปที่วิสาหกิจชุมชนนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์0816808770 0816808770ที่ขึ้นอยู่หน้าจออุดหนุนวิสาหกิจชุมชนของที่จังหวัดชัยนาทกันได้นะครับ
4: ยินแบบเปลือกส้มโออะไรอย่างนี้มันก็แบบสดชื่นเนาะใช่ไหมพอเอามาทำเป็นยาดมก็น่าจะแบบช่วยให้สดชื่นได้วันไหนอากาศร้อนๆอะไรอย่างนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเรื่องของเกษตรกรกันหน่อยครับคุณผู้ชมพากันไปที่ปลวกแดงจังหวัดระยองมีเกษตรกรคนหนึ่งก่อนหน้านี้เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตลอดนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับขาดทุนตลอดเปลี่ยนใหม่เลยครับใช้พื้นที่30ไร่ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิดนะครับประสบความสำเร็จครับปีหนึ่งรายได้ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทแล้วครับพืชผักสวนครัวที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากสวนของนายละไมสนวัดครูต้นแบบวรรณเกษตรชาวอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพลิกฟื้นผืนดินสปกจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานจนทำให้สินค้าได้รับมาตรฐาน GAP มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายละไมบอกว่าเดิมตนเองปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับพืชเชิงเดี่ยวในที่ดินสปกกว่า30ไร่แต่เจอปัญหาเรื่องรายได้ครับมันไม่เพียงพอแก่รายจ่ายทำให้มีหนี้สินสุดท้ายปรึกษากันในครอบครัวเอายังไงกันดีทดลองทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มจากการปลูกพืชผสมผสานเลี้ยงสัตว์พยายามลดต้นทุน

0: ในการผลิตทั้งหมดทำปุ๋ยหมักใช้เองทำให้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยสุดท้ายก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นนะครับรายวันรายเดือนรายปีรายได้เริ่มเข้ามามากขึ้นตอนนี้ล่าสุดคืออยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อปีแล้วครับ
1: จะอยู่รอดอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าเราจะมีกินมีใช้ทุกวันจะยุคนี้เขาว่าตกงานกันแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจยังไงก็ไม่ตกงานถ้าใครตกงานมาอยู่บ้านผมก็ได้นะครับผมรับประกันได้ว่าไม่ให้ตกงานแล้วอยู่ในที่ตรงนี้นะ30ไร่ทำ2คนแต่บางคนเขาบอกไม่เชื่อหรอกว่าผมทำได้แต่ถ้าไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ลองแอบมาดูก็ได้เวลาไหนก็ได้เช้ามืดจนถึงมืดมองไม่เห็นผมจะทำตลอด
0: ทางรองเลขาธิการสปกบอกว่านายละไมนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างถึงความสำเร็จที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านราคาและสภาพภูมิอากาศมาสู่การทำวรรณเกษตรครับซึ่งช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในพื้นที่สปกหลังจากนี้จะส่งเสริมและขยายผลแนวคิดนี้ให้เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่สปกต่อไปครับ
2: เราได้ขับเคลื่อนมาตลอดเกือบ10ปีนะครับก็โดยจะเน้นที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นรายย่อยของเรารายแปลงเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความหลากหลายอาจจะใช้แนวทางเกษตรผสมผสานหรือว่าวรรณเกษตรหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็แล้วแต่และที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ซึ่งสปก.กับหน่วยงานของรัฐเราเนี่ยจะต้องมีเป็นอย่างต่ำเพราะว่าเรามุ่งที่จะให้เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับและสามารถที่จะสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้นะครับ
0: รองเลขาธิการสปก.ยังกล่าวด้วยว่าสปก.นอกจากจะมีบทบาทและภารกิจสำคัญในด้านการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรแล้วยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตและสินค้าที่ได้จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและกระตุ้นการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
3: ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์นะคะวันนี้ไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันหน่อยนะคะ
4: ครับผม
3: ถ้าเป็นวอลเล่เนี่ยคือเป็นไปตามเป้าแต่ถ้าเป็นฟุตบอลนี้ก็อาจจะต่ำกว่าเป้าหน่อยนะคะ
4: ใช่นะฮะคือตอนนี้เนี่ยคือพิธีเปิดยังไม่เริ่มนะนะครับนักกีฬาของไทยหลายคนก็เริ่มลงแข่งแล้วแต่ว่าต้องส่งกำลังใจหนักๆเลยให้กับทีมฟุตบอลหญิงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโอกาสสูงนะที่จะเป็นทีมแรกนะครับของไทยที่จะต้องเดินทางกลับนะครับครับนักตบสาวไทยครับยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะคีร์กีสถานได้ตามคาดการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ฟุตบอลหญิงครับต้องลุ้นหนักหลังพลาดท่าพ่ายไชนีสไทเปต้องไปชี้ชะตากับเวียดนามคู่ปรับตลอดการในเกมนัดสุดท้ายครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยครับที่ลงแข่ง3ชนิดกีฬาในเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เริ่มกันที่วอลเลย์บอลหญิงทัพนักตบสาวไทยชุดแชมป์เอเชียครับลงแข่งนัดที่2ของกลุ่ม C พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับ118ของโลกซึ่งทีมไทยที่ชนะมองโกเลียมา3เซตรวดในเกมแรกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะคีร์กีสถานไป3เซตรวดเช่นกันคะแนน25-13 25-7และ25-7เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มการันตีตั๋วผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยจะลงแข่งนัดสุดท้ายของรอบแรกครับพบกับไชนีสไทเปที่ชนะมา2นัดแรกเช่นกันโดยลงแข่งกันในวันนี้ครับเวลา 17:00 นเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับไปต่อกันที่ฟุตบอลหญิงครับทัพชบาแก้วที่แพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมาขาดลอยในนัดแรกพบกับไชนีสไทเปที่ชนะเวียดนามมา 2-1 โดยเกมนี้ครับอัลเฟรดเดติพงศ์สีทองอินเฮดโค้ชได้ส่งกัญญนัทเชตบุตรเล่นเกมรุกร่วมกับจิรพรมงคลดีและกาญจนทัศน์พุ่มศรีซึ่งเกมครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าครึ่งหลังนาที77ไชนีสไทเปมาได้ประตูชัยเฉือนชนะไทยไป 1-0 ครับจากการยิงของมาโฮทานากะกองกลางเชื้อสายญี่ปุ่นขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันญี่ปุ่นเจ้าภาพถล่มเวียดนามไปขาดลอย 8-0 สกอร์เดียวกับไทยเลยครับส่งผลให้ญี่ปุ่นกับไชนีสไทเปเก็บได้6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วขณะที่ไทยกับเวียดนามครับที่ตอนนี้ยังไม่มีแต้มยังต้องลุ้นต่อในเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกันเองโดยไทยจะเป็นต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้เท่านั้นเพื่อโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ครับซึ่งจะเอาเพียง2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดจากทั้งหมด3กลุ่ม ซึ่งจะแข่งกันครับวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา17 นาฬิกา

0: 30นาทีครับปิดท้ายกับผลงานของทีมบาสเกตบอลหญิงไทยลงสนามนัดแรกในเอเชียนเกมครับพบกับอินโดนีเซียแข่งที่สนาม IG International Arena เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเกมนี้ทีมสาวไทยเปิดเกมสู้กับอินโดนีเซียได้อย่างสูสีครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียที่ทำแต้มเอาชนะไทยไป61-52คะแนนโดยนัดต่อไปทีมยัดทวงสาวไทยจะพบกับจีนครับวันที่19กันยายนนี้เวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยซึ่งทำให้สาวไทยครับจะมีโอกาสได้พบกับจางจือหยูนักบาสเกตบอลสาวจีนซึ่งสีสันกีฬาครับเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอมาแล้วในฐานะนักบาสเกตบอลหญิงเจ้าของความสูง7ฟุต3นิ้วหรือว่าราวๆ223เซนติเมตรนั่นเองครับ
1: พูดถึงบอลหญิงนี่ไทยเจอกับเวียดนามนี่คือแฟนบอลนี่บอกว่าได้ลุ้นอีกแล้วแล้วก็เป็นคู่ปรับเก่าตลอดการก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะยังไง
0: ไม่รู้ผูกดวงอะไรกันมานะ เจอกันบ่อยมากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกต้องเอาใจช่วยกันหนักหน่อยเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยคือไทยนอกจากจะแพ้แล้วเนี่ยยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอก็อันดับสุดท้ายของกลุ่มต้องเอาใจช่วยพวกเธอกันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลชายกันบ้างนะครับหลังจากที่สร้างปาฏิหาริย์แซงชนะคีร์กีสถานมาได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างสดใสแต่พูดถึงว่าถ้าโอกาสในการลุ้นเหรียญเนี่ยต้องบอกว่ายากเหลือเกินครับผลงานโกงความตายของนักฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกมแรกของกลุ่ม Aหลังถูกคีร์กีสสถานยิงออกนำไปก่อนถึง2ลูกก่อนจะมายิงคืนครับแซงทีละ3ลูกรวดพลิกกลับมาชนะ3-2โดยได้ประตูจากเจฮานาฟีมามะและเจมอนปริพันธ์วงศาซุปเปอร์ซับวัย21ปีที่เหมายิงคนเดียว2ประตูแม้จะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับครับแต่ว่าลูกทีมของโค้ชวังแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทั้งที่ทีมชุดนี้ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายด้านเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันไม่ตรงกับช่วง FIFA Dayรวมไปถึงสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์แต่โค้ชวังและทีมงานยังสามารถเค้นฟอร์มนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ในมุมมองของบับเบิ้ลยิ่งรักนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยเชื่อว่าทีมชุดนี้ครับต้องมองไปทีละสเต็ปเพื่อโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอันดับแรกส่วนโอกาสลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับโดยผลงานดีที่สุดของไทยก่อนหน้านี้คือการจบอันดับ4มาแล้ว4ครั้งขณะที่อนาคตของโค้ชวังจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานของทีมไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
2: พี่ว่าเด็กมันสู้นะครับเด็กมันอายุ23ปีเนี่ยคือเด็กไทยเนี่ยในระดับอายุเนี้ยพี่ว่ามันเก่งอยู่แล้วนะในแต่ละรุ่นมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันเก่งมากน้อยเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็โค้ชวังเองเนี่ยเขาอายุไม่ได้ห่างจากเด็กพวกนี้เยอะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะเด็กมันก็อาจจะทันเห็นว่าเฮ้ยนี่ฮีโร่เอเชียนเกมมันก็เลยคุยกันแบบคุยกันง่ายซื้อใจกันได้นะครับแล้วพอมันลงไปเล่นนะเด็กมันมีของให้โชว์พอลงไปแล้วเกมแรกพอมันแซงชนะได้พี่ว่าตอนนี้ความมั่นใจมันมีมันก็เหนื่อยในคว้าเหรียญว่าเราไม่เคยได้เหรียญเลยเราเคยเข้าถึงแค่รอบรองชนะเลิศอ่ะเนาะแล้วก็ฟุตบอลมันคือพอมันไปชิงที่3มันก็ต้องชิงเหรียญทองแดงกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับพี่ว่าเอาเป็นทีละสเต็ปดีกว่าตอนนี้สเต็ปแรกเราก็เอาให้มันผ่านรอบแรกไปก่อนเพราะว่าก่อนไปก็ไม่ได้มีใครคาดหวังนะครับเห็นตัวผู้เล่นเห็นความพร้อมตัวขอก็ไม่ได้ดุนก็ไม่ได้ซ้อมก็น้อยอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาทีละสเต็ปดีกว่าถ้าได้เหรียญเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: โดยเกมกลุ่ม A ของไทยครับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ชนะฮ่องกงมา 2-0 ในเกมแรกถูกยกให้เป็นตัวเต็งแชมป์ซึ่งความเป็นไปได้ของไทยก็คือการจบอันดับ2ของกลุ่มซึ่งหากจบตำแหน่งรองแชมป์ครับไทยจะเข้าไปเจอกับแชมป์ของกลุ่ม B ที่มีอิหร่านเป็นตัวเต็งโดยมีจีน UAE และเกาหลีเหนือครับที่ลุ้นเบียดแย่งอันดับ2ซึ่งหากไทยเจออิหร่านจริงต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะผ่านไปได้แต่หากเป็นการพบกับทีมอื่นไทยก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้มากกว่าโดยนัดต่อไปของทีมไทยครับจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาส่วนเกมนัดสุดท้ายพบกับญี่ปุ่นวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีซึ่งฟุตบอลชายรอบแรกครับจะคัดเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าปฏิหาริย์สร้างมาได้แล้วในเกมแรกนะครับก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมไปถึงโอกาสคว้าเหรียญเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยกันเยอะๆนิดนึงนะฮะส่วนอีกหนึ่งผลงานอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยเช่นกันนะครับกับนักกีฬาเทควันโดซึ่งไปแข่งที่เกาหลีใต้บ้านเกิดของกีฬาชนิดนี้และก็ล่าสุดเนี่ยทำผลงานดีนะครับคว้ารองแชมป์โลกมาได้ด้วยนะครับนาวินปินทสูตรนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ชุดเอเชียนเกมคว้าเหรียญเงินในศึกชิงแชมป์โลกเพิ่มความมั่นใจครับก่อนออกเดินทางต่อไปประเทศญี่ปุ่นครับเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้วันที่2ครับนักกีฬาไทยมีคิวลงแข่งอีก4อีเวนต์ซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่รุ่นพรุมเซ่เดี่ยวชายรุ่นประชาชนจากนาวินปินทสูตรเจ้าของเหรียญเงินเยาวชนโลกและเป็นนักกีฬาชุดเอเชียนเกมซึ่งนาวินครับทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะใน

0: การดวลคู่แข่งต่อเนื่องถึง5คนจนผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศพบกับอีดองจุนนักกีฬาจากเกาหลีใต้โดยรอบชิงครับนาวินโชว์ทักษะร่ายรำทำคะแนนจากกรรมการไปได้ 9.260 คะแนนเป็นรองนักกีฬาคู่แข่งครับจากชาติต้นกำเนิดเทควันโดไปเพียงแค่ 0.200 คะแนนเท่านั้นจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการคว้าอันดับ2ได้เหรียญเงินมาครองแต่ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจครับก่อนออกเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นต่อไปครับ
1: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทั้งดีใจทั้งเสียใจครับเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆครับแล้วก็แอบเสียดายนิดนึงครับถ้าเราไม่พลาดตรงจุดนั้นเรามีโอกาสลุ้นเหรียญทองครับก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในประเภทของคุ้มเซ่ครับเราก็จะเห็นแบบว่าเป็นจุดที่เราจะต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนเพื่อแบบว่าไปกู้คืนกลับมาในเอเชียนเกมครับจะไปฝึกซ้อมพวกท่าเตะให้มันมั่นคงมากขึ้นครับส่วนของฟรีสไตล์ก็ต้องฝึกซ้อมเรื่องของการตีลังกาให้มันเสถียรมากกว่านี้ครับ
0: นอกจากเหรียญเงินของนาวินแล้วครับทีมเทควันโดไทยยังได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนทัศางเกิดแดงครับกับจิรนัทเบนไซปาในรอบชิงชนะเลิศทำคะแนนไปได้ 9.170 คะแนนแพ้ให้กับคู่นักกีฬาจากมองโกเลียที่ทำได้ 9.250 คะแนนเรียกว่าแพ้ไปเพียงแค่ 0.080 คะแนนเท่านั้นนะครับในวันนี้นะครับก็ยังเหลืออีก5อีเวนต์นะครับให้นักกีฬาภูมิเซ่ไทยลงแข่งซึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยโค้ชเขาตั้งเป้าว่าจะคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ10ปีให้ได้ก็อาจจะช่วยทีมเทควันโดกันนะครับไปดูผลงานของทีมฟุตบอลสโมสรไทยกันบ้างนะครับล่าสุด BG ปทุมนะครับก็บุกไปเก็บแต้มกับแล้วซิตี้นะครับถึงประเทศสิงคโปร์นะครับชนะทิพย์สงกระสินครับแม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าแต่ก็ยังโชว์ผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพา BG ปทุมครับบุกไปเสมอแล้วซิตี้เซลเลอร์1-1ในฟุตบอลถ้วยรองของเอเชียครับฟุตบอล AFC Champions League 2โซนตะวันออกเป็นเกมที่ BG ปทุมตัวแทนจากไทยครับบุกไปเยือนไลออนซิตี้เซลเลอร์ทีมแกร่งจากสิงคโปร์โดยเกมนี้กัปตันเจชนาธิปสงกระสินแนวรุกตัวเก่งของ BG ต้องสวมหน้ากากป้องกันอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าในการลงเล่นเริ่มมา25นาทีครับไลออนซิตี้เจ้าถิ่นออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะฟรีคิกที่เปิดเข้ามาลุ้นในกรอบเขตโทษและสุดท้ายครับเป็นมาโกนิโคลิชแนวรับของ BG สกัดบอลไม่ดีเข้าประตูตัวเองไปแต่ว่าครึ่งหลังครับนาที51 BG ตามตีเสมอได้1-1จากจังหวะที่ชนาธิปครับโชว์ทักษะหลอกผู้เล่นเจ้าบ้านก่อนจ่ายบอลถวายพานให้กับแพทริกกุสตาฟสันยิงง่ายๆเข้าไปเวลาที่เหลือครับไม่มีประตูเพิ่มจบเกม BG บุกไปเสมอกับ Real City Sailor 1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยเกมนี้ครับชนาธิปที่สภาพร่างกายเริ่มกลับมาสมบูรณ์โชว์ผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการทำ1แอสซิสต์เอาชนะในการโดนคู่แข่งถึง 60% และก็ทำเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลแม่นยำ 80% รวมไปถึงระยะการวิ่งครับวิ่งไปกว่า10กิโลเมตรสร้างความมั่นใจก่อนหวนคืนสู่ทีมชาติไทยชุดทำศึกฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะแข่งที่อินโดนีเซียครับช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยฟีฟ่าอาเซียนครับไทยอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและก็ฟิลิปปินส์ซึ่งรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดประเดิมสนามครับพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาต่อโดยนัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนและนัดที่3ครับพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมซึ่งแชมป์เท่านั้นนะครับแชมป์กลุ่มเท่านั้นจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ของดิวิชั่นต่อไปนะครับ
2: จะเป็นแชมป์กลุ่มมาลุ้นกันก่อนสำหรับไทยที่ต้องเจอกับการแข่งขันนัดแรกก็คือ26กันยายน
0: ใช่แล้วไทยกับเวียดนามเนี่ยเขาเอาแค่ทีมเดียวเข้ารอบซึ่งเชื่อว่าเกมไทยกับเวียดนามเนี่ยลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับ
3: ครับครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะ